0: ขายแผ่นเสียงมาหลายๆที่นะครับครั้งแรกเลยเนี่ยอยู่ร้านอรุณวิทยุแถวสะพานควายนะครับแล้วก็มาเป็นพนักงานขายแผ่นเสียงหน้าร้านอยู่ห้างแผ่นเสียงคาเท
1: ่ครับ
0: นะครับห้างแผ่นเสียงคาเท่ก็เป็นบริษัทผลิตร้านที่ผลิตนักร้องฮะสมัยก่อนสุเทพชลินทูลทองใจเอ่ยสุรพลเอ่ยอะไรพวกเนี้ยพงศ์ศรีวรนุชพวกเนี้ยผมก็เป็นพนักงานขายหน้าร้านที่นี่เหมือนกันนะครับหลังจากที่คาเท่แล้วผมก็มาขายหน้าร้านอีกที่หนึ่งคือสยามแกรมโฟนนะครับสมัยนั้นอยู่ไดมารูห้างสรรพสินค้าไดมารู
1: ไดมารูห้างแรกในประเทศไทยนะ
0: ใช่ครับที่สี่แยกราชประสงค์ครับ
1: ครับ
0: คือสยามแกรมโฟนเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่เป็นเครือข่ายของไทยนครแผ่นเสียงกับเมโทรแผ่นเสียงนะครับไทยนครแผ่นเสียงเนี่ยเป็นร้านที่ก๊อปปี้เพลงฝรั่งขายสมัยนั้น
1: นั้นยังได้อยู่ใช่ไหม
0: สมัยนั้นยังไม่ผิดกฎหมายครับเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ
1: ์
0: นะครับก็เปิดสยามแกรมโฟนผมกับเพื่อนๆอีกคนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ขายที่ร้านตรงนี
1: ้
0: โดยที่มีการสั่งแผ่นเสียงเพลงฝรั่งจากต่างประเทศก็มาขายด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ทางบริษัท EMI ประเทศไทยเนี่ยก็มาเรียกตัวเข้าไปทำงานที่บริษัท EMI นะครับบริษัท EMI นี้ก็เป็นบริษัทที่ของต่างประเทศนะฮะมาเปิดสาขาในประเทศไทยเขามีสาขาอยู่ทั่วโลกผมก็มีหน้าที่สั่งแผ่นเสียงเพลงฝรั่งจากต่างประเทศเข้ามาปั๊มแผ่นในโรงงานที่นี
1: ่เราต้องเลือกเองใช่ไหมครับเรามีหน้าที่ในการเลือก
0: ผมเนี่ยจะเป็นคนเลือกสั่งเข้ามาว่านักร้องคนนี้โอเคไหมคนนี้โอเคไหมเพลงฝรั่งสมัยนั้นที่ EMI เยอะมากนะฮะ
1: ยุคนั้นจะเป็นเพลงประมาณพวกช่วงเพลง
0: มีตั้งแต่เนี่ยครับพวกบอนดี้เอ็มพวกเชอร์เบสพวกตั้งแต่เดอะบิทเทิลคลิฟริชาร์ดอะไรรุ่นนั้นไปเลยนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเพลงฝรั่งนี่ผมรู้จักเยอะนะ
1: ผมอยากรู้มากเลยว่าในยุคนั้นที่เราไม่ได้มีโซเชียลมีเดียครับเรารู้จักเพลงเหล่านั้นได้ยังไงเราคัดสรรได้ยังไงใช้หลักการอะไรในการ
0: คืออย่าง EMI เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทต่างประเทศเขาจะส่งเข้ามาว่าสมมติบริษัท EMI อังกฤษตอนนี้มีนักร้องเพลงใหม่เพลงนี
1: ้
0: ชุดนี้ออกมาเขาก็ส่งมาอันนี้เราก็ต้องสั่งเพราะว่าเป็นบริษัทเครือเดียวกันอยู่นะครับคือก็ไม่ได้ยุ่งยากเรื่องสั่งสั่งตามที่เขาส่งมาเท่านั้นเอง
1: คือในห้างต้องเป็นคนชอบฟังเพลงมาอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าด้วยการงาน
0: ครับด้วยการงานเนี่ยบังคับให้ฟังมาแต่ต้นนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นคนฟังเพลงเยอะมากนะครับตั้งแต่เพลงลูกทุ่งลูกกรุงเนี่ยเพลงฝรั่งเก่าๆมาเนี่ย
1: ครับ
0: มาถึงยุคสมัย EMI นะมาเนี่ยผมจะรู้จักเยอะมากนะครับ
1: โอเคครับ
0: ถ้าร้องออกมาเนี่ยรู้เลยว่าเพลงอะไร
1: ไม่น่าจะแข่งแฟนพันธุ์แท้เพลง
0: แต่ร้องไม่เป็นนะเสียงไม่เคยให้แต่ร้องเล่นๆได้แต่ถ้าร้องอาชีพเลยไม่ได้
1: เคยลองแล้วหรือยังฮะ
0: ก็ลองเล่นๆนะพอได้
1: พอได
0: ้ครับ
1: ครับโอเคพอเข้าทำงานในบริษัทนี้แล้วหลังนี้ยังไงต่อครับ
0: หลังจากEMIเสร็จแล้วก็มีบริษัทโรต้าแผ่นเสียงนะฮะก็มาชวนให้ไปเปิดบริษัทให้นะครับผมก็เลยออกจากEMIมาเปิดบริษัทมิวสิกไลน์ในเครือของโรต้าแผ่นเสียงนะครับ
1: ครับ
0: โรต้าเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเทปสมัยนั้นที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู
1: ่ครับ
0: นะครับผมก็เลยมาเป็นผู้บริหารของบริษัท EMI
1: โอเค
0: ครับ
1: จากการเป็นผู้บริหารตอนนั้นยังไม่ได้เกิดท็อปไลน์มิวสิก
0: ยังครับอันนั้นยังเป็น EMI เป็นมิวสิกไลน์อยู
1: ่ครับแล้วไปยังไงต่อครับ
0: ก็ทำมาอยู่หลายปีแล้วเสร็จแล้วก็มีปัญหาไม่เข้าใจกับหุ้นส่วนบางคน
1: ครับ
0: ผมก็เลยแยกออกมาเปิดท็อปไลน์มิวสิกครับ
1: นั่นหมายความว่าท็อปไลน์มิวสิกที่เปิดตอนแรกนี่คือเป็นค่ายเพลงหรือเราทำเพื่อชาร์จจัดจำหน่ายเฉยๆครับ
0: เป็นค่ายเพลงเลยครับ
1: มาเป็นค่ายเพลงได้ยังไงครับเพราะว่าตอนแรกเราเหมือนกับเป็นบริษัทจัดจำหน่ายคือนำเพลงมา
0: คือท็อปไลน์มิวสิกนี่ไม่ใช่บริษัทจัดจำหน่ายนะเป็นบริษัทผลิตศิลปินเพลงเลย
1: ในห้างมาเปิดเองเลย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นถ้าเกิดถามแบบปัจจุบันคือในห้างมั่นใจได้ขนาดไหนครับว่าเราจะสร้างศิลปินแล้วก็ทำค่ายเพลงเราเองได
0: ้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่ครับเพราะว่าจริงๆสร้างมาตั้งแต่ EMI แล้วนะครับ
1: มีสร้างอยู่แล้วด้วย
0: เพราะ EMI เนี่ยช่วงหลังเนี่ยแล้วก็มีวงชาตรีสุชาติชวังกูลพีเบนเตอร
1: ์ก็ดังหมดเลย
0: ครับพวกเนี้ยคือผมก็มีส่วนในการสร้างขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้ว
0: ครับก็มีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีประสบการณ์ด้านเพลงลูกทุ่งหมอลำ
1: ครับ
0: ด้านลูกทุ่งหมอลำก็มาเริ่มมีประสบการณ์จากมิวสิกไลน์เนี่ยครับ
1: ครับ
0: แต่ที่มาเป็นจริงๆจังๆก็ท็อปไลน์มิวสิก
1: ท็อปไลน์มิวสิกก่อตั้งขึ้นปีไหนจำได้ไหมครับ
0: ย้อนหลังไป37ปี
1: ชอบจังเลย
0: ปีอะไรผมก็ไม่เคยจำ
1: 2532
0: 32ใช่ครับ32
1: อุ๊ยผมเกือบเกิดแล้วครับผมยังไม่เกิดเลยผมเกิด34
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้น2532เราตั้งใจว่าท็อปไลน์มิวสิกเนี่ยจะทำเพลงแนวไหนครับ
0: จริงๆหลักๆก็คือช่วงนั้นยังเป็นลูกทุ่งยังไม่เคยมีอีสานนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีสตริงบ้าง
1: ยังมีสตริงด้วยเหมือนกัน
0: ครับครับช่วงแรกก็จะมีอย่างพิงค์แพนเตอร์ก็ตามกันมาเพราะว่าเราเป็นคนดูแลมาตั้งแต่สมัยก่อน
1: คร
0: ับแล้วก็มามีอย่างตอนหลังก็มีพวกเทียรี่นะฮะมีแฮมเมอร์ที่มาทำงานอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: แฮมเมอร์นี่แฮมเมอร์นี่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยป่ะครับหรือว่าเขาย้ายมา
0: ครับตั้งแต่แรกๆเลยครับตั้งแต่พวกบินหลา
1: บินหลา
0: อะไรพวกนี้นะครับ
1: บินหลาเนี่ยของท็อปไลน์ครับ
0: ครับก็เป็นท็อปไลน์แต่ว่าแฮมเมอร์ก็มีเป็นอัดหลายที่นะแต่ท็อปไลน์ก็เป็นที่หนึ่งที่แกมาอัดให้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: การทำค่ายเพลงในยุคนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับหมายถึงว่าการที่จะสร้างค่ายเพลงขึ้นมาได
0: ้ก็คงต้องมีความรู้เรื่องของศิลปินนะ
1: ครับ
0: ว่าศิลปินคนนี้โอเคไหมแล้วก็มีแนวทางที่จะโปรโมทยังไงนะครับอันนี้สำคัญ
1: ตอนนั้นคือเป็นเทปอย่างเดียวไหมครับหรือว่าเป็นแผ่นเสียงด้วย
0: สมัยแรกๆเนี่ยผมทำเป็นเทป
1: เทปคาสเซ็ตเลย
0: เป็นเทปคาสเซ็ตเลยสมัยนั้นเป็นเทปคาสเซ็ต
1: ผมอยากรู้ครับว่าการทำเทปคาสเซ็ตเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องทำยังไงครับอัดเสียงเรามีห้องอัดเอง
0: ครับ
1: แล้วเวลาผลิตเทปเยอะๆนี่มันต้องไปทำที่ไหนครับ
0: ท็อปไลน์เรามีเครื่องอัดเสียงเองเครื่องบันทึกเทปเอง
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบระบบไฮสปีดนะฮะไม่ใช่ว่าอัดทีละม้วนนะฮะ
1: ครับ
0: ทีละม้วนนั่นคือพวกเทปก๊อปปี้เทปผี
1: ครับ
0: แต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นม้วนใหญ่ๆเลยเราเป็นเครื่องอัดวิ่งรอบตลอดนะครับแล้วออกมามันก็จะเป็นแพนเค้กม้วนหนึ่งใหญ่
1: ๆครับ
0: ซึ่งบันทึกเสร็จแล้วแล้วก็เราก็มาเข้าเครื่องตัดใส่ตลับอีกทีนึง
1: คือไอ้ม้วนใหญ่นั้นน่ะมันอาจจะตัดได้ประมาณเป็น100ตลับ
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมคร
0: ับ
1: แล้วใหญ่มาก
0: ใช่แล้วก็มาบรรจุใส่ตลับ
1: นั่นหมายความว่าเราผลิตเองเลย
0: ใช่ครับ
1: สมัยนี้เราไม่ทันกันแล้ว
0: อาจจะไม่เคยเห็น
1: เนาะเราตั้งค่ายมาแล้วในช่วงเริ่มแรกเห็นบอกว่าการที่เฟ้นหาศิลปินเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนปัจจุบัน
0: ใช่ครับ
1: ยุคนั้นเราไม่ได้มีออดิชั่นหรอครับ
0: คือยุคสมัยนั้นยังการที่จะหาศิลปินเรายังต้องไปตระเวนหาตามวงตามอะไรต่ออะไรสถานที่ต่าง
1: ๆไปหายังไงครับ
0: ก็ต้องส่งคนไปคอยดูครับว่าอย่างสมมติคาเฟ่นี้มีนักร้องดังไหมหรือวงดนตรีต่างจังหวัดมีนักร้องคนไหนที่แนวโน้มมีชื่อเสียงมาเราก็จะส่งคนไปแอบดูนะครับ
1: มันเป็นแมวมองอย่างนี้แหละ
0: เป็นแมวมองนะครับแล้วถ้าดูแล้วคิดว่าโอเคคนนี้น่าจะทำได้เราถึงจะติดต่อไป
1: ตอนนั้นเราดูจากอะไรบ้างครับ
0: ก็มันสื่อมันค่อนข้างจะน้อยนะไม่เหมือนปัจจุบันนี้คือจะมีแค่ทีวีวิทยุ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งเราก็ฟังจากวิทยุว่ามันจังหวัดนี้จังหวัดนู้นมีนักร้องคนนี้ท่าทางจะดีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ฮะเราก็จะส่งแมวมองไปดูเลยดูเสร็จถ้าชอบเราก็ติดต่อเรียกเข้ามาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นักร้องคนแรกที่รู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้แบบเป็นท็อกหรือทาวประสบความสำเร็จมากๆพอจำได้ไหมครับคือชื่อเยอะมากเลย
0: คือยุคแรกๆของท็อปไลน์นะครับเราก็เริ่มจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
1: พุ่มพวงดวงจันทร์ตำนานราชินีลูกทุ่งนะ
0: ใช่ครับ
1: คือตอนเป็นช่วงไหนของคุณแม่พุ่มพวงครับ
0: พุ่มพวงนี่อยู่กับผมตั้งแต่ยุคสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: พุ่มพวงมาอยู่กับท็อปไลน์ตั้งแต่ปี32
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆพุ่มพวงเนี่ยแกอัดเสียงกับอาจารย์ไพจิตรนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไพจิตรช่วงนั้นที่ผมอยู่มิวสิกไลน์แกก็กับผมสนิทกันอยู่แล้วแกก็เอามาให้ผมช่วยทำแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันแต่หลังจากที่ผมออกมาทำท็อปไลน์มิวสิกก็เลยโยกย้ายกันมาอยู่ท็อปไลน์มิวสิกแต่หลังจากที่พุ่มพวงหมดสัญญากับอาจารย์ไพจิตรแล้วก็เลยมาเซ็นกับท็อปไลน์โดยตรงอีกทีหนึ่ง
1: รุ่งสุริยานี
0: ่รุ่งสุริยาก็มาอยู่ยุคกลางนะฮะย
1: ุ
0: คแรกที่เป็นลูกทุ่งก็จะมีอย่างยิ่งยงยอดบัวงามนี่ถือว่าก็มาอยู่กับผมยุคแรกๆแล้วก็มาอย่างรุ่งนี่มายุคกลางครับดอกไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่ก็อยู่ช่วงนึง
1: อยู่ช่วงนึงด้วย
0: ครับ
1: รุ่งสุริยาย
0: อดรักสลักใจก็อยู่ช่วงนึง
1: รุ่งสุริยาตอนนั้นเพลงอะไรดังครับ
0: เพลงดังของแกจริงๆไม่ได้อยู่กับผม
1: uh-huh. อ
0: ยู่กับผมเนี่ยเพลงแค่ดังกลางๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับดัง
1: ถ้ารุ่งสุริยาคนก็นึกถึง
0: ติงนางใช่ไหมติงนางนั่นเป็นเพลงก่อนเข้ามาอยู่กับผม
1: ครับศิลปินคนหนึ่งที่เริ่มต้นมากับท็อปไลน์เลยคือสายันนิรันดร
0: ครับตอนนั้นก็มีเพลงดังจริงๆคือก็มี รองเท้าหน้าห้องนะครับแล้วก็สุโขทัยละทุมอกหักจากคาเฟ่หลายๆเพลง
1: คาเฟ่นี่ผมว่ามันเป็นยุคหนึ่งเนาะคาเฟ่ทุกวันนี้มันแทบจะหายไปหมดแล้ว
0: ครับยุคนั้นคาเฟ่เขาจะดังมาก
1: เพลงก็เลยจะเกี่ยวกับคาเฟ่เยอะมากเพลงของคุณสายันนิรันดรเนี่ยอย่างเพลงรองเท้าหน้าห้องเนี่ยผมว่าทุกคนก็อาจจะเคยได้ฟังกันประตูห้องเช่า
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้ก็ยังดังอยู่เลยนะ
1: คือเป็นลองไปฟังกันดูนะฮะคือเป็นเพลงที่ผมว่าคนเขียนเพลงคือเก่งมากเพราะว่าเราไม่ต้องเห็นมิวสิกวิดีโอเลยเราแค่อ่านเนื้อหรือฟังเสียงตามอ่ะเราเห็นภาพทุกอย่างเลย
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเพลงของกุศลาคุณอาวุธนะครับ
1: กุศลาแบบบรมอาจารย์แต่งเพลงด้วย
0: ใช่ครับกุศลาแต่งเพลงให้กับท็อปไลน์นี่เยอะมาก
1: ซึ่งตอนนั้นแกยังไม่อยู่แกมมี่ครับหรือว่าย
0: ังตอนนั้นยังแกมมี่มีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอยู
1: ่ก็เป็นยุคแรกของกุศลาด้วย
0: ก็เป็นยุคต้นๆของคุณสลา
1: คุณอาบอกแคนหลังไม่เมื่อกี้นี้เพลงยายแลม
0: ยายแลมก็เป็นเพลงคันไถ
1: แลมหรือแลมฮะ
0: ยายแลม
1: ตอนเศร
0: ้
1: า
0: ๆ
1: ที่เขาฮิตกันตอนนี้มากๆ
0: ใช่ฮะเพลงนี้เพลงเก่าแล้วผมทำตั้งแต่ปี32นู่นเริ่มเปิดท็อปไลน์ใหม่ๆนั่นนะครับ
1: ยุคนู้นเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้มันดังมากครับคุณอาเห็นไหมครับ
0: ครับก็มีลำไยมาร้องแล้วก็มีศิลปินนักร้องก็เอาไปร้องกันเยอะนะครับ
1: มีเพลงอะไรบ้างที่เรานึกถึงกันอยู่นะเจนนุ่นโบ
0: ซูเปอร์วาเลนไทน์ครับ
1: เจนค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือจริงๆนานยังฮะ
0: เพลงนี้ก็มาดังเปรี้ยงระเบิดเอาช่วงโควิดเต็มๆเลย
1: แต่จริงก่อนนั้นมีมานานแล้ว
0: มีมาก่อนระยะหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงกระนานมากแต่ว่ามาดังจริงๆเอาช่วงโควิด
2: แน่นอนนะคะว่าความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากจะได้รับแต่ว่ากว่าจะไปถึงความสำเร็จของแต่ละคนได้มีหลากหลายเส้นทางค่ะและนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าจะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนความสำเร็จในอนาคตก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่รออยู่และเราจะไปติดตามฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
2: วันนี้ในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะหยิบยกรายการ168ชั่วโมงในวันที่ได้คุยกับนายห้างทวีชัยนะคะจากท็อปไลน์มิวสิกเรื่องราวของท่านน่าสนใจและยังมีให้ได้ติดตามต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลทำไมเราถึงทำค่ายเพลงได้ถึงยาวนานถึง37ปี
0: อันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคิดก็ความจริงใจของเรานะครับคือผมทำเพลงสร้างศิลปินทุกคนเหมือนพี่น้องกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับอยู่กันแบบสบายสบาย
1: ได้รับฉายาว่าเป็นคุณพ่อของวงการลูกทุ่งและหมอลำอันนี้ใครจัดสรรมาให
0: ้ก็ส่วนมากวงการก็จะให้เกียรตินะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่ในวงการไม่เคยมีปัญหากับใครมีแต่เพื่อนมีแต่พี่นะครับทุกๆคนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันทุกคนทุกวันนี้วงการมีปัญหาอะไรเหนือบ่าฝ่าแรงก็ส่วนมากให้ผมไปช่วยไกลเกี่ยนะครับ
1: คุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาสนุกสนานมากๆเพราะว่าเราได้เห็นการเริ่มต้นของท็อปไลน์มิวสิกการได้เห็นศิลปินในยุคที่เฟื่องฟูมากๆนะครับ แต่คราวนี้พอถึงยุคที่อยู่ดีๆเพลงก็ไม่ได้มีรายได้หลักมาจากการขายแผ่นละตอนนั้นท็อปไลน์มีการปรับตัวยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงจากยุคซีดีมาสู่โซเชียลปัจจุบันนี
1: ้ครับ
0: ค่อนข้างเร็วมากนะครับแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะ
1: เหมือนโลกมันหมุนเร็วขึ้น
0: ครับหมุนเร็วมากเพราะว่าอยู่ๆเราขายซีดีอยู่ดีๆมันหยุดกึกไปเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีทุกเพลงใครอยากจะฟังเพลงอะไรกดเข้าไปหามีหมด
1: ครับ
0: ถึงแม้เราเองเจ้าของลิขสิทธิ์เองไม่ได้เอาไปใส่ในโซเชียลก็มีคนไปใส่ให้เสร็จสับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นปัจจุบันนี้การขายแผ่นการขายอะไรต่ออะไรมันแทบจะไม่มีแล้ว
1: มันจะมีช่วงเทปผีซีดีเถื่อนยุคหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นก็ประมาณหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่พอเจอยุคการเปลี่ยนผ่านโซเชียลมีเดียนี่คือหยุดเลย
0: อันนี้หนักกว่าหนักกว่าเยอะเลยนี่หนักหนาเลย
1: ตอนนั้นของท็อปไลน์ทำยังไงบ้างครับตอนนั้นในห้างทำยังไงครับ
0: ไม่ถึงว่าช่วงที่เปลี่ยนยุค
1: ใช่ครับปรับตัวยังไง
0: เปลี่ยนยุคมามันก็โรงงานก็ต้องปิดไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าไม่มีงานที่จะพิมพ์ต
1: ่อ
0: ปัจจุบันเครื่องพิมพ์แผ่นเสียงเครื่องอัดเทปยังเก็บสต็อกไว้อยู่เลยเผื่อเป็นอนาคตเผื่อจะมี
1: มู
0: ลค
1: ่
0: าข
1: ึ้
0: นครับว่าบางทีเด็กรุ่นหลังจะรู้ว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงนะอัดเทปยังไงเครื่องปั๊มซีดีทำกันยังไงท็อปไลน์ยังเก็บไว้อยู่นะเก็บเป็นเซตเล็กเอาไว้อยู่
1: เปิดไว้ให้ดูได้เป็นแบบว่าเออคันนี้น่าสนใจมากครับ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องหยุดไหมหรือว่าเราคิดไปยังไงต่อครับ
0: ก็คิดว่าในเมื่อยุคมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: นะครับในเมื่อมันแผ่นซีดีขายไม่ได้เทปขายไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของสภาพปัจจุบันนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็อาศัยจากสื่อโซเชียลจาก YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าเราก็ยังมีลิขสิทธิ์ที่ถืออยู่ในมือเยอะนะครับท็อปไลน์เรามีลิขสิทธิ์อยู่หมื่นกว่าเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงดังๆค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงแม้ว่าขายไม่ได้ตรงนี้เราก็ยังพอจะมีรายได้
1: จาก
0: การขายลิขสิทธิ์บ้างนะครับ
1: เป็นหมื่นเพลงเลยเหรอครับ
0: เป็นหมื่นเพลงครับเพราะทำมานาน
1: คุณอาจำได้อยู่เองจำได้เยอะไหม
0: จำไม่หมดละครับ
1: มันเยอะมากเลย
0: มันเยอะมาก
1: ครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆก็คือท็อปไลน์ได้เปิดออดิชั่นเจน4เข้ามาซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วคิดที่มายังไงบ้างครับ
0: เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยศิลปินที่ดังๆเราช่วงหลังก็ยังมีอย่างเพชรสหรัต
1: ครับ
0: นะครับอย่างบัวพันธ์ทังโสเด่นชัยวงศ์สามารถศรีจันทร์วีศรีทีนี้มาถึงช่วงนี้หรือแพรวก็เป็นศิลปินในท็อปไลน์อยู่เหมือนกัน
1: คร
0: ับ เราก็มีความคิดว่าถึงช่วงนี้เราน่าจะมีอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาบ้างสำหรับท็อปไลน์ของเรา
1: คร
0: ับนะครับก็เลยได้คุยกับทีมโปรดิวเซอร์ก็เลยว่างั้นเราออเดชเปิดออเดชั่นเพื่อคัดศิลปินรุ่นใหม่ที่เราจะส่งต่ออีกยุคนึง
1: อ
0: ีกช่วงหนึ่งปัจจุบันนี
1: ้
0: ก็เลยได้เปิดออดิชั่นขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าการออดิชั่นที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราคุยกับหมุนเล็กเนี่ยนี่คือการเปิดครั้งแรกเลย
0: ครับครั้งแรกเลยครับ
1: โอ้ครั้งแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าท็อปไลน์ยังไม่ได้มีศิลปินเจนซีมาก่อนเลย
0: ยังเลยครับ
1: การทำงานมันต้องเปลี่ยนไหมครับแนวเพลงหรือว่าแนวการทำงาน
0: คือแนวเพลงทางบริษัทก็ยังเปิดกว้างอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีทุกแนวอยู่แล้วก็เลยเอาเป็นว่าคนที่จะมาออดิชั่นเนี่ยมีความสามารถอะไรที่ทำได้ดีที่สุดก็ให้นำเสนอมา
1: ครับหลักการในการทำเพลงของท็อปไลน์คือยังไงครับเราจะดูจากตัวศิลปินเป็นหลักเลยไหมครับว่า
0: ใช่ครับ
1: เสน่ห์คือตรงไหนหรือว่ายังไงบ้าง
0: ใช่ครับเราจะดูจากตัวศิลปินเป็นหลัก
1: เราค่อยให้ครูเพลงไปทำกันมา
0: ครับโดยที่เราจะมีโปรดิวเซอร์คอยดูแลอีกทีนึง
1: ครับผมอยากรู้ว่าของท็อปไลน์เนี่ยเขากว่าจะออกได้เพลงหนึ่งเนี่ยมันโหดขนาดไหนครับ อยากรู้
0: ก็ไม่ถึงกับโหดครับปัจจุบันมันค่อนข้างจะง่ายเพราะทางเลือกมันก็เยอะแต่ทีนี้เพลงจะดังหรือไม่ดังก็แล้วแต่บุญวาสนาด้วยแล้วก็ความขยันของศิลปินเองปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนักร้องอัดเพลงออกมาบริษัทจะต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดตั้งแต่ในการโปรโมทวิทยุโปรโมททีวีออกสื่อต่างๆบริษัทเราทำให้หมด
1: ต้องไปช่องนี้ต้องไปหนังสือพิมพ์ที่นี่ต
0: ้
1: องไปที่นี่
0: โอเคแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วปัจจุบันนี้มันมาทางสื่อโซเชียลซึ่งตัวศิลปินเองก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะสร้าง FC ของตัวเองขึ้นมาถ้าจะสังเกตได้ปัจจุบันนี้ถ้าใครที่มี FC เยอะก็จะสามารถทำเงินได้เยอะ
1: เพราะฉะนั้นในห้างค่อนข้างเปิดกว้างกับโลกยุคปัจจุบันมากๆเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: การปรับตัวยากไหมครับ
0: ก็ไม่ถึงกับยากอะครับแต่ก็ต้องพยายามปรับให้ทันกับยุคสมัย
1: ครับตอนนี้เราทำค่ายท็อปไลน์มิวสิกมา37ปีแล้วครับในห้างมองแพลนในอนาคตต่อไปยังไงบ้างสำหรับวงการเพลงกับท็อปไลน์มิวสิกด้วย
0: ท็อปไลน์มิวสิกผมก็คงจะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับ
1: อยากรู้ว่าในมุมของคนที่ทำค่ายเพลงมานานมากๆครับแล้วในห้างก็คือเป็นเจ้าของมาตลอดเนี่ยคนที่จะเป็นศิลปินคุณสมบัติที่ควรจะต้องมีหลังจากที่เราเจอมามากมายระดับตำนานก็มีคุณสมบัติคืออะไรครับ
0: จริงๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยแต่ยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะอย่างสมัยก่อนเราพยายามคัดที่นักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเยอะหายากเหมือนกัน
0: ก็หายากขึ้น
1: ครับผมนอกจากคุณสมบัติเรื่องของเสียงแล้วเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ความสามารถเฉพาะตัวก็มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าสมัยนี้เราจะไปยืนร้องเพลงแบบสมัยก่อนอย่างเดียวมันไม่ได้ละต้องพูดคุยเอนเตอร์เทนกับคนดูได
1: ้
0: สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงที่มาชม
1: ครับสุดท้ายครับในห้างครับการที่เราได้ทำงานเพลงครับเป็นผู้สร้างผลงานเพลงต่างๆในค่ายของเรามา37ปีซึ่งยาวนานมากๆมีเพลงที่ดังๆมีเพลงดีๆให้กับวงการเพลงไทยเยอะมากๆพอมาถึงจุดนี้แล้วในห้างรู้สึกยังไงกับผลงานทุกอย่างที่ผ่านมาบ้าง
0: ภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมานะครับเพราะถือว่าบทเพลงที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นบทเพลงอมตะก็ว่าได้บางส่วนนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งที่เป็นบทเพลงอมตะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนักร้องศิลปินรุ่นใหม่ก็ยังเอามาร้องกันอยู่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ท็อปไลน์เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะปรับปรุงบริษัทของเราเองให้เข้ามาสู่อันดับต้นๆของวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: นะครับแต่ว่าสิ่งนึงก็คือการทำเพลงว่าการทำผลงานที่จริงใจแล้วก็คุณภาพและนี่คือส่วนหนึ่งที่เรานำมานำเสนอวันนี้ขอบคุณในห้างมากๆคร
0: ับครับ
1: ขอบคุณครับคุยนะครับ
2: และเรื่องราวความสำเร็จนะคะที่ไม่ได้หยุดแค่ความสำเร็จในอดีตแต่ยังสานต่อไปจนถึงอนาคตข้างหน้านะคะด้วยการที่รู้จักจุดเด่นของตัวเองแล้วก็รู้ว่าสังคมกำลังไปในทิศทางไหนอันนี้น่าสนใจจริงๆนะคะและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการฟังในวันนี้ด้วยค่ะสัปดาห์หน้าไทยนิยมสุดสัปดาห์จะมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรติดตามกันได้นะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM

0: 106อาสากับทีมทนายความในช่วงเวลาสิเนหาคดี
1: ผมเดชาลินทพลนะครับท่านผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวข้อกฎหมายนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็024127668นะครับ024127668SMS นะฮะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกโทรศัพท์ก็ส่งเป็นข้อความมาในระบบ SMS ได้ครับหมายเลข SMS ของเราก็4838106นะครับ4838106ครับท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live ก็สามารถที่จะส่งคำถามคำแนะนำติชมมาที่ช่องคอมเมนต์ได้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นนิดนึงนะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆที่เข้ามารับชมรับฟังทีหลังนะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะวิทยากรประจำรายการของเรานะฮะทนายมนเนรมนโรจนารุณนะครับพี่มนอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชาแล้วก็แฟนรายการวิบครับข่าวทุกท่านค่ะ
1: ครับก่อนไปคุยในเรื่องที่เราเตรียมไว้ก็ผมแน่ใจว่าเข้าใจว่าน่าจะมีสื่อหลายๆสื่อรายงานไปแล้วว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีมตินะฮะรับรองคุณแพทองธารชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับด้วยคะแนนเสียง300กว่านะครับก็ถือว่าแถวตรงกันนะครับไม่มีแตกแถวนะครับก็ติดตามนะครับในการเมืองแล้วก็ดูเรื่องของการแถลงนโยบายของคุณต้องเรียกคุณแพนทองธารนะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนจะติดปากว่าเรียกคุณอุ้งอิงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับพี่มนจะดูไม่เกียรตินายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับดูจะคุ้นเคยเกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะรอดูการแถลงนโยบายในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็การฟอร์มคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นนะครับกับอันนี้ก็คืบหน้านะครับของวันนี้นะครับส่วนสายเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งก็ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกมาเหมือนกันนะครับครับวันนี้เนี่ยชวนพี่มนคุยเรื่องดีครับ
2: คนจนเล่นหวยคนรวยเล่น
1: หุ้นวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับก็เปิดตลาดมาก็ยังเขียวได้เดี๋ยวจะรอปิดตลาดวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับดูแหมไปทางที่ดีไปหมดเลยนะวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าท็อปิกที่เราจะคุยกันวันนี้จะเป็นในแนวทางที่ดีหรือเปล่าครับก็วันนี้จะชวนคุยเรื่องการสร้างครอบครัวนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสืบเนื่องมาจากช่วงหลายเดือนสัก 2-3 เดือนมาเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆครอบครัวเนี่ยก็เอาปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เอาก็คือว่าปัญหาของเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาคุยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเจ้าของเพจนึงที่มีผู้ติดตามเยอะมากเนี่ยก็ออกมาเขียนแถลงการณ์นะครับเป็นปัญหาเรื่องของคู่สมรสเนี่ยไปเอาความรู้จักของเพจเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินกันมาเอามาทำธุรกิจทำอะไรแล้วผลสุดท้ายทางเจ้าของเพจตัวจริงเนี่ยคือตัวสามีเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ท้ายสุดก็เป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจแบบหนึ่งแต่จริงวันนี้ก็ยังไม่อยากจะไปชี้จุดนะครับพี่มนว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินของคู่สมรสเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของการทำให้ทั้งคู่แตกแยกออกจากกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นจนถึงขั้นหย่าร้างกันไปเลยนะครับแต่ก็เลยจะมาชวนคุยอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้ว เราควรพร้อมอย่างไรในการที่จะเดินหน้าสร้างครอบครัวแบบมีข้อผูกมัดทางกฎหมายมีข้อผูกมัดทางครอบครัวที่คนรอบๆข้างที่จะต้องรับรู้รับทราบในเรื่องนี้เรามันควรจะมีอะไรเป็นเงื่อนไขบ้างนะครับพี่มน
2: ค่ะมีเสียงแทรกมีสัญญาณอะไรไหมคะ
1: เบาครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่มีนิดนึงนิดนึง
2: ไม่ทราบเหมือนกันว่าโทรศัพท์ไปเลยนะมันจะมีเสียงแทรกแต่ถ้าทางนั้นได้ยินเสียงคะแนนบนชั้นก็โอเค
1: ครับ
2: โอเคเสียงหายไปละ
1: ครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะคะแนนบนอยากจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่หนึ่งความหมายคือคนเนี่ยรู้จักกันง่ายขึ้นและศึกษากันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทะเลมันไม่เราจะเห็นได้นะคะว่ามีการแต่งงานเนี่ยโดยที่แบบว่าหลายครั้งซึ่งบางทีเนี่ยก่อนที่จะมาถึงตรงจุดเนี้ยคือมันต้องมีการวางแผนมาก่อนเพราะนั้นทะเลมันอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของคนสองคนมันต้องเป็นการวางแผนแล้วก็เรียนรู้ ซึ่งกันและกันจนมั่นใจอ่ะคำว่ามั่นใจมันไม่ใช่แบบรักกันแค่สองคนไม่ใช่เพราะคนสองคนมีพ่อมีแม่ทั้งสองฝ่ายมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องดูก่อนนะระหว่างคนสองคนอนาคตจะแตกออกมาเป็นอีกหนึ่งคนก็คือเป็นลูกนะจะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งละขนาดคุณสองคนเองอ่ะคุณต้องดูตัวเองให้ถ่องแท้ก่อนหนึ่งรับผิดชอบต่อตนเองพร้อมกันหรือยังทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
2: เพราะว่าอันดับแรกถ้าคนจะรักกันเป็นสิ่งที่ดีต้องศึกษากันให้ดีว่าคุณยอมรับสภาพบ้านใช่ไหมและฉันยอมรับสภาพบ้านคุณได้ไหมเมื่อตรงเนี้ยมันผ่านนะคะแล้วเราค่อยมาดูว่าโอเคเราต้องมีความพร้อมขนาดไหนจึงจะร่วมกันสร้างคืนโ
1: ค
2: ้งบางคนคบกันไม่เท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เขาเรียกจับพัดจับผูแต่งนึกออกไหม
1: ครับ
2: ท้องแล้วก็เลยจำเป็นต้องแต่งเยอะมากนะแต่ก็ยังมองในแง่ดีนะไม่ได้ไปทำร้ายเด
1: ็
2: กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะคือวุฒิภาวะก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราที่เราคุยถึงเรื่องการทำแท้งไปเนาะว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นก็คือต้องคุยกันนะว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นถ้าสมมติเราผ่านตรงจุดนั้นมาละมาถึงจุดที่ทำงานกันละหรือจุดที่เราพร้อมจะมีครอบครัวแล้วเราต้องศึกษาว่าเราสองคนเนี่ยรับผิดชอบต่อตนเองไหวไหม
1: ครับพี่มนผมขออนุญาตเบรกนิดนึงครับพอดีคุณสุชาดาโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายรับสายคุณสุชาดาก่อนนะครับ
2: ครับ
1: เชิญคุณสุชาดาครับฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับยังไงครับผมฮัลโหลคุณสุชาดานะครับ
2: ไม่ได้ยินเสียง
1: ค่ะได้ยินไหมครับฮัลโหลครับ
2: ไม่ได้ยิน
1: อ๋อเดี๋ยวให้น้องเช็คสายสักครู่นะฮะนะครับพี่มนยังได้ยินผมชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับ
2: ได้ยินชัด
1: เดี๋ยวเช็คสายคุณสุชาดานิดหนึ่ง
2: ได้
1: อ๋อนะ
2: คือจะมีปัญหา
1: ก็ปรึกษามาเรื่องเกี่ยวกับภาษีการค้าเหรอฮะเดี๋ยวนะครับจริงก็ยังไม่ปลายปีใช่ไหมต้องเสียจัดการเรื่องภาษีการค้านี่ต้องทุกกี่เดือนนะฮะหรือปลายปีทีหนึ่งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวได้มาเรียกฮะได้ไหมครับครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุชาดาครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับเชิญครับ
3: จะปรึกษาเรื่องภาษีนะคะ
1: ครับ
3: วันนี้มีสรรพากรมาตรวจเรื่องภาษีหน้าร้านทีนี้เราเคยยื่นออนไลน์ไปแล้วทุกครั้งก็ยื่นออนไลน์แต่รายได้ไม่ถึงแต่วันนี้มีการมาตรวจสอบแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการย้อนหลังมา
2: คืออย่างนี้ค่ะต้องชี้แจงนิดนึงนะคะคนที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเรื่องของสรรพากรไปตรวจแต่บางทีเขาเป็นการสุ่มหรือภาพออกไหมฮะ
1: ครับ
2: การสุ่มนี่หมายถึงอย่างของคุณเนี่ยคุณยื่นภาษีตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบางคนเนี่ยไม่ได้ยื่นคือรายได้เขาไม่ถึงที่จะต้องยื่นนะก็ไม่จำเป็นจะต้องยื่นหรือบางคนเนี่ยเงินเดือนก็ที่ทำงานเขาก็ทำการหักอะไรเรียบร้อยแล้วก็จบตรงนั้นไปแต่อย่างของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของภาษีการค้า
1: ครับ
2: ซึ่งต้องมีการเสียภาษีทุกปีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะทางคุณเนี่ยยื่นไปออนไลน์แล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงมาตรวจการยื่นออนไลน์อ่ะมันก็มีหลักฐานอยู่ที่คุณถูกต้องไหมว่าเรายื่นไปแล้ว
1: ครับ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นสัมภาระจริงๆเนี่ยเขาเห็นเลขของคุณเนี่ยแล้วเขาก็คุณก็แจ้งว่ามีการยื่นออนไลน์ไปแล้วเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการยื่นแล้วไม่ตรงหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีผลเหมือนกัน
1: ในการตรวจสอบกันย้อนหลังเรื่องนี้ของคุณสุชาดาปัญหาของคุณสุชาดาคือยังไงครับ
3: ก็คือเห็นมาตรวจสอบแล้วก็มาสอบถามเขาพูดนี่นั่นแย่ๆว่าร้านเป็นของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยราคาแล้ว
2: คือค
1: ่
2: ะ
1: ก็เลยกังวลว่าเอ๊ะใช่ตัวจริงหรือเปล่าอย่างนี้ล่ะ
3: ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเห็นมีสกงสแกนด้วย
2: ตรงนั้น
3: เขาบอกว่าม
2: ิด
3: กลัวจะเช็คธนาคาร
2: หลายรูปแบบมาก
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: พี่บอลเชิญนะ
2: คืออย่างนี้เราเป็นสุจริตชนนะคุณสุชาดาแต่มันต้องฝากเตือนแม่แบบนี้นะคะ

0: ขอดูหมายค้นก่อนค่ะหรืออะไรพวกนี้อย่างเช่นตรงเนี้ยคุณบอกคุณเสียภาษีแล้วขอดูบัตรเจ้าหน้าที่ได้ค่ะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: เราไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลก็ได
1: ้ถ้าเกิดไม่มี
0: แสดงบัตรแสดงตัวตนด้วยจุดจริตคนด้วยกันนะคะตรงๆไม่ใช่มิตรอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลเลยก็ต้องดูทิศทางลมนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เหมือนคุณสุชาเนี่ยบางทีเจ้าที่ที่มาบ่อยเจอเยอะคือการไฟฟ้านะฮะช่วงนี้จะมีเสียภาษีก็จะมีเรื่องของภาษีมายืนหรือยังอะไรประมาณนี้นะมันก็มีแต่ละอาชีพก็ยืนไปละครั้งกับบางทีก็เป็นกลางปีนะคะทุกรอบบัญชีอะไรประมาณนี
1: ้
0: กรณีแบบนี้นะคะถามว่าสรรพากรมีไหมในส่วนนี้ค่ะเพราะว่าสรรพากรเนี่ยบางทีเราบอกเรามีรายได้เท่านี้หรืออย่างเงี้ยบางทีเขาไปนั่งนับจานเลยนะเออโดยเฉลี่ยวันนึงได้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะ
1: ของพี่สุชาดานี่เป็นร้านค้าของชำทั่วไปหรือยังไงฮะ
2: ก็เป็นร้านค้าขายเสื้อผ้านะคะก็เลยบอกไปว่าขายไม่ดีบางวันก็ไม่ได้ขายเพราะว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้ามันเฉพาะกลุ่มมันเป็นเสื้อผ้าเหนือราคามันก็มันเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการเท่านั้นน่ะมันไม่ได้ขายทั่วไปก็เลยบอกว่าสินค้าก็มีแค่เท่าที่เห็นไม่ได้สต็อกแล้วก็ไม่มีมากเงินก็ใช้วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ร้านอยู่แถวไหนครับ
0: แล้วเขาขอเอกสารไหมแล้วสอบถามไปต่อไหมคะ
2: เขาสอบถามแล้วก็เอาถ่ายบัตรประชาชนไปให้บอกเดี๋ยวจะไปเช็คออนไลน์แล้วก
1: ็
2: สอบถามเยอะเหมือนกันว่าเดินอยู่ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะร้านของใครเป็นเจ้าของ
0: แล้ว
2: บ้าน
0: แล้วได้ขอดูบัตรเขาไหมคะเรามีสิทธิ์ขอ
2: ได้ขอ
0: เพราะว่าเราไม่รู้
1: ค่ะ
2: เพราะว่าก็มีใครเปิดมาแล้วก็ไม่เคยเจอเพิ่งเคยเจอเข้ามาเนี่ย
1: นี่ครั้งแรกอย่างนี้เหรอ
2: ร้านคนอื่นว่าเคยเห
0: ็
2: น
0: ก็จริงๆแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในกรณีแบบนี้บางทีไทมูเคยเจอน
1: ะ
0: เขามาเช็คจากสุ่มมาแบบนี้ค่ะแต่คนนี้ว่าโดยส่วนมากนะเขาจะโทรมาแจ้งก่อนว่าจะมีเจ้าที่เข้าไปตรวจแต่เขาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้า
1: ไม่ได้บอกล่วงหน้าวันไหนแต่ว่าจะมีไปหานะ
0: ใช่แต่อันนี้เป็นเบอร์จากสรรพากรเพราะเราติดต่อเราดิวอยู
1: ่
0: ผมปรากฏว่าเขาก็เข้ามาเช็คค่ะนะว่าเรามีสต็อกตามที่แจ้งไว้หรือเปล่าเลยแบบนี้แต่ในเคสของคุณเนี่ยทางมูลไม่แน่ใจขอถ่ายบัตรไปด้วยขออะไรไปด้วยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเสียออนไลน์อ่ะนะถ้าเป็นทนายมนเนี่ยทนายมนต้องขอดูว่าคุณอยู่เขตไหนคะแล้วก็ยังไงคือใครแล้วเขามากันกี่คนคะอะไรอย่างเงี้ยนะมาหาคุณกี่คนคะ
2: มาสามคนนะคะมีคนรู้สึกว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่สองคนแล้วคนเก่าคนหนึ่งสอบถามคนที่เขาเคยเจอนะคะ
1: หมายความว่าเขาเคยมาตรวจแถวนี้เหรออย่างนี้เหร
2: อร้านอื่นเขาเคยมาตรวจแต่ที่ร้านเคยเจอครั้งเนี้ยทุกครั้ง
1: แรกแต่แล้วที่ร้านอื่นที่บอกเคยเจอนี่คือเจอ3คนนี้ไหมครับ
2: เคยเจอคนเดียวที่เขาจำได้อีก2คน
1: ก็มีแนวโน้มว่าจะน่าจะถูกต้องไหมพี่มนฟังอย่าง
0: น
1: ี้
0: คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้มันมาหลายรูปแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือไฟฟ้า รวมถึงน้ำประปาด้วยนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นตรงนี้ต้องชี้แจงเลยนะอย่างเช่นสมมติอะเราเสียภาษีออนไลน์ไปหรือเรามีการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี
1: ้
0: แล้วก็มาสอบถามนู่นนี่นั่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิของเรานะคะก็คือเราสามารถจะขอดูบัตรเขาได้หรือเมื่อเขาขอดูบัตรเราก็แลกหมัดกันเนาะ
1: แล้ว
0: นี่เราให้เขาบัตรเขาไปดูแต่เราทำไมเราไม่ขอเขาดูล่ะ
2: ก็นะตั้งตัวไม่ติดนะคะ
1: ตกใจ
0: ก็ดี
2: คือตกใจก็จะได้ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่
2: อะไรเราไปที่สูง
0: อีกอย่างหนึ่งเขานอกจากถ่ายบัตรเราไปแล้วเขาจดเลขก่อนแล้วถ่ายภาพถ่ายนู่นนี่นั่นไหม
1: มีไหมครับ
2: ถ่ายค่ะเขาก็ถ่ายหน้าร้านถ่ายชื่อเขาบอกขอถ่ายร้านหน่อยถ่ายร้านบอกก็ถ่ายเข้ามาก็ต้องถ่ายแล้วพอดีเห็นสแกนจ่ายธนาคารตั้งไว้ก็คงถ่ายไปด้วยมั้งเพราะว่าเขาจะตรวจสอบทางธนาคารด้วยหรือเปล่า
1: ครับอันนี้ผมถามนิดนึงครับพี่สุชาดาร้านนี้อยู่แถวไหนฮะ
2: ร้านอยู่ถนนกรุงเกษมนะคะ
1: กรุงเกษมก็อยู่ฝั่งฟากข้างในเนี่ยนะในเมืองเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะในเทเวศค่ะ
1: อ๋อก็ยังไปสุ่มดูอยู่เหมือนกันเหรออ๋อ
2: ค่ะ แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ายื่นออนไลน์แต่ออนไลน์เนี่ยเรายื่นภาษีมันรายได้มันไม่ถึงเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดนะคะก็เลย
1: ไม่ได้
2: ทุกปีแต่ว่า เกณฑ์มันไม่ถึงอ๋อ
1: เข้าใจละก็อาจจะเป็นไปได้

0: นะพี่มนเพราะว่าเอ๊ดูแปลกจังขายของอยู่ในกลางกรุงอะไรอย่างเนี้ยยื่นภาษีออนไลน์ไปทุกปีเอ๊ะทำไมไม่ถึงที่จะต้องชำระภาษีเพิ่มหรืออะไรในลักษณะอย่างนี้ก็เลยลงมาดูครับเชิญครับพี่สุชาดา
1: ไปนะ
0: อ่าฮะพี่มนก่อนก็ได้
1: ว่า
0: ส
1: รรพากรเนี่ยนะเขาจะเข้ามาหาเราจะตามส่วนมากเขาจะมีหนังสือแจ้งมานะว่าเราเป็นอะไรอันดับแรกเลยนะคือเขาจะแจ้งเป็นละอักษรเว้นแต่ว่าเราอย่างท่านนุ่นเนี่ยที่เคสที่ไปเนี่ยก็คือไปแล้วก็แจ้งเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะนัดเข้ามาตรวจเช็คท่านเพียงสิแต่เป็นการสุ่มนะฮะต้องเพื่อเอิญสุ่มแมชชั่นพอร์ตเจอของเราก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็เข้ามาตรวจแต่ปกติแล้วเนี่ยจู่ๆแบบเดินเหมือนสุ่มเข้าไปอย่างเงี้ย
0: ไม่ค่อยเจอ
1: ให้ดี
0: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า
1: ไม่ค่อยเจอค่ะเพราะว่าคือมันตั้งแต่ปี59อะค่ะก็คือก็หลายปีเนาะแต่10ปีแล้วก็คือมันมีเรื่องของ SME อ่ะแล้วมันก็มีในเรื่องของการค้าปลีกการค้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนโยบายให้เรียกว่ามาตรวจสอบเรื่องการยื่นภาษีให้ถูกต้องให้อะไรหรือบางทีจะมีการขอไปให้ความรู้แต่จริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มนะกลุ่ม SME ของตำบลนี้หรือเขตนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบนี้นะฮะแต่ว่าในการที่ไปสุ่มดูเดียวโดยที่แบบไม่บอกไม่กล่าวไม่อีไม่อาเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่ใครทำสรรพากรอยู่ก็ช่วยบอกด้วยใครมึงค่อยเห็น
2: แต่ก็มาสุ่มยังไงล่ะคะอาจารย์สุ่มแปลกๆ
1: คือนะคะ
2: เขาบอกว่าเปิดร้านนานหรือยังเอ๊ะถ้าเขาเคยมาทำไมเราก็เปิดหลาย
1: คือจริงจริงแล้วอ่ะ
2: เปิด
1: จริงแล้วอ่ะ
2: คือเขาเป็นเดือนด้วย
0: คร
2: ับ เอ็งก็เปิด
1: ไลน์ที่แล้วนะ
2: ข้
1: างฝาไว้ถูกต้อง
0: ยังไงครับพี่มนเชิญพี่มนฮะยังไงนะฮะ
1: ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะคุณมีใบเลขที่ตรงเนี้ยคุณต้องมีข้อมูลอยู่ในมือถูกต้องไหมและคุณเข้ามาเนี่ย
0: จดทะเบียนการค้าอะไรอย่างนี้เหรอ
1: ดูว่าที่คุณยื่นไปมันยื่นไม่ตรงหรือว่ามีปัญหาติดขัดเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาดูได้ข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะคราวนี้ผลปรากฏทางคุณจุฬาก็ไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วจู่ๆจะเข้ามาเนี่ยแล้วมาขอถ่ายบัตรถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วสรุปสุดท้ายเข้ามาเพื่ออะไรคะ
0: เยี่ยม
1: คุยจนจบแล้ว
2: เขาแต่เขาก็มีหนังสือเขียนไว้นะคะว่าภายใน20วันก็จะเรียกไปสอบถามอีกไปตรวจสอบอะไรเงี้ยเขาทำหนังสือ
1: ที่มาหนังสืออยู่ที่มือคุณไหมคะ
0: มีไ
2: ห
0: มที่เขาให้ไว้ว่า20วันอ๋ออภิ
2: ม
0: ลอยากได้รายละเอียดตรงไหนครับ
1: ตอนนี้ยังไม่เลิกเวลาราชการ
0: อ๋อโทรไปถาม
1: ช่วยตรวจสอบว่าที่เขตที่เอกสารให้มีชื่อนี้ไหมตรวจเช็คดูนะคะนะถ้ามีก็ถือว่าเป็นการสุ่มเข้ามาโอเคไหมฮะก็ไม่ได้คุณไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ถ้าสมมติไม่ใช่แจ็คพอต
0: อาจจะโดนอาจจะ
2: แล้วมันจะมีสิทธิ์เขาจะ
0: ย้อนหลังอะไรอย่างนี้เหรอ
2: ย้อนหลังไหมคะกลัวอย่างนี้ค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะในส่วน
2: ภาษีที่เขาตัดไปจบปีหรือเปล่าคะ
0: มันย้อนหลังได้เน
1: า
0: ะ
1: ย้อนหลังได้นะ
0: แต่มันก็มี
1: ผลย้อนหลังได
0: ้กรอบเวลาอยู่ว่ากี่ปีกี่ปี
1: ใช
0: ่ฮะ
1: โดยส่วนมากนะคะก็คือน่าจะเหมือนกับจำนองก็คือ5ปี
0: ครับ
1: ย้อนหลังไปได้5ปีเลยนะ
0: แต่ก็ต้องดูที่ประเมินว่าเราต้องเสียเท่าไหร่นะมันบางทีอาจจะไม่มี
1: คือแบบนี้บางคนเนี่ยไม่เข้าใจระบบแวดเนี่ยเราไม่ได้ใช้ละคือยอดเราไม่ถึงต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ครับ
1: 7% เนี่ยยอดเราไม่ถึง 1.5 ล้านเงี้ยมันไม่คุ้มพอมันไม่คุ้มปั๊บเนี่ยเราต้องไปยกเลิกแวดแต่เราไม่ยกเลิกไงพอเราไม่ยกเลิกปั๊บเนี่ยภาษีย้อนหลังก็โดนหลักแสนเหมือนกันนะ
0: อันนี้
1: แล้วแต่ข้อเท็จจริงในรายละเอียดนะอันนี้เท่าที่ธนนท์เจอมา
0: ครับ
1: กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางทีเราบอกอุ๊ยฉันไม่รู้เลยนะว่าจะต้องมาเสียคือมันเป็นกฎหมายติดปากเนาะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายนี้ไม่ได้นะภาษีนี่นะเขาจะเป็นเหมือนเจ้าหนี้เรายันตายนะตายยังมีภาษีมรดกเลย
2: อาจารย์ได้อย่างนี้ไปยกเลิกการค้าได้ไหมครับก็เลยบอกเขาไปว่า
0: ก็ต้องยกเลิกธุรกิจไป
2: ไม่ดี
1: คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างนี้ค่ะคือการจดทะเบียนการค้าเนี่ยเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยมีร้านมีหลักแหล่งมีตัวตนเป็นผลดีคุณไหมดีในเรื่องของการประกอบการในเรื่องของการยื่นเพราะว่าตอนนี้เรามีการส่งเสริมของคุณอยู่ในลักษณะของ SME หรือเปล่าคะ
0: อย่างมั้งน่าจะเป็นร้านค้าธรรมดาไหมฮะ
1: ถ้าเป็นร้านธรรมดา
0: อ่ะ
1: ร้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยจดทะเบียนกัน ไม่ไม่ค่ะคือถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยเราจดทะเบียนการค้าไว้ก็ดีเพราะว่าตรงนี้นะคะเราก็เสียภาษีจากกำไรเหมือนกันนะคะคือทะเบียนการค้าเนี่ยบางทีมันจะมีแบบเหมาจ่ายหรือจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะเรายื่นไปอย่างเช่นคุณบอกคุณยื่นตรงนี้เขาจะมีเลขคำนวณนะซึ่งตัวเลขทะเบียนมันไม่แน่นในตัวเลขตรงนี
0: ้ครับ
1: คือมีไว้มันก็ดีคือคุณประกอบธุรกิจโดยถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องของธุรกิจการค้าหรือมีไว้เนี่ยนะมันต้องยื่นมันต้องแจ้ง
0: มันต้องเสียเวลาในการยื่นเอกสารเราส่งไปแต่ปีแต่ละปีอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ปิ้งดีกว่าตอนนี้กำไรดีนะข้าวเหนียวหมูปิ้งร้อนๆ นี่ก็ขายได้นะเขามีเทคนิคการขายอยู่เราทำแบบนี้ก็ได้หมูปิ้งไก่ย่างต้องขอทะเบียนการค้าไหมไม่ต้องแต่พอเราเป็นร้านค้ามาปั๊บมีทะเบียนการค้าเกิดขึ้นมันก็จะต้องดูว่าเราต่อเดือนเราขายได้เท่าไหร่เมื่อมาหักลบเวลาคุณยื่นไปคุณจะมีเรื่องของค่าเช่าสถานที่ค่าใช้จ่ายคุณต้องหักไว้ด้วยถูกต้องไหม
0: ครับ
1: คุณสุชาดาคะอยู่ในสายปะคะ
0: ยังฟังอยู่ค่ะยังฟังอยู่
1: คุณสุชาดามีการยื่นไปถูกต้องไหมที่แจ้งรายละเอียด
2: ตอนที่ทำกับลูกก็ทำให้เพราะว่ายื่นในออนไลน์ตลอดก็เลยไม่ทราบว่าเขาเ
1: ขียนอะไรบ้างนั่นแหละมันถ้าสมมติว่าเราขาดทุนอะในการภาษีการค้าตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับนิติบุคคลนะคะที่เราเสียภาษีจากกำไรสุทธิบางคนก็เลยไม่ค่อยมีกำไรหรือมีกำไรน้อยหน่อย
0: คือ
1: เราก็หลีกเลี่ยงด้วยการทำบุญบริจาคบ้างนะคะไปซื้อรถซื้อที่ดินขยายโรงงานมันก็เป็นรายจ่าย
0: ทำให้กำไรภาษีอะไรอย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: แล้วแบบว่าเราก็ไปตรงนี้ส่งเงินให้คนพิการได้ไหมคะเพราะว่าเราต้องดูแลคนพิการ
1: มันขึ้นแม้กระทั่งบริจาควัดก็ได้ค่ะว่าวัดนั้นสามารถออกใบได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็มาหักลดหย่อนได้หมดอะค่ะ
0: คือพี่มนกำลังจะบอก
2: ทำแบบว่าเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยอะ
0: อ๋อหมายถึงว่าแบบเราดูแลคนพิการที่บ้านอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอฮะ
2: คนดูแลคนพิการอยู่ที่ต่างจังหวัดน้องอะไรเงี้ยพ
1: ิการ อันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวนะในส่วนตรงจุดที่เกี่ยวภาษีการค้าตรงนี้
0: ใช่ต้องมันจะต้องบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่สามารถที่จะหักค่าเอา
1: ค่าบริจาคมาหักได้ไม่สามารถออกไปรับรองได้ไง
0: ครับคือพี่หมดกำลังจะบอกว่าร
1: ับรองในการลดหย่อนได้ก็จะเป็นวัดที่มีสิทธิ์ในการออกต้องไหมหรือเป็นมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอย่างเงี้ยอย่างมูลนิธินะหรือองค์กรการกุศลต่างๆที่เขาสามารถออกใบอะค
0: ่
1: ะ
0: ใบเสร็จรับเงินแล้วเอาเนี่ยมาหักหรือเอามาเคลมภาษีหรือได้อะไรเงี้ย
1: ทนายมนคิดว่ายังอยู่ในเวลาราชการคุณจะลองเช็คดูนะคะว่า
2: เรามีร้านที่ไหน
1: ออกมาในการของคุณไหม
0: ทีนี้พี่มนเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีในการทำการค้านี่ค่ะเรายังมีตัวตนอยู่แล้วมันไม่เสียหายหรือว่าไม่เสียเวลาอะไรมากนะก็ทำไปเถอะยังไงก็มีตัวตนในอนาคตถ้าเกิดจะขยายธุรกิจหรืออะไรเงี้ยแล้วก็โดยอายุของการที่จดทะเบียนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อการที่จะไป
1: ใช่คราวนี้ประเด็น
0: ประโยชน์อื่นๆ
1: ประเด็นของคุณสุชาดาเนี่ยการจดทะเบียนการค้าจดไว้อย่างกว้างถูกต้องไหมคุณมีสิทธิ์ไปขายอย่างอื่นก็ได้นอกจากเสื้อผ้าถูกต้องไหมคะเหมือนจดทะเบียนบริษัทขายได้ตั้งหนึ่งสี่รายการถูกต้องไหม
0: ประมาณนั้นใช่ไหมไม่ได้จริงๆลูกเป็นคนจดให้มั้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ไปจดยื่นจดเอง
0: อ๋อ
2: การจดเป็นชื่อร้านตอนแรกอะจดเป็นชื่ออย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเขาไม่ยอมเขาต้องให้ติดหน้าร้านด้วยยุ่งยากไปหมดเลยก็เลยต้องติดชื่อป้ายไม่อยากติดพอไปยื่นเอาไว้เฉยๆยื่น
0: คือเพื่อให้มีหลักฐานว่าเราทำธุรกิจ
2: มีหลักฐานไปกู้เงินอะไรเงี้ยแบบว่า
0: ทีนี้กลายเป็นว่าบังคับให้เราต้องมีตัวตนมีแบรนด์มีอะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: ต้องมีชื่อร้านต้องบังคับให้มีชื่อร้านต้องถ่ายรูปไปให้เขาดู
0: เออนะประเด็นนี้ก็ดี
2: ไม่เด็ดที่บังคับมาก
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านมันจะบอกนะสมมติคุณจดทะเบียนบริษัทหรือคุณจะคุณต้องขายไปทั้งค่าบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจดทะเบียนการค้าร้านค้าตรงไหนอยู่อะไรเขาเราต้องถ่ายรูปนะแล้วก็ดำเนินการคราวนี้ธนมนเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในกลุ่มของสัมภาระสุ่มหรือเปล่านะฮะ
0: ก็เช็ค
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เอกสารที่ให้ไว้วิธีเช็คง่ายๆก็คือลองเช็คไปที่สัมภาระนะคะว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไหมถ้าใครก็เจอของแท
0: ้ส่วนประเด็นว่าจุดประเด็นว่าจะเลิกธุรกิจกิจการก็ลองประเมินดูเนาะพี่มนว่า
1: ลองประเมินเพราะว่าเดี๋ยวนี้
2: เขาบอกว่าเราจะปรับภาษีพูดอย่างนั้นบอกว่าขอสอบถามมาปรับจะปรับภาษีใหม่
0: เหรอ
2: สอบถามข้อมูล
0: อ๋อทางสรรพากรเหรอ
2: ภาษี
0: ค
2: ือบางทีอ่ะเขาก็ทำสำรวจไงฮะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษากฎหมายก็เหมือนเดินไปเชิญสืบก็คือไป
0: ดูหน้างานจริงๆว่าเป็นยังไง
2: นะแต่เมื่อก่อนเขาก็มีระบบการสุ่มตรวจตรงนี้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปประเมินว่านี่จากการสำรวจแล้วตัวคนที่มาจดทะเบียนการค้าเนี่ยเขามีนี้อันนี้อาจจะเป็นของจริงก็ได้นะเพราะว่าเขาก็เอาข้อมูลเอาหลักฐานเรื่องการที่เกี่ยวกับการค้าไปทั้งหมดนะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสบายใจก็ทำตามที่แนะนำก็คือลองโทรไปดูนะว่าสรรพากรมีชื่อนี้ไหมผมก็กดไม่มีค่ะชื่อนี้อันนั้นก
3: ็มีชื่อต้องระวังมีการการสรรพากรมีชื่อด้วย
0: แล้วลองเช็คดูก่อนก็ได้ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: เช็คโทรไปเช็คนะคะคุณสุชาดาขอบคุณมากที่มาให้ข้อมูลเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจริงไม่จริงก็แจ้งกลับมานะคะเดี๋ยวคุณเดชาก็ประสานงานให้ว่าวันก่อนที่คุณสุชาโทรมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้นะคะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขายของดีๆนะขอให้สนุกนะฮะ
3: แถวไม่มีลูกค้าเลยค่ะอาจารย์วันนึงบางทีไม่มีลูกค้าเข้าน
0: ี่อยู่แถวหลังตลาดนางเลิ้งโซนนั้นไหมครับหรือไง
3: อ
0: ๋
3: อไม่ใช่ค่ะโซนถนนกรุงเกษมนะคะอ๋ออ
0: ยู่ฝั่ง
3: ธนาคารอ๋ออ
0: ยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคาร
2: ตอนนี้ทุกซาหมดนะคุณสุชาดาคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องสู้อย่างหนักเลยโดยเฉพาะอย่างที่คนนะคะไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นโดยที่ไม่คำนึงต้องบอกแบบนี้นะไม่คำนึงว่าผลที่ได้มาทนายมนยกตัวอย่างเช่นนะคะสินค้าที่มันถูกมากๆคุณคิดว่าเขาจะทำมาขายเราไหมไม่ การที่ใช้ของถูกได้เขาใช้วัตถุดิบที่มันถูกแล้วมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายต้องบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราถูกนำเข้าจากสินค้าจากประเทศจีนนะคะซึ่งทนายมนขอพูดตรงนี้เลยว่าลองตรวจสอบดูแล้วก็ชั่งใจดูเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากให้คนไทยเนี่ยมาอุดหนุนนะร้านค้าหรือคนที่เนี่ยอย่างเป็นทะเบียนการค้าอย่างคุณสุชาดาเนี่ยมาทำตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยนะเหมือนเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันน่ะใครช่วยใครเนาะ
0: ค
2: ือบางครั้งเนี่ยเราขายเสื้อผ้านะคะกางเกงตัวหนึ่งเนี่ยขายดีมากเลย199กางเกงช้างเจอพี่จีนมาเหลือ3ตัว100นี่ผู้ประกอบการไปไม่เป็นนะหรือแม้แต่ถุงเท้านะคะต้องบอกแบบนี้ถุงเท้าเนี่ยเครื่องจักรที่เป็นถุงเท้าเนี่ยนะคะคนรู้จักในวันทำมาหลายสิบปีมากอะเลี้ยงจนช่วยยุคเขาอะแต่ผมก็กดพอเจอตีนเข้ามาปั๊บเนี่ยขอโทษนะสิ่งที่เขาขายออกมาถึงมือผู้บริโภคอะนั่นยังไม่ได้ทุนเขาเลยแต่สิ่งที่จะมันสัมผัสได้ฉันก็สั่งมาเหมือนกันเอ้ยมันลองมันจะใส่ได้ถึงปะมันมีกลิ่นแปลกๆของถุงเท้าแล้วใส่ไปปั๊บเนี่ยนะคะรู้สึกโทษนะเท้ามันจะร้อนฟูๆไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรขอโทษนะที่ว่าซื้อของถูกกลายเป็นแพงทันทีเลยค่ะคู่ละ5บาทกลายเป็นทิ้งค่ะคือเราเจอในตลาดเราไม่เอ่ยชื่อที่เป็น
3: จากเส้นใยที่เหมือนกันของ
0: ใครใช่มันก็อาจจะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะทะเลมึงใกล้
3: เส้นใยไม่เหมือนกันเส้นใยของเขา
2: ไม่เหมือนกัน
3: ของไทย
2: ไม่เหมือนกันนะคะ
0: ค
3: ือลูกค้าไปสั่งไปซื้อมาแล้วก็มาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยได้ไปเอฟออนไลน์มาแล้วก็ใช้ไม่ได้ใส่ไม่ได
0: ้
3: นู่นนี่นั่น
2: บอกว่ามาต้องเอาใจช่วยนะไปอุดหนุนร้านคุณสุชาดานะ
0: นะมีได้คืบหน้าคุยกันอีกทีก็ได้นะครับคุณสุชาดาม
3: ีร้านแล้วก็ปวดหัวไม่เก็บทะเบียนก็ไม่ได
0: ้ครับเดี๋ยวเราตรวจสอบดูครับครับสู้ๆนะครับคุณสุชาดาครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีค่ะ
0: พี่บอยผมเลยเวลาประเด็นที่เราคุยกันเดี๋ยวเก็บไว้คุยคราวหน้าต่อ
2: เก็บได้คือคณะแต่ขอสรุปสั้นๆนิดนึงได้ไหม
0: ได้ครับ
2: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือไทยต้องช่วยไทยแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วนะคุณลองศึกษาดีๆนะของถูกมักไม่ดีของฟรีมักไม่มาตรฐานนะต้องฝากกันเอาไว้สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญเราอย่าเห็นแก่ของถูกซื้อมาแล้วทิ้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสรุปของที่ยังไม่ได้ใส่ต้องทิ้งหมดเลยนะบางทีกลายไปซื้อของแพงไปใส่ไปคู่เดียวนะคะ150บาท
0: ครับ
2: จริงๆแล้วกะว่าใส่1เดือน30คู่อ่ะพูดง่ายๆนะคะชาวบ้านใส่คู่เดียวทิ้งนี่แพงนะคู่ละ150มันใส่ต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือพอเหงื่อออกแล้วมันคันมากที่เท้าแล้วเท้าเราเป็นสีดำนะคะเพราะถุงเท้าที่เราซื้อมาเป็นสีดำไงแล้วกะใช้แล้วทิ้งไม่ต้องซักก็ได้คู่มันถูกมากลองดู
0: ได
1: ้ผู้เดียวจริงๆไม่ทราบว่าใส่อะไรลงไป
0: หมดเวลาจริงครับพี่บอลครับเราต้องคุยกันข่าวได
1: ้ครับ
0: สวัสดีครับวันนี้เป็นเวลาเลยหกอาสากับทีมจะได้ความนะฮะกลับมาวันจันทร์14:30 นครับผมเดชาฤทธิพลรัตนายมนต์นรมนต์รจนาดุลลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผีทะเลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผีทะเลคืนนี้คณะพักสี่สหายอยู่กันพร้อมหน้าพระจันทร์กำลังหงายทุกคนลงมานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าตึกบนเสื่อจันทบุรีผืนใหญ่2 ผืนมีเจ้าแห้วคอยรับใช้อยู่ข้างๆกลางเสื่อมีกระติกน้ำแข็งขนมต่างๆเช่นถั่วลิสงต้มเม็ดกวยจี้และอ้อยควันแช่น้ำแข็งกินกันพลางคุยกันไปพลางเริ่มเรื่องด้วยการนินทาเพื่อนบ้านและคนอื่นๆค่อนขอดคนโน้นคนนี้ในที่สุดก็วกมาพูดถึงเรื่องผีคราวนี้การบรรยายเรื่องผีอันยืดยาวก็เป็นไปด้วยความตื่นเต้นน่ากลัวคุณหญิงวาดว่าท่านเคยถูกผีม้าหลอกเจ้าคุณประสิทธิ์เคยผจญกับผีตายโหงด็อกเตอร์ดิเรกผจญกับผีแขกที่อินเดียกิมหงวนเคยถูกผีตายทั้งกลมหลอกพลเคยถูกผีอำนิกรเคยพบกับผีกระสือข้างซ่วมตลอดเวลาที่อภิปรายเรื่องผีนันทาประภัยนวลละออและประภาต่างนั่งเบียดชิดกันแสดงให้เห็นว่าหล่อนทั้ง4 คนกลัวผีขนาดหนักเมื่อเรื่องผีต่างๆผ่านการอภิปรายไปหมดแล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็เริ่มเป็นผู้อภิปรายบ้าง
2: ผมคิดว่าผีทั้งหมดผีทะเลเป็นดุที่สุดและน่ากลัวที่สุด
1: อุ๊ยนิกรร้องขึ้นสุดเสียง
2: อะไรกันวะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกถามในหน้าทะเลนหัวเราะ
2: กลัวผีทะเลครับยังไม่ทันจะเล่าเลยกลัวแล้วทำทะเลนมาขัดคอเดี๋ยวก็จะเตะเข้าให้เท่านั้น
1: พูดจบท่านก็หันมาทางเจ้าคุณประสิทธิ์ซึ่งกำลังนั่งคิดอยู่ว่าท่านจะเล่าเรื่องผีอะไรดี
2: ผมจะเล่าเรื่องให้เจ้าคุณฟังผมเคยเผชิญกับผีทะเลมาครั้งหนึ่งเมื่อครั้งผมยังเป็นเด็กรุ่นหนุ่ม
3: อ๋อ
1: เจ้าคุณประสิทธิ์คราง
3: ที่ไหนครับเล่าให้ผมฟังหน่อย
1: แล้วท่านก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแห้ว
3: เฮ้ยขึ้นไปบนตึกหยิบกระป๋องบุหรี่มาใหม่อีกกระป๋องเถอะวะไอ้ลิง4 ตัวเนี่ยมันสูบบุหรี่เก่งเลือกเกินแพลบเดียวหมดกระป๋องแล้ว
1: เจ้าแห้วทำตาละห้อย
4: รับประทานเดี๋ยวค่อยไปไม่ได้หรือขอรับรับประทานกระผมอยากฟังเรื่องผีทะเลขอรับ
1: นันทายกหลังมือเหวี่ยงหน้าเจ้าแห้วเข้าให้ดังฉาด
5: นี่แน่แกพูดอย่างนี้กับคุณอาได้เหรอเดี๋ยวแม่
1: เจ้าแห้วฝืนยิ้มอย่างยากเย็นหันมากระพุ้มมือไหว้ท่านเจ้าคุณปัจจนึก
4: รับประทานอย่าเพิ่งเล่านะขอรับรับประทานกระผมวิ่งขึ้นไปบนตึกแป๊บเดียวเท่านั้น
1: พูดจบเจ้าแห้วก็รีบลุกขึ้นวิ่งอ้าวไปบนตึกเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้สีสหายเริ่มเล่าเรื่องผีทะเล
2: เวลานั้นอาเพิ่งอายุได้22 ขวบเท่านั้น
5: อ๋อ
1: เสียงหวนคราง
5: กำลังหนุ่มฟ้อมีเมียหรือยังครับ
1: ท่านเจ้าคุณขมวดคิ้วย่น
2: เรื่องเมียไม่เกี่ยวกับเรื่องผีโว้ยเราพูดกันถึงเรื่องผีไม่ใช่เรื่องเมีย
5: ถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเมียซิไม่ดีหรอครับ
4: แล้วกัน
1: คุณหญิงวาดตวาดลั่น
5: ตัวไม่ฟังก็นั่งเฉยๆสินะคนอื่นเขาอยากฟังนี่นาเจ้าคุณคะเล่าต่อไปเถอะค่ะดิฉันอยากฟังเรื่องผีทะเล
1: เจ้าคุณปัจจนึกว่า
2: ผมยังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีคุณตาของผมท่านเป็นจีน
1: ด็อกเตอร์ดิเรกถามขึ้นเบาๆ
2: จีนหรือเจ๊ครับปุถุโธ
1: เจ้าคุณปลงอนิจจัง
2: จีนกับเจ๊กน่ะอย่างเดียวกันโว้ย
6: อ้าวถ้าอย่างนั้นแขกกับไทยก็ชาติเดียวกันนะสิครับเอ๊ะด้วยยังไงวะกอน
1: นี่กอนสั่นศีรษะพูดเสียงคับปากเพราะมีถั่วลิสงต้มอยู่ในปากแน่นเอียด
2: ไอ้เธอไม่น่าจะเป็นหัวนอกเลย
1: พลยิ้มกับนี่กอน
6: อย่าพูดเลยวะกอนกลืนถั่วลิสงซะก่อนเถอะตั้งห้าหกห่อแพลบเดียวหมดแล้วคนอื่นไม่ต้องกินกัน
1: เจ้าแฮววิ่งโครมครามถือกระป๋องบุหรี่ตรงเข้ามาซุดตัวนั่งคุกเข่าวางลงบนเสื่อแล้วกล่าวถามท่านเจ้าคุณปัจจนึกอย่างละล่ำละลัก
4: รับประทานถึงไหนแล้วขอรับ
1: ท่านเจ้าคุณตวาดแวด
2: ยังไม่ได้เล่าโว้ย
1: เจ้าแห้วถอนหายใจโล่งอกยิ้มออกมาได้เจ้าคุณปัจจนึกเล่าเรื่องผีทะเลต่อไป
2: คุณตาของอาเป็นเจ้าสัวใหญ่อยู่ชลบุรีมีโป๊ะน้ำลึกอยู่หลายโป๊ะขึ้นชื่อเท่าแก่หลีแล้วสมัยนั้นใครๆก็รู้จักวันหนึ่งอาเดินทางไปเที่ยวเมืองชนโดยเรือบางเบิดไปพักอยู่กับอาแปะหลายวันคืนวันหนึ่งเดือนหงายอย่างนี
6: ้กี่ค่ำครับ
1: อาเสียถามเจ้าคุณปัจจนึกโมโหจนหัวเราะ
2: เฮ้แกจะถามเอาตะวักตะบวยอะไรกันวะนั่นมันนอกประเด็นของเรื่อง
6: ก็นั่นน่ะสิครับ
1: เสียงงวนพูดเสียงหนักๆ
2: แล้วแกจะถามทำไม
1: กิมหวนเอตโรขึ้นบ้าง
6: ก็นั่นน่ะสิ
1: ท่านเจ้าคุณพยายามดับโมโหซึ่งกำลังจะพุดออกมาแล้วท่านก็เล่าเรื่องผีทะเลต่อไป
2: อาได้ไปกับเรือโป๊ะเขาเพราะอยากจะดูการลงอวนเอาปลาขึ้นเรือเดาออกเรือในราวตีสองเห็นจะได้เรือแล่นไปในทะเลสองชั่วโมงเศษก็ถึงโป๊ะน้ำลึก
6: โป๊ะรูปร่างมันเป็นยังไงครับ
1: นี่ก่อนแกล้งถาม
2: มันเป็นรูปวงกลมใหญ่ใช้ไม้เสาปักรอบวงกลมนั้นมีระยะห่างกันเสาละไม่เกินหนึ่งศอก
6: ศอกเด็กหรือศอกผู้ใหญ่ครับ
2: ศอกผู้ใหญ่โว้ยพ่อได้ดูเขาตีอวนเอาปลาขึ้นจากโป๊ะอย่างน่าตื่นเต้นมีปลาทุกชนิดปลาทูปลาอินทรีปลาจาระเม็ด
1: กิมหวนพูดต่อปลาเจ้าปลาระปลากระป๋องปลาแปะซะเจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียว
2: มังเอกนี่แน
6: ่เอ๊ะปลามังเอกรูปร่างเป็นยังไงครับ
5: เฮ้ย
1: คุณหญิงว่าตะโกนลั่น
5: ประเดี๋ยวแม่เตะกระเด็นขึ้นไปบนตึกเลยคอยขัดคอซะเรื่อย
1: นวลละออว่าตบหน้าสักฉาดสิคะคุณอากิมหวนค้อนเมียของเขาแล้วฟังเรื่องผีทะเลต่อไป
2: เมื่อเอาปลาขึ้นโป๊ะเสร็จแล้วเรือเราก็เดินทางกลับพอดีมีมรสุมเกิดขึ้นฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักคลื่นลูกโตขนาดเท่าภูเขาทอง
5: แหม
1: คุณหญิงวาดคราง
5: มันไม่โตเกินไปหรอคะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้ง
2: ๆไม่ถึงภูเขาทองหรอกครับผมพูดผิดไปขนาดเขาดินเท่านั้นเรือของเราถูกคลื่นโยนตัวไปมาฟ้ามืดหมดทั้งสี่ทิศลำเรือสั่นสะท้านไปทั้งลำเราได้เห็นวัตถุประหลาดก้อนกลมๆก้อนหนึ่งสีแดงโรดขนาดลูกมะพร้าว
1: เจ้าแห้วสอดขึ้น
4: รับประทานมะพร้าวปอกเปลือกหรือยังขอรับ
1: ประภัยตะครุบหูเจ้าแห้วบิดเต็มแรง
4: นี่แน่ทะลึ่งนักผู้ดีว่าขี้ข้าพลอยรับประทานโอ้หูหลุดแล้วขอรับโอ้ยเอ้ยกลัวแล้วขอรับ
1: ประภัยตบฉาดเข้าให้
6: จำไว้ที่หลังอย่าทะลึ่งคุณพ่อไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกแล้วเดี๋ยวแม่กระซวกด้วยเหลาทองเหลืองซะหรอก
1: ทุกๆคนอมยิ้มไปตามกัน และนิ่งฟังเจ้าคุณปัจจนึกเล่าต่อไป
2: ไอ้ก้อนแดงลูกนั้นกลิ่งอยู่ตามพื้นน้ำพอถึงเรือเรามันก็ไต่ขึ้นมาบนเรือและกลิ่งไปตามพื้นเรือขึ้นไปตามเสาใบหล่นลงมาแตกกระจาย
1: นิกรเพ่นพรวดขึ้นไปนั่งบนตักพี่สาวของเขานันทาผลักนายหน้าทะเลนหล่นลงมา
5: แกจะบ้าเหรอก่อน
2: เปล่าไม่ใช่บ้าฉันกลัวผีทะเลดูสิพี่นันขนลุกสู้ไปหมดแล้ว
1: ประภาชักฉิวนิกรคุณนิกรนี่อะไรไม่รู้แหละกำลังฟังสนุกสนุกเชียวแล้วยังไงอีกคะคุณพ่อคุณพ่อเล่าอย่างกับเรื่องจริงเชียวค่ะ
2: อ้าว
1: เจ้าคุณปัจจนึกอุทานเสียงลั่น
2: นี่แกนึกว่าฉันปั่นน้ำเป็นตัวเล่าให้แกฟังหรือนี่เอ๋ยใหญ่พานี่ชักจะเอาใหญ่ซะแล้วโว้ยลูกคนนี
1: ้ประภาหน้าตื่นหันมายิ้มกับน้องสาวประภัยเอ่ยขึ้นว่าพี่พาก็รู้แล้วว่ามันเรื่องโกหกยังจะขัดคอคุณพ่อท่านอีกเจ้าคุณปัจจนึกหน้าแดงก่ำเพราะความโกรธ
2: ประภัย
1: ท่านร้องเกือบเป็นเสียงตะโกน
2: ชกกับพ่อตัวต่อตัวไหมวะ
1: เสียงฮาดังขึ้นอย่างสนั่นวันไหวเจ้าคุณประสิทธิ์พูดยิ้มยิ้ม
3: ผีทะเลอาละวาดแล้ว
2: เอ๋
1: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียวกับเพื่อนเกอของท่าน
2: เจ้าคุณหมายความว่ายังไง
1: ประมุขของบ้านพัชราพรหัวร้อคิกเสียงหวนร้องขึ้นดัง
5: ๆตีตาตาตีตีตีตีตาเอาครับผมถือหางข้างเจ้าคุณอาประสิทธิ์เฮ้ย
1: คุณหญิงว่าตะโกน
5: มีอย่างหรือยุให้หัวล้านชนกันวายพูดเผลอไปค่ะขอโทษเถอะค่ะ
1: สีนางว่าเสียงอหายเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูคุณหญิงของท่านอย่างเคือง
3: ๆโธ่ใหญ่ผีทะเล
1: คุณหญิงเอียงคออมยิ้ม
5: แหนผีทะเลทำไมหัวไม่ล้านคะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกพรวดพราดลุกขึ้นยืน
2: คุณหญิงกับผมนี่ถ้าจะไม่ถูกกันเสร็จแล้วล่ะครับพับพารู้อยู่แล้วว่ากบาลผมมันไม่สมประกอบยังจะพูดพาดพิงถึงหัวผมซะเรื่อย
1: กิมหวนยิ้มให้คุณหญิงวาดคนหัวล้านน่ะใจน้อยครับคุณอาเจ้าคุณปัจจนึกโกรธหัวฟาดหัวเวียงเดินออกมาจากวงสนทนาพอผ่านเจ้าแห้วท่านก็ยกเท้าเตะพลักเข้าให
5: ้ไอ้
1: เจ้าแห้วร้องสุดเสียง
4: รับประทานผมไปทำอะไรให้ติ๊กเท้าแล้วก็รับ
2: ไม่รู้ข้าโมโหคุณหญิงข้าต้องเตะเอง
1: พูดจบท่านก็เดินตรงไปที่ตึก
5: เจ้าคุณเจ้าคุณขา
1: คุณหญิงวาดเรียกเสียงลั่น
5: ไปไหนล่ะขากลับมาเล่าเรื่องผีทะเลต่อเธอค่ะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกเดินกระฟัดกระเฟียดขึ้นไปบนตึกเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นอีกเจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กิมหงวนเอียงหน้าเข้ามากระซิบประซาบกับนิกรซึ่งนั่งสับประงกอยู่เดือนไงๆอย่างเงี้ยไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอมกันเถอะวะนิกรลืมตาโพลงหายง่วงทันทีกระซิบถามอาเซียใครเป็นเจ้ามือกันเองนิกรยิ้มหวานจ่อยโอเคซิกาเรตขอให้อาเสียกิมหงวนจงเจริญแล้วเขาก็หันมายกมือไหว้ประภัย
2: เมียจ๋าผัวขออนุญาตนั่งรถไปกินอาหารสักอิ่มได้ไหมจ๊ะ
1: ประภัยหัวเราะถ้าเพียงแต่ไปกินอาหารเชิญเถอะค่ะแต่ถ้าไปแวะตามบ้านแล้วก็แช่งไว้จูดจูดนิกรสะดุ้งยกมือขวากุมก้นทันทีพยักหน้ากับพลและด็อกเตอร์ดีเรกสี่สหายต่างลุกขึ้นยืนพากันเดินไปจากที่นั้นเสียงหวนจิกผมเจ้าแห้วดึงให้ลุกขึ้นคุณหญิงวาดบ่นพึมพำ
5: ถ้าคืนไหนไม่ได้ไปเที่ยวน่ากลัวโลกจะแตกเวรกรรมเหลือเกินมีลูกมีหลานมันก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเฮ้ยหิวหมาเต็มทนแล้วขึ้นตึกสักที
1: การสนทนาในครอบครัวของบ้านพัชราพรสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ทุกคนลุกขึ้นเดินย่อยๆกันขึ้นไปบนตึกในเวลาเดียวกันนั่นเอง บูอีกเก๋งของหมอดิเรกก็คลานกระตุ้มกระเตี้ยมออกไปนอกบ้านพัชราพรเรื่องราวของผีทะเลก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะในตอนที่มีชื่อว่าสอบสัมภาษณ์เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสอบสัมภาษณ์นางสาวบุพภาแคชเชียร์ของห้างศรีวิไลพาณิชย์ของอาเซียกิมหงวนไม่สามารถจะทนฟังคำเคาะแคะเกี้ยวพาราศีของนายห้างได้ประกอบทั้งนวลละออเมียสาวของนายห้างคอยด่าว่ากระทบกระเทียบเปรียบเลยหล่อนอยู่เสมอบุพภาจึงยื่นใบขอลาออกทั้งที่นายห้างสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้อีก2เท่าแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้เสียงหวนจูบวันละ2ฟอดที่แก้มซ้ายขวาบุพภาลาออกไปแล้วกิมหงวนจึงต้องลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ต้องการแคชเชียร์1คนเป็นผู้หญิงสาวจะเป็นโสดหรือมีผัวแล้วก็ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีผู้ยื่นใบสมัครประมาณ20คนทุกคนอวดอ้างคุณวุฒิต่างๆกันและพอถึงกำหนดสอบสัมภาษณ์เสียงหวนก็เชิญเพื่อนเกลอของเขามาที่ห้างศรีวิไลพาณิชย์ในตอน10นาฬิกาเศษกรรมการคัดเลือกนั่งสนทนากันอยู่ในห้องอำนวยการซึ่งอยู่ชั้นบนของตัวตึกและเจ้าแห้วปรากฏตัวอยู่ในที่นี้ด้วยกรรมการนิกรนั่งดื่มโอเลี้ยงคอโก่งและหยิบซ่อมจิ้มขนมปังทาเนยใส่ปากขณะที่กรรมการอีก3คนกำลังปรึกษาหารือกันเสียงเอะอะวีดไว้กระตู้บูดังแซดอยู่หน้าห้องเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าแห้วออกไปดุตั้งหลายครั้งแต่ก็คงเงียบได้ไม่เกิน20วินาที
7: เฮ้ยแห้ว
1: พลพูดกับคนใช้แก่นแก้วของเขา
7: ออกไปห้ามให้นกกระจอกฝูงเนี่ยระงับเสียงสิทีเถอะวะแล้วก็เชิญตัวเข้ามา1คน
1: เจ้าแห้วยิ้มแป้นลุกขึ้นยืนพยายามแอคท่าให้พึงพายเดินออกไปจากห้องผลักบังตาประตูออกมองดูพวกผู้หญิงซึ่งอยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์อันวิจิตรนั่งและยืนจับกลุ่มพูดคุยกัน
8: อุ๊ยอาเสียกิมหงวนออกมาแล้ว
4: ตายตายนี่เหรอคะอาเสียหน้าตายังกระโจน500
8: ตายจริงอย่าเอ็ดไปสิคะ
1: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อกและยิ้มอย่างฝืดเคือง
4: รับประทานผมขี้ข้าอาเสียขอรับอาเสียอยู่ข้างใน
1: และเจ้าแห้วก็มองดูรายชื่อบนแผ่นกระดาษในมือของเขา
4: ใครชื่อนางสาวลูกจัน
1: แม่สาวร่างโปร่งในชุดสีเทาคอนควาบ
4: ฉันชื่อนวลจันจ้ะไม่ใช่ลูกจันอ้อลูกจันน่ะชื่อยายผมรับประทานขอโทษทีเชิญขอรับเชิญหม่อมแม่เข้ามาพบอาเซียและคณะกรรมการคัดเลือกในห้องนี
1: ้สาวน้อยเจ้าของนามนวลจันลุกขึ้นจัดเสื้อกระโปรงให้เรียบร้อยเดินตามเจ้าแห้วเข้ามาในห้องสีสหายจ้องตาเขม็งมองดูเป็นตาเดียว
7: คุณชื่ออะไร
1: กรรมการด็อกเตอร์ดิเรกกล่าวถามหล่อนยิ้มและทำตาหวาน
4: นวลจันค่ะดิฉันมีความรู้สำเร็จมัธยมบริบูรณ์สำเร็จเตรียมธรรมศาสตร์มีความชำนาญในการพิมพ์สัมผัส2และ10นิ้วเคยทำงานในหน้าที่เลขานุการและแคชเชียร์มาแล้ว11แห่งทุกแห่งนายจ้างพยายามจีบดิฉันค่ะดิฉันก็เลยต้องลาออกกรุณารับดิฉันไว้เถอะนะคะดิฉันมีความรู้พอตัวทีเดียว
1: กิมหงวนพยักหน้าหงึก
4: ๆผมพอใจในคุณวุฒิของคุณมากแต่ว่าเสียอย่างเดียว
1: อะไรคะอาเสียหัวเราะ
4: กลิ่นจั๊กแร้ของคุณทรมานจิตใจผมเหลือเกิน
1: เจ้าแห้วแหกปากหัวเราะลั่นแม่นวลจันอายม้วนต้วน
4: เถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะพยายามหายาทาให้หาย
1: เสียงหวนสั่นศีรษะ
4: ไม่สำเร็จครับผมเองพยายามหายาทาตั้งหลายปีแล้วพอเหงื่อออกเข้าได้เรื่องทุกที
7: ประทานโทษนะครับขอให้ผมดมกลิ่นของผมแต่คนเดียวเถิดถ้าคุณมาทำงานกับผมกลิ่นของคุณกับกลิ่นของผมก็คงจะทำให้เสมียนพนักงานลาออกหมด
1: หล่อนทำหน้างอเหมือนม้าหมากรุกหมุนตัวกลับแล้วเดินออกไปจากห้องพอออกมาพ้นห้องใครๆก็รุมกันถามว่ามีหวังไหมนวลจันทร์เลยแกล้งหลอกเพื่อนหญิงที่มาสมัครงานดิฉันหมดห่วงซะแล้วในห้างชอบคนช่างพูดค่ะและชอบคนออดซ้อด้วยแม่อึ่งอ่างร่างเตี้ยในชุดสีฟ้าลืมตาโพลง
9: อุ๊ยถ้าอย่างนั้นล่ะก็ดิฉันมีหวังแน่นอน
1: เจ้าแห้วผลักบางตาออก
4: คุณนิดใครชื่อคุณนิด
1: แม่อึ่งอ่างยิ้มแป้นเห็นฟันทองเต็มปาก
9: ฉันเองจ้าฉันชื่อนิด
1: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อก
4: รับประทานตัวคุณยังกับพังแป้นแต่ชื่อนิด
9: เหมือแล้วมันหนักกระบาลแกเหรอประเดี๋ยวไม่อยู่โดซะเลย
1: เจ้าแห้วสะดุ้ง
4: เชิญขอรับเชิญเข้าไปสำราญในห้อง
1: คุณนิดแต่ตัวใหญ่เดินย้ายก้นกระเพื่อมเข้ามาในห้องผู้อำนวยการนี่ก่อนแลเห็นข้าวก็สะดุ้งเฮือกคล้ายถูกเข็มแทง
10: เจนิดโอ้ยโยเจล่ะเนี่ย
1: แม่นิดลืมตาโพลง
9: อุ๊ยตายคุณนิกรเหรอคะ
1: กิมงวนหันมาถามนายการุณวงเบาๆแบงค์ดีหรือแบงค์เก๋วะนิกรหัวเราะ
10: เก๋ขนาดหนักลวดลายเลอะเทอะอยู่ตรอกตรงข้ามบ้านเจ๊หนอมยังไงล่ะ
1: กิมงวนยิ้มให้หล่อน
7: พี่สาวขอโทษนะครับพี่สาวทำงานที่ถนัดดีกว่าแล้วผมจะไปอุดหนุน
9: กูดิฉันอยากจะทำงานดีๆอย่างนี้บ้าง
1: พลพูดเสริมขึ้นนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวันเจ๊คงทนไม่ได้เชื่อน้องเถอะเจ๊และพวกเราจะไปเยี่ยมเจ๊ที่ค่ายสรรพศาสตร์หล่อนยิ้มหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบยกมือไหว้สี่สหายแล้วเดินออกไปจากห้องเจ้าแห้วตามออกมาด้วยตะโกนเรียกชื่อผู้สมัครงานอีกคนหนึ่ง
4: คุณอรพิน
1: เจ้าของร่างกายบอบบางแต่งกายเรียบๆท่าทางติ่มติ่มและน่าเอ็นดูลุกขึ้นจากม้ายาวหน้าห้องดิฉันเองค่ะแล้วหล่อนก็ตามเจ้าแห้วเข้ามาในห้องผู้อำนวยการสี่สหายจ้องตาเป๋งมองดูหล่อนและต่างก็ยกมือรับไหว้ทุกคนพอใจในกิริยาท่าทางสงบเสงี่ยมและความน่ารักน่าเอ็นดูของหล่อนนี่ก่อนพูดโพล่งขึ้นทันที
10: ตกลงเว้ยงวนรับคุณคนนี้ไว้เป็นแคชเชียร์ของแกให้เงินเดือนเดือนละ 2,000 บาทค่ารถอีกเดือนละ 1,000 บาทโบนัสอีกปีละ 50,000 บาทตกลงตกลง
11: โน
1: ดิเรกคัดค้าน
10: ต้องเป็นสัมภาษณ์ก่อน
1: แล้วเขาก็พูดกับหล่อน
11: Please excuse me
1: เจ้าแห้วหัวเราะหือหือ
4: รับประทานลำบากนักก็พูดไทยเธอขอรับ
1: ดิเรกหันมาแยกเขี้ยว
11: ทะลึ่ง
1: พลเริ่มแสดงกริยากรุ้มกริ่ม
12: ประทานโทษคุณชื่ออรพินใช่ไหมครับ
1: ถูกแล้วค่ะพลยิ้มน้อยยิ้มใหญ
12: ่ผมพอใจในบุคลิกลักษณะของคุณมากไม่จำเป็นที่จะต้องสัมภาษณ์คุณแล้วครับผมจะรับคุณไว้ทำงานและให้เงินเดือนคุณขั้นแรก600บาท
10: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เสียงหวนเอตโรลั่น
10: ในเรื่องนี้กันจะต้องเป็นผู้ตกลงเองเพราะการเป็นผู้อำนวยการและเจ้าของห้องนี
12: ้ก็ตามใจแกสิกันต้องการให้คุณอรพินไปทำงานที่สำนักงานผลประโยชน์ของกันตั้งหากกันจะบรรจุเธอเข้าทำงานเป็นเลขานุการินีของกันแกอยากได้แคชเชียร์ก็เลือกเอาใหม่สิยังรอคอยรับการคัดเลือกอยู่อีกตั้งหลายคน
1: พูดจบเขาก็หันมาทางหล่อน
12: ไปเถอะครับผมจะพาคุณไปสำนักงานผลประโยชน์ของผมเพื่อมอบหมายหน้าที่การงานให้คุณ
1: อรพินยิ้มอ่อนหวานกระพุ้มมือไหว้ในพัชราพรอย่างนอบน้อมเป็นพระคุณหาที่สุดมิได้เชียวค่ะดิฉันจะไม่ลืมความกรุณาของคุณเลย
10: ประเดี๋ยว
1: เสียงหวนร้องลั่น
10: คุณอรพินครับคุณมาสมัครที่นี่คุณต้องมาทำงานกับผมสิครับ
1: น้า
10: ว่ายแล้วครับทำงานกับผมเถอะครับผมอนุญาตให้คุณโดดร่มหรือลาบ่อยๆนั่งหลับก็ได้ขี้เกียจทำงานก็ไม่ต้องทำก็ได้
1: พ
12: คนยิ้มให้หล่อนอย่าไปพูดกับมันครับไปสำนักงานผลประโยชน์ของผมเถอะครับเขาเปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแห้ว
13: เฮ้ hey, ไปเว้ย
12: อรพินกับนายพัชราภรณ์ต่างลุกขึ้นหล่อนยกมือไหว้สามสหายอย่างนอบน้อมเดินตามนายพัชราภรณ์ออกไปจากห้องเจ้าแห้วเดินลอยหน้าเฉิบเฉิบตามออกไปด้วยดร.ดิเรกหมั่นไส้เจ้าแห้วเต็มทนก็ยกเท้าถีบหลังเจ้าแห้วปังเข้าให้หัวตำพรวดออกไปนอกบังตาร้องเสียงหลงเรื่องราวของสอบสัมภาษณ์ก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
2: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche GermanyPorsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
9: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับพี่รณรงค์และหมวยค่ะกระแสในวันนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
11: ครับ
10: วันนี้ค่ะเป็นวันที่ทางกรมอุตุได้มีการออกประกาศเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า 4-8 ตุลาคมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะคาดการว่าจะกลับมามีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในทุกภาคเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานต่อด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรอบนี้จะเป็นฝนที่มาจากมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะหมวยไปดูข้อมูลว่ามวลอากาศเย็นจากจีนพอมาแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับประเทศไทยบ้างได้ไปดูใน ChatGPT อธิบายแบบนี้ค่ะว่ามวลอากาศเย็นมาพอมาเจอกับมวลอากาศที่อุ่นกว่าจะมีการดันให้มวลอากาศที่อุ่นกว่าลอยตัวขึ้นแล้วเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆฝนเกิดฝนตก
11: นี่คือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
10: ค่ะ
11: คือการเกิดฝนเป็นแบบนี้ทั้งหมดนั่นแปลว่าเรามีเรดาร์อยู่บนอวกาศเราจะสามารถดูมวลอากาศร้อนอากาศเย็นที่ไหลกระทบมาได้ล่วงหน้าประมาณ3วันหรือเป็นอาทิตย์คำว่าเป็นอาทิตย์คือเขาดูข้ามทวีปก็ได้พี่หมวยนี่คือเทคโนโลยีคำถามคือพอเขาประกาศเตือนออกมาในลักษณะแบบนี้เราก็ตื่นตระหนกไงน้ำจะท่วมแบบเดิมไหมสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนผมโทรหาผมหลายคนบอกเอามอเตอร์ไซค์หนีไม่ทัน
10: ค่ะ
11: มอเตอร์ไซค์มาน้ำไม่ใช่น้ำแบบปี54นะเป็นน้ำฝนคือรอบนี้ครับที่กทม.ปริมณฑลจมเนี่ยเป็นน้ำฝนเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยากำลังเป็นช่วงที่น้ำขึ้นตามน้ำทะเลหนุน ผมเนี่ยอยู่ริมน้ำพอน้ำเจ้าพระยามันหนุนเวลาเราสูบน้ำจากถนนหรือชุมชนสูบไปไหนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไปบางปะกง
10: ค่ะ
11: มีอยู่สองทางเวลาจะระบายน้ำออกทีนี้ปรากฏแม่น้ำทั้งสองฝั่งน้ำทะเลหนุนมันก็ระบายได้ไม่เยอะพอระบายได้ไม่เยอะฝนตกจุดเดิมซ้ำๆจะใช้ภาษาว่าฝนอะไรก็แล้วแต่ระบบน้ำมันระบายไม่ทันพอไม่ทันก็เลยมีสภาพแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่บรรยากาศแบบปี54นะปี54เนี่ยเป็นน้ำหลากทุ่งน้ำหลากทุ่งกับน้ำฝนแตกต่างกันน้ำหลากทุ่งเนี่ยคือมาเป็นคลื่นเลยครับคนอยู่ตามบ้านนอกหรือตามชนบทต่างจังหวัดจะชินผมเนี่ยอยู่ชินปทุมธานีนนทบุรีพอไปเจอน้ำแบบนี้ผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมท่วมหลายจุดเมตรเจ็ดหมายถึงว่าน้ำกับระดับเนี่ยเมตรเจ็ดอย่างที่ของจันที่น้ำท่วมและบางจุดไฟดับ
10: ค่ะ
11: คือหมายถึงว่าเราเนี่ยคนคิดว่าน้ำท่วมนี่คือเดินลุยน้ำได้ที่คูคตไฟดูดเสียชีวิตจากการที่ไปรอรถแบบนี้
10: เหตุการณ์ทั้งนี้หลายคนใช้คำว่ามหาอุทกภัยของกรุงเทพมหานคร
11: ครับ
10: ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเท่านี้มาก่อนถ้าเปรียบเทียบกับตอนปี54อะค่ะคือทั้งนี้อย่างที่พี่รณบอกเป็นปริมาณฝนแล้วฝนตกแบบตกไม่หยุดตกแช่ๆแบบนี้มาตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วแล้วตกแบบทั้งวันทั้งคืนนะคะตั้งแต่พฤหัสมาวันศุกร์แล้วมาวิกฤตมากๆก็คือวันศุกร์คืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์ที่น้ำมาเร็วมากแล้วทำให้หลายพื้นที่จมไปแม้แต่พื้นที่ชั้นในอย่างถนนเพชรบุ
11: ร
10: ีก็น้ำท่วมสูงเพชรบุรีตรงนั้นจะมีคลองแสนแส
11: บ
10: ซึ่งแม่น้ำคลองแสนแสบก็คือเต็มก็คือไปไหนไม่ได้แล้วน้ำก็คือท่วมขังจุดที่เป็นจุดที่พี่โดนพูดถึงอย่างแฟลตคลองจันที่แฟลตคลองจันก็คือเป็น 30,000 คนที่อยู่ที่แฟลตแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนมากก็คือชุมชนเคหะร่มเกล้ามีคนเป็นแสนคน
11: เห็นรถแล้วผมเสียดายมากเลยนะ
10: ค่ะ
11: คือมันต้องเอาไปซ่อมอ่ะ
10: พี่หนุ่มบอกวันที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านรถทั้งรถแบบสันดาปแล้วก็รถ EV มาก็คือพอแห้งปุ๊บอย่าสตาร์ทห้ามสตาร์ทเลยต้องเป่าทุกอย่างให้แห้งแล้วก็ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องหารถสไลด์ไปที่อู่เพราะคือถ้าสตาร์ทปุ๊บเหมือนน้ำมันจะเข้าระบบ
11: สมวยยังห่วงน้ำเข้าอยู่เหรอแช่อยู่อย่างเงี้ยตั้งอาทิตย์นึงเพื่อนผมบอกว่าขยับรถยนต์น่ะทันไอ้คืนแรกที่น้ำมานะคือเขาอยู่ใกล้ๆริมคลองแถวๆรังสิตคือพูดแทนคนรังสิตหน่อยรังสิตจมอยู่จ้ารังสิตจมอยู่เพราะว่าประตูน้ำมันแล้วเขาก็เปิดเขื่อนอีกคือตอนนี้มันมีการระบายน้ำออกมาเยอะเมื่อคืนหลายคืนก่อนเขาจะมี SMS ผมก็ได้รับนะครับ
10: จากปภ.เซลล์บรอดแคสต
11: ์หลังจากที่ตอนฝนตกเนี่ยเราไม่ได้รับแต่พอน้ำท่วมแล้วมันขังเนี่ยเราได้รับเราก็เลยรู้ว่าเขาจะปล่อยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากเขื่อนเนี่ยขึ้นมาอีก50เซนเพราะฉะนั้นใครที่บ้านอยู่ริมตลิ่งเฝ้าระวังติดตามการปล่อยน้ำดีๆน้ำขึ้นหมายความว่าไงครับน้ำขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาแปลว่ามันก็ต้องออกมาในบางจุด
10: พื้นที่ตรง

0: ลงแล้วโรคที่มากับน้ำก็ต้องระวัง
1: ลดลงแล้วยังมีกระสอบทรายอยู่เลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยโอ้น้ำผุดเหรอเนี่ยน้ำผุดอ่ะพี่หมวย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนปี54อ่ะคือเราเอากระสอบทรายกั้นข้างบนน้ำก็ผุดข้างล่างมันจะไปกั้นยังไงอ่ะคืออันนี้คือเราทำแบบแก้ขัดก่อนแต่ถ้าพายุมาเดี๋ยวต้องมาว่ากันใหม่นี่สูบซิ่งสูบซิ่งมาแล้ว
0: ก็มาช่วยสูบจะได้เห็นภาพเปรียบเทียบกันนะคะ1ตุลาคมจะแห้งและ27กันยายนวันที่ทุกอย่างมันหนักมากๆช่วงนั้นสภาพจะเป็นแบบนี้ยังเป็นกำลังใจให้กับชาวกรุงเทพมหานครนะคะหลายพื้นที่ติดอยู่ในบ้านมาเป็นอาทิตย์ทางทีมอาสาทีมกู้ภัยอย่างอาจารย์เบียร์ที่มาคุยกับพี่หนุ่มอะค่ะคืออาจารย์แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือคืนนึงได้นอน2ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงบ้างก็คือพยายามเร่งเอาอาหารส่งให้กับคนที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะที่เคหะร่มเกล้ายังเป็นกำลังใจให้
1: ช่วงหน้าครับพี่หมวยรู้ไหมรัฐบาลเนี่ยเขาซื้อกรมธรรม์ประกันให้กับพวกเราเนี่ยครอบครัวละแสนนะครับเริ่มบังคับใช้1ตุลาปีนี้ครับ
2: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33
0: กลับมาติดตามผลกระแสแต่เช้าค่ะพี่รณ์ทิ้งท้ายไว้เรื่องประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน
1: เพราะว่าผมต้องการรู้ครับบ้านเพื่อนเราบ้านญาติพี่น้องเราน้ำท่วมไปแล้วว่ามีสิทธิ์ได้เงินเท่าไหร่และที่สำคัญผมเห็นคุณแนนโฆษกของพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่ามีการซื้อประกันให้กับประชาชน30ล้านหลังคาเรือน
0: ค่ะ
1: ผมก็งงว่าเฮ้ยไปซื้อตอนไหนอ๋อช่วงที่น้ำท่วมน่านรัฐบาลประกาศผ่านครม.ซื้อประกันวินาศภัยไว้ล่วงหน้าแล้วมีผลวันที่1ตุลา
0: 1ตุลาที่ผ่านมา
1: 1ตุลาตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยบ้านใครน้ำท่วมเนี่ยจะต้องได้แสนหนึ่ง
0: ค่ะถึง1ตุลาคมปี70
1: ถูกต้องแต่ถ้าบ้านใครน้ำท่วมก่อน1ตุลาใช้ระเบียบกฎเกณฑ์เก่าของปภ.เยียวยาหลังละ 9,000
0: ค่ะ
1: นี่ในโครงการนี้แหละครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนประชาชนได้รับความคุ้มครองเข้าถึงเงินชดเชยได้รวดเร็วครับเพราะว่าคนจ่ายเป็นเอกชนไม่ใช่ราชการครับแต่ราชการจ่ายเบี้ยประกันให้เรา
0: ค่ะ3ภัยที่จะคุ้มครองก็คือมีอุทกภัยมีวาตภัยแล้วก็มีแผ่นดินไหววาตภัยก็คือภัยจากพายุภัยจากลมแรง

0: นายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะคิกออฟตรงการนี้ค่ะโดยท่านนายกเองกำชับส่วนราชการท้องถิ่นให้ไปศึกษารายละเอียดให้ไปทำความเข้าใจแล้วสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายคือนายกบอกว่าไม่ได้ทำแค่ปีเดียวด้วยค่ะพี่รณ์จะทำถ้าเกิดว่าปีนี้หมดไป1ตุลา69ถึง1ตุลา70พอหมดก็จะเป็นการต่อไป
1: ก็เหมือนซื้อประกันน่ะ
0: ค่ะต่อปีฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: เวลาไปที่อย่างพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องแท้เอาว่ากรมธรรม์เบี้ยประกันสินใหม่อะไรทั้งสิ้นท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้นะครับจะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงเงินชดเชย
1: พี่หมวยหลักการของการทำโครงการประกันภัยพิบัติของภาครัฐบาลเนี่ยนะครับเขาไปดึงมาจากโมเดลต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติจะมีการร่วมจ่ายเอกชนจ่ายรัฐบาลช่วยหนุนของบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีการซื้อประกันโครงการประกันภัยพิบัติเนี่ยนะครับคือเยียวยา 9,000 ไง
0: ค่ะ
1: เดิมเนี่ยรัฐเนี่ยจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 เวลาเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมวัตภัยทีนี้ตอนหลัง 9,000 มันน้อยไปมันไม่ได้ค่าโซฟาบ้านผ
0: ม
1: เขาก็เลยขอปรับเป็นประกันได้ไหมแต่รัฐจะต้องซื้อเบี้ยประกันให้เราโดยความคุ้มครองเนี่ยคือนับเป็นหลังคาเรือนไม่ได้นับเป็นคนสมมติหลังคาเรือนเนี่ยมีคนเสียชีวิต1รายจะได้2ล้านบาทถ้าเข้าเงื่อนไขถ้าน้ำท่วมวันที่1ตุลาแต่ถ้าบ้านใครเนี่ยนะครับน้ำแห้งแล้วคุณจะได้แค่ 9,000 แต่ถ้าเกิดมวลน้ำจากเหนือมาแล้วน้ำคุณท่วมต่อวันที่1คุณมีสิทธิ์เบิกจ่ายอีก 100,000 เป็น 9,000 บวก 100,000 ไปทวงกับอบต.ให้ด้วยนะครับเพราะว่านายกท่านบอกให้ทำความเข้าใจผมก็ช่วยมาทำความเข้าใจเพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินง่าย
0: ๆค่ะคือถ้าเป็นกรณีน้ำท่วมอะค่ะความเสียหายเบื้องต้นคือ 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทก็จะไม่เกิน 100,000
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวาตภัยความเสียหายเบื้องต้นจะได้ 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทก็รวมก็ 100,000
1: ถูกต้องครับ
0: ขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้นคือ 5,000 ที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทค่ะ
1: เขาให้เอาภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยมาเบิกเนี่ยพี่หมวยเดิมเนี่ยเขาจะต้องเป็นนายอำเภอใช่ไหมอำเภอก็จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมาสำรวจมันก็จะมีความล่าช้าทีนี้รัฐบาลเขาถอดบทเรียนจากน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะคปภ.เนี่ยเคมไวมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเคมแบบสมมติว่ามีประกันต้องเคมบ้านเขาสั่งจ่ายเลยภายใน10กว่าวัน
0: ค
1: ำถามคือถ้าเป็นราชการเบิก 9,000 เนี่ยกับ 100,000 เผลอๆวันข้างหน้าเนี่ย 100,000 จะได้ไวกว่าเพราะเป็นเอกชนจ่ายนี่คือข้อดีของการซื้อประกันข้อเสียยังไม่ต้องว่ากันตอนนี้เรามีสิทธิ์ได้เราควรมองข้อดีก่อน
0: ค
1: ือจังหวะที่นายกเขาซื้อเนี่ยใครจะไปคิดว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมแล้วพอเขาซื้อน้ำท่วมเราก็ต้องใช้สิทธิ์สิครับ
0: ค่ะอย่างนี้กรุงเทพในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่ก็จะได้
1: 100,000ไง
0: ได้100,000บาท
1: แต่ถ้าตรงไหนที่แห้งไปแล้วเนี่ยคุณได้แค่ 9,000 อย่ามาโวยผู้ว่าชัดชาตินะกฎหมายคนละฉบับ
0: ค่ะมีกรณีของน้ำล้อมด้วยค่ะคือน้ำไม่ได้ท่วมบ้านคือประการนี้เราต้องมีการถ่ายรูป
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บ้านเป็นยังไงบางบ้านก็คือน้ำไม่ท่วมบ้านแต่ว่าน้ำล้อมก็ได้ด้วยค่ะน้ำล้อมจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เกิน7วันได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
1: พี่หมวยรู้ไหมคนชอบมาถามผมว่าเวลาน้ำท่วมแบบไหนหลวงจ่ายไม่จ่าย
0: ค่ะ
1: ผมไปดูระเบียบจริงๆครับมันเขียนไว้อย่างนี้ต้องท่วม7วัน
0: ค่ะ
1: นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ย
0: อย่างน้ำล้อมก็
1: คือ
0: ต้องท่วมเกิน
1: ท่วมวันหนึ่งคุณจะได้ 9,000 ไหมอาจจะไม่ได้ 9,000 นะ
0: ต้อง7วัน
1: ครับเดี๋ยวผมไปหาลือหาวิธีแก้ว่ามันไม่ต้อง7วันได้ไหม
0: ค่ะต้องมีถ่ายรูปแน่ๆแต่เรื่องของการแจ้งความอะค่ะท่านรองทวิดารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าเดี๋ยวจะมีการคุยว่าจะต้องไปแจ้งความไหมแต่ว่าของเดิมเลยก็คือต้องแจ้งความทุกคนก็ต้องไปที่สน.
1: แล้วสน.มีปรินเตอร์มีกระดาษไหม
0: ตอนนี้ค่ะเหมือนท่านเองพยายามจะพูดคุยกันว่าเรื่องของเงื่อนไขการแจ้งความเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นยังไงได้บ้างก็ต้องรอติดตามทางกทม.
1: เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยพอหลังจากน้ำลดเนี่ยมันจะมีการฟื้นฟูเยียวยาเข้ามาจากโครงการภาครัฐเราต้องติดตามครับอย่างเงี้ย100,000เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะว่ารัฐเขามีจ่าย
0: ค่ะ ก็ว่าก็ใหม่มาก
1: ใหม่มากแล้วก็เขาก็ฝากให้ประชาสัมพันธ์ด้วยผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยพยายามหาอยู
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าสมมุตินะพี่หมวยน้ำท่วมวันนี้คปพ.เนี่ยมันไว15วันได้ตังค์แล้วแสนนึงอ่ะไม่ต้องรอหลวงเบิกเพียงแค่ว่าผู้ว่าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไหม
0: ค่ะ
1: เท่านั้นเอง
0: เหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่ประมาณวันที่25กับ26กันยายน
1: ผมน่ะคิดว่าเป็นข่าวลือที่บอกว่าคนเอากระเป๋านักเดินทางไปวางไว้ต้อง3วัน5วันยังไม่ส่งให้เขา
0: ค่ะ
1: อันนี้เมืองไทยเหรอ
0: เมืองไทยสนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็คือไฟล์ดีเลย์หลายคนก็เริ่มบ่นแล้วว่าทำไมรอนานการจัดการไม่ได้มีคำตอบให้กับทางผู้โดยสารว่าจะมีความชัดเจนไฟล์จะออกเมื่อไหร่กระเป๋าสัมภาระจะได้เมื่อไหร่จนเกิดภาพนี้ค่ะกระเป๋าเดินทางเป็นหมื่นใบที่ตกค้างอยู่โดยทางผู้โดยสารก็พยายามจะถามทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นพนักงานที่อยู่ที่กราวที่ก็ให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนบอกว่าเดี๋ยวประสานให้นะคะแต่สุดท้ายแล้วทางผู้โดยสารบอกไม่ได้รับคำตอบบางคนลงจากเครื่องมารอเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่ได้แต่ตัดสินใจกลับบ้านอีกวันนึงมาคิดว่าจะได้กระเป๋าก็ไม่ได้
1: ก็เลยโวย
0: ค่ะแล้วมันเป็นภาพแบบนี้เป็นความโกลาหลที่เกิดขึ้นคือก่อนที่ทางดีๆการบินไทยจะออกมาชี้แจงอะค่ะก็มีการชี้แจงเป็นเอกสารออกมาก่อนโดยบอกว่าสาเหตุเกิดจากพื้นที่รอบสนามบินซึ่งพนักงานพักอาศัยอยู่เกิดน้ำท่วมแล้วพนักงานมาทำงานไม่ได้ก็เลยทำให้กระเป๋าตกค้างประกอบกับรถที่ใช้ลำเลียงสัมภาระเกิดขัดข้องด้วยก็เลยเกิดปัญหาเป็นแบบนี้สุดท้ายดีๆการบินไทยคุณชายก็มาแถลงคือคุณชายอธิบายแบบนี้ว่าแรงงานที่ใช้อะค่ะมีแรงงานที่เป็นแรงงานจริงๆกับแรงงานที่ต้องมีทักษะต้องมีสกิลต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วในสองส่วนนี้ค่ะพนักงานอยู่รอบๆไม่สามารถมาทำงานได้แม้ว่าจะให้ทางหัวหน้างานพยายามติดต่อพยายามมีการประสานกับรถของทางกองทัพเพื่อไปรับพนักงานออกมาแต่ก็ยังไม่เพียงพอก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้น
1: ปัญหามันคือมีการทำสัมปทานกันเยอะเวลาขนส่งกระเป๋าคือเหมือนกับว่าพนักงานที่เป็นของการบินไทยเนี่ยรับสัมปทานให้กับเจ้าอื่นแล้วพอจังหวะเกิดเหตุภัยพิบัติพนักงานไม่พอพนักงานตัดสินใจไปทำให้กับเจ้าอื่นก่อนเพราะจะโดนค่าปรับ
0: เพราะว่ามีสัญญาม
1: ี
0: กับเจ้าอื่น
1: ถ้าไม่ทำโดนปรับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยไปทำก่อนแล้วสุดท้ายไม่รู้บริหารยังไง
0: ทิ้งผู้โดยสารของตัวเอง
1: ทิ้งภาษาแถวผมว่าทิ้งก็ผมโดนทิ้งจริง
0: ๆค่ะ
1: ผมไปสามรอบผมยังไม่ได้กระเป๋า
0: คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว30กันยายนที่มีการประชุมกันอีกรอบนึงรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจการรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่ากระเป๋าหมื่นใบอะค่ะจัดการได้วันละประมาณ 2,000 ใบเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องใช้เวลาปัจจุบันเคลียร์ไปได้ 1,800 ใบที่ท่านแถลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีการเติมกำลังพลจากทางกระทรวงกลาโหมเป็น230นายเข้ามาช่วยแต่กำลังพลที่เติมมาค่ะในการทำงานก็จะทำได้แค่คือช่วยยกจากจุดนี้ไปจุดนี้
1: คือเขาไปขอทหารมาช่วยนี่แหละแล้วอย่าว่างั้นนี่นะขอโวยไทยเขาหน่อยเขาบอกตอนไปเอาทหารมาช่วยเข้ากล่องไม่ยอมเลี้ยงเขา
0: โอ้
1: นี่เขาฝากพูดหน่อย
0: ค่ะ
1: เขาขนมาตั้งหลายสิบคนบอกตรงไหนที่ไม่มีคนช่วยกระเป๋านี่ทหารพร้อมขนพอเสร็จปุ๊บไปข้างในเจ้าหน้าที่ระดับสูงอ่ะหายไปไหนไม่รู้เขาก็เลยงงว่าเขาต้องทำยังไงมีคนแต่จะให้คนไปยกอะไรไม่บอกเขา
0: ค่ะแล้วก็ในการดูแท็กกระเป๋าเนี่ยค่ะต้องใช้ความเชี่ยวชาญก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการบินไทยคือกำลังพลที่ไปช่วยก็จะไม่รู้คือความเชี่ยวชาญเราก็ดูแท็กเราก็ดูไม่เป็นอยู่แล้วก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่คนที่ดูแป๊บนึงแล้วจะรู้ว่าอันนี้มาจากไฟล์ไหนยังไงใช่ไหมคะมันก็เกิดปัญหานี้เพราะว่าทางดีๆการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกว่าตอนนี้พนักงานที่อยู่หน้างานกลับมาทำงานแล้ว 90% ทุกอย่างน่าจะคลี่คลายได้ดีขึ้นณวันนี้ที่รายการออกอากาศก็น่าจะ 100% จริงๆแล้วท่านพิพัฒน์ขีดเส้นตายว่าต้องจบเรื่องของกระเป๋าในอาทิตย์ที่แล้วด้วย
1: ไม่น่าเป็นปัญหานะ
0: ค่ะ
1: แค่กระเป๋านะพี่หมวย
0: แล้วก็ขอให้กำลังใจพนักงานที่อยู่หน้างานของการบินไทยอะค่ะคือเห็นหลายภาพเลยพนักงานร้องไห้เลยค่ะคือมันกดดันจากคำถามของผู้โดยสารที่อยู่หน้างานจะได้กระเป๋าเมื่อไหร่มันไม่มีคำตอบออกมาแล้วทุกคนเข้ามาก็จะมาเจอกับด่านหน้าค่ะอันนี้ให้กำลังใจนะคะกับทางพนักงานที่เต็มที่แล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบให้กับผู้โดยสาร
1: ก็โทรศัพท์ตลอด
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: โ
0: จทย์โทร
1: แล้วก็
0: เราจะเห็นภาพนี้เยอะมาก
1: จนมีคนโทรไปแทนน้องอ่ะข้างในบอกว่ายังไม่มีคำตอบเหมือนกันแล้วจะให้ตอบผู้โดยสารยังไง
0: ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทางพนักงานทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางกู้ภัยทางเจ้าหน้าที่รัฐที่ตอนนี้ทุกฝ่ายก็ทำงานแบบไม่หยุดหย่อนเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1: สู้
0: ๆค่ะ
1: สู้
0: ๆและทั้งหมดนี้คือโหนกระแสแต่เช้าค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการ Modern Health ซึ่งจัดโดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณ Functional Nutritional Therapy Practitioner นะคะหรือย่อๆก็คือ FNTP ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลรายการ Modern Healthออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวค่ะผู้ฟังสามารถฟังแล้วก็ชมผ่านไลฟ์สดนะคะหรือจะฟังอีกครั้งก็ได้ที่เพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106หรือจะผ่านเว็บไซต์ก็ได้ที่ www.searchgroups.co ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ในระหว่างที่พี่ปูจัดรายการก็คือ024249755นะคะโดยในส่วนของรายการของเรานะคะก็มีพี่ปูเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่จัดรายการหลักนะคะเป็นเวลา 6 ปีกว่า 6 ปีแล้วและพี่ปูก็มีความชำนาญเรื่องเกี่ยวกับการใช้อาหารในการที่จะรักษาโรคต่างๆนะคะซึ่งก็มีประสบการณ์ในการทำสิ่งนี้มาประมาณ10 ปีแล้วก็สามารถที่จะรักษาคนไข้ซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะก็โอ้หลายร้อยคนแล้วนะคะก็เลยมีประสบการณ์ส่วนนี้ค่ะที่จะมาใช้ประโยชน์นะคะก็คือมาเรียกว่ามาช่วยบริการกับผู้ฟังของเรานะคะในกรณีที่ผู้ฟังเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็อาหารป่วยเป็นแบบนี้จะกินอะไรดีหรือว่าจะช่วยหมอในการที่จะรักษาอาการบางอาการนะคะที่หมออาจจะให้ยามาแล้วแต่การปรับอาหารช่วยด้วยเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรื่องของการรับประทานยาเนี่ยได้ผลดียิ่งขึ้นและจะต้องกินอะไรอันนี้ก็ถามได้นะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงที่2ของรายการซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลา 9:30 เป็นต้นไปโดยเบอร์โทรค่ะก็บอกเอาไว้เลยอีกครั้งนะคะก็คือ024249755นะคะวันนี้รายการ Modern Health ก็เหมือนเดิมเลยเราก็จะมี2ช่วงนะคะช่วงแรกวันนี้พี่ปูนำงานวิจัยมาอีกแล้วค่ะตอนนี้กำลังชอบอ่านงานวิจัยมากๆนะคะงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Nature Microbiology เมื่อปีที่แล้วค่ะก็จะเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในทางเดินอาหารของเราซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเรานะคะงานนี้ค่ะเป็นการเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารในผู้ที่รับประทานอาหารวีแกนวีแกนก็คือกินพืชนะคะกินพืชอย่างเดียวและก็ไม่กินเนื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยก็คือไม่กินทั้งนมไม่กินทั้งไข่หรือก็คือกินวีแกนนะคะก็ดูว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยมีลักษณะแบบไหนแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มมังสวิรัตค่ะมังสวิรัตเนี่ยกินพืชแต่ว่ายังสามารถกินไข่แล้วก็กินนมได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความก็เรียกว่าแล้วแต่กลุ่มนะคะก็จะเรียกว่าเป็นมังสวิรัตที่บางกลุ่มก็กินนมก็จะเรียกว่านะคะก็กินนมกินไข่แบบนั้นนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะที่มาร่วมทดลองก็คือคนที่รับประทานอาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวที่เป็นโอมนิวอร์นะคะอันนี้ค่ะก็จะมาดูเรื่องของความหลากหลายเหล่านี้ว่าสะท้อนความแข็งแรงของจุลินทรีย์ความหลากหลายของสิ่งเหล่านี้ก็คือความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสะท้อนความแข็งแรงของสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะมาดูว่าเออใครสุขภาพดีกว่ากันอันนี้ก็พี่ปูก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะลองติดตามดูนะคะส่วนช่วงที่2วันนี้พี่ปูจัดรายการที่สถานีนะคะก็เหมือนเดิมเลยก็คือช่วงที่2 9:30 เป็นต้นไปก็จะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับอาหารค่ะบอกเบอร์โทรอีกครั้ง024249755ค่ะเรามาเริ่มที่ช่วงแรกของรายการนะคะช่วงแรกของรายการก็จะเป็นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเอางานวิจัยเนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Microbiology ซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารกับการกินอาหารแบบวีแกนอาหารมังสวิรัตและอาหารที่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องงานวิจัยเราอยากจะชวนผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารต่อสุขภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าพี่ปูจะเล่าเรื่องนี้บ่อยแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันและตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของโปรไบโอติกเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราโดยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยค่ะจะมีบทบาทสำคัญมากๆเนื่องจากว่าเขามีมากกว่าเซลล์ของเราเนี่ย3 เท่าด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยบทบาทเขาค่อนข้างสำคัญวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก้าวหน้าก็เลยพบบทบาทของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่สัมพันธ์กับสุขภาพหลากหลาย1เลยก็คือช่วยย่อยอาหารและสร้างสารอาหารเช่นวิตามินบางชนิดแล้วก็รวมทั้งกรดไขมันสายสั้นซึ่งจะเป็นตัวสร้างจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารรุ่นต่อๆไป2ช่วยรักษาสมดุลของลำไส้แล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะระบบภูมิคุ้มกันต่างๆที่เราคิดว่าโอเคเราไอจามหรือแพ้อากาศเนี่ยค่ะก็คือโอเคเราอาจจะดูเรื่องของทางเดิน ทางเดินหายใจนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องกลับไปดูเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเรื่องของภูมิคุ้มกันของเราซึ่งอยู่ในทางเดินอาหารซะเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือตัวจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบภูมิคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะข้อที่3ค่ะก็คือป้องกันเชื้อโรคพวกเชื้อก่อโรคต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราบางคนเนี่ยมีเชื้องูสวัดหรือมีเชื้อเริมอยู่ในร่างกายของเรานะคะตัวจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารตัวดีเนี่ยก็จะควบคุมไว้ไม่ให้พวกเชื้อก่อโรคเนี่ยค่ะก่ออาการทำร้ายสุขภาพเราส่วนที่4ค่ะก็คือจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยมีบทบาทต่อการอักเสบและการเผาผลาญพลังงานนะคะการอักเสบในร่างกายของเราซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่าคนที่มีปัญหาโรคหัวใจเนี่ยค่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบในร่างกายคนที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์สูงก็สัมพันธ์กับเรื่องการอักเสบในร่างกายหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันโจมตีตัวเองเป็นรูมาตอยนะคะหรือเป็นฮาชิโมโตหรือโรคพุ่มพวงเงี้ยค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบในร่างกายและก็รวมไปถึงเรื่องของการเผาผลาญพลังงานก็คือเรื่องของการนำพลังงานนำอาหารที่ใช้เนี่ยค่ะไปเผาผลาญแล้วก็มาใช้เป็นพลังงานซึ่งจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยทีเดียวสุดท้ายค่ะจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับสมองอารมณ์และระบบประสาทด้วยอันนี้พี่ปูเล่าเรื่องนี้เป็นประจำเลยในปีที่แล้วว่าเรื่องของการดูแลทางเดินอาหารของเราเนี่ยเท่ากับเราได้ดูแลอารมณ์และสมองของเราด้วยนะคะซึ่งจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยเขาสามารถที่จะไปจัดการควบคุมสมองอารมณ์และระบบประสาทได้โดยเฉพาะจุลินทรีย์บางสายพันธุ์นะคะซึ่งก็จะสามารถข้ามเขาเรียกว่าเป็นบัตร brain barrier นะคะข้ามส่วนที่ครอบสมองไว้เนี่ยเข้าไปมีบทบาทในสมองทำให้เราอยากรับประทานอาหารของเขานะคะสำหรับคนที่ติดหวานชอบกินหวานแล้วก็พบว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะมีตัวเชื้อราเนี่ยมากกว่าเป็นกว่าปกตินะคะอันนี้ก็คือเป็นบทบาทที่สำคัญของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารต่อสุขภาพของเราทีนี้เรามาดูงานวิจัยค่ะงานวิจัยเนี่ยค่ะตั้งคำถามง่ายๆนะคะว่าคนที่กินอาหารต่างกันมีจุลินทรีย์ในลำไส้ต่างกันหรือไม่และอาหารชนิดใดที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารแตกต่างกันโดยเปรียบเทียบ3กลุ่มก็คือกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวแล้วก็รวมไปถึงคนที่ขอโทษค่ะคนที่กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อาจจะกินพืชแต่ว่ากินเน้นเนื้อสัตว์นะคะโอมนิโวแล้วก็คนที่งดเนื้อสัตว์ก็คือพวกเวเจเทเรียนนะคะแล้วก็งดเนื้อสัตว์แต่ว่าก็ยังกินไข่กินนมอยู่ได้แล้วก็พวกวีแกนค่ะก็คือคนที่งดเนื้อสัตว์นมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดโดยจุดที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้ไม่ได้สรุปเพียงว่าอาหารแบบไหนดีที่สุดแต่พยายามดูว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและสัมพันธ์กับอาหารเหล่านั้นจริงๆหรือไม่เช่นเนื้อแดงหรือเนื้อขาวหรือพวกนมหรือผักและผลไม้หรือไม่นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าได้รวบรวมข้อมูลจาก5กลุ่มประชากรในหลายประเทศซึ่งรวมทั้งหมด 21,561 คนนะคะก็เป็นวีแกนก็คือไม่กินนมกินไข่กินแต่พืชอย่างเดียวเนี่ยค่ะ656คนแล้วก็เป็นมังสวิรัติก็คือยังกินไข่กินนมอยู่บ้างแต่ว่าเน้นเป็นพืชอย่างเดียวนะคะก็คือ 1,088 คนและคนที่กินอาหารนะคะกินเนื้อสัตว์เน้นเนื้อสัตว์แล้วก็กินพืชด้วยกินผักด้วยเนี่ยค่ะออมนิวอร์เนี่ยอีก 19,817 คนโดยผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลรูปแบบการกินและเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อนำไปวิเคราะห์จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารด้วยวิธีของเขาอะนะคะมันก็จะมีวิธีที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มโซดีZoe Predict นะคะก็จะเป็นสับแสงทางการวิจัยเราก็ข้ามไปนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการใช้วิธีนั้นแล้วเนี่ยยังมีแบบสอบถามอาหารที่เก็บข้อมูลอาหารมากกว่า150รายการจึงสามารถดูได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะว่าอาหารแต่ละกลุ่มเนี่ยสัมพันธ์กับจุลินทรีย์ชนิดใด และผลที่ออกมาจากงานวิจัยนะคะก็พบชัดเจนมากเลยว่าอาหารเนี่ยได้ทิ้งไว้ลายเซ็นไว้ในลำไส้ลายเซ็นนี้ก็คือพบว่ามันมีความแตกต่างของจุลินทรีย์กลุ่มจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารอย่างจริงจังมากเวลาที่เรากินอาหารแตกต่างกันไปนะคะโดยผลสำคัญก็คือจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารสามารถที่จะบอกได้ว่าคนเนี้ยกินวีแกนคือไม่กินแต่พืชอย่างเดียวไม่กินไข่กินนมเลยหรือกินพืชหนักไปทั้งพืชแต่ว่ากินไข่กินนมอยู่บ้างหรือกินเนื้อสัตว์เยอะแล้วก็กินพืชน้อยหน่อยนะคะอันนี้ค่ะก็เห็นจากงานวิจัยเลยว่าสามารถจำแนกความแตกต่างของคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความแม่นยำโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งก็เรียกว่ามันก็จะมีรายละเอียดของการวิจัยนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าแม่นยำทีเดียวซึ่งหมายความว่ารูปแบบการกินในระยะยาวถ้าเรากินวีแกนยาวๆเลยโดยที่กินแต่พืชอย่างเดียวไม่กินไข่กินนมเลยหรือว่ากินมังสวิรัติโดยที่กินพืชเยอะๆนะคะแต่ว่ายังกินไข่กินนมอยู่บ้างหรือจะกินหลากหลายนะคะกินเนื้อสัตว์นะคะเน้นเรื่องการกินเนื้อสัตว์แล้วก็กินพืชด้วยนะคะก็จะสัมพันธ์กับลักษณะของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพในระยะยาวด้วยอย่างไรก็ตามค่ะจำนวนและชนิดของจุลินทรีย์ไม่ได้บอกตรงๆว่าใครสุขภาพดีกว่าใครดีกว่ากันนะคะโดยพบว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เน้นเนื้อสัตว์แล้วก็กินพืชอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเน้นเนื้อสัตว์เนี่ยมีจำนวนชนิดของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบนะคะสูงกว่ากลุ่มที่กินวีแกนและกินมังสวิรัติในการวิเคราะห์โดยรวมแต่ว่าเรื่องของสุขภาพนะคะก็ไม่ได้ตัดสินว่าจะกินของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะตัดสินสุขภาพโดยรวมได้นะคะก็จะเห็นว่าสรุปมาเนี่ยก็คือพวกกลุ่มที่กินทั้งเนื้อสัตว์ทั้งพืชเนี่ยค่ะจะมีจุลินทรีย์ที่มากชนิดกว่าแล้วก็หลากหลายกว่าเมื่อเทียบกับคนที่กินวีแกนซึ่งไม่กินนมกินไข่และคนที่กินมังสวิรัติขอโทษคนที่กินวีแกนใช่ค่ะคนที่กินวีแกนไม่กินนมกินไข่ส่วนคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยกินพืชแต่ว่าก็ยังกินไข่กินนมอยู่นะคะค่ะทีนี้ถ้ากินเนื้อนะคะเขาลงรายละเอียดไปว่าถ้าคนที่กินเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มนี้จะพบจุลินทรีย์แบบไหนมากกว่านะคะโดยกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็กินพืชอยู่บ้างเนี่ยก็พบจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหลายชนิดที่สัมพันธ์กับการกินเนื้อนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเนื้อแดงมากกว่ากลุ่มที่กินเนื้อขาวด้วยซ้ำนะคะโดยมีตัวอย่างนะคะหลายๆพันเลยทีเดียวโดยกล่าวง่ายๆก็คือเมื่อคนกินเนื้อเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในชีวิตประจำวันนะคะกินเนื้อสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของอาหารในชีวิตประจำวันจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารบางกลุ่มก็จะพบมากขึ้นและมีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มที่กินพืชเน้นการกินพืชอย่างเดียวในงานวิจัยนะคะยังพบว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของคนที่กินเนื้อสัตว์ด้วยนะคะโดยเฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดด้านโรคหัวใจด้วยเหมือนกันโดยทิศทางนะคะที่นำไปสู่เรื่องโรคหัวใจเนี่ยค่ะหมายความว่าก็จะเขาเรียกว่าเป็น less favorable นะคะก็คือไม่ค่อยที่จะเป็นมิตรต่อโรคหัวใจมากนักนะคะแต่ว่าตรงกันข้ามเลยคนที่กินอาหารกลุ่มวีแกนหรือคนที่กินพวกมังสวิรัตินะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นความสัมพันธ์ในเชิงที่เรียกว่ามี favorable มากกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะชี้ว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นสาเหตุโดยตรงของโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนะคะแล้วในส่วนของวีแกนและมังสวิรัติเนี่ยมีอะไรเด่นบ้างนะคะในงานวิจัยนี้ก็จะพบจุลินทรีย์บางกลุ่มอันนี้ก็มีรายละเอียดของจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆนะคะซึ่งสัมพันธ์กับการย่อยใยอาหารและการสร้างพวกช็อตเชนแฟตตี้แอซิดก็คือการสร้างพวกกรดไขมันสายสั้นซึ่งจะไปสร้างจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารอีกทีนึงผลนี้ค่ะสอดคล้องกับข้อมูลอาหารเพราะการกินพืชผักผลไม้เนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์กับจุลินทรีย์หลายชนิดที่พบอยู่ในกลุ่มวีแกนและกลุ่มมังสวิรัติโดยพืชผักเหล่านี้เนี่ยจะเห็นความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดแล้วว่าประเด็นสำคัญก็คือยังมีความ หลากหลายแล้วก็คุณภาพของพืชด้วยนะคะที่สัมพันธ์กับจุลินทรีย์ในลำไส้นั่นหมายความว่าไม่ได้กินพืชอย่างเดียวนะคะหรือกินพืชแล้วกินไข่กินนมด้วยจะทำให้ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะดีมากนะคะแต่ยังรวมไปถึงพวกพืชและผลไม้ต่างๆที่กินเนี่ยมันมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนยิ่งหลากหลายมากก็จะเห็นว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะมีเป็นตัวชี้วัดนะคะที่จะพบว่าเป็นมีคุณภาพดีกว่านะคะถ้ากินหลากหลายกว่าในส่วนต่อมานะคะก็จะพูดถึงเรื่องว่าอาหารอะไรที่มีอิทธิพลต่อจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารมากกว่ากันเนื้อสัตว์ค่ะก็คือคำตอบก็คือเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดงหรือเนื้อขาวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับจุลินทรีย์หลายชนิดโดยอย่างเด่นชัดเลยนะคะแล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้กินแค่เฉพาะเนื้อแดงหรือเนื้อขาวอย่างเดียวแต่เขาก็จะกินพืชผักต่างๆด้วยซึ่งโดยทั่วไปความสัมพันธ์ของเนื้อแดงเนี่ยจะมีบทบาทต่อจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารนะคะแตกต่างอย่างชัดเจนมากกว่าตัวที่เป็นจากเนื้อขาวเนื้อขาวก็พวกไก่ปลาแบบนั้นนะคะปลาก็ต้องเป็นปลาเนื้อขาวส่วนเนื้อแดงก็จะเป็นพวกหมูพวกวัวพวกแลมนะคะเนื้อแกะต่างๆในทางกลับกันค่ะพวกผักผลไม้ก็จะมีความสัมพันธ์กับจุลินทรีย์หลายชนิดแต่ก็จะเด่นไปในกลุ่มที่กินมังสวิรัติและวีแกนซึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะก็จะกินพวกนมด้วยนะคะในผลิตภัณฑ์นมเนี่ยก็จะมีบทบาทในการที่จะแยกกลุ่มที่เป็นวีแกนก็คือไม่กินนมกับกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติซึ่งกินนมอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าคนที่กินนมและผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยค่ะก็จะมีจุลินทรีย์บางตัวเนี่ยค่ะโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคนที่จะกินโยเกิร์ตหรือชีสก็ตามนะคะนี่ก็จะเห็นความชัดเจนและความหลากหลายว่าถ้ากินเนื้อสัตว์กินอาหารนะคะพืชผักแล้วมีเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารก็จะเป็นกลุ่มนึงและถ้ากินเนื้อสัตว์ขอโทษถ้ากินพืชผักอย่างเดียวแล้วไม่กินนมกินไข่เลยเนี่ยค่ะก็จะมีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารชุดหนึ่งแต่คนที่กินพืชผักนะคะแล้วก็กินนมกินไข่บ้างก็จะมีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารชุดคล้ายกันกับคนที่กินพืชผักอย่างเดียวแต่ก็จะเห็นว่ามีจุลินทรีย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกินนมกินไข่เนี่ยค่ะชัดเจนแตกต่างมากขึ้นด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าจุลินทรีย์จากอาหารเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปในลำไส้โดยตรงได้หรือไม่นะคะงานวิจัยเนี่ยก็ยังมองลึกไปว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเลี้ยงจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารอย่างไรแต่ว่าเราก็ถามกลับด้วยนะคะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามากินอาหารที่เรากินเข้าไปได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คืออาจจะมีความเรียกว่าดูจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ให้เห็นว่ากินอาหารเข้าไปจุลินทรีย์มากินเองหรือขอโทษกินอาหารเข้าไปแล้วอาหารไปเลี้ยงจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์เดินมากินอาหารเองนะคะนี้มันจะเห็นภาพว่าโอเคอาหารเข้าไปจุลินทรีย์อยู่เฉยๆแหละแล้วอาหารเนี่ยเข้าไปเลี้ยงจุลินทรีย์เองหรืออาหารอยู่เฉยๆแต่จุลินทรีย์เนี่ยเดินเข้ามากินอาหารอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีความชัดเจนเลยว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะก็ในส่วนที่อาหารบางชนิดเนี่ยก็จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ได้เองเช่นกลุ่มนมเนี่ยค่ะก็จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ได้เองนะคะแล้วก็กลุ่มพวกผลไม้และพืชผักก็จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ได้เองแต่ว่าตัวเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะก็จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ได้น้อยกว่าเพื่อนอย่างอื่นนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของโรคหัวใจนะคะมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะคะก็อยากจะสรุปไปถึงเรื่องโรคหัวใจแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญโดยผู้นำการวิจัยนี้นะคะได้นำจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารไปเปรียบเทียบข้อมูลที่สัมพันธ์กับเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือสุขภาพหัวใจนั่นเองพบว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์ด้วยนะคะโดยเฉลี่ยจะมีความสัมพันธ์กับผลที่เรียกว่า less first favorable ก็คือมีความชอบหัวใจสุขภาพหัวใจเนี่ยมีความชอบคนที่กินเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยค่ะน้อยกว่าคนที่กินแต่พืชอย่างเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอ่านผลนี้อย่างระวังเพราะงานนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ไม่ใช่การทดลองสุ่มที่ให้คนกินอาหารแต่ละแบบเพราะนั้นเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าอาหารแบบไหนที่เป็นสาเหตุโดยตรงของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหัวใจนะคะทีนี้เนี่ยโดยสรุปนะคะก็คือว่าในงานวิจัย 21,561 คนก็พบว่ารูปแบบการกินเนี่ยสัมพันธ์กับลักษณะของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารอย่างชัดเจนคนที่กินเนื้อสัตว์ด้วยก็จะมีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารชุดหนึ่งแล้วก็คนที่กินแต่พืชผักอย่างเดียวก็จะมีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารชุดหนึ่งส่วนคนที่กินพืชและกินไข่กินนมด้วยเนี่ยค่ะก็จะมีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่สัมพันธ์กับคนที่กินพืชอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะความที่กินนมกินไข่เนี่ยก็จะมีส่วนที่แตกต่างไปอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยผลงานวิจัยเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการก่อโรคได้ในอนาคตอันนี้ก็ฝากติดตามเลยนะคะค่ะเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพักกันเราขอฝากเบอร์โทรเอาไว้สำหรับคนที่อยากโทรเข้ามาในรายการนะคะ024249755ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน
13: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
14: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
16: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
17: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
18: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
19: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
20: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ไลท์ใช้สีบราวน์ Work from home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อป Day Hair แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
21: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
22: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
12: ก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะรายการนี้ก็คือรายการ Modern Health นะคะซึ่งก็จัดโดยพี่ปู่เอื้อมพรแสงสุวรรณซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะรายการนี้มีตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา 9:00 นซึ่งก็จะเป็นช่วงแรกของรายการเนี่ยพี่ปูก็จะนำเรื่องของข่าวสารงานวิจัยหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคนะคะด้วยอาหารต่างๆมาฝากส่วนช่วงที่2ของรายการก็จะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโดยเบอร์โทรที่ฝากเอาไว้นะคะสำหรับทุกคนที่อยากจะโทรเข้ามานะคะมีปัญหาสุขภาพอยากโทรเข้ามาก็คือ024249755นะคะ024249755และถ้าใครที่โทรเข้ามาไม่ติดนั่นแปลว่าสายกำลังถูกใช้อยู่กำลังมีเรียกว่าผู้ฟังคุยกับพี่ปูอยู่นะคะก็อย่าน้อยใจไปฝากคำถามค่ะเอาไว้ได้ที่เพจ Facebook Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณเพจ Facebook Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณและพี่ปูจะนำคำถามนั้นมาตอบในรายการวิทยุค่ะค่ะตอนนี้ก็มีผู้ฟังหนึ่งท่านนะคะผู้ฟังที่น่ารัก1ท่านอยู่ในสายแล้วคุณลิกาสวัสดีค่ะคุณลิกาสวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักของพี่ปู
23: มีการเสียงคุณน่าฟังไห
12: ม
23: เสียงคุณน่าฟังมาก
12: ค่ะ
23: พักพวกให้จะให้ถามว่าคือที่ที่ฉันเรียนถามเนี่ยในความว่าอายุ70อัพขึ้นไปนะคะ
12: ค่ะค่ะ
23: คือเป็นโรคเบื่ออาหารค่ะ
12: ค่ะ
23: ลูกหลานก็พยายามทำอาหารแปลกๆให้แต่เธอบอกว่าเธอเบื
12: ่อ
23: จะมีวิธีชดชักชวนยังไงคะ
12: ค่ะถ้าเบื่ออาหารเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่คุณลิกาเคยถามก่อนหน้านี้ไหมคะเพราะว่าเหมือนลูกก็พยายามหาอาหารเสริมให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเบื่ออาหารเนาะทีนี้เนี่ยพี่ปูก็แนะนำไปว่าอาหารเสริมให้ทานน้อยๆหน่อยให้กินอาหารปกติทีนี้พออาหารปกติก็เบื่ออาหารคุณแม่ก็เบื่ออาหารทีนี้เนี่ยเบื่ออาหารเนี่ยค่ะมันมาจากการที่ร่างกายเราเนี่ยค่ะอาจจะมีสารอาหารไม่เพียงพอที่จะไปสร้างความรู้สึกอยากรับประทานอาหารอาจจะยังลองนึกแบบนี้ค่ะคุณลิกาเราจะนึกถึงเด็กเล็กๆอ่ะเวลาที่เขาไม่ค่อยกินอาหารไม่ค่อยรับประทานอาหารเนี่ยก็จะแพทย์ก็จะแนะนำให้กินพวกวิตามินแร่ธาตุเสริมก็จะเป็นตัวเสริมที่ทำเพิ่มความอยากอาหารเนี่ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันในช่วงวัยใดๆก็ตามเนี่ยค่ะถ้าไม่ว่าจะโน้มน้าวยังไงแล้วปรุงให้มันนิ่มยังไงแล้วรสชาติอร่อยมากมายยังไงแล้วคุณแม่ก็ยังเบื่ออาหารอยู่ดีก็อาจจะต้องลองดูพวกอาหารเสริมที่เป็นวิตามินแร่ธาตุรวมที่จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อได้เลยตามร้านขายยาทั่วๆไปเภสัชกรจะแนะนำได้อยู่แล้วค่ะ
23: นะคะโอ้เธอ

0: ค่ะ2ตัวเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มความอยากอาหารแล้วก็อีกตัวนึงก็จะทำให้รู้สึกอิ่มแล้วฮอร์โมน2ตัวเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันก็คือว่าไออยากอาหารมันก็ควรจะมีแต่ไอความรู้สึกอิ่มมันก็ควรจะเป็นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าฮอร์โมนตัวเนี้ยไม่สัมพันธ์บางคนก็จะอยากอาหารตลอดไม่รู้สึกอิ่มแต่บางคนถ้าอิ่มตลอดไม่รู้สึกอยากอาหารอันเนี้ยค่ะก็แปลว่าฮอร์โมน2ตัวเนี่ยมันไม่สมดุลกันทีนี้เนี่ยสารอาหารที่จะไปสร้างฮอร์โมน2ตัวเนี่ยค่ะก็จะต้องมาตั้งแต่เรื่องของการย่อยอาหารการดูดซึมการไปสร้างฮอร์โมนต่างๆก็จะมีความซับซ้อนมันเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยค่ะเขาก็เลยมีการฟอร์มูลเลตนะคะก็คือทำสูตรวิตามินและธาตุรวมมาเลยเพื่อให้สามารถที่จะร่างกายเนี่ยค่ะสร้างตัวฮอร์โมนที่จะช่วยให้เกิดความหิวขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: ทีนี้ ลูกหลานเขาก็ปรึกษาหมอนะคะ
0: ค
1: ุณหมอก็บอกว่าทานไม่ได้ก็ให้ทานอื่นแทนพูดอย่างนี้ค่ะ
0: อืมค่ะก็ลองทานอื่นด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูเรื่องของวิตามินและธาตุเสริมตัวที่จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าหมออาจจะบอกในทางของการให้รับประทานอื่นๆพวกนมชงอะไรต่างๆที่มันจะเป็นมิลรีเพลซเมนต์นะคะมันจะมีพวกมิลรีเพลซเมนต์อย่างเงี้ยอยู่ด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่แบบว่าฟันไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีญาติพี่ปู่เนี่ยที่บ้านอยู่1คนที่แบบฟันไม่ดีแล้วเงี้ยค่ะก็จะเคี้ยวบดไม่ค่อยได้ก็จะให้เป็นแบบมิลรีเพลซเมนต์เลยก็คือเป็นตัวแทนมื้ออาหารเลยเป็นรักษาชงดื่มเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังต้องพยายามปรุงอาหารในมื้ออื่นๆเพื่อให้เขาเนี่ยยังได้อาหารปกติอยู่ด้วยแต่ถ้าคนไข้งองแงนะคะงองแงไม่ยอมกินฉันอยากจะดื่มอย่างเดียวเพราะดื่มแล้วมันอร่อยเพราะว่าเวลาเราไปซื้อมาเนี่ยไอ้พวกมิลรีเพลซเมนต์เนี่ยค่ะมันจะอร่อยเขาจะปรุงมารสชาติที่มันมีความหวานกลมกล่อมพอดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องไปปลูกพี่ปูก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะก็คือไปหาดูวิตามินและแร่ธาตุที่จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารมาเพื่อที่อีก2มื้อนะคะก็คือมีมื้อนึงกินเป็นมิลรีเพลซเมนต์นี่แหละแต่ว่าอีก2มื้อก็เป็นอาหารปกตินะคะก็ช่วยได้ก็ช่วยได้คราวนี้ก็กินแบบกินหลากหลายเลยกินบางทีก็ไปกินอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องคอยหยุดไว้ก่อนค่ะ
1: แต่ก็ร่างกายไม่เป็นไรนะคะ
0: ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยลูกหลานเป็นห่วงคุณลิกาเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยค่ะก็ดีแล้วเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องหาวิธีป้องกันก่อนการแก้ไขเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค่ะใช่แม่ค่ะเป็นคำแนะนำที่เรียบง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณพี่ปูนะคะ
0: ค่ะค่ะยินดีมากเลยค่ะคิดถึงเช่นกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณลิกาค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็นะคะยังเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับอาหารอยู่ก็คือเบอร์โทร024249755นะคะทุกสายนะคะคุณลิกาเนี่ยก็จะเป็นผู้ฟังที่น่ารักนะคะนอกจากเรื่องปัญหาสุขภาพของตัวเองคุณลิกาก็ยังช่วยนะคะเจออาจารย์แล้วก็นำคำถามต่างๆเนี่ยก็คือพี่ปูก็อยากมีเพื่อนคุยนั่นแหละคุณลิกาแกก็กรุณานะคะนำคำถามต่างๆของผู้คนนะคะที่รู้จักเนี่ยนำมาถามซึ่งคำถามเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทั้งสิ้นเชื่อว่าแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นคำถามที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่บางทีพี่ปูอาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็แต่ละคนก็จะมีความหลากหลายของแต่ละครอบครัวนะคะซึ่งคำถามทุกคำถามเลยก็จะเป็นประโยชน์ก็ต่อผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะโทรเข้ามาหรือกำลังทำงานอยู่นะคะไม่สามารถที่จะหยุดแล้วก็ยกหูได้นะคะก็คุณลิกาก็เหมือนเป็นตัวแทนนะคะผู้ฟังทุกท่านแหละนะคะที่ตั้งคำถามมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนของผู้ฟังท่านอื่นๆในการที่จะนำความรู้จากพี่ปูเจือจานให้กับผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยทั้งสิ้นนะคะตอนนี้มีคุณลาวันอยู่ในสายนะคะคุณลาวันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: รบกวนถามพี่ปูนะคะ
0: ค่ะ
2: คืออายุ74ยัง75
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ขามือเท้าอ่ะนะก็มือช่วงขาแล้วพวกนี้มันเริ่มรีบ
0: ค่ะ
2: นะ แต่นี้

0: จะทานพวกนมจะถามพี่ปูว่าระหว่างนมสดนะคะกับพวกนมอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยจะทานยังไงดีคะ
1: อืมค่ะ
0: ทานแบบไหนดี
1: ก็เราทานให้หลากหลายนะคะก็คือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามือเท้าเริ่มรีบแล้วเนี่ยแปลว่ากล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อเขาเริ่มสลายนะคะในวัย 74-75 พอกล้ามเนื้อสลายเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินเหินการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอีกหน่อยนึงทีนี้เนี่ยอาหารที่จะไปเสริมก็คืออาหารกลุ่มโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงนมอย่างเดียวเราสามารถนึกถึงไข่ก็ได้คุณลาวันไข่แล้วก็ปลาต่างๆก็ได้นะคะที่เราสามารถที่จะหาได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยแต่เราไม่ต้องกลัวเขานะคะถ้าเรากลัวเนื้อหมูเรากลัวเนื้อไก่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานปลาทานปลาให้เป็นประจำเพราะว่าจะว่าไปนะคะปลาเนี่ยก็มีโปรตีนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะปลาไข่เนี่ยก็จะสูงเลยทีเดียวถ้าเผื่อว่าโดยเฉพาะถ้าเราหาตัวที่เป็นไข่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงปล่อยออร์แกนิกได้จะดีมากนะคะเพราะว่านมเนี่ยจะทานยากหน่อยนมเนี่ยมันจะมีความเราจะต้องเลือกนมที่เป็นนมออร์แกนิกเนื่องจากว่าเราอายุเยอะแล้วการย่อยการดูดซึมนมของเราก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องของพวกไข่หรือเนื้อสัตว์อื่นๆเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่อย่างเงี้ยค่ะพวกนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากับสุขภาพเท่ากับเรื่องนมเวลาที่เราอายุเยอะๆแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนมเนี่ยถามว่ามันมีปัญหาจริงเหรอถ้าเราหานมสดได้นะคะนมที่แบบมาจากแม่วัวจริงๆได้ซึ่งก็จะผ่านการพาสเจอร์ไลซ์หน่อยเนี่ยค่ะก็ทานได้อยู่นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยร่างกายเราไม่ค่อยตอบรับกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นมเท่าไหร่นะคะในวัยที่สูงอายุแล้ว
0: ตอนนี้นมอัลมอนด์น่ะนมอัลมอนด์ก็ใช้ได้นะคะพวกอัลมอนด
1: ์นมอัลมอนด์เนี่ยความเป็นโปรตีนที่มันจะมาช่วยสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมันจะน้อยมากเมื่อเทียบกับนมวัวคือถ้ามันเป็นพืชอะค่ะมันจะช่วยได้น้อยมากกว่าพวกที่มาจากสัตว์ต่างๆนะคะถ้าเราจะปัญหาของเราคือกล้ามเนื้อมันเริ่มรีบแล้วเนี่ยค่ะแล้วอาหารที่มันจะต้องเข้าไปช่วยอย่างเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของโปรตีนอัลมอนด์เราอาจจะทานเล่นได้นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยสามารถที่จะทานมันก็อร่อยดีนะคะนมอัลมอนด์นมพิสตาชิโอต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้แก้ปัญหาให้เรา
0: ค่ะทุกวันค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณละวันต่อได้เลย
0: ทุกวันนี้ตื่นเช้านะคะเราก็ทานไข่ลวกที่สุกๆนะคะ1 ลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกช้อนอะไรอย่างเงี้ยทานแต่ว่ากินยาวาฟารินอยู่นะคะ
1: เดี๋ยวยาตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรนะคะ
0: ละลายริมเลือด
1: อ๋อค่ะ
0: ตอนนี้ก็จะแต่ว่าเห็นเคยได้ยินพี่ปูบอกว่าถ้าใครที่ทานยาละลายริมเลือดแล้วไม่เหมาะที่จะทานไอ้น้ำมันมะกอกนะคะแต่ว่าทานได้แต่ว่าอย่าบ่อย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะค่ะอันนี้ถูกค่ะก็คือพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกกลุ่มนี้ค่ะก็จะคือยาละลายริ่มเลือดก็ทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยค่ะมีความนุ่มอยู่แล้วแล้วก็ส่วนของน้ำมันมะกอกน้ำมันปลาโอเมก้าต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้เส้นเลือดนุ่มไปอีกนะคะเราก็เส้นเลือดนุ่มเกินไปก็ไม่ดีเส้นเลือดแข็งก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องอยู่กลางๆแต่ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยเขาเฉพาะเรื่องของการที่จะละลายริ่มเลือดก็คือทำให้เส้นเลือดนุ่มอยู่แล้วนะคะคุณลาวันเข้าใจถูกแล้วค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะพวกผักเนี่ยมันไม่ค่อยชอบทานแล้วมันไม่รู้จะทำยังไง
1: ผัก
0: ไม่ทานเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะผักผงที่เขาขายทั่วไปตามสรรพสินค้าอย่างเช่นผงผักเคลผงผักอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแล้วมาชงน้ำอันนี้ได้ผลนะคะ
1: ได้แต่ได้น้อยมากคุณลาวันทำแบบนี้สิเอาผักไปปั่นนะคะผักปั่นถ้าชอบทานผักขมเนี้ยค่ะผักเราก็ผสมกับผลไม้นิดหน่อยเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ขิงหรือพวกสะระแหน่ลงไปนิดหน่อยมะนาวนิดหน่อยสูตรมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลาวันก็คือพืชสัก2 อย่างนะเวลาทำน้ำปั่นนะคะพืชเราถ้าเราไม่ชอบกินแบบ รสชาติมันเหม็นเขียวเนี่ยเราก็ใส่พวกแครอทลงไปบ้างก็ได้เพราะว่าแครอทเองเนี่ยเขาจะมีรสหวานของเขาอยู่แล้วก็จะมีบีทรูทอีกตัวนึงที่เป็นผักที่เขานำมาปั่นกันและขณะเดียวกันมันก็จะมีความหวานเนาะแล้วก็มีพืชเขียวพืชเขียวเนี่ยอาจจะเป็นเซลลี่ก็ได้เอาที่เราชอบเลยค่ะหรือผักโขมก็ได้นะคะที่เขาจะนิยมปั่นกันก็จะมีผักโขมผักเคลแล้วก็พวกเซลลี่พวกเนี้ยค่ะในกลุ่มผักเขียวนะคะก็อันเนี้ยก็ปั่นรวมกันแล้วเราก็ลองดูใส่มะนาวหน่อยนึงเพื่อให้รสมันกลมกล่อมนะคะหรืออาจจะเป็นน้ำส้มก็ได้เพราะว่าเราก็ต้องการผลไม้ขึ้นมานิดนึงหรือจะเป็นแอปเปิ้ลกีวีอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใส่ในสัดส่วนที่ไม่เยอะเมื่อเทียบกับผักเนี่ยเราอยากจะให้มีผักสักประมาณ 60% แล้วก็มีผลไม้กับพวกบรรดาน้ำมะนาวที่จะปรุงรสนะคะมะนาวขิงสะระแหน่พวกนี้มันจะปรุงรสและปรุงกลิ่นนะมันจะได้เป็นอะไรที่เรากินง่ายเนี่ยค่ะก็จะปั่นรวมกันเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำแข็งได้ในวันร้อนๆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าอร่อยด้วยแล้วก็ช่วยให้เราได้รับประทานผักมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องแยกกากนะเราไม่ต้องกองเอากากออกเพราะว่าเราอยากกินสิ่งที่มันเป็นกากของพวกพืชผักต่างๆไปด้วย
0: อีกนี้ถ้าสมมติใช้เป็นอันนี้ใช้เป็นสดหมดใช่ไหมคะ
1: ใช้สดค่ะใช้สดใช้สดใช้สด
0: แล้วใบโบบกนี่ได้ไหมคะ
1: ใบโบบกใบโบบกได้ค่ะได้เลยใบโบบกมันก็จะแต่ใบโบบกมันจะมีกลิ่นนะส่วนใหญ่เขาจะทำน้ำใบโบบกแยกออกไปแล้วแต่เลยค่ะอันนี้พวกเนี้ยก็คือพืชผักสีนะคะที่มีรสหวานเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วก็ผักเขียวนะคะผักเขียวที่เราชอบเนี่ยใบโบบกอะไรก็ได้เลยมันก็จะมีกลิ่นของมันถ้าชอบกลิ่นนั้นก็ได้เลยค่ะหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผลไม้กับมะนาวผลไม้ก็กีวีก็ได้อยากได้ผลไม้ที่มันมีรสเปรี้ยวหน่อยเนี่ยเวลาเราปั่นผักเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นผลไม้ที่มันมีรสเปรี้ยวเนี่ยมันจะอร่อยรสเปรี้ยวแบบมันอาจจะเป็นเสาวรสก็ได้กีวีก็มันก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแอปเปิ้ลก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลมกล่อมแล้วเราก็ใส่จะเพิ่มมะนาวหน่อยถ้าอยากได้เปรี้ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มน้ำมะนาวนิดนึงแล้วก็อาจจะมีขิงนิดนึงขิงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันจะช่วยย่อยด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยค่ะมันจะเหมือนสมานมะนาวกับขิงเนี่ยมันจะเป็นตัวสมานรสชาติของพืชผักแล้วก็ผลไม้ที่มันมากันคนละทางเนี่ยให้มันพอดีสบกันพอดี
0: แล้ว
1: ค่ะ
0: ทานตอนท้องว่างหรือทานตอนไหนดี
1: พืชผักเราก็นึกถึงว่าเรากินข้าวอ่ะเรากินข้าวแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งในเมนูที่เราจะต้องกินกับข้าวแต่ว่าเรากินเป็นน้ำปั่นซะเพราะนั้นเราก็กินหลังอาหารไปนะคะค่ะ
0: แล้วเขาถามอีกอย่างนะ
1: ค่ะค่ะ
0: จีลาตินที่เขาเอาไปทำเย็นละเอียดเป
1: ็
0: นผงผงนะคะ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้หัวเข่าเสื่อมแต่ยังไม่ได้ผ่าตัด
1: ค่ะ
0: มีเพื่อนแนะนำว่าให้ใช้เจลาตินเนี่ยละลายน้ำนะคะจะบีบเป็นนาวเป็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวนั้นเป็นคนละเจลาตินกับที่จะอยู่ในเข่าค่ะถ้าเจลาตินที่อยู่ในเข่าเนี่ยมันจะมาจากการต้มน้ำกระดูกมันจะเป็นเจลาตินชนิดนั้นหรือถ้าไปร้านไข่ยาเนี่ยค่ะมันก็จะมีถามเภสัชกรมันก็จะมีเจลาตินอีกชนิดนึงซึ่งไม่ใช่เจลาตินที่อยู่ในพวกบุ้นอะไรต่างๆมันคนละชนิดกันค่ะ
0: ค่ะแต่อันนี้เขาอ่านรายละเอียดเจลาตินที่เป็นผงละเอียดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะจัดมาจากอะไรเกี่ยวกับกระดูกวัวหรืออะไรต่างๆ
1: ใช่ถ้าเป็นเจลาตินชนิดนั้นที่มันมาจากกระดูกวัวหรือมันมาจากพวกกระดูกอื่นๆนะคะอันนี้โอเคอันนี้ใช้สำหรับเรื่องของเขาเนี่ยอันนี้ได้นะคะซึ่งค่ะก็จะแนะนำให้ทำให้แบบเหมือนอยู่ในน้ำซุปของเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เวลาเราทำสมมติเป็นจับฉ่ายต้มยำเงี้ยค่ะเราก็ใช้น้ำซุปที่มีน้ำต้มกระดูกหรือเจลาตินด้วยอันนี้มันก็จะทำให้การดูดซึมอันนี้สิ่งที่พี่ปูเน้นมากๆเลยนะคะบางทีเรากินแยกออกไปเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรมาช่วยดูดซึมเข้ามาในร่างกายแต่พอเรากินเป็นเมนูเนี่ยเป็นเมนูเป็นต้มยำเป็นจับฉ่ายซึ่งพอจับฉ่ายเนี่ยมันจะมีพวกพืชสมุนไพรพวกเซลลี่อะไรต่างๆผักชีใหญ่ผักชีล้อมใส่ไปด้วยมีกระทงกระเทียมไปด้วยพวกเนี้ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะเรียกว่านำมาดูดซึมมาใช้อ่ะค่ะ เ
0: ออดีกว่ากินเปล่าๆอ่ะนะคะ
1: ใช่ดีกว่ากินเปล่าๆกินเปล่าๆมันก็กินเข้าไปแต่ว่าเราอายุสูงเราเยอะแล้วอะค่ะ70 74 75เนี่ยค่ะมันควรจะต้องเพิ่มเข้าใจว่าร่างกายเราเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยในการที่จะทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปอะค่ะดูดซึมได้ค่ะ
0: ได้
1: เนาะ
0: แล้วผักสลัดนี่เราเอามาปั่นได้ไหมคะ
1: ผักสลัดได้ค่ะได้เลยได้ถ้าเราแบบไม่ชอบกินผักผู้ปลูกเข้าใจเลยเรื่องของการกินผักทีนี้คุณลาวันถ้าไม่ชอบกินผักมากๆเนี่ยคุณลาวันอย่าเพิ่งใส่ผักลงไปเยอะเดี๋ยวปั่นแล้วแบบเออทำตามพี่ปูอยากจะลองกินเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะเอาให้มันแบบพอมันอร่อยหน่อยเราจะได้สบายใจที่จะกินคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าเราก็ผลไม้เนี่ยมันก็แค่เศษหนึ่งส่วนสามเราเอาผักรสชาติหวานแล้วก็ผักเขียวนะคะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ผลไม้ไม่เยอะเกินไปคือพี่ปูจะห่วงแค่ผลไม้เยอะไปเฉยๆแต่ว่าถ้าเราสามารถได้ผักได้อะไรต่างๆหลากหลายเนี่ยค่ะกินให้อร่อยเราจะได้กินได้ต่อเนื่องเพราะว่าพอเราอย่างโปรตีนต่างๆที่เราต้องรับประทานเข้าไปอะค่ะเขาก็ต้องการพืชผักเหล่านี้ไปสร้างเอนไซม์ในการที่จะสังเคราะห์โปรตีนเอาไปดูดซึมต่างๆแล้วก็ไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อเรานะคะ
0: ได้
1: เนาะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะได้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนี้นะคะ
1: ค่ะค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณลาวัน
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็นะคะก็เป็นคำถามที่อยากจะบอกว่าทุกคำถามเลยค่ะดีหมดเลยแล้วก็อย่างคุณลาวันนะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกไปฝากบอกคุณลาวันด้วยว่าเดี๋ยวลองไปปรับดูนะคะลองปรับดูแล้วก็สัก 2-3 อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันมา follow up กันว่าเออได้ลองปรับดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นนะคะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมีเพิ่มขึ้นไหมนะคะแล้วในส่วนของการกินผักที่จะกินให้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะลองไปหาสูตรที่ชอบนะคะเราอาจจะมาแชร์มาแบ่งปันกับผู้ฟังท่านอื่นๆก็ได้ว่าโอเคสูตรที่ชอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์นะคะแล้วก็คุณลาวันเองเนี่ยก็เรียกว่าจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนะคะบางทีเนี่ยอันนี้พี่ปูแชร์เลยจากประสบการณ์ที่อยู่กับสื่อมวลชนด้านสุขภาพก็คือทำเนื้อสารสุขภาพมา20ปีก่อนที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลแล้วก็รักษาคนไข้เนี่ยค่ะคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่อายุ30มาตอนนี้ก็โอ้โหยาวนานมากนะคะก็20กว่าปีมาเนี่ยได้สัมผัสกับคนไข้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยมากมายแล้วเราพบว่าการที่ดูแลสุขภาพเนี่ยค่ะถ้ามีเพื่อนดูแลด้วยนะคะในบ้านในครอบครัวเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนด้วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบสนุกอ่ะแล้วอาหารที่เรานึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะมันอร่อยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีกลุ่มเพื่อนแบบนั้นนะคะคนที่บ้านไม่ร่วมมือกับเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะหาสังคมกลุ่มที่เป็นออนไลน์นะคะเป็นวิทยุหรือเป็นสื่ออะไรต่างๆก็ได้เหล่านี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมนะคะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นมีวิธีการใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนอะไรกันแบบนั้นซึ่งก็จะเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพคุยกันเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะมีคนที่คุยกับเราด้วยนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งก็จะเสริมสร้างให้เราเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพต่อเนื่องได้อย่างยาวนานนะคะโดยที่ก็เนี่ยค่ะใช้อาหารใช้การปรับไลฟ์สไตล์ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่ปูอยากฝากไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เห็นจากตัวเองด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาตลอดหลายปีนี้ด้วยนะคะค่ะรายการ Modern Health นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะ
2: Modern Health ฟิตสุขภาพด้วยองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดกับเอื้อมพรแสงสุวรรณที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
2: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเพจ Facebook ของผมนะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับนะนอกจากนั้นยังมีช่องทางทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ให้ติดตามกันด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวนะครับลงพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับบอกว่าให้ระวังนะเตือนภัยสาวกทุเรียนระวังสาร BY2 นะครับหรือ BY2 นะครับหรือที่ลงบางแห่งเนี่ยนำมาผสมน้ำชุบเปลือกทุเรียนให้เหลืองทองดูน่ากินอันตรายสารพวกนี้ตกค้างเป็นสารก่อมะเร็งได้โอ้ฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ว่ารายละเอียดในข่าวไม่ค่อยที่มีเยอะมากเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับนะคำถามแรกก็คือว่าตรงสาร BY2 ที่ลงทุเรียนเนี่ยเอาไปชุบเปลือกทุเรียนมีจริงไหมนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับและเป็นเรื่องจริงที่น่าวิตกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับมีการควบคุมดูแลกันมากขึ้นนะครับนะแล้วมาเริ่มจากเรื่องของสาร BY2 หรือ BY2 เนี่ยครับนะจริงๆมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์มันก็มาจากชื่อว่า Basic Yellow 2หรือ Basic Yellow 2นะครับหรืออาจจะมีชื่อนึงชื่อว่าออรามินโอมันเป็นสีสังเคราะห์ครับสีเคมีเลยนะครับนะปกติเนี่ยเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกสิ่งทอย้อมผ้าทำกระดาษนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยครับมีการถูกค้นพบว่ามีการลักลอบครับนำเอามาผสมกับน้ำแล้วไปชุบที่เปลือกของทุเรียนนะครับนะแล้วก็คนทำก็คือบรรดาลงก็คือคนที่เขาไปรับซื้อทุเรียนมาเยอะๆแล้วก็มาคัดบรรจุอาจจะบรรจุลงกล่องลงลังเพื่อส่งไปต่างประเทศเนี่ยนะครับบางแห่งครับนะมีเอามาใช้ชุบทุเรียนด้วยทำไมทางนั้นเนี่ยก็บอกว่าชุบแล้วมันทำให้เปลือกมันมีสีเหลืองสดใสดูน่ากินขึ้นนะครับนะแต่ว่าเจ้าสารตัวนี้ครับนะมีไวซ์ซึ่งเราก็คงนึกภาพอยู่มันเป็นสีย้อมผ้านะมันก็คงไม่ใช่ของกินอยู่แล้วล่ะก็เลยเป็นสารที่มีการค้นพบนะว่าเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับคำว่าอาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ในตามนิยามองค์การอนามัยโลกคือบอกว่าก็มีการทดลองนะไปทดลองในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็พบว่าก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่าก่อมะเร็งในคนก็เลยใช้ว่าอาจก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับนะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าสารนี้คุณเอามาชุบเปลือกทุเรียนนะแล้วมันก็ตกค้างอยู่แล้วเกิดมันซึมเข้าไปในเนื้อทุเรียนได้เราไปกินเข้าไปเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้บริโภคได้สินะครับเรื่องนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่ปีก่อนๆนะครับโดยการที่ทางด้านของสำนักงานศุลกากรจีนของประเทศจีนนะครับเขาไปตรวจพบว่าทุเรียนสดนะครับที่นำเข้าจากประเทศไทยเนี่ยมันมีสารเจ้า BY2 อยู่จริงๆนะครับนะก็เลยทำให้จีนเนี่ยเข้มงวดกวดขันเรื่องของการจะส่งทุเรียนจากไทยเข้าไปในประเทศเขาแล้วก็มีการโดนสั่งสุ่มตรวจเป็นปัญหาใหญ่มากครับเกษตรกรก็ลำบากมากผู้ส่งออกก็ลำบากมากซึ่งทางการที่รับผิดชอบก็คือทางด้านของกรมวิชาการเกษตรครับนะกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเอามาตรวจสอบนะพยายามหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำปลายน้ำไปดูว่าตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงส่งออกไปขายเนี่ย ในกระบวนการเพาะปลูกเนี่ยในสวนทุเรียนเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับเจ้าสารบีไวสองเนี่ยนะครับนะแล้วก็ชัดเจนว่าที่มันเกิดขึ้นก็คือไปโผล่อยู่ตอนที่หลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วครับก็ไปที่ล้งนี่แหละครับนะซึ่งที่ผ่านมาคือทางกรมก็มีการเอาทุเรียนที่ปนเปื้อนเนี่ยไปทำลายนะโอ้บอกว่ากว่า60ตันเลยครับที่ทำลายทิ้งไปนะครับแล้วก็มีการระงับการส่งออกนะครับของโดยเฉพาะล้งที่ไหนล้งไหนทำผิดกฎหมายล้งนั้นก็จะโดนสั่งว่ามีความผิดนะครับบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีการประกาศนะครับนะว่าพวกนี้เป็นสัตว์ตกค้างทุเรียนนะครับนะกำหนดมาตรฐานถ้าพบนะแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนนะก็จะระงับสิทธิการส่งออกแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับนะเดี๋ยวจริงๆทางกฎหมายอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีสีย้อมเนี่ยตกค้างที่ไปถึงเนื้อทุเรียนได้เนี่ยนะครับนะอันนี้ชัดเจนครับว่าก็ทำให้อาหารเนี่ยเสียไปนะครับทุเรียนเสียไปเรียกว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์อันนี้มีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับนะหรือทั้งจำทั้งปรับก็บอกว่าเขาจะเช็คข้อมูลกันตอนนี้คือนอกจากการตรวจพบที่เรื่องของเจ้าสารมีไวสองในการทุเรียนส่งออกตอนนั้นนะครับนะก็ไม่เคยมีรายงานครับว่าทุเรียนที่เราบริโภคกันในประเทศไทยเราเนี่ยครับนะมันมีการปนเปื้อนของสารตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าจุดที่แตกต่างก็คือว่าที่เข้าไปใช้เนี่ยก็เพราะว่าทางด้านของประเทศจีนเนี่ยครับเขาชอบในเชิงนั้นว่าสีของทุเรียนนะมันถ้ามันเปลือกแบบนี้ก็สีเหลืองทองเนี่ยก็ถือว่าสวยสำหรับเขาครับสำหรับคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีใครเน้นเรื่องสีแบบนี้นะจริงๆในอดีตเนี่ยเราเคยใช้พวกขมิ้นนะครับในการทำเป็นน้ำยาชุบนะแล้วก็โดยความมักง่ายของอาจจะเรียกว่าล้งพวกนี้นะครับเนี่ยที่ไปเปลี่ยนแทนที่จะใช้สีที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยจากธรรมชาติอย่างพวกขมิ้นเนี่ยก็ไปใช้ที่เป็นสารสีอันตรายสีสารเคมีพวกนี้ซึ่งอย่างที่เกิดแล้วครับว่าสีพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งนะครับในมนุษย์ได้ถึงไม่ได้ก่อมะเร็งก็ทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดงต่างๆได้ซึ่งไม่ควรทำให้เกิดการใช้เด็ดขาดนะครับนะดังนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่มีสารบีไวสองตกค้างในทุเรียนไทยที่ส่งออกนะครับเคยมีการตรวจพบแต่สบายใจได้ว่าเรื่องนี้ปัจจุบันไม่เจอแล้วนะครับ
2: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
4: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: วัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: สาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณสาสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: 10นาฬิกา16นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมวันนี้เริ่มต้นนะครับสำหรับอากาศแปรปรวนและรอกใหม่วันนี้คือวันที่4ตุลาคมนะครับจะเป็นช่วงวันที่4ถึง7อากาศแปรปรวนซึ่งจะเริ่มจากทางภาคเหนือและจะลงมาภาคกลางในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งจะเห็นว่าช่วงวันที่ 5-6 จะเป็นช่วงเวลาที่ฝนลมแล้วตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะลงมาในพื้นที่ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือภาคกลางผมหมายถึงลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากทม.ปริมณฑลซึ่งยังหนักอยู่ตะวันออกนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีระยองนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและก็รวมถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งน่าจะหมายรวมถึงเพชรบุรีซึ่งขณะนี้น้ำก็ล้นเขื่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นช่วงเวลาพรุ่งนี้ซึ่งอากาศแปรปรวนจากฝนตกหนักจะเข้ามาอีกระลอกนึงขณะที่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมรวมถึงปัญหาการระบายน้ำซึ่งก็เริ่มเกิดปัญหาในหลายจุดนะครับท่านผู้ชมวันก่อนก็เป็นแนวรอยต่อของลำลูกกากับสายไหมซึ่งเกิดการเผชิญหน้ากันนะครับท่านผู้ชมคนลำลูกกาต้องการให้ระบายน้ำลงมาบ้างก็ต้องเจรจากับการสำนักระบายน้ำกทม.เพิ่มระดับการเปิดประตูน้ำเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นอีกท่านผู้ชมฮะเซลบอร์ดแคทส่งแจ้งเตือนแนวกระสอบทรายกั้นน้ำท่วมถนนหน้ามสว.องครักษ์พังนะครับท่านผู้ชมน้ำสูงขึ้นรถเล็กผ่านลำบากนี่เป็นการประกาศเตือนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปภ.ระบุนะครับว่าเนื่องจากแนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำท่วมถนนเนี่ยพังทลาย
2: ทำให้ระดับน้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องครักษ์เพิ่มสูงขึ้นรถเล็กผ่านลำบากขอให้วางแผนการเดินทาง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนึงมาจากเข้าใจว่าอาจจะมีประชาชนไปรื้อแนวกระสอบเพราะทนไม่ไหวกับการกักน้ำเอาไว้ให้พื้นที่ตัวเองท่วมไม่ระบายออกไปเพิ่มเติมเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ5 ทุ่มนะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมบริเวณถนนรังสิตนครนายกซึ่งช่วงหน้าอะไรมสว.องครักษ์นี่ฮะหลังรับรายงานว่าแนวกันแนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำพังไปหลายจุดแล้วก็น้ำทะลักท่วมเพจอีบังสะบัดข่าวลงพื้นที่ไล่เหตุการณ์ที่ว่านี้โดยระบุนะครับว่าเอาไม่อยู่แล้วถนนรังสิตหน้ามสว.องครักษ์รับแจ้งมีคนพังกระสอบทรายน้ำที่ไหลสูง40 เซนติเมตรกำลังลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์เจ้าของเพจระบุว่ามวลน้ำกำลังไหลลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งทำให้ระดับน้ำในเพิ่มที่สูงขึ้นคือถามว่าน้ำมาไหนก็มาธัญบุรีท่านผู้ชมถ้ามาทางเข้ามาทางตะวันออกลงข้างล่างก็จะไปทางโซนลำลูกกานั่นเองคงจะนึกภาพออกนะฮะในเพจไลฟ์นะครับว่าลงพื้นที่เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
2: ว่ามีชาวบ้านมาพังกระสอบทรายแนวคันกั้นน้ำเนื่องจากระดับน้ำอีกฝั่งสูงกว่าจึงมีคนมาพังกระสอบทรายทำให้น้ำทะลักเข้ามาฝั่งมสว.เพื่อให้น้ำไหลลงคลองรังสิตประยูรศักดิ
1: ์ขณะที่ก็มีชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งพากันช่วยกันเอากระสอบทรายที่ถูกพังกลับมากั้นน้ำไว้เหมือนเดิม
3: ที่เดิม
4: ท่านผู้ชมครับอยากจะเห็นว่าน้ำไหลทะลักมาเนื่องจากน้ำสูงกว่านะ

0: ย้ายฟังเส้นนี้คือรังสิตนครนายกองครักษ์คืออำเภออำเภอหนึ่งของนครนายกท่านผู้ชมขนาดที่ถัดมาก็จะเป็นปทุมธานีซึ่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยจะเป็นแนวคลองมุ่งไปในทิศทางนั้นนะครับตามแนวถนนรังสิตนครนายกนี่แหละที่เราเห็นเพราะฉะนั้นกดดันก็คือว่าน้ำจากทางตอนนี้เนี่ยชาวบ้านฝั่งองครักษ์ต้องการให้ปล่อยเข้ามาที่รังสิตบ้างก็หมายถึงที่ปทุมธานีเพิ่มเติมอีกในขณะนี้ตำรวจองครักษ์เข้าไปช่วยเสริมคันกั้นน้ำเสริมกระสอบทรายจังหวะน้ำไหลข้ามถนนรังสิตนครนายกลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ก็คือจะข้ามจากฝั่งนึงมาฝั่งนี้แล้วก็ลงสู่คลองรังสิตแน่นอนคลองนี้หลักก็คือจะระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยาแต่โน่นเลยมันต้องวิ่งไปไกลมากแขวงทางหลวงนครนายกรายงานนะครับว่าน้ำท่วมขังบนทางหลวงสาย305รังสิตนครนายก
1: บริเวณแยกทางเข้ามสวองครักษ์ตอนเวลา5ทุ่มครึ่งอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งซ่อมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากบริเวณผิวการจราจรก็ช่วยให้รถเล็กยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เปิดทางให้น้ำไหลผ่านถนนลงไปที่คลองรังสิตตะยุนศักดิ์เพื่อจะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่นะคะก็ต้องมีการบริหารจัดการทั้งการเดินทางของประชาชนแล้วก็การระบายน้ำด้วย
0: นี่ฮะท่านผู้ชมทุกหน่วยงานเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ติดขัดแต่เป้าหมายของทางหลวงก็คือยังไงถนนยังต้องให้รถเนี่ยสามารถผ่านได้นะครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วง7โมงก็ปรากฏว่ายังมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสูงประมาณ 10-35 เซนถนนรังสิตนครรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสวองครักษ์นี่ฮะเป็นภาพแบบนี้ก็สัญจรด้วยความยากลำบากไม่จบครับทุกผู้ชมไม่จบเพราะเมื่อเช้านี้9โมงที่ผ่านมาช่างเล็กบัวปูนปั้นอัปเดตสถานการณ์หลังจากทางหลวงระดมกำลังการเข้าซ่อมแนวกระสอบทรายที่โดนรื้อตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนล่าสุดชาวบ้านไปรื้ออีกรอบนึงแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำไม่ลดลงนะฮะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นี่เป็นภาพ9โมงเช้าที่ผ่านมาแปลว่าชาวบ้านเมื่อคืนนี้จบไปแต่เมื่อเช้ารื้ออีกครั้งย้อนกลับไปครับผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีความพยายามจะเจรจากันนะครับนั่นก็คือชาวบ้านบริเวณองครักษ์นครนายกร้อยกว่าคนเมื่อวานนี้เนี่ยรวมตัวกันปิดถนนฝั่งขาเข้ากทม.ปิดถนนเลยบริเวณ3แยกองครักษ์อำเภอองครักษ์นครนายกเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในองครักษ์หลังได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานทั้งการดำรงชีวิตและการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรที่นี่นะก็ปลูกไม้ดอกไม้ประหยับเยอะเสียหายเป็นวงกว้างนายอำเภอองครักษ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่งน้ำบำรุงรักษารังสิตใต้ของกรมชลประทานเข้าเจรจากับชาวบ้านรับฟังปัญหาชาวบ้านเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12บริเวณสนัดรักอำเภอธัญบุรีปทุมธานีเพื่อเร่งระบายน้ำจากองครักษ์เข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อจะผลักดันน้ำสู่เจ้าพระยาบทสรุปมีแนวทางว่ายอมเปิดประตูระบายน้ำคลอง12 30เซนเพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำขังในพื้นที่องครักษ์แต่แน่นอนการเปิดประตู30เซนก็จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ธัญบุรีและรังสิตบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลอง13ตำบลสนั่นรักอำเภอธัญบุรีอำเภอธัญบุรีอีกมุมนึงปทุมธานีเนี่ยก็ต้องประชุมหารือกับตัวแทนชาวบ้านองครักษ์นครนายกมีการเจรจากันเพื่อจะปล่อยน้ำเพิ่มจากประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13ก็ยอมยกระดับประตูขึ้นมา10เซน2บานทำให้ตัวแทนชาวองครักษ์นครนายกพึงพอใจเพราะต้องการให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่องครักษ์บ้าง
2: ก็เคลียร์ตรงนี้ให้น้ำมัน
3: ใช่ใช่น้ำมันคล่องตัว
0: และแน่นอนผลนั้นเนื่องมาจากเรื่องนี้นายอำเภอธัญบุรีก็ยอมรับนะครับท่านผู้ชมผลกระทบจากการระบายน้ำผ่านคลอง12อาจจะไว้พื้นที่รังสิตและธัญบุรีได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น นี่ฮะก็เลยไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำให้เต็มที่ก็เลยมีการปรับแนวทางเป็นการเปิดประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13 2บานยกระดับประมาณ10เซนเพื่อพร่องน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์คลอง13ลงสู่คลอง6วานี่มุมนึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์อีกมุมนึงคลอง6วาซึ่งคลอง6วานี่ก็หมายถึงลำลูกกาปทุมธานีภาพที่เห็นนี่ก็คือเริ่มจากเผชิญหน้ากันแล้วนะครับฝั่งที่รู้สึกว่าทำไมฝั่งนั้นลดฝั่งนี้ทำไมท่วมขังไม่พอใจแล้วก็เริ่มเกิดหลายจุดอย่างที่บอกไปอ้าวเดี๋ยวตามดูเช้าวันนี้จะยังไงกันต่อนะครับท่านผู้ชมระหว่างองครักษ์กับธัญบุรีระหว่างนครนายกกับปทุมธานีเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันพูดถึงระบบเตือนเกิดประเด็นปัญหาขึ้นหมวยนั่นก็คือแอปทางรัฐเด้งเตือนข้อความเดิมไม่หยุดนี่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้นอนเลยท่านผู้ชมกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเวลาเลยนะครับว่ามากลางดึกผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณจิรปรียาระบุว่าแอปทางรัฐ
1: เด้งแจ้งเตือนข้อความเดิมไม่หยุดโบ้งมากวองผู้ดูแลจัดการด่วน
0: แล้วเธอก็ส่งมาให้ทีมข่าวเราให้เห็นเลยว่าข้อความมันมาแบบนี้ไอ้นี่คือหลังจากที่มันเด้งแล้วมันจะไล่ขึ้นไปได้เห็นแบบนี้เจ้าตัวตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอปทางรัฐเตือนไม่หยุดเลยกระทั่งเที่ยงคืน5นาทีก็ยังส่งข้อความเตือนอยู่จนเจ้าของโทรศัพท์ต้องปิดการแจ้งเตือนไม่งั้นอาจจะไม่นอนหมายถึงไม่ได้นอนนี่เพจคิดในใจก็โพสต์ภาพแอปทางรัฐส่งข้อความเตือนจำนวนมากเช่นเดียวกัน
1: ค่ะแอปทางรัฐเด้งแจ้งเตือนรัวไม่หยุดแอปรวนหรืออะไรทดสอบระบบหรอใครเป็นบ้าง
0: อ่ะท่านผู้ชมเมื่อใครโดนเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: มาแบบนี้เลยอาจจะเห็นภาพไม่เห็นไหม
1: เนี่ยค่ะปพ.แจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่3
0: คือมันก็เป็นข้อความเดิมนั่นแหละท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
0: ข้อความเดิมนั่นแหละนี่เห็นไหมมาไม่หยุดเลยห่างกันไม่กี่นาทีเนี่ยเห็นไหม2นาที4นาที7นาทีไล่เรียงมา
1: ค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมแอปทางรัฐแอปทางรัฐเนี่ยพัฒนาและดูแลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลศูนย์กลางบริการภาครัฐ
1: ที่รวบรวมงานบริการและสวัสดิการของราชการมากกว่า 1,880 รายการมาไว้ในแอปนี้แอปเดียวค่ะให้ประชาชนได้ติดต่อกับรัฐได้สะดวกผ่านทางมือถือ
0: และรอบนี้ก็เพิ่งทราบว่ามาใช้ในกรณีอาจเตือนเรื่องภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติด้วยกระทั่งล่าสุดท่านผู้ชมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพร.หรือ DGA ก็ออกแถลงการแล้วชี้แจงกรณีมีการแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐจำนวนมากผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำเป็นจำนวนมากโดย DGA หรือสพร.โยนไปปพ.
1: ค่ะ
0: โดยระบุว่า
1: ข้อความดังกล่าวถูกส่งมาจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนถึงประชาชนและขณะนี้ทาง DGA ได้ระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.เป็นการชั่วคราวแล้วตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีเมื่อคืนนี้แล้วก็ประสานปภ.ให้ตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาการส่งข้อความซ้ำค่ะ
0: ทั้งนี้ข้อความที่ส่งซ้ำดังกล่าว DGA ระบุว่า
1: เป็นการส่งไปยังผู้รับรายเดิมและไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลอื่นและอาจมีข้อความที่ปล่อยออกไปแล้วยังคงส่งไปยังผู้รับรายเดิมต่อเนื่องอีกหลายข้อความค่ะ
0: DGA
1: ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งแก้ปัญหาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: มันอะไรได้ระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 4:15 นแต่เมื่อคืนนี้หลายคนเที่ยงคืนยังได้อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้ประสานปภ.เพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาการส่งข้อความซ้ำที่เกิดขึ้นหมายความว่ากำลังบอกว่าปภ. ส่งข้อความเดิมซ้ำๆมาที่ดีเจเหรอและดีเจก็ปล่อยออกไปอย่างนั้นเหรอหรืออย่างไรอ่ะเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันอีกมีเรื่องแทรกซ้อนอยู่เสม
1: อ
0: ท่านผู้ชมเรื่องเล่าสาธิต 10:31 นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อวันนี้จะมีภาพนอกจากกทม.ซึ่งถนนสายหลักไม่มีปัญหาจบแล้วก็จะเหลือหมู่บ้านรวมถึงเคหะร่มเกล้าขณะที่ปทุมธานียังหนักอยู่เมื่อวานนี้มีหนำซ้ำมีฝนตกทางตอนเหนือของกรุงเทพลูกเห็บตกอีกแล้วเมื่อวานนี้แปรปรวนล่วงหน้ามา1วันเนี่ยขณะที่วันนี้จะโฟกัสว่าอุทกภัยพลัดหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในภูมิภาคซึ่งเราเห็นสถานการณ์หลายจุดตะวันออกณขณะนี้หนักมากภาคการเกษตรท่านผู้ชมภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเยอะผลจากอุทกภัยรอบนี้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งแห่งหนึ่งบอกเสียหายเป็นร้อยล้านปลาหลุดกุ้งหลุดไอ้กุ้งนี่แหละท่านผู้ชมชาวบ้านเนี่ยถึงขนาดเห็นเป็นโอกาสทีเดียวเพราะมันหลุดออกมาในพื้นที่ธรรมชาติไงถนนหนทางปัญหาคือตอนนี้เข้าคิวกันซื้อสวิงขณะที่ตะวันออกเช่นเดียวกันทุเรียนถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจันทบุรีระยองมันกำลังยืนต้นตายท่านผู้ชมหลายพื้นที่จะเห็นความเสียหายของต้นทุเรียนซึ่งเปลี่ยนสีใบจากสีเขียวกลายเป็นสีทองคือมันไหม้นั่นเองไม่มีน้ำแบบนี้มีผลกระทบในหลายพื้นที่และคาดว่าเป็นระดับหมื่นไร่ทุเรียนไม่เหมือนนาข้าวนะนาข้าวถ้าเสียหายเดี๋ยวฤดูใหม่ก็ปลูกแต่ทุเรียนอายุ5ปี7ปี8ปีแปลว่าถ้าจะเริ่มใหม่รอเวลาอีก5ปีไปอย่างน้อยกว่าจะเริ่มออกผลมีหลายพื้นที่อุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนภาพที่ปรากฏที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะที่ชลบุรีเราไม่ได้ติดตามกันเท่าไหร่หรอกเพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับเรื่องน้ำท่วมบ้านแต่อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบกันมากทีเดียวเป็นภาพแบบนี้นี่ยังเป็นภาพเมื่อวานอยู่เลยอมตะนครชลบุรีท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะฮะและกระทรวงอุตสาหกรรมระบุภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกิจการเสียหายเนี่ยท่านผู้ชม 4,216 กิจการนับเฉพาะถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่คืออุทกภัยพลัด69เดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบ ทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับประพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0911-911-911
9: เคลียร์รอยฝ้าต้อมเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
12: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
13: ค
12: ิ
13: ดถ
12: ึ
13: งนะคะ
11: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
12: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
11: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltrทรอน TOA นิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
15: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
16: ้มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
17: ้อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: ถ้าตีซะว่า185คนจะเป็นเบอร์ศูนย
1: ์ใช่ค
0: ่ะใหญ่ที่สุดก็จะเป็นตัวเลขนี้แต่นี่ท่าทางว่าโมเดิร์นเทรดปกติแต่ในความเป็นจริงในท้องตลาดมันน่าจะมากกว่านี้ไหมมีคนเข้าไปแสดงความเห็นมากมายท่านผู้ชมเป็นต้นว่าไข่ราคาแพงพอๆกับน้ำท่วมปี54บางคนบอกว่าไข่ขึ้นก่อนน้ำท่วมอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกขณะที่บางส่วนบอกนะครับว่าผลอันเนื่องมาจากอาจจะเพราะโรงเลี้ยงรายใหญ่ของไข่ไก่เนี่ยน่าจะอยู่ภาคตะวันออกคงโดนผลกระทบจากน้ำท่วมบางรายก็บอกนะครับว่าผู้ผลิตเป็นรายย่อย
1: ไม่ใช่ผู้ผลิตหลักต้นทุนสูงกว่าบริษัทอยู่แล้วค่าขนส่งราคาสูงน้ำท่วมไข่เป็นราคาควบคุมก็จริงถ้าพอจะช่วยได้ก็อุดหนุนกันไปค่ะเห็นใจทุกฝ่ายที่น้ำท่วม
0: ท่านผู้ชม

0: เพื่อประเมินสถานการณ์และร่วมการบริหารผลผลิตให้เพียงพอซึ่งมีความต้องการบริโภคต่อวันเนี่ย12ล้านฟองโดยกรมการค้าภายใน
1: ขอความร่วมมือผู้ส่งออกลดปริมาณการส่งออก 30-50% หรือเลื่อนการส่งออกออกไป 2-3 สัปดาห์ค่ะพร้อมทั้งให้มีการจัดส่งแผนการส่งออกช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้กรมได้ติดตามแล้วก็บริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงอีก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่และเพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดค่ะ
0: และกำชับฝ่ายผู้ผลิตให้จัดสรรไข่ผ่านช่องทางการค้าและคู่ค้าตามปกติโดยเฉพาะห้ามห้างค้าปลีกค้าส่งเพื่อกระจายอย่างทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าขณะที่ท่านผู้ชมก็จะมีสำรวจจากตลาดจริงเลยอย่าง8ริ้วฉะเชิงเทราท่านผู้ชมแม่ค้าอาหารตามสั่งร้องเลยน้ำท่วมผักแพงอันนี้เบาๆเนี่ยดูตัวเลขที่ร้านเจ๊ทรายบะหมี่เป็ดย่างที่บางปะกงซึ่งทุกเมนูต้องใช้ผักเธอบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมตะวันออกผักที่ซื้อประจำราคาขยับขึ้นมากกว่า 2-3 เท่าตัวกะเพราที่ท่านนายกวันก่อนบอกใส่เยอะๆนั่นนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้า 50-70 บาทต่อกิโลตอนนี
1: ้ 250-300 บาทค่ะ
0: คณะ
1: ปกติซื้อโลละ 50-70 ตอนนี้ขยับไปกิโลละ300
0: กวางตุ้งปกติกิโลละ 70-80 ตอนนี้ 300-350 ทุกอย่างขยับราคาสูงมาก
2: แพงกว่าเดิมเกินครึ่งค่ะสมมติว่าเคยซื้อถุงหนึ่งคณะถุงละ70-80 ร้อยหนึ่งตอนนี้ขึ้นเป็น310บาท320เกินครึ่งอ่ะเกินเท่าตัว
3: แล้วไอ้กะเพราอ่ะ
2: กะเพราโล250ค่ะ
3: ปกติ
2: โล70-80โล70-80ร้อยฝ่า
3: ไม่ใส่กะเพราให้ลูกค้าได้ไหม
2: ไม่ได้อีกขึ้นราคาก็ไม่ได้อีกจัดโล200ฝ่าแต่ใบกะเพราก็ไม่สวย
3: ไม่เหมือนเดิมครับ
2: มันไม่เดิมมันไม่สวย
0: นึกดูกะเพราเนี่ยขึ้นโหดเกินนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: 250-300
0: จาก50-70
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันตลาดกลางบ้านฉางระยองก็ปรากฏว่าร้านอาหารตามสั่งไข่ไก่เจ้าของร้านบอกปรับราคาขึ้นจากร้านค้าส่งแผงละ5บาทติดต่อกันมา3วันแล้ววันละ5บาท5บาทต่อแผงเนี่ยขณะที่พ่อค้าอาหารตามสั่งชื่อคุณก๋วยจั๊บบอกยุคนี้เป็นยุคที่ราคาไข่ไก่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
4: แต่ขายอาหารตามสั่งมานี่ยุคไหนไข่ไก่แพงสุด
5: น่าจะเป็นช่วงนี้นะครับยุคนี้เนี่ย
4: นี้ขายแพงสุด
5: แพงสุดแล้วแพงเกิน
0: ขนาดที่เจ้าของร้านแดกดึกโภชนาชื่อคุณพัทรดาบอกว่าราคาผักสดมันแซงไข่ไปแล้วผักใบหลายประเภทอย่างกะเพราฟังดีๆจากเดิมราคาถุง5กิโลเนี่ย140-150บาทปัจจุบัน800บาทมีหนำซ้ำไอ้ถุง800คุณภาพแย่ลงจากน้ำท่วมเพราะใบเน่าเสียแล้วก็ซื้อมา5กิโลเนี่ยต้องคัดทิ้งไป2กิโลใช้งานได้จริงแค่3กิโลคณะก็ขึ้นจากเดิมเคยซื้อถุงละ70-110ปัจจุบัน320อย่างนี้เป็นต้น
6: ทำอะไรไม่ได้ไหมคะเพราะว่า
4: ส่งยิ้มอย่างเดียว
6: ถ้าทำได้ก็น่าจะทำไปนานแล้วน่าจะทำอะไรไม่ได้จริงๆ
4: เห็นใจรัฐบาลว่างั้นเถอะ
6: ใช่นะคะ
4: เห็นใจรัฐบาล
6: เห็นใจประชาชน
4: ไม่ใช่ประชาชนมากกว่าโอเคโอเคครับ
6: เดือดร้อนเดือดร้อนแล้วค่ะ
7: ไม่ใช่แค่ไข่นะคะอย่างอื่นก็ขึ้นหรอ
6: ผักขึ้นค่ะผักแพงขึ้นอย่างกะเพราเนี่ยเคยซื้อ5กิโลนะ150เนาะตอนนี้800
7: คณะ800
6: ใช่ไม่ใช่โลละ805กิโลแต่จริงๆมันก็จะไม่เต็ม5โลดีอ่ะคือไซส์5กิโลเขาอะค่ะตอนนี้อยู่ราคา800แล้วก็อย่างคณะเคยซื้อ110บาทวันนี้320
7: มันขึ้นนะคะตอนน้ำท่วมเหรอคะหรือว่า
6: ขึ้นมานานแล้วจากน้ำท่วมมานี่แหละค่ะ
0: เรื่องของปากท้องอุทัยธานีจังหวัดที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่มเจ้าพระยาที่แม่น้ำสะแกกลางก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันเนี่ยแปลงเกษตรกรรมปลูกผักก็ปรากฏได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่ง

0: แม่ค้าในตลาดเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวนะครับว่าพื้นที่ปลูกผักที่อุทัยถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดจนเกิดการขาดแคลนและมีหนำซ้ำจังหวัดที่ปลูกผักเยอะถึงวันที่ต้องสั่งซื้อผักสดต่อมาจากตลาดไทยคือสวนทางอ
1: ่ะ
0: ปกติอุทัยเนี่ยจะต้องส่งผักเข้ามาขายปัจจุบันเนี่ยต้องซื้อผักจากตลาดไทยเพราะสวนผักในพื้นที่ที่ไม่ถูกท่วมก็ไม่สามารถเร่งผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงก็มีการปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะ
2: ยังถั่วฝักยาวขึ้นมาเท่าไหร่กันถั่วฝักยาว
3: ฝักยาวขึ้นคือลงวันต่อวันตอนแรกปกติมันอยู่ที่โลละ45-50
2: ครับ
3: แล้ววัน2วันที่ผ่านมานี่ขึ้นเป็น70วัน
2: โ
3: อ้แล้ววันนี้ก็ลงมา50
0: นะคะท่านผู้ชมเอาแรงๆอีกจุดนึงไปทางใต้เทศบาลนครตรังปรับขึ้นราคาผักสดหลายรายการตั้งแต่10บาทถึง60บาทหลังจากฝนตกต่อเนื่องกระท่วมน้ำท่วมกระทบผลผลิตจำนวนมากเนี่ยส่งจากภาคกลางไปด้วยนะภาคใต้รวมถึงต้นทุนขนส่งเพิ่มตามราคาน้ำมันนี่ฮะสุดท้ายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ลดผักในอาหารก็แล้วกัน
1: ค่ะราคาผักขึ้นทุกอย่างเลยค่ะที่มาจากต่างจังหวัดมีผลกระทบด้วยค่ะต้นหอมจากปกติ80บาทก็ส่งมา100 140ขึ้นได้ปกติ120ราคาตรงนะคะขึ้นวันเดียว180ผักชีปกติ120ขึ้นวันเดียว150ผักกาดหอมปกติขายอยู่หน้าร้าน80บาทหรือ100นึงเค้ามาส่งเป็น120แต่วันนี้เป็น140แล้วผักหอมใจนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพใช่มั้ยขณะเดียวกันย้อนกลับมาที่ไข่วันก่อนที่บอกไปเนี่ยชาวบ้านปทุมธานีเป็นเจ้าของฟาร์มไข่สดที่ตลาดบงกตคลองหลวงปทุมธานีบอกเลยนะท่วมสัปดาห์เดียวราคาไข่ปรับขึ้นสัปดาห์เดียว20บาทต่อแผงทำให้ราคาจากเบอร์ศูนย์เนี่ยเป็น175บาทแต่ก็ยังต่ำกว่าราคาล่าสุดในโมเดิร์นเทรดที่เพจผู้บริโภคบอกก็คือ185เรียกว่าเป็นการปรากฏการณ์ไข่แพงที่สุดเป็นปรากฏการณ์เมื่อวานนี้รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยนายแทนรักษาตมันออกมาแสดงความเรียกร้องกับรัฐบาลให้กระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีสุภจีเร่งคุมราคาไข่ไก่บอกว่าแพงไม่ไหวแล้ววันซ้ำเติมค่าครองชีพประชาชนโดยระบุนะครับท่านผู้ชมเข้าใจดีว่าภัยธรรมชาติกระทบต่อต้นทุนและปริมาณผลผลิตแต่ภาระทั้งหมดไม่ควรจะถูกผักไม้ประชาชนแบกเพียงฝ่ายเดียวไข่ไก่ฟองละ 6-7 บาท
1: สำหรับบางคนอาจดูไม่มากแต่สำหรับทอบทัวร์ที่ต้องประหยัดในทุกมื้อนี่คือค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจริงแต่ส่วนพาณิชย์จะต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
0: และต่อมารองโฆษกรัฐบาลลลิดาเพลินวิวัฒนาแถลงทีเดียวโดยระบุว่ารัฐบาลเห็นตรงกันว่าไข่ไก่เป็นอาหารจำเป็นราคาแพงขึ้นกระทบค่าครองชีพแต่ต้องชี้แจงว่ามาตรการหลายเรื่องที่เรียกร้องมากระทรวงพาณิชย์เริ่มดำเนินการทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านหารือกับผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกห้างค้าปลีกค้าส่งลดการส่งออกขอความร่วมมือ 30-50% เลื่อนแผนการส่งออกบางส่วนรวมถึงเพิ่มการยืนกงของแม่ไก่ไข่ประสานงานห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มความสั่งซื้อเร่งกระจายลงพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอรัฐบาลเร่งเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดรับฟังแต่ต้องบอกประชาชนว่าเรื่องนี้ไม่ได้รอให้มีใครมาเรียกร้องแล้วถึงทำกระทรวงพาณิชย์ทำมาก่อนแล้วนี่ส่วนประเด็นที่ระบุว่าราคาไข่ไก่เบอร์ศูนย์บางแห่งจำหน่ายฟองละ6.50-7 บาทคุณลลิดาบอกคนร้องขอแจ้งพื้นที่มาให้ชัดเจน
1: แจ้งจุดจำหน่ายให้ชัดเจนด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ควรจะนำราคาที่พบในบางจุดไปสรุปว่าเป็นราคาทั่วประเทศค่ะ
0: นี่คือสงครามตอบโต้กันเรื่องราคาไข่ไก่ภาพใหญ่ๆเป็นอย่างนี้และเราจะปิดท้ายนะครับทุกชมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายพอดีผมหลับได้ข่าวว่าตกหนักเลยเหรอในกรุงเทพมหานครย่านบางเขนสะพานใหม่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงโซเชียลก็แชร์ภาพกันมากมาย นี่ฮะเราจะปิดท้ายด้วยประมวลภาพนี
4: ้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่ออันนี้คือฝนอะไรเนี่ย
4: แล้วมีลูกเห็บด้วย
0: มีลูกเห็บอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์เพราะของจริงเนี่ยของกทมปริมณฑลจะเริ่มพรุ่งนี้อ่ะปิดท้ายด้วยประมวลภาพเหล่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: 10:54 นเรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกผู้ชมอ่ะเรามาดูสถานการณ์ภาคตะวันออกต่อเนื่องกับเรื่องของอุทกภัยพลัดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมณขณะนี้อาจที่อ่วมหนักสุดก็คืออำเภอบ้านสร้างของจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างท่านผู้ชมฮะเพราะปรากฏว่าเป็นจุดรับน้ำทั้งจากนครนายกแล้วก็ทั้งจากปราจีนบุรีซึ่งท่วมมาก่อนหน้าบ้านสร้างปราจีนบุรีเนี่ยท่วมทั้งอำเภอนะครับท่านผู้ชมสภาพเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นณขณะนี้ถ้าเราดูแผนที่น้ำเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าบ้านสร้างเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะเราจะเห็นว่าเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งปล่อยน้ำออกมาอย่างที่เราทราบกันแล้วก็เข้าท่วมตัวเมืองนครนายกเขื่อนขุนด่านเนี่ยรับน้ำจากเขาใหญ่แล้วก็ส่งเข้าสู่ตัวเมืองนครนายกก็ลามมาตัวของอำเภอบ้านนานครนายกจากนั้นมาถึงอำเภอองครักษ์แล้วก็อำเภอบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างของปราจีนบุรีก่อนหน้านี้ก็เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีจะเห็นนะครับซึ่งท่วมมาก่อนแล้วในโซนปราจีนบุรีทั้งหมดมาทางแม่น้ำปราจีนบุรีเพราะทั้งน้ำจากเขื่อนขุนด่านแม่น้ำนครนายกเนี่ยมาบรรจบกับแม่น้ำปราจีนทางออกทางเดียวของเขาก็คือแม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยปัญหาณขณะนี้เป็นอย่างที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมก็คือการระบายน้ำเพื่อจะเอาน้ำออกไปสู่อ่าวไทยบ้านสร้างณขณะนี้สถานการณ์อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราดูตัวภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพแล้วก็มีปรากฏการณ์นี่ฮะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อหลังมวลน้ำเข้าท่วมบ่อปลาเป็นอนาบริเวณกว้างปลาที่เลี้ยงไว้หลุดจากบ่อเสียหายเป็นร้อยล้านอย่างตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีมีคนเลี้ยงปลากันเยอะน้ำเข้าท่วมบ่อปลาเกือบทั้งหมดก็คือเสียหายทั้งหมดนั่นแหละเกษตรกรนี่ทำอะไรไม่ได้ชาวบ้านในพื้นที่ออกจับปลาเพราะปลาเนี่ยชุมเลยบนถนนหนทางเนี่ยท่านผู้ชมเพราะมันเป็นบ่อปลาไงเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถจับปลาออกมาได้ก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมบ่อเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้างน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่ขณะที่วัดหนองงูเหลือมที่ตำบลบางพลวงซึ่งรองรับประชาชน3หมู่บ้านมีประชาชนอพยพมาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในสภาพที่ตัวเองก็น้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการพิจารณาระบบลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา
1: เมื่อวานเมื่อเช้าแล้วมันเข้าไปมันขึ้นยืนยันให้ลงอีเมลอีเมลนั้นอ่ะมันบอกว่าไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วถ้าแนะนำอ่ะพอหลังจบงานอ่ะให้เขามาดูแลหน้าไอ้นี่อย่าง
2: ฝากคุณหมู่บ้านมัน
1: ใช่ให้มาดูดีกว่าเพราะคุณหมู่บ้านอ่ะจะอยู่กับพื้นที่มันจะง่ายกว่า
2: ถ้าลงทะเบียนทางร้านจะมีความยุ่งยากสำหรับคนแก
1: ่ใช่ย่าอย่างบางคนทำงานกรุงเทพถ้าลงทะเบียนทางร้านอ่ะอย่างพื้นที่เขาสูงแต่บ้านอ่ะท่วมไปแล้วอ่ะเขาติดต่อกันจริง
2: มากกว่าใช
1: ่ไหมครับใช่อยากให้เป็นผลประโยชน์ต่อชาวบ้านมากกว่าน
0: ี่ฮะพูดถึงจากปราจีนบุรีเอาเท่าที่พอจะมีพื้นที่ไปดูอีกสักจุดหนึ่งก็ยังเจอจระเข้ไม่เว้นแต่ละวันนะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่สีหมาพ่อปราจีนบุรีท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่ามีคนพบเห็นจระเข้เ
2: ขาพูด
0: ยืนยันว่าขณะนอนอยู่ที่ศาลาริมน้ำได้ยินเสียงหมาเห่าอันนี้ชาวบ้านใช้สายส่องดูพบจระเข้ลอยในน้ำขนาดใหญ่ยาวกว่า3เมตรคาดว่าอาจจะกำลังลอยเพื่อจะมากินหมาที่กำลังเห่าอยู่เนี่ยก็เลยเฝ้าติดตามสถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนครับท่านผู้ชมเพราะลักษณะบ้านเนี่ยเป็นเกาะและถูกน้ำล้อมรอบและขนาดนี้นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกจุดหนึ่งเห็นจระเข้เช่นเดียวกันห่างจากบ้านนายวิทยาไปประมาณ300เมตรแต่ตัวเล็กกว่าทั้งหมดนี้วิทยาบอกนะครับว่าไม่กลัวเคยเลี้ยงจระเข้มาแล้ว4ตัวแต่ปัจจุบันตายหมดแล้วถ้าเจออีกทีนึงสิ่งที่เตรียมแบบช่วยตัวเองคือเอาไฟช็อต
3: ชัดเลยทำอะไรอ่ะตรงนั้นนะครับที่ว่าเจอ
4: ผมนอนอยู่ตรงนั้นคร
3: ับนอนอยู่ในบ้านเลยใช่ไหม
4: ผมนอนอยู่ตาห้าน้ำบ้านอยู่หลังนู้นครับ
3: ใน
4: ตึง
3: ตรงต้นกล้วยเหรอในพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนถ้าไม่ใช่จระเข้เลี้ยงเนี่ยเราเคยเห็นไหม
4: เห็น มันมีไอ้เข้เขาที่ลงมาเข้ป่า
3: แ
4: ล้วน้ำหลากมาอย่างเงี้ย
3: มัน
4: จะมีนี่แหละครับตรงนู้นครับ
3: เอาตรงศาลานี้พี่นอนอยู่นี
4: ่
3: แล้วหมาเห่าก็เลยเอาไฟส่องดูก็เห็น
4: ขโมยเข้าบ้านหรือเปล่าไง
0: นี่ฮะย้อนกลับมาอันนี้ประชาธิปไตยปราจีนบุรีก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนเลยนี่เรื่องจริง
5: ให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือว่าการเข้าใกล้แหล่งน้ำค่ะ
0: ปัญหาคือจะหลีกเลี่ยงลงเล่นน้ำกับเข้าใกล้แหล่งน้ำได้ไหม
5: น้ำ
0: ม
5: ันท่วม
0: ขณะที่ปราจีนบุรีย้อนกลับไปที่บ้านสร้างนกเดือถือว่าปลามันชุมขนาดไหนเพราะมันหลุดออกมาไงไปดูภาพกู้ภัยซึ่งเป็นกู้ภัยเชียงใหม่เข้ามาช่วยผู้อพยพติดเตียงออกมาเอาปลาขอไปด้วยนั่นน่ะนั่น
5: กระโดดขึ้นมาบนเรือเลย
0: นี่
5: ค่ะ
0: คือปลาชาวบ้านทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ชมฮะ
6: เยี่ยมเยี่ยม
0: พูดถึงสถานการณ์ต่อเนื่องจากนครนายกปราจีนบุรีมาบรรจบที่บ้านสร้างและกำลังมาที่ฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้ฉะเชิงเทราหลายจุดก็ท่วมแล้วเมื่อคืนนี้เซลบอร์ดแคสก็แจ้งเตือนมวลน้ำจากปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกอย่างที่ผมบอกไปตามภาพนั่นแหละท่านผู้ชมฮะมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกได้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงเป็นปริมาณมากทำให้แม่น้ำบางปะกงตอนบนเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคระคลองเขื่อนล้นตลิ่งแล้วประมาณ 20-30 เซนเพื่อความปลอดภัยขอผู้อาศัยพื้นที่ริมน้ำกับนอกแนวคันของชนประทานในพื้นที่จุดๆเฝ้าระวังและติดตามหากระดับน้ำขึ้นสูงอย่ารวดเร็วให้ยกของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพเก็บทรัพย์สินมีค่าทันทีและที่สำคัญระวังไฟโดดเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ของบ้านสร้างนี่ตัดไฟตัดน้ำแล้วเรียกว่าถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงคนก็ยังไม่เข้าไปในพื้นที่หมายถึงการช่วยเหลือต่อเนื่องมาฉะเชิงเทราซึ่งเป็นโซนตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะในมุมของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนเช้าริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงหน้าหอนาฬิกาเมืองฉะเชิงเทราประชาชนจำนวนมากทยอยกันมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อจะช้อนจับกุ้งขาวที่ไหลมากับกระแสน้ำแม่น้ำบางปะกงประชาชนนับร้อยเลย
5: เอาสวิงมาต่อด้ามด้วยไม้ไผ่ยาวๆค่ะแล้วก็มีกล่องโฟมมีตะป๋อง
0: นี่เห็นภาพนะคือบางรายเนี่ยจับได้สัก 2-3 กิโลเนี่ยกุ้งขาวบางครอบครัวเอาลูกเอาหลานมาช่วยกันซ้อน
7: ตัวนี้เยอะ
0: ช้อน
5: จับได
0: ้มันมากับแม่น้ำก่อนจะออกสู่ทะเลทั้งนี
7: ้
0: เชื่อว่าเป็นกุ้งที่หลุดจากบ่อของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในอำเภอบางคร้าอำเภอราชสารอำเภอแปลงยาวเมื่อเจออุทกภัยมันก็ท่วมบ่อกุ้งเคลื่อนย้ายกันไม่ทันนี่ฮะชาวบ้านที่มาช้อนนี่บ่อปล่อยลงไปมันก็ลงทะเลเวลาจำกัดช้อนกันเลยพอจะช่วยปากท้องในช่วงนี้ขณะที่เมื่อวานนี้ตอนเช้าร้านค้าแห่กันขายอวนหมายถึงนี่มาซื้ออวนซื้ออะไรกันเนี่ย
5: มาซื้อสวิงซื้ออวนค
0: ่
5: ะ
0: เห็นภาพไหมท่านผู้ชม
7: ใช่ใช่เนี่ยได
8: ้
7: บางคนเห็นมาเป็นเหมือนกับไอ้ชุดเขียวอ่ะใช่
8: ใช
7: ่มันจะดึง
0: ขนาดที่คุณมนชัยยกบุญญาธิการอายุ13ปีเป็นอดีตกำนันที่บางคร้าตำบลบางสวนปัจจุบันเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่หมู่7แปลงยาวอำเภอแปลงยาวฉะเชิงเทราระบุว่าขณะนี้น้ำท่วมหมดกลายเป็นจุดที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาแห่จับกุ้งและปลาที่หลุดจากบ
5: ่อ
0: จนไม่สามารถประเมินความเสียหายได้คาดว่าอาจจะสูงกว่า100ล้านเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามมา20ปีเป็นฟาร์มขนาดใหญ่พื้นที่ฟาร์มรวมกัน 2,000 ไร่ทั้งพื้นที่ตัวเองกับพื้นที่เช่าทั้งนี้ฟาร์มได้รับผลกระทบแบ่งเป็น4แปลงก็ไล่รายละเอียดเนี่ยท่านผู้ชมขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้ความเสียหายของฟาร์มของตัวเองมากกว่า100ล้านยังไม่นับรวมของญาติพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อีกนับพันไร่ก กุ้งกล้ามกรรมในบ่อเลี้ยงกว่า300บ่อยังพอมีความหวังจะรอดเพราะนิสัยกุ้งกล้ามกรรมเนี่ย
5: มันมีพฤติกรรมที่มักจะหลบอยู่ในพื้นที่เดิมค่ะแม้ว่าจะมีน้ำไหลเข้าท่วมบ่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหนีออกไปได้ทั้งหมดนะคะ
0: แต่ปัญหาคือมันต้องเอาชีวิตรอดก่อน
5: ค่ะมันไม่มีอาหารมันไม่มีออกซิเจนค่ะแล้วถ้าไม่สามารถหาอาหารให้มันได้เดี๋ยวมันจะเริ่มกินกันเอง
0: นี่และไม่มีออกซิเจนเติมออกซิเจนลงบ่อก็มีโอกาสที่จะน็อกตายส่วนกุ้งขาวจบเมื่อน้ำเข้าท่วมกุ้งขาวส่วนใหญ่หลุดจากบ่อไปตามกระแสน้ำแล้วไม่ว่าจะเป็นถนนสายบางคราแปลงยาวและหนองฟันตะเพียนหัวสำโรงก็เห็นประชาชนมาหว่านแหจับกุ้งกับจับปลาไม่ติดใจเลยถ้าหว่านบนถนนหรือที่สาธารณะแต่ไม่ควรจะบุกเข้าบ่อหว่านแหถึงในบ่อเลี้ยงนะ
8: ไม่เหลืออะไรเลยท่วมเกลี้ยงเลยในวงนี้ทั้งวงเลยไม่มีเหลือเลยครับไม่มีประวัติเลยครับตั้งแต่ทำฟาร์มมาไม่เคยมีประวัติตั้งหลายสิบปีแล้วเกือบ20ปีครับมีกุ้งขาวกุ้งขาวปนกามก็ประมาณ 2,000 กว่าไร่ครับก็ใหญ่ที่สุดนะครับที่ในกุ้งกามครับ300กว่าบ่อครับก็กุ้งกามหมด ยังคิดไม่ถูกเงินเท่าไหร่ครับใช่เพราะความเสียหายยังมันต้องน้ำแห้งแล้วตรวจความเสียหายด้วยเครื่องไม้เครื่องมือมีเท่าไหร่เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ทุกแปลงเลยครับเฉพาะตัวนี้ทั้งแปลงครับทั้งตำบลบางยาวทั้งหมดเลยครับตำบลบางยาวตำบลน้ำลง2ตำบลครับ
4: ก็มีบุกเข้ามาจับในบ่อแล้วด้วย
8: ใช่ๆไอ้มั่งมาทอดแหในบ่อด้วยครับ
4: พวกที่ไหนมา
8: ไม่รู้มาทั่วสารทิศเลยครับ
4: คน
8: เป็นหลายร้อยคนนะครับที่มาทอดแหกันน่ะสองทางสายหนองปลาตะเพียนแล้วก็สายบางคาบางยาวสองสายเลยครับ
4: จะบอกกลุ่มคนที่มาช่วยกันจับอย่างนี้ยังไงบ้าง
8: ก็จับเฉพาะข้างนอกอะจับยังไงก็ไม่มีใครว่าครับอย่ามาทอดในบ่อแล้วกันไม่มันก็ยังมันน่าเกลียดไปนิดนึงแค่ถึงว่าเพราะเราเดือดร้อนอยู่แล้วส่วนเขาจะมาซ้ำเติมเราอีกนะส่วนนั้นเผื่อจะมีหลงเหลือไว้บ้างเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเหลือหรือเปล่าน
0: ี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่คุณมนชัยบอกนะครับว่าถือว่าเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เลี้ยงกุ้งมากว่า20ปีอุปกรณ์ต่างๆพังเสียหายหมดมอเตอร์เครื่องตีน้ำอุปกรณ์ให้อาหารเครื่องมือในการเลี้ยงจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดเลยต้องรอน้ำลดก่อนถึงจะประเมินได้อีกทีนึงพูดถึงกุ้งเนี่ยเมื่อเช้านี้ตำรวจฮะเป็นหน้าที่ของตำรวจโรงพักแปลงยาวพุ่มกับให้สายตรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนกวดขันบนถนนตลาดบางบ่ออำเภอแปลงยาวมุ่งหน้าบางคระเพราะมีชาวบ้านมาจับกุ้งกันริมฝั่งถนนมวลน้ำเพิ่มสูงอีกนะฮะเมื่อเช้านี้เนี่ย80เซนหลายจุดฟาร์มกุ้ง 2,000 ไร่มูลค่า100กว่าล้านของเฮียมนชัยอย่างที่ว่าเนี่ยกระแสโซเชียลก็ให้กำลังใจคุณมนชัยเจ้าของฟาร์มกุ้งซึ่งเสียหายไป100ล้านเพราะเลี้ยงกุ้งขาวไว้กว่า40บ่อเกลี้ยงเลยพุ่มกับโรงพักแปลงยาวบอกกับนักข่าวนะครับว่า
5: เฮียเข้าใจดีว่านี่คือเรื่องธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดจึงไม่คิดตำหนิชาวบ้านที่มาจับรอบๆค่ะเพราะเขาก็คงจะเดือดร้อนเหมือนกันแต่ใครจะคิดว่าบางคนก็กลับถือความใจดีของเฮียเป็นโอกาสอาจจะเข้าไปจับภายในบ่อเลี้ยงอะค่ะ
0: อันนี้เรื่องของเศรษฐกิจขนาดที่เรื่องของชีวิตท่านผู้ชมชาเชิงเทราน้ำก้อนใหญ่สุดยังมาไม่ถึงนะและยังไม่มีรวมฝนที่จะเริ่มหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้แปลว่ามวลน้ำใหญ่สุดยังมาไม่ถึงชาเชิงเทราที่ประกอบด้วยอำเภอบางคาไล่เรียงลงมานี่แหละเมื่อวานนี้ช่วงค่ำชุดตอบโต้ภัยพิบัติชาเชิงเทราได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่ซอยหัวไซแปดหรือเกาะขนมจีนที่บางคราพบหญิงชรายุ78ปีอยู่ในบ้านตามลำพังออกจากบ้านไม่ได้เพราะน้ำรอบบ้านสูงขึ้นต่อเนื่องก็ต้องเอารถ4ล้อฝ่ากระแสน้ำยกสูงเนี่ยเข้าไปช่วยพอไปถึงทางเข้าบ้านรถไม่ได้อีกต้องเอาเรือกับเจ้าหน้าที่ล่องเข้าไปช่วยเหลือพอไปถึงโดยรอบบ้านน้ำท่วมสูงบ้านคุณยายถูกตัดไฟมืดสนิทแม้แต่เทียนไขก็ไม่มีและภาพคุณยายนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ตามลำพัง
9: เขาไม่มีไฟเลย
10: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
9: รอแป๊บนึงให้ผมจอดเรือก่อน
11: ปูกระเบื้องในบ้านเนี่ยมันกระเบื้อง
10: แล้วข้างนอกเนี่ยครับ
11: ข้างนอกมีปูน
12: โอ้โหยังบังอยู่เดียวเกี่ยวขอ
11: ปวดท้องมา
12: จับคอผมไว้ 2มืออ
0: ายุ78ปีถ้าไม่รีบเอาออกมาเนี่ยท่านผู้ชมน้ำมวลใหญ่มันยังมาไม่ถึงมันถึงที่นอนแน่แล้วจะอยู่ยังไงตามลำพังก็ต้องช่วยกันอุ้มออกมาจากบ้านลุยน้ำไปขึ้นเรือที่จอดด้านนอก
13: ตำบลหัวไทยอำเภอบางขา
0: เช่นเดียวกันนะครับผู้ชมบ่ายวันนี้อันนี้ที่บ้านโพฉะเชิงเทราที่วัดดอนทรายน้ำท่วมไปวันที่7ระดับน้ำในวัดประมาณเมตรถึงเมตร20พระลูกวัดต้องล่องน้ำเอากระบะผสมปูนมาเป็นพาหนะเพื่อเดินทางเข้าออกไปรับอาหารกับน้ำดื่มจากโรงครัวจิตอาสาของชาวบ้านซึ่งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ
14: คันนี้
12: ใช
0: ่แล้วก็ปรากฏว่ามีภาพท่านผู้ชมพระต้องใช้รถเข็นศพย้ายหลวงตาพาดหนีน้ำขึ้นบนศาลาการประเรียนเนี่ยหลวงตาท่านอาพาธในวัดก็ไม่มีเรือพระกับชาวบ้านจะเอารถเข็นศพที่อยู่ในวัดมาดัดแปลงเป็นยานพาหนะชั่วคราวโดยให้พระที่ไม่สามารถเดินได้ขึ้นบนรถเข็นและช่วยกันเข็นรถฝ่าน้ำออกมาอย่างทุลักทุเลและนำขึ้นบนศาลา
15: ช่วยได้ไหมรอดมาอันนี
12: ้มีเห็นก่อน
16: ยังไม่ถึงใช่ไหม
13: ยังไม่ถึง
12: ยังไม่ถึง
14: ย้ายพระ
0: ย้ายพระเนี่ยฮะ
12: คน
8: แก่ใส่รถเข็นศพอ่ะ
13: โอ้บ้านใหญ่เ
14: นี่ยใช่ใช่ใช่ก็โทรหาผม
0: ขณะที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้โรงเรียนพนมสารคามหรือพนมดุลโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับม.1 ถึงม.6 นักเรียนกว่า 2,000 คนน้ำยังท่วมขังอยู่ประมาณ 50-70 เซนผู้อำนวยการโรงเรียนวาดที่ร้อยตรีถัปนนท์ยิ่งชนะบอกนะครับว่าผ่านมาเกินกว่า5วันน้ำที่เหมือนลดลงไปประมาณ30เซนแต่ยังท่วมขังอยู่แต่มวลก้อนใหญ่มันยังมาไม่ถึงนะทั้งนี้ทั้งนั้นบอร์ดนะครับ
17: ลงพื้นที่มาก็ติดรายงาน
0: มองรถจมน้ำในโรงเรียนมานานกว่า5วันเป็นภาพแบบนี้
17: โรงเรียนพนมสารคามนะครับหรือโรงเรียนพนมอดุลนะ
0: พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ซึ่งเหมือนจะตกหล่นไม่ค่อยถูกพูดถึงในพื้นที่สื่อสักเท่าไหร
17: ่ส่วนด้านในนั้นไม่ใช่โชว์รูมนะครับ
0: และความพยายามก็คือเร่งดันน้ำท่านผู้ชมขบวนเรือผักดันน้ำกองทัพเรือ20ลำกับทหารเรือมาถึงฉะเชิงเทราแล้วติดตั้งบริเวณใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ10ลำอีก10ลำจะไปติดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงตรงเขื่อนทดน้ำบางประกงที่บางแก้วเมืองฉะเชิงเทราเพื่อจะเร่งระบายน้ำคือก็ต้องเหล็กผลักดันน้ำออกเพื่อให้น้ำทางตอนบนเนี่ยมันลงมาได้ท่านผู้ชมนี่คือภาพของตะวันออกและถ้าต่อเนื่องไปทางระยองพื้นที่ระยองสุขุมวิทช่วงระหว่างสี่แยกกระพงถึงโค้งวัดปลวกเกตอำเภอเมืองระยองกว่า3กิโลซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางไปอำเภอแกลงกลับเข้าสู่ตัวเมืองระยองผ่านไปหลายวันวิกฤตเหมือนเดิมวันที่7แล้วนี่ฮะวันที่7ตัดไปที่จันทบุรีหมวย
5: ค่ะ
0: จันทบุรีมาแล้วน้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาวมาถึงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรี
18: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะหรือ4
0: 11นาฬิกา13นาทีเรื่องเล่าชาที่เดียวกับมาครับ
18: วันนั้นเลยนะคะไปถึงตรงนู้นเลยโอ้โหมาเยอะเลยนะคะโอ้พื้นที่ต่ำเตรียมรับมือนะไม่รู้ว่าจะไปถึงยังไงแบบไหนนะคะเรามาเตือนกันนะที่นี่คือ
19: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
20: ระวังนะลูก
21: ค่อยๆวิ่งนะลูก
20: อย่าปีนสูงนะ
21: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: คณะ
1: เกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร

พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
1: ชีวิตค่ะไปผสมกับอะไรก็ได
2: ้
1: เพราะว่าชีวิตมิกซ์กับอะไรก็อร่อยค่ะ อย่างเช่นเอาชีวิตรสทับทิมผสมกับชานะคะก็จะได้เป็นชาผลไม้ที่มีกลิ่นหอมพร้อมกับวิตามินซีแบบเน้นๆค่ะ
2: ม
1: ีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้านสะดวกซื้อและในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
3: อ้าวนี่อันนี้ก็ผมทานทับทิม
1: ค่ะอันนี้ผสมกับชาได้ค่ะก็จะเป็นชาผลไม้
3: แต่แนวผมชอบผสมโซดามันได้ซ่าเพิ่มความซ่าและรักษาสุขภาพ
1: ค่ะ
3: เราอากาศแบบนี้หรือภาวะการแบบนี้ยากลำบากระวังป่วย
1: ต้องให้มีภูมิตัวเองนะคะ
3: วันนี
1: ้ชีวิตค่ะฝาก Lotus Gift Card มามอบให้กับท่านผู้ชมแฟนรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์5รางวัลค่ะ มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท
3: 1,500 บาท5ท่านเป็น Lotus Gift Card แปลว่าท่านเอาไปซื้อของจำเป็นกับชีวิตได้เลยถูกไหมให้วงเล็บวันนี้อะไรดีวงเล็บว่าไข่แพง
1: ไข่แพง
3: ไข่แพงปฏิเสธไม่ได้แหละว่าณขณะนี้ราคาน่าจะสูงที่สุดก็กำลังแก้ไขปัญหาอยู่แล้วไข่เนี่ยมันคือสิ่งของที่มันใกล้ตัว
1: ค่ะ
3: หมายถึงประหยัดค่าครองชีพแล้วมันใกล้ตัวอุทกภพอุทกภัยเนี่ยปรากฏว่าดันมาแพงซะอีกอ้าวให้วงเล็บว่าไข่แพงชีวิตจะมอบบัตรกำนันให้มูลค่า 1,500 บาท5ท่านแสดงความเห็นตามปกติอ้าวว่ากันต่อท่านผู้ชมพูดถึงอุทกภัยพลัดแจ้งท่านผู้ชมว่าประเด็นหนึ่งก็คือเศรษฐกิจหรือธุรกิจเคสหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือสวนสยาม
1: อ๋อค่ะ
3: เจ้าของสวนสยามคุณชัยวัฒน์เหลือมอลเลิศเปิดใจน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตเสียหายมากกว่า300ล้านยอมรับว่าวันแรกที่เห็นทำไมถึงไม่เตือนให้ดีพอเกือบจะยิงตัวตายเพราะเงินหมดครั้งไม่มีรายได้เจอจ่ายพนักงานแล้วก็ประกาศอยากจะขายในราคาหมื่นล้านถ้าใครอยากซื้อโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีอยากซื้อก็พร้อมจะช่วยดูแลต่อให้ท่านผู้ชมคือสวนสยามเนี่ยพื้นที่กว่า300ไร่แบ่งเป็นโซนเครื่องเล่นกับสวนน้ำประมาณ270ไร่ซึ่งทั้งหมดเสียหายหมดสวนสยามเนี่ยปีที่47แล้วทะเลกรุงเทพนักข่าวเราเมื่อวานนี้ก็ไปสำรวจภายในนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพแบบนี้คงไม่ต้องพูดถึงการเปิดบริการเพื่อเล่นแม่ค้ามีแต่เข้ามาเก็บข้าวของกับร้านค้าเพราะน้ำท่วมภาพจำของทะเลกรุงเทพน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นและเริ่มแล้วเพราะถูกท่วมขังเป็นเวลานานสัตว์ก็เหลือเพียงบางส่วนใหญ่ตายอีกส่วนหนึ่งอพยพหรือกำลังพิจารณาย้ายไปที่อื่นคุณชัยวัฒน์เหลือมอลเลอร์เจ้าของสวนสยามหรือสยามอเมซิ่งพาร์คบอกนะครับว่าหลังน้ำท่วมในสวนสยามพนักงานกว่า400คน
1: พร้อมทั้งสำนักงานเขตคันนายาวก็นำเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยกันเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ก็สามารถระบายน้ำออกไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอยู
3: ่แต่แน่นอนคือคลองมันต้องลงได้ก่อนถึงเอาน้ำออกไปไงคุณชัยวัฒน์ยอมรับว่าวิกฤตสวนสยามที่กำลังเผชิญในขณะนี้หนักมากหนักที่สุดในชีวิตนี่ฮะเคยคิดว่าจะกลับมาให้บริการภายใน6เดือนถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มก็อาจจะกลับมาเปิดได้เร็วกว่านั้นแต่ปัญหาตอนนี้คือเครื่องเล่นยังไม่สามารถเปิดใช้งานเพราะน้ำมันเข้ามาในไดโว่คือเตรียมการไม่ทันส่วนที่ทำงานของเครื่องเล่นมันอยู่บนด้านล่างทั้งหมดก็เสียหายจมน้ำทั้งหมดยอมรับว่าขณะนี้ประสบปัญหาการหาด้านการเงินในคลังหมดไม่มีรายได้พนักงานเดือดร้อนช่วงที่ผ่านมาก็ทำอาหารเลี้ยงพนักงานทุกวันแต่ขณะนี้เริ่มจะไม่ไหวเพราะไม่มีเงินจ่ายพนักงานด้วยถ้าไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ใน 1-2 เดือนพนักงานคงต้องลาออกกระทบนะเพราะฉะนั้นกำลังคิดจะฟื้นฟูติดต่อบริษัทต่างประเทศเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมเพื่อให้เปิดให้บริการเร็วที่สุดทั้งนี้มันต้องรอการประเมินของวิศวกรความเสียหาย
1: คาดว่าน่าจะมากกว่า300ล้านบาทแน่นอนค่ะเนื่องจากเครื่องเล่นบางส่วนไม่สามารถจะซ่อมได้ในไทยขณะที่ปกติแล้วสวนสยามจะมีรายได้ประมาณวันละ1ล้านนะคะ
3: คุณชัยวัฒน์ ซึ่งบุกเบิกสวนสยามมาบอกเคยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยากช่วยเหลือวงเงินประมาณ500ล้านเมื่อวันที่2ตุลาลูกชายวิ่งบุ่นทั้งวันคุยกับกทม.หอการค้ารัฐบาลคุณชัยวัฒน์บอกนายกรัฐมนตรีบอกกับตนว่าไม่เป็นไรท่วมเนี่ยยังมีที่ดินอีกเยอะรวยคือที่ดินสวนสยามมัน300ไร่มันก็มีราคาจริงๆแหละแต่เจ้าตัวบอกถ้าอย่างนั้นหมายความว่าผมก็ต้องขายที่ดินสวนสยามเอ้าถ้าใครอยากได้ก็จะขายแต่ก็จะเสียดายนะที่ไม่มีพื้นที่ให้คนมาพักผ่อนก่อนจะบอกว่า
1: หากท่านนายกมีเงินก็สามารถมาซื้อสวนสยามไปได้จะได้บุญด้วยเพราะมีเงินของนายกรัฐมนตรีเยอะแยะหากจะใช้เงินรัฐมาจ่ายก็น่าเสียดายก็อยากให้ใช้เงินส่วนตัวของท่านนายกมาซื้อแล้วก็ทำเป็นสวนสนุกส่วนตัวโดยตนเองจะช่วยดูแลให้
3: ทั้งนี้อนาคตสวนสยามยังไม่เป็นไรแน่นอนต้องดูจากบริษัทและธนาคารที่กู้เงินอยู่ยอมเราอาจจะต้องจัดการเรื่องล้มละลายหรือหาทางหนึ่งทางใดถึงขั้นคิดถึงล้มละลายแล้วเนี่ยไม่เช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้เจ้าตัวบอกนะครับทุกชาวบ้านนอนไม่หลับมา7วัน7คืนแล้วตั้งแต่น้ำเข้าแต่ใจยังสู้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีคนบอกว่าขายที่เราจะร่ำรวยไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแต่อยากจะให้มีสถานที่พักผ่อนแบบนี้ยอมรับว่าวันแรกที่น้ำเข้าอยากจะยิงตัวตายแต่สู้มาจนถึงขนาดนี้ก็ต้องสู้ต่อช่วงหนึ่งบอกนะครับทุกผู้ชมการแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนและน้ำมาที่กบตุแต่ไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วขนาดนี้ถ้ามีการแจ้งเตือนเหมือนปี54ปีนั้นเนี่ยสวนสยามป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่รู้เลยว่าน้ำจะมาถึงอย่างรวดเร็วและปริมาณมากขนาดนี้เหมือนโจรปล้นบ้านมาถึงก็ยิงปืนใส่เลยเนี่ย
2: น้ำมาเข้าสวนสยามแล้วโอ้โหทำไมเราไม่ป้องกันเลยกระสอบทรายเม็ดเดียวเลยยังไม่ใส่ถ้าเขาบอกอย่างปี54-55เนี่ยนะตอนนั้นผมป้องกันล่วงหน้าได้ไอ้นี่เราไม่รู้เลยว่าน้ำจะมาถึงอย่างรวดเร็วเข้ามาเชื่อมัน1ชั่วโมงเนี่ยเต็มตรงนี้ไปหมดละมันเหมือนโจรปล้นบ้านน่ะเข้ามาถึงก็รัวปืนใส่เลยเราจะมีกระสุนปืนยังไงก็ช่วยไม่ได้ละหนักมากคราวนี้หนักยิ่งกว่าที่ในชีวิตลูกเกิดมาไม่เคยเจอบางคนเค้าก็ตอนนี้ถ้าเงินไม่เค้าเดือน2เดือนเนี่ยเค้าอยู่ไม่ได้เค้าต้องไปกันละเพราะเรามีเงินจ่ายเค้าผมว่าไม่ต่ํากว่า300ล้านนะฮะไม่ต่ํานะใจผมเนี่ยต้องสู้นะฮะแต่ถ้าคนอื่นไม่ช่วยสู้เนี่ยผมสู้คนเดียวผมสู้ไม่ไหวหรอกสวนยามใหญ่โตขนาดนี้ทำมาคนเดียวตั้ง 4-50 ปีวันแรกที่น้ำท่วมเนี่ยผมจะยิงตัวตายเลยนะฮะคิดแล้วคิดอีกโอ้โหสู้มาถึงขนาดนี้จะสู้ต่ออีกไม่ได้จะเป็นยิงตัวตายทำไมรัฐบาลจะช่วยหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกยังมีที่ดินเยอะรวยไม่ความว่าต้องขายสวนสยามถ้าขายได้ผมก็จะขายครับถ้าขายไปผมก็สบายครับที่ดินตรงนี้ขายได้เกือบหมื่นล้านถ้าท่านนายกมีเงินนะท่านหมดซื้อไปนะผมว่าดีนะนายกได้บุญด้วยและนายกก็มาทำต่อเงินของนายกเยอะแยะครับท่านสามารถเทคโอเวอร์สวนสยามไปได้และเปิดให้ประชาชนเช่าฟรีผมจะช่วยนายกดูแลให้จนสามารถที่จะเปิดดูแลเปิดเครื่องเล่นใดเป็นครบทุกตัวแล้วนายกท่านมาเทคโอเวอร์ไปเลย
4: ถ้ากับหมื่นล้านเทคโอเวอร์ได้ทั้งหมด
2: ไปเอาหมดเลยฮะ
3: คือปี54เนี่ยสวนสยามไม่หนักขนาดนี้เพราะมันเป็นน้ำเหนือ
1: ค่ะ
3: มันมีเวลาที่ป้องกันเตรียมการกว่าน้ำจะมาถึงแต่รอบนี้มันคือฝนตกในกรุงเทพมหานครอย่างที่ทราบและคำเตือนก็ไม่เกิดความแน่ชัดก็เลยก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักคุณอัธชัยเหลืองอมรเลิศผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการโครงการบางกอกเวิร์คของสวนสยามระบุว่าช่วงค่ำ24กันยาคืนนั้นนะหลังฝนตกน้ำจะเป็นน้ำท่วมปกติเลยมีการประกาศเตือนแค่ว่าจะท่วมฉับพลันผู้บริหารก็มอบทีมช่างสีคนเฝ้าพื้นที่เพื่อตรวจเช็คระดับน้ำพอเที่ยงคืนวิกฤตช่างเร่งถอดมอเตอร์เครื่องเล่นเพื่อรักษาอุปกรณ์สำคัญตั้งแต่ตีสองถอดมาได้ทันแค่4ตัวเองที่เหลือถอดไม่ทันเลยตีสามน้ำถึงเอวในสวนสยามไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปัญหาความเสียหายคลังสินค้าที่เก็บอะไหล่เครื่องเล่นทั้งหมดเสียหายไปทั้งหมดอ้าว11:26สัญลักษณ์อันหนึ่งของกทม.ซึ่งเสียหายหนักที่กว่า54อีกก็คือสวนสยามทะเลกรุงเทพช่วงหน้ากลับมาครับ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
5: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
11: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: เวลา31นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับชีวิตต้องเดินต่อไปแจ้งท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายมูทั้งหลาย
4: ค่ะ
3: หลายคนก็พูดถึงทั่วไปครั้งนี้เรื่องสายมูผมจะบอกท่านผู้ชมว่าช่อง3แนะนำรายการใหม่เริ่มวันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรายการชื่อ The Power ศึกทรงพลังกวาดเอาทุกศาสตร์ของจักรวาลมารวมไว้ในหนึ่งเดียวผ่านผู้สื่อสารตัวตึงของเมืองไทยอ่ะมองเป็นความบันเทิงก็น่าจะสนุกดีท่านผู้ชมฮะเป็นรายการที่ชื่อว่า The Power ศึกทรงพลังรายการรูปแบบมัลติโชว์ใหม่ๆจากค่ายโพลิพัทเอนเตอร์เทนเมนต์เขาบอกกับผมว่าเขารวมเอาเราผู้สื่อสารจากทุกจักรวาลมูเตลูเลยเอามาประชันพลังกันเป็นครั้งแรกในสนามเดียวกันรวมถึงรวมเอาตัวเขาเรียกว่าผู้สื่อสารจากศาสตร์ที่อ้างต่างๆเนี่ยระดับประเทศเป็นตัวตึงมาถึง24คนซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกันตามศาสตร์ที่ตัวเองถนัดในแต่ละเส้นทางในชีวิตของพวกเขานี่ท่านผู้ชมเรียกว่าคนละศาสตร์แต่คนละพลัง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วมารวมกันถอดรหัสโจทย์ตั้งต้นทางโพลิพัทเขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะทำให้ผู้ชมเนี่ยอึ้งทึ่งซึ้งสะพรึงไปพร้อมกันทีเดียวในรายการที่ชื่อว่า
4: The Power ศึกทรงพลังค่ะ
3: The Power ศึกทรงพลังนี่เริ่มออกอากาศตอนแรกวันนี้นะฮะ
4: วันนี้ค่ะ 18:20 นทางช่อง3นะคะและรับชมย้อนหลังได้ที่ AIS Play ค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวนี่มีตัวอย่างบ้างไหมสายมูทั้งหลายเนี่ยขระดมกันมารวมไว้ในที่เดียวตอนเย็นวันนี้ที่ช่อง3เนี่ย
4: มีหมอ
3: ด
4: ู
3: เริ่มตอนแรก
4: ใช่ค่ะ
3: ท่านผู้ชมและเราว่ากันต่อไปนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ประชุมกรมจัดการป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือบกปภเป็นวันที่5นะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ท่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์เอ๊ะทำไมบุญอ๋อพรุ่งนี้วันเกิดลุงเนวินไงพรุ่งนี้วันเกิดลุงเนวินวันนี้ก็เลยไปประจำการอยู่วันนี้สิไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้
4: 4ตุลาค่ะ
3: 4ตุลาคมขออภัยลุงเนวินวันนี้วันที่4วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็แล้วกันก็ปรากฏว่าท่านนายกนั่งประชาการบกปภผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์สั่งทั่วประเทศรับเบิร์ธรักภัยเช้านี้เนี่ยท่านนายกสั่งการเน้นย้ำเรื่องศูนย์พักพิงที่สำคัญการอพยพไม่ต้องให้รอเครื่องสูบน้ำอาหารยานี่ฮะคนนุทินประชุมอยู่ที่บุรีรัมย์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่บุรีรัมย์นอกจากท่านนายกแล้วก็ยังมีคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวราวุฒิศิลปะอาชาชัยชนกชิดชอบเอกนัทพร้อมพันธ์พัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ส่วนที่ประชุมอยู่ที่กรุงเทพบกปพช.เนี่ยประกอบด้วยสุภจีสุธรรมพันธ์พลทวดุลบุญธรรมเจริญเจเศรษฐไทยเศรษฐรวมถึงผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ
5: ์ก็ขอให้มีศูนย์ราชการทำงานตลอดเวลานะครับแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่าย และทันเวลานะครับขอให้ทางปภ.เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการสื่อสารนั้นก็คงไม่ใช่เป็นการสรุปเหตุการณ์ที่ทำไปแล้วทางท่านโฆษกรัฐบาลก็ขอให้ได้แจ้งพี่น้องประชาชนด้วยว่าในช่วงนี้แนวโน้มของสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับการปฏิบัติตัวการเตรียมตัวที่จะ เผชิญกับสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรขอทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมสถานพยาบาลนะครับทีมพยาบาลให้มีความพร้อมเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะครับในพื้นที่ที่มีความเครียดมากต่อให้น้ำลดแล้วก็ยังต้องเผชิญกับสภาพขยะสภาพน้ำขังเน่าเหม็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเตรียมการให้พร้อมครอบคลุมในทุกๆด้านเรื่องของการวางแผนการระบายน้ำออกไปจากพื้นที่นะครับต้องให้ความสำคัญสูงสุด
3: นายกก็เน้นย้ำนะครับฝนตกหนักในช่วง 4-10 ตุลาไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยภาคใต้ก็จะเริ่มแล้วตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นี่แหละก็เน้นย้ำนะครับทุกผู้ชมอย่าให้เหมือนที่แล้วมานั่นก็คือต้องดำเนินการเมื่อดูแล้วฝนลงมาขนาดไหนอย่างไรต้องมีแผนเผชิญเหตุให้เป็นรายอำเภอเลยระบุพื้นที่เสี่ยงกับกลุ่มปอบไว้ให้ชัดถึงเวลาต้องเตรียมศูนย์พักพิงแล้วเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟอาหารยาทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนจะมาให้พร้อมก่อนฝนจะมาเพราะที่ผ่านมาก็เป็นที่เข้าใจตรงกันนั่นแหละว่าท่วมแล้วถึงจะมาก็เป็นปกติในช่วงที่ผ่านมาอ่ะนี่นายมตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไฮไลท์ก็เลยไปอยู่ที่บุรีรัมย์ไงทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เนี่ย4ตุลาคมตรงกับคันวันคล้ายวันเกิดของคุณเดวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งปกติทุกปีจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์แต่ก่อนหน้าแจ้งยกเลิกการร่วมคณะของสื่อสารมวลชนเดิมเนี่ยจัดเมื่อวันนี้กับวันนี้แต่ยกเลิกไปนะครับโดยระบุว่าปีนี้วันเกิดคุณเนวินจะจัดเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดประสบสถานการณ์อุทกภัยขณะที่วันก่อนเนี่ยคุณเนวินโพสต์ผ่านเพจที่ชื่อลุงเนวินระบุสาระสำคัญว่าเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันนี่ฮะโดยระบุนะครับว่าวันนี้4ตุลาคมลุงเนวินและครอบครัว
4: ขอเวลาส่วนตัวทำบุญที่บุรีรัมย์คาสเซิลค่ะ
3: นี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านที่ประสงค์จะทำบุญแปะ QR code ไว้ให้เลยบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ธนาคารกรุงไทยก่อนจะทิ้งท้ายว่าขอสงวนสิทธิ์เป็นพื้นที่ส่วนตัววันเกิดคุณเดวินจังหวะนี้ขนาดที่เมื่อวานท่านเนียมเตยหลังจากประชุมบกปภแล้วก็เดินทางไปนครสวรรค์นะครับทุกผู้ชมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยนี่ฮะไปที่ตำบลบ้างแก่งนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่รู้กันไปพร้อมกับคณะพระดอนปิชนันนันตกุลเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ชาดาไทยเศรษฐ์อธิบดีปภ.คนใหม่นิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรไปมอบถุงยางชีพมีชาวบ้านมารอให้กำลังใจน้ำตีก็พูดคุยให้กำลังใจท่านนายกบอกกับชาวบ้านว่ามาด้วยความห่วงใยอยากเห็นหน้างานว่าเป็นยังไงดูว่าตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องเพื่ออำนวยความสะดวก
6: ใหญ่ด้วยนะครับ
3: ก่อนจะแจกแจงเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ
6: ช่วงนี้ก
3: ็ซึ่งถ้าเกิดก่อนวันที่1เนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลกับท้องถิ่นถ้าเกิดหลังตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปก็จะเป็นกองทุนภัยพิบัติที่เป็นกรณีของการซื้อประกันก่อนจะทิ้งท้ายว่าขอบคุณความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีให้ผมเพราะพ่อแม่พี่น้องส่งผมมาเป็นน้ำตัวเองก็ทำงานเต็มที่นครสวรรค์มีสสที่เป็นพวกเดียวกันแล้วชี้ไปหาสสพรรคกล้าทำนะกล้าทำอ่ะคุณสัญญานี่ฮะถามสัญญานี่พรรคกล้าทำพวกเดียวกันไหมพวกเดียวกันอยู่แล้ว
6: ตรงนี้ก็ของชานนท์อยู่แล้วใช่ไหมสสพี่น้องชานนท์ไทยเศรษฐ์นะครับสสของท่าน นะท่านต่อไปก็เป็นสสนครสวรรค์เหมือนกันไม่ได้อยู่เขตนี้แต่ท่านก็เรียกใช้ได้สสนครสวรรค์ทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนพรรคไหนท่านเรียกใช้ได้หมดครับเขาเป็นผู้แทนของคนนครสวรรค์นะครับไม่ใช่เป็นผู้แทนของอำเภอของตำบลเท่านั้นนี่ก็หนุ่มน้อยหน้ามนชื่อสัญญานะใช่ไหมนามสกุลแรงมงคลเนี่ยสัญญาดินสุพรรณนะครับคนนี้ไม่ใช่ลูกพรรคผมคนนี้เป็นลูกพรรคของท่านผู้กองธรรมนัสนะครับพรรคกล้าทำแต่ว่าเมื่อพี่น้องมีความเดือดร้อนเมื่อไหร่มันไม่มีคำว่าพรรคครับมันมีแต่คำว่าพวกเดียวกันสสของพี่น้องประชาชนมาดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกันครับนะครับไม่มีฝ่ายใดทั้งสิ้นมีแต่ฝ่ายของพี่น้องทุกคนผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับในความไว้เนื้อเชื่อใจของ

0: นี่ขณะที่ก็บังเอิญอีกนักข่าวก็ช่างสังเกตท่านอดีตรัฐมนตรีชาดาไทเศรษฐ์เมื่อวานนี้ท่านก็อยู่ในพื้นที่กับท่านนายกรอรับอยู่นครสวรรค์ปรากฏว่าคุณชาดาเนี่ยถือเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยซึ่งดูแลนครสวรรค์ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แกใส่รองเท้าสีน้ำเงินกับสีเขียวเชือกสีแดง
1: รองเท้าผ้าใบของแกค่ะ
0: ข้างนึงเขียวข้างนึงน้ำเงินนั่นแหละคือพรรคการเมืองเนี่ยสีน้ำเงินคือ
1: ภูมิใจไทย
0: แดงคือ
1: เพื่อไทย
0: เขียวคือ
1: กล้าทำ
0: นักข่าวก็เลยแซวคุณชาดาว่ามีนัยยะทางการเมืองไหมไม่รู้สิคิดเอาเองก็แล้วกันไม่ได้สอนอะไรทั้งนั้นน้ำเงินกับเขียวมันไปด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็หัวเราะ
2: ไม่ครับ
3: ทำไมใส่รองเท้าน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวนี่คืออะไร
2: ก็ไม่รู้สิก็ดูคิดเอาเองแล้วกันน้ำเงินเขียว
3: จริงป่ะเนี่ย
2: อ้าวก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้สอนอะไรกันก็แค่ไหนก็คิดแล้วกันน้ำเงินกับเขียวมันไปคู่กันอยู่แล้ว
3: จริงป่ะเนี่ยคุยกันบ่อยเหรอ
2: เดี๋ยวเอาไปเป็นประเด็นกัน
4: ประเมินอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
0: ท่านผู้ชมและปิดท้ายเมื่อวานนี้เข้าใจว่าคุณพระดอนปริศนันท์นายกรัฐมนตรีสำนักรัฐมนตรีขึ้นเครื่องไปกับนายรัฐมนตรีด้วยไปนครสวรรค์เน
1: ี่
0: ยเจ้าตัวโพสต์ภาพซึ่งก่อให้เกิดเสียงพอสมควรทีเดียวเป็นโพสต์ภาพท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะรับประทานข้าวกล่องค่ะแล้วก็เขียนข้อความว่า
0: บนเครื่องบินนี่เลย
1: ค่ะบ่ายโมงสี่สิบนาทีข้าวเช้านายกหนู
0: 10:43 นเดินกลับมาครับ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
7: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
11: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
12: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work from home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
1: ไปแจ้งความกับตำรวจปอทเพื่อเอาผิดฐานหมิ่นประมาทข่าวระบุนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นการไปแจ้งความเป็นตัวแทนของสามี
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็คือสามีของคุณสุชาดาในซางที่ว่านี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจสัญชาติออสเตรเลียแต่เป็นคนน่าจะเป็นเชื้อชาติจีนนี่แหละท่านผู้ชมฮะเรื่องก็ยังร้อนต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณวังสีมันโรมก็ยังเน้นย้ำในประเด็นนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นเจ้าตัวยังไม่บอกรายละเอียดว่าจะเอาไปใช้ในการอภิปรายไม่วางใจหรือไม่ขณะที่คุณโรมระบุนะครับท่านผู้ชมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ตนไล่เรียงมายังไม่ใช่เวทีที่จะเปิดเผยหลักฐานเพราะตั้งกระทู้ถามคุณชัยชนกเรื่องเงิน40ล้านติดสินบนรัฐมนตรีซึ่งไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบขณะเดียวกันคุณรังสิมันต์ระบุนะครับว่ามันก็มีคำถามไปถึงสามีของสส.ไอเดียพรรคภูมิใจไทยว่าเงินเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรบริษัทต่างๆที่ปล่อยกู้ล้มละลายไปแล้วบางกองทุนบางส่วนมีคนติดคุกไปแล้วมันมีประเด็นซึ่งจะกรรมธิการกฎหมายจะให้คุณไอเดียกับสามีเข้าสู่กระบวนการชี้แจงก่อนจะบอกนะครับว่าเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดคือสส.สุชาดาหรือไอเดียเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีเอซึ่งช่วงเวลาที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีเอก็คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณชัยชนกพูดถึงว่ามีคนพยายามมาติดสินบน40ล้านอันนี้ก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสามีของสส.ไอเดียเขารู้แค่ไหนเรื่องนี้คุณโรมระบุในทางกฎหมายเราตั้งประเด็นว่าสามีของสส.สุชาดาไม่ใช่นักการเมืองแต่ต้องบอกว่า
2: ในฐานะเป็นภรรยาถ้ารู้ความผิดปกติเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ดำเนินการอะไรก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
1: นอกจากนั้น
2: ยังมีประเด็นถ้าเราตรวจสอบไปแล้วมีเหตุควรสงสัยแหล่งที่มาเงินผิดปกติสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าดูพ.ร.บ.ฟอกเงินโดยหลักปปง.ต้องทำหน้าที่ยึดอายัดทรัพย์ในการตรวจสอบการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าผิดแต่เป็นการตรวจสอบว่าแหล่งรายได้แหล่งเงินที่มาถูกต้องจริงๆปัญหาก็คืออย่าเพิ่งพูดถึงแหล่งเงินว่าถูกต้องหรือไม
1: ่
2: ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอาชีพคืออะไรแล้วคนที่ตอบได้ก็คือสส.ไอเดีย
1: ขณะที่เมื่อวานนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนอดีตสส.คุณวิโรจน์ ลักษณอดิศรก็โพสต์ข้อความไล่ยาวทีเดียวสาระสำคัญก็ระบุในทำนองว่าแก่รออาชีพสตาร์ทอัพเพราะคุณสุชาดาท่านสสภูมิใจไทยระบุสามีทำงานสตาร์ทอัพหมายถึงประกอบอาชีพสตาร์ทอัพมาหลักฐานต่างๆส่งให้ปปช.หมดแล้วประเด็นที่มีคนตั้งข้อสงสัยก็อย่างที่ทราบกันหลังจากเปิดประเด็นขึ้นมาและเอาบัญชีทรัพย์สินมากางกันดูโดยที่คุณวิโรจน์บอกว่ายังมี2คำถามที่รอคำตอบตั้งคำถามนะครับหลังจากคุณสิริโชคโสภาอดีตสสประชาธิปัตย์ขุดประวัติว่าสามีของคุณสุชาดาเนี่ยร่วมก่อตั้งเรนโทเค็นและต่อมามันโยงใยไปถึงบล็อกเชนที่ไปเอื้อกับอาชญากรซึ่งเคยมีคดีซึ่งในส่วนคุณสุชาดาก็ระบุแม้คนที่เกี่ยวข้องรายล้อมถูกดำเนินคดีแต่สามีของเธอไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่ประการใดเธอก็ยืนยันอย่างนั้นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะท่านผู้ชมคือมันมีรายละเอียดขณะที่เมื่อวานนี้ตัวคุณไอเดียเองหรือคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ได้โพสต์ข้อความสรุปสาระสำคัญก็คือถ้ามีหลักฐานไปแจ้งความท้าเลยไปแจ้งความให้ตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณไอเดียสุชาดาชัยภูมิภูมิใจไทยบอกว่าถ้ามีหลักฐาน
2: ว่าใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมายก็ควรรวบรวมหลักฐานและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ค่ะแจ้งความตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหากผิดจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมาย ไม่มีใครควรอยู่เหนือกฎหมายข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงควรมาพร้อมกับหลักฐานมีหลักฐานก็พิสูจน์กันด้วยหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ควรรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองค่ะ
1: อ่ะนี่ฮะขณะที่เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามสส.ชัยภูมิเขต3อีกเขตนึงสำลิดแทนทรัพย์ซึ่งก็คือคุณพ่อของสส.สุชาดานี่แหละสส.เขต3ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยประธานกรรมาธิการการพาณิชย์ทรัพย์สินทางปัญญาคุณพ่อคุณไอเดียบอกไม่ได้กังวลกับกระแสตรวจสอบเพราะลูกสาวเข้าสู่การเมือง
2: ก็ต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็พร้อมถูกตรวจสอบโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท
1: คนสำเร็จพ่อของคุณไอเดียบอกว่าเท่าที่ทราบจากลูกสาวเนี่ย
2: สามีประกอบธุรกิจในต่างประเทศและมีระบบการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มงวดส่วนรายละเอียดธุรกิจก็ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายทราบแต่ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสตาร์ทอัพ
1: และสามีของลูกสาวก็ยืนยันกับครอบครัวว่า
2: ทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตและสามารถตรวจสอบได
1: ้ก่อนที่คุณสมฤทธิ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาของสภายังบอกด้วยนะครับว่าการที่กรรมการกฎหมายชุดของคุณโรมเตรียมเชิญลูกสาวกับสามีเข้าชี้แจงควรพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจของกรรมการให้ชัดเจนด้วย
2: เห็นว่าบุคคลภายนอกไม่ควรถูกเรียกเข้าไปชี้แจงหากไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
1: อย่างไรก็ตามตนก็ไม่ได้ต้องการให้ลูกสาวหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นการเรียกจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายจริงๆเช่นปปช.หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นก็ควรให้ความร่วมมือก็ทำทีทำท่าว่าตั้งข้อสังเกตกับการชุดกฎหมายของคุณโรมการเรียกบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ควรหรือไม่ถ้าเป็นปปช.หรือหน่วยงานตรวจสอบตามกฎหมายควรให้ความร่วมมือทั้งนี้คุณพ่อของคุณไอเดียระบุนะครับว่าเรื่องนี้
2: เป็นที่สนใจของสังคมลูกสาวควรชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อว่าเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสังคมต่อไป
1: อ่ะเรื่องนี้กลายเป็นว่าข้อที่1อันเนื่องมาจากบัญชีทรัพย์สิน
2: ค่ะ
1: ประมาณ 1,900 เกือบ 2,000 ล้านทรัพย์สินส่วนใหญ่ประมาณ 1,400 กว่าล้านเนี่ยเป็นเงินกู้ซึ่งสามีของคุณไอเดียปล่อยกู
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ให้กับกลุ่มธุรกิจซึ่งกำลังตั้งคำถามว่าปล่อยไปทั้งที่บริษัทนี้ล้มละลายไป 2. ที่มาของเงินก่อนจะมาเป็นเงินปล่อยกู้มันมาจากไหนอันนี้เป็นสังคมตั้งข้อสังเกตรวมถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณจิติโชคโสภาขณะที่ยังมีประเด็นเพิ่มอีกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณรเศษนาหนองตูมทนายความสิทธิมนุษยชนได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกายี่ห้อดังของคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียไม่ปรากฏในรายการบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งกับปปช.โดยจะไปยื่นกับปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ในวันที่5คือวันจันทร์ว่าเป็นการจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่คุณรเศษตั้งข้อสังเกตนาฬิกาคุณไอเดียที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ปรากฏรายการนี้ท่านผู้ชมฮะคือรายละเอียดคุณรเศษระบุนะครับว่าทรัพย์สินอื่นหน้า17ลำดับที่19ระบุว่ามีโรเล็กรุ่นนี้รุ่นหนึ่งมูลค่าประมาณ3ล้าน3 1เรือนแต่กลับไม่ปรากฏรายการนาฬิกาโรเล็กรุ่นอื่นซึ่งคุณไอเดียไปใส่ขึ้นเวทีปราศัยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทำไมนาฬิการุ่นหนึ่ง3ล้าน3ยื่นแต่รุ่นหนึ่งเป็นโรเล็กรุ่นโรเล็กคัสตูกราฟเดโทน่าไม่มีการยื่นข้ออ้างเรื่องการหลงลืมก็น่าสนใจเนื่องจากนาฬิการยื่นบัญชีทรัพย์สินระบุรายยิบย่อยแม้กระทั่งสร้อยคอทองคำมูลค่า 30,000 บาทคุณไอเดียก็ยังยื่นกับปปช.แต่นาฬิกาสุดหรูมูลค่าถึง3ล้านบาทเศษที่ใส่ปฏิบัติงานเป็นประจำไม่ยื่นเป็นเรื่องผิดปกติอีกทั้งคุณสุชาดามีประสบการณ์ทางการเมืองเคยเป็นเลขารัฐมนตรีดิจิทัลเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.มาแล้วย่อมทราบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายคุณรเศษบอกว่าถ้าจะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้ขายไปแล้วก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินผมก็พบข้อมูลอีกว่าเมื่อวันที่23กันยาถึง28กันยา69ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากยื่นบัญชีแล้วในการเข้าร่วมประชุมสภาและกรรมาธิการและการลงพื้นที่ก็ยังปรากฏการสวมใส่นาฬิกา ที่คล้ายกับโรเล็กเรือนนี้อยู่เหมือนเดิมพร้อมกับมีภาพประกอบจึงเกิดคำถามทางกฎหมายว่านาฬิกาดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์คุณไอเดียสุชาดาหรือไม่ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์คุณไอเดียเหตุใดไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.คือหนึ่งช่วงเลือกตั้งหาเสียงก็ใส่หลังจากนั้นยื่นไม่มีและหลังจากยื่นแล้วก็ยังใส่ฝั่งคุณรเศษว่าอย่างนั้นโดยระบุจะไปยื่นกับปปช.วันพรุ่งนี้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงก็มีประเด็นแทรกซ้อนขึ้นมาอีกท่านผู้ชมฮะขณะที่นักตรวจสอบคนสำคัญและมักจะยื่นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินอยู่เสมอให้มีการตรวจสอบคุณเลืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพูดถึงการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมที่พาดพิงไปถึงคู่สมรสของคุณสุชาดาหรือไอเดียมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คุณเลืองไกรระบุว่าจากการที่ตนเองได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของไอเดียที่แจ้งกับปปช.คุณเลืองไกรระบุว่ายังไม่พบความผิดปกติไม่พบความผิดปกติของการให้เงินกู้ยืม 3AC เนื่องจากเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกของสส.แล้วตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ส่วนต่าง 1,400 กว่าล้านกับ 1,300 กว่าล้านที่เป็นยอดหนี้เนี่ยคุณเลืองไกรบอกว่าถ้าส่วนต่างของการลงทุนเกิดขึ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้ส่วนกรณีให้กู้ยืมเงินประมาณ 1,400 ล้านคุณเลืองไกรบอกว่าตนมองว่า
2: เป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่มุ่งหวังผลกำไรและมีความเสี่ยงเป็นการลงทุนของใครของมันจะถือเป็นความผิดได้ยังไง
1: เมื่อถามถึงประเด็นบริษัทที่กู้เงินไป 1,400 ล้านล้มละลายทำไมไม่ตัดหนี้ศูนย์จะแจ้งปปช.ทำไมคุณเลืองไกรบอกว่าคนให้กู้เป็นบุคคลธรรมดาจะตัดหนี้ศูนย์แบบนิติบุคคลได้อย่างไรคนถามเนี่ยหลงประเด็นทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณเลืองไกรระบุว่าการที่รังสิมันโรมไปกล่าวหาใครเป็นสแกมเมอร์ต้องมีหลักฐานระวังจะเข้าข่ายนิติสงครามซะเองโดยสรุปก็คือคุณเลืองไกรเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาที่ยื่นกับปปช.ไม่พบความผิดปกติในมุมคุณเลืองไกรนั่นทำให้คุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้แชร์ข่าวนี
3: ้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: สาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอีชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
1: เที่ยงกับ2นาทีมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าสาธิตมอบให้ท่านผู้ชม5ท่านเหมือนเช่นเคยนะครับ
2: ค่ะเป็นแจ็คเก็ตสีบานเดนคลิปสีดำแบบนี้ค่ะสนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าพลัดไหม
3: ค่ะ
1: พลัดไหมเป็นเงื่อนไข
3: ข้อความให้โดนใจนะคะพลัดไหม
1: คือมันเป็นเชิงคำถามอะว่ามันพลัดไหมอ่ะมาว่ากันต่อสืบเนื่องจากที่นำเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวานวันนี้เห็นภาพชัดเจนคือความเสียหายของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่จันทบุรีท่านผู้ชมรวมถึงอย่างระยองก็มีปัญหาอันนี้ก็เรียกว่าผลกระทบใหญ่โตพัดพอหรือเปล่าตั้งแต่วันที่2แล้วล่ะที่เฟซบุ๊กหนุ่มจันพาตลอนโพสต์คลิปสวนทุเรียนที่เสียหายหลังน้ำท่วมพร้อมกระบุข้อความว่า
3: ไม่เหลืออะไรเลยสิ่งที่เคยทำให้เรามีอยู่มีกินสิ่งที่ทุ่มเทตั้งใจลงทุนตอนนี้ไม่รู้จะเหลือรอดกี่ต้นเก่งแค่ไหนก็แพ้ภัยธรรมชาติอยู่ดี
1: นอกจากนี้ยังโพสต์คลิปพาดูความเสียหายในสวนทุเรียนหลังจากน้ำลดวันที่5เราบอกว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วต้นทุเรียนไปหมดแล้วยอดแห้งต้นไม่เขียวเหมือนก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรต่อเนี่ย
4: ทุเรียนมันอัปเดตสถานการณ์น้ำลดวันที่5ครับตอนนี้ที่สวนไม่เหลืออะไรแล้วครับทุเรียนมันไปหมดแล้วครับยอดแห้งต้นไม่เขียวเหมือนตอนนั้นแล้วครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
1: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็มีคุณแนนจารุวรรณโพสต์มุมสูงสวนทุเรียนของตัวเองในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีระบุข้อความเชิงประชดว่านี่มันสายพันธุ์ใหม่ใบน้ำตาลยิ้มแห้งโดยเมื่อไปดูภาพเนี่ยท่านผู้ชมก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่มันจะอุดมสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมปี69ในพื้นที่ตำบลคลองขุดตำบลขมวงอำเภอท่าใหม่รวมถึงพื้นที่โดยรอบที่อยู่ตรงเขื่อนขมงหรือคลองรำพันมวลน้ำสูงนี่ฮะท่านผู้ชมปีนี้ปีแรกที่มวลน้ำสูงประเด็นก็คือคุณแนนต่อว่าระบบบริหารจัดการน้ำว่าปล่อยเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ฮะทำงานดีจนอยากยกนิ้วแต่เป็นอีโมจิรูปเท้าให้ทุเรียน5ปีตายเรียบเสียหายกว่า30ล้านเห็นฝีมือบริหารจัดการน้ำหรือยังสุดยอดไหมบริหารจัดการน้ำโคตรจุดๆๆเลยนะไม่รู้ยังกล้าหน้าด้านทำงานอยู่หรือเปล่าสภาพเป็นแบบนี้อย่าอยู่ให้เปลืองภาษีประเมินมูลค่าความเสียหาย30ล้านเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวทำไมปีแรกเฉลี่ยปีละบาน5ล้านตายทั้งหมดต้องปลูกใหม่ใช้เวลาอีก5ปีรายได้หายไปปีละ5ล้าน5525ก่อนหน้าลงทุนไป5ล้านทั้งหมด30ล้านที่หายไปยังไม่รวมที่ต้องลงทุนอีกซื้อพันธุ์มาปลูกใหม่ปุ๋ยยามูลค่าความเสียหายดูกันเอง
5: เห็นผลงานฝีมือการบริหารจัดการน้ำหรือยังครับสุดยอดไหมบริหารจัดการน้ำได้โคตรเลยนะฮะไม่รู้ยังกล้าหน้าด้านทำงานอยู่หรือเปล่านะครับสภาพเป็นแบบนี้พิจารณาตัวเองกันบ้างนะฮะอย่าอยู่ให้เปลืองภาษีนะครับทำงานแบบนี้เมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที
1: ่ดูบางช่วงบางตอนโดยเจ้าตัวก็โพสต์ภาพเปรียบเทียบให้เห็นนี่แหละท่านผู้ชมก่อนตั้งคำถามไปยังหนึ่งกรมชลประทานตอนที่มีข่าวแจ้งเตือนเรื่องฝนก่อนหน้าฝนจะตกต้องหลายวันท่านได้พร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อรอน้ำใหม่ไหมทำไมฝนตกไม่นานระดับน้ำในอ่างถึงล้นสปิลเวย์อย่างรวดเร็วอ่างประแสล้นสปริงเวอร์ก่อนฝนตกมากักน้ำเอาไว้ถึง 122% จริงไหมทำไมไม่พร่องก่อนถ้ากักจริงกักไว้ทำสักกระเบืออะไรขนาดนี้อ่างหางแมวก็ล้นสปริงเวอร์อ่างพะวาอยู่ช่วงกักเก็บน้ำเลยไม่ล้นขนาด3อ่างปล่อยให้ล้นไป2อ่างมันถูกแล้วเหรอบริหารแบบนี้นี่ฮะ ถ้ามีอ่างที่สี่ไม่จมบาดาลทั้งเมืองเหรอสองกรมอุตุ
3: ท่านจะยอมรับได้หรือยังว่าการทำงานของพวกท่านมันแย่กว่าเพจบางเพจที่ออกมาเตือนซะอีกแบบนี้เรียกมหาอุทกภัยได้ยัง
1: สาม
3: บ้านเรือนพืชสวนเสียหายความเสียหายมากมายมหาศาลขนาดนี้ท่านจะรับผิดชอบอะไรกันบ้าง
1: 4
3: รัฐบาลบริหารยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้จะถอดบทเรียนกันอีกกี่รอบจริงหรือไม่ที่ประตูระบายน้ำที่ขโมงรั่วจริงหรือไม่ว่าประตูระบายน้ำเสียยกไม่ขึ้น2บานจนต้องไปหาแมคโครมาดึงขึ้นจริงหรือไม่ที่ของบซ่อมไปกี่ทีกี่ทีก็โดนตีตกหมดพวกท่านๆเคยรู้อะไรกันบ้างไหม
1: ประตูระบายน้ำ5บานที่ขโมงมันพอหรือไม่ท่วมทีไรขนเครื่องมาติดตั้งทำไมไม่ขยายมันออกรอถอบองอรอจอตอกอมอแปลว่าอะไรเนี่ยฮะ ขณะที่ความดูเดือดของความเสียหายเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมนักข่าวไปสำรวจตรวจสอบมันก็เป็นอย่างนั้นต้นทุเรียนมันขาดอากาศหายใจใบเหี่ยวงีงอกลายเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นนี่ฮะสุพจน์นิ่มพราวซึ่งเป็นเจ้าของทุเรียนที่แก่งหางแมวบอกน้ำท่วมตั้งแต่25กันยา6วันน้ำสูงขึ้นประมาณ 4-5 เมตรจากจุดต่ำสุดของสวนเห็นทุเรียนเสียหายหมดแรงพยายามจะปลอบใจกันในครอบครัวนี่ขณะที่เกษตรจังหวัดเอาเจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายคุณจารุวรรณทองใบบอกนะครับว่าเบื้องต้นเฉพาะจันทบุรีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,000 กว่ารายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายฟังดีๆ 20,000 กว่าไร่สวนมันไม่ได้ปลูกปุ๊บติดปั๊บนะมันต้องใช้เวลากว่าลูกจะติดเนี่ยทั้งนี้ตอนนี้สำนักงานเกษตรจันทบุรีประสานร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาหวังฟื้นฟูเนี่ยแต่โอกาสก็ยากมากเพราะทุเรียนเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวท่านผู้ชมฮะเนี่ยนอกจากจุดนี้เอาไปดูหลายจุดเลยนะครับท่านผู้ชมจันทบุรีเนี่ยเต็มไปหมดเลยจันทบุรีมีอยู่จุดหนึ่งที่อำเภอมะขามอำเภอมะขามทุเรียนตายเกือบยกสวนหลังน้ำลดเช่นเดียวกันเจ้าของสวนคุณนรันพรนรันพัฒน์ขออภัยบอกนะครับว่าหลังน้ำลดชาวสวนไปสำรวจสวนผลไม้แทบเป็นลมนี่คือกืนยานยืนต้นตายเกือบนั่นเอง
6: ทุเรียนตายเยอะมากบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกบเป็นทะเลหมดเลยค่ะที่สวนเนี่ยประมาณ 2-300 ต้นมีตั้งแต่ 7-8 ปีถึง 15 ปีทุเรียนไอ้ที่ตายก็ตายเยอะไปแล้วแล้วไอ้ที่จะทยอยตายอีกเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเพิ่มอีกเท่าไหร
7: ่พอน้ำลดเนี่ยเบื้องต้นเราแก้ไขด้วยวิธีไหนครับ
6: ล้างโคนต้นล้างดินออกล้างใบแล้วก็ฉีดยาลงดินมันก็พยายามทำทุกทางเท่าที่เราจะพยายามช่วยเหลือตัวเราเองได้อะค
1: ่
6: ะ
1: ท่านผู้ชมสวนผลไม้ชาวที่จันทบุรีเนี่ยสัก 20,000 ไร่เสียหายหมดเลยหมดตัวแล้วล่ะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะสวนทุเรียนระยองก็มีอำเภอเขาชะเมาระยองก็เสียหายหนักหลังน้ำลดเจ้าของสวนแทบช็อกทุเรียนที่เฝ้าดูแลมาหลายปีเริ่มมีอาการใบแห้งกิ่งโทรมและจำนวนมากยืนต้นตายทุเรียนชุดนี้เจ้าของสวนบอกกำลังจะสู่ช่วงออกดอกเดือนหน้าซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่ชาวสวนเฝ้ารอหลังลงทุนดูแลมาตลอดทั้งปีมาเสียหายหนักขนาดนี้นี่ยังตั้งความหวังไม่รู้จะฟื้นฟูมันกลับมาได้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมพยายามใช้ยาฉีดโคนต้นเพื่อหวังเรียกรากที่เสียหายกลับฟื้นตัวให้มันตื่นขึ้นมาหรือประคองบางต้นที่ยังพอมีโอกาสรอดเที่ยงกับ11นาทีวิกฤตการทุเรียนภาคตะวันออกซึ่งแน่นอนความเสียหายของชาวสวนและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปีหน้าช่วงหน้ากลับมาครับ
8: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
9: Based on your notes, there are some great
8: talks ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
10: When skin feels right everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
11: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: อร่อยแบบสมบูรณ
1: ์หนูมีแฟนยังจ๊ะ
2: ยังน่ารักเหมือนตั้งแต่วันแรกขอบคุณที่มากมากจ้า
3: เราจะกลับไปไต้หวัน
4: อย่าไปไต้หวันนะอยู่นี่นะ
5: ราศีที่ในช่วงนี้โดนสั่งเด้ง
6: ช็อปสนั่น
7: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
8: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
9: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
10: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
11: เผื่อไม่ยุ่งกับพี่ของกู
10: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให้
12: พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่คิดยา
11: ปัญหาของพี่พี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่พี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
13: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
14: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
10: และเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะครับ
7: Decoding You โคตรรักคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
15: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D-Ribose ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
16: Is that good?

0: คิดสนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
1: เที่ยงกับ15นาทีเวลาจะหมดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแจ้งท่านผู้ชมน้ำเหนือล่าสุดชลประทานอัปเดตเมื่อเช้าที่ผ่านมายังคงระดับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาทเอาไว้ที่ 2,500 คิวต่อวินาทีโดยระบุว่าบริเวณ C2 นครสวรรค์แนวโน้มลดลงตัวเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับทรงตัวอย่างไรก็ตามกรมชลก็ยอมรับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เตือนไกลๆถ้าระดับน้ำทางตอนบนเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอันเนื่องมาจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนยังเพิ่มขึ้นขณะที่ก็พื้นที่ต่างๆใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาท่านผู้ชมจะทราบแล้วนะครับว่าหนักเพราะเพิ่มอย่างพรวดพราดอย่างไรมันมีส่วนหนึ่งซึ่งมีการผันออกไปทางแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีก่อนจะไปเป็นชื่อท่าจีนเนี่ยเมื่อวานนี้เกิดเหตุก็คือมีคุณลุงวัย66ปีเก็บของหนีน้ำแล้วเสียชีวิตท่านผู้ชม อยู่บ้านเนี่ยอยู่ที่วัดม่วงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคนไปพบอยู่ในสภาพที่คุณลุงนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำหน้าบ้านจมน้ำตายฮะ
2: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเอาร่างขึ้นเรือเพื่อนำไปพิสูจน์สอบถามช่วงเช้าวันที่2ยังคุยกันผ่านวงจรปิดกับลูกก็เห็นว่าพ่อยังอยู่ในบ้านปกติกระทั่งวันที่3พ่อเสียชีวิตพ่ออยู่บ้านตามลำพังแสดงความเสียใจเลยนะครับคาดว่าเก็บของแล้วภรรยายืนยันว่าไม่มีโรคประจำตัวนะฮะท่านผู้ชมสาเหตุไม่ติดใจเพราะสามีไม่ใช่คนมีเรื่องกับใครเสียชีวิตในอุทกภัยอีกท่านหนึ่งที่สุพรรณบุรีขณะที่ในส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งนะครับเมื่อวานนี้สิเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยสรุปก็คือขณะนี้ชลประทานพร่องน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักที่มาบรรจบกันโดยสรุปสาระสำคัญก็คือยังระดับที่บริหารจัดการได้ทั้ง2เส้นน้ำที่ว่านี้ก็คือเจ้าพระยากับป่าสักซึ่งมาบรรจบกันที่ปทุมธานีก่อนจะเข้ากรุงเทพสาระสำคัญที่ย้ำก็คือว่าย้ำว่าการระบายของเขื่อนไม่กระทบกรุงเทพแน่นอนให้คนกรุงเทพระวังฝนตกหนักหรือน้ำสะสมในพื้นที่เองหมายความว่าน้ำเหนือจะไม่กระทบกรุงเทพถ้าจะมีผลกระทบมันจะเกิดจากน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพเองในช่วง 5-7 และ 11-14 ตุลาคมท่านผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้ก็ปรากฏว่าปลัดกทม.ลงพื้นที่ลาดกระบังเร่งระบายน้ำที่เคหะร่มเกล้าหลังจากเอาท่อซิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมก็ยืนยันนะครับว่าภายใน2วันถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มค่าระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะที่สามารถบริหารจัดการได้อันนี้หมายถึงร่มเกล้าขณะที่คุณชัดชาติลงยืนยันว่าเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งจะเพิ่มขึ้น 80% คุณชัดชาติแสดงความมั่นใจว่าฝนสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นมาถึง 5-7 จะไม่ซ้ำรอยน้ำท่วมหนักแล้วก็ไม่กังวลกับน้ำเหนือรวมถึงน้ำทะเลหนุนซึ่งช่วงนี้จะไม่มีแล้วนะครับหมายถึงหลังวันนี้ไปน้ำทะเลไม่หนุนแล้วระบุว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่รับอีกมากปัญหาตอนนี้ก็คือการเร่งพร่องน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งยังหนักอยู่นะครับทุกผู้ชมพร้อมกับเดินหน้าฟื้นฟูในพื้นที่อุทกภัยในกทม.ต่อเนื่องมันมีภาพหดหู่นิดหน่อยย่านเคหะร่มเกล้าหลังท่อซิ่งเดินเครื่อง24ชั่วโมงน้ำเริ่มลดแต่ยังไม่พ้นวิกฤตลูกสาวพาแม่วัย48ปีฝ่าน้ำท่วมไปฟอกไตรอเรือนนานกว่า2ชั่วโมง
2: ไม่มีเรือเข้ามาเลยค่ะแล้วคิดว่าถ้าปล่อยให้ช้ากว่านี้แม่อาจจะมีอาการน้ำท่วมปอดตะทันหันเหมือนกับที่ผ่านมา ก็ตัดสินใจขอติดเรือมาที่คลองอะค่ะแล้วก็เดินออกมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหาร
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณอิสราพรพาแม่วัย48ปีที่เป็นผู้ป่วยฟอกไตฝ่าน้ำท่วมเกรงว่าแม่จะน้ำท่วมปอดกระทันหันอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะอีกคนในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งมองว่าการทำงานในครั้งนี้ของหน่วยงานรัฐเนี่ยแย่อยู่ที่นี่มากว่า10ปีไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้บอกแต่ว่าเอาอยู่กันกี่โมงท่านจะพูดว่าเอาอยู่วันหลังให้มันเอาอยู่จริงก่อนถึงค่อยพูดให้เอาอยู่จริงก่อนถึงค่อยพูดหมู่บ้านเคหะธานี4เขตสะพานสูงก็ยังหนักอยู่เป็นหมื่นชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ตกหล่นไปก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมน้ำท่วมขัง 30-50 เซนนานกว่า8วัน
2: ตอนนี้เริ่มเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นค่ะ
1: นี่ดูภาพมันจะมีชุมชนอย่างนี้เนี่ยเต็มไปหมดขนาดที่ผลโยธินรอยต่อชายแดนกรุงเทพกับปทุมธานีอีกจุดหนึ่งน้ำเน่าขังมา9วันปากซอยผลโยธิน62มุ่งหน้าฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกคอปอและฝั่งขาออกมุ่งหน้าอนุสรณ์สถานน้ำยังท่วมสูงต่อเนื่องชาวบ้านที่ใช้เส้นทางพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยความท้อแท้อยากให้น้ำลดเร็วกว่านี้9วันที่ผ่านมาเน่าจนไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วนี่ฮะเพียงแต่ไม่ใช่กรุงเทพเท่านั้นเองแต่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนกรุงเทพมาแหละมันอยู่ในพื้นที่ของตอนบนและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกผู้ชมฮะเอาไปว่าประเด็นอื่นไว้เก็บตกกันต่อไปก็จะปิดท้ายท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศที่น่าสนใจมากก็คือผู้สื่อข่าวกำลังรายงานสถานการณ์ที่เม็กซิโกท่านผู้ชมฮะ
3: Donde hace unos momentos ocurrió un percance de unos ciclistas que se impactó contra estas ramas.
1: ผลกระทบจากฝนตกหนักและดินถล่มแล้วจู่ๆรถลักษณะ SUV ขับผ่านแล้วเสียหลัก
2: และชนผู้สื่อข่าวกับช่างภาพค่ะไปกระแทกกับกำแพงหินนะคะ
1: เหตุการณ์นี้มันเป็นการรายงานสดแล้วสัญญาณก็ตัดไปที่ห้องส่งหลังจากนั้นหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือช่างภาพต้องถูกตึงร่างและนำส่งโรงพยาบาลส่วนนักข่าวชื่ออัลมาเดลาโรซาฟอเรสเดินขึ้นรถพยาบาลได้โดยเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงและนำส่งโรงพยาบาลทั้งคู่ล่าสุดพ้นขีดอันตรายนะครับทุกผู้ชมแต่เป็นภาพน่ากลัวที่เม็กซิโกเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ย้ำกับผู้ชมว่าวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันออก
2: ค่ะ
1: แล้วจะต่อเนื่องมาพรุ่งนี้เหนือกลางใต้ตอนบนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
1: เรื่องอะไร
2: ลีนค่ะ
1: ครับ
2: ทำไมวันนี้ต้องใส่ชุดชมพูมาทั้งตัวแบบนี้ล่ะคะ
1: ชมพูอะไรไอ
2: ้เดี๋ยวทำไมเขาจัดไฟชมพูขนาดเนี้ย
1: เอาละเลอะเทอะละ
2: เขาเรียกว่าความรักมันเข้าตา
1: อ๋อเป็นอะไรก็สีชมพูหมดแสดงว่าเห็นคนก็มีความรักกันสิ
2: วันนี้มาเป็นคู่แล้วไม่ใช่แค่คู่เดียวนะคะ
1: หลายคู่ว่า
2: หลายคู
1: ่ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นใครกันบ้าง12ท่าน
2: 12ราศี

0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าเที่ยวสวนอัมพรท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเที่ยวสวนอัมพรมันเป็นคืนที่1ของงานสวนอัมพรเพื่อเก็บเงินรายได้บำรุงโรงพยาบาลกลางประชาชนแน่นขนาดผิดปกติที่หน้าประตูเข้ามีการรวนและเบียดเสียดเยียดยัดกันผู้หญิงร้องกรีดวีดวายพวกหนุ่มๆคะนองเห็นเป็นของสนุกสนานพอใจที่มีการรวนกันอย่างแออัดเช่นนี้บรรดานักแซงทั้งหลายก็ถือเป็นโอกาสเข้าทำการล้วงกระเป๋าและบรรดาตำรวจนอกฟอร์มทั้งหลายก็ถือโอกาสคอยตะครุบตัวนักแซง
2: วายตายแล้ว
1: เสียงนิกรร้องลั่นกิมหวนหันมาทำตาเขียว
2: ร้องทำไมวะ
1: นิกรหัวเราะ
2: ไม่รู้ละเห็นผู้หญิงเขาร้องกันก็ร้องเล่นบ้างอุ้ยว่าเดินไม่ไหวแล้วเว้ยอุทโธอุ้ยอย่าเหยียบตีนสิครับกลิ่นจะกระแร้แรงเหลือเกินอ้าวดิเรกไปไหนล่ะหมอโว้ยคอยก่อนสิอุ้ยรวนก็รวนกันวะเฮ้ยแล่เฮ้ยวายลูกไหลแล้ว
1: คนยกมือเขกศีรษะนี้ก่อนเต็มเหนียว
2: หยุดพล่ามสักทีเถอะวะไอ้เวนรำคาญเหลือเกินพูดมากซะจริงเชียวไอ้นี
1: ่เกือบ10นาทีคนนี้ก่อนกิมหงวนและนายแพทย์หนุ่มก็ผ่านประตูเข้ามาได้ทั้ง4คนสะบักสะบอมไปตามกันด็อกเตอร์ดิเรกผมยุ่งหน้าซีดเดินตุปัดตุเป๋สี่สหายมองดูหน้ากันแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกัน
2: เป็นไงหม
1: ออาเสียพูดยิ้มยิ้ม
2: ฉันนึกว่าแกถูกเหยียบตายซะแล้วที่ไหนได้แหวกคนโน้นคนนี้นำหน้าลิ้วไม่รอใครเลย
1: พี่เรกฝืนหัวเราะ
2: เรื่องเบียดคนกันเก่งงานฉลองช้างเผือกงาดำในประเทศอินเดียมีคนมากกว่านี้ตั้งพันเท่ากันยังเข้าไปดูจนจำได้ว่าครั้งนั้นผู้คนเหยียบกันตายหลายพันคนบาดเจ็บสาหัสอีกหลายหมื่น
1: คนอมยิ้มช้างเผือกงาดำน่ะมันเป็นยังไงวะ
2: อ้าว
1: นายแพทย์หนุ่มอุทาน
2: ชื่อของมันก็บอกแล้วนี่ว่าธรรมดาช้างเผือกน่ะตัวมันสีหม่อใหม่และงาขาวแต่ช้างของท่านมหาปูนาโภชนาทีนรสิงห์อวตารงามันเป็นสีดำ
1: เสียงหวนชักแปลกใจ
2: เออทำไมมันดำได้วะก็เอาสีดำทาน่ะสิ
1: ดิเรกพูดหน้าตาเฉยพลนิกรกิมหงวนมองดูหน้ากันแล้วก็พากันเดินต่อไปเวียนไปทางซ้ายผู้คนล้นหลามลานตาไปหมดร้านการพนันประเภทที่สองตั้งอยู่เรียงรายบิงโกตกเบ็ดโยนห่วงและปาเป้าทุกๆร้านเบียดเสียดเยียดยัดกันกิมหงวนหยุดชะงักเมื่อถึงหน้าร้านโยนห่วงแห่งหนึ่งเขาจุปากลั่นยกมือขวาโอบกอดคอชายชราคนหนึ่งซึ่งกิมหงวนคิดว่าเป็นเพื่อนเกลอของเขา
2: แม่คนขายห่วงนั่นไม่เลวเลยเว้ยเต้ยเลย
1: ชายชรากลืนน้ำลายเอื้อกเข้าใจว่ากิมหงวนไม่สบาย
2: ไม่เอาละโว้ยหัวแก่แล้ว
1: อาเสียหัวเราะ
2: เป็นบ้าไปได้เอานะเข้าไปเล่นโยนห่วงกัน
1: พูดจบเขาก็หันมามองดูชายชราผู้นั้นแล้วกิมหงวนก็สะดุ้งเฮือกใจหายวาบรีบคลายมือที่กอดคอออกทันที
2: ขอโทษเถอะครับคุณลุงผมนึกว่าเพื่อนของผม
1: คนนี้ก่อนกับดิเรกหัวเราะลั่น ชายชรายิ้มเล็กน้อยแล้วเดินเลี่ยงไปทางอื่นสี่สหายพากันเดินเข้ามาที่ร้านโยนห่วงอาเสียเริ่มแสดงบทบาทเจ้าชู้ประตูดินยิ้มให้แม่สาวงามร่างโปร่งซึ่งเป็นพนักงานขายห่วงประจำร้าน
2: ขายยังไงครับ
1: หล่อนทำตาหวานเหมือนน้ำเชื่อมแล้วยิ้มตอบด้วยอัธยาศัยไมตรีจิต
2: 5ห่วงบาทค่ะอ๋อซื้อสัก5บาทเถอะครับ
1: พูดจบก็หันมาทางนี้ก่อน
2: เฮ้ยขอเงินสัก5บาทเถอะวะกันไม่มีธนบัตรย่อยมีแต่ใบละ100
1: ชายหนุ่มเขาบอยกลุ่มหนึ่งซึ่งยืนเล่นโยนห่วงอยู่ข้างๆมองดูเสียงวนด้วยความหมั่นไส้ตั้งแต่แรกที่เข้ามาแล้วเจ้าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า
2: เจอเอาเสียเขาแล้วพกแต่ใบละ100ทุย
1: กิมหวนหันควับมามองดูอย่างเคืองๆยิ้มให้ผู้พูด
2: ไอ้น้องชาย
1: ในคนนั้นยักคิ้วแผลบ
2: ว่าไงลูก
1: กิมหวนยืนอึ้งไปนาน
2: หรือเคยได้ยินชื่ออาเสียกิมหวนไหมวะ
1: หนุ่มคาวบอยอมยิ้ม
2: เคยอาเสียกิมหวนมหาเศรษฐีนักฉีกแบงค์

0: ประเทศไทยได้มาปรากฏตัวที่สวนอัมพรนี่แล้ว
1: เขาหันมาทางชายหนุ่มผมหยักโศก
0: น้องชายแหกตาดูหน่อยนี่คือธนบัตรใบละ100 บาทใช่ไหมฮะดูให้เป็นขวัญตาอาเสียกิมหงวนเนี่ยไม่ใครสบายเหมือนคนอื่นจะฉีกแบงค์ทั้งหมดนี่ให้ลื้อดู
1: ท่ามกลางความตื่นเต้นของใครต่อใครกิมหงวนฉีกธนบัตรปึกนั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกระทำอย่างหน้าตาเฉย
0: โอ้ยโย
1: เจ้าหนุ่มหน้าเสี้ยมอุทานขึ้นในตาเหลือกลานก้มลงเก็บเศษธนบัตรขยุ่มหนึ่งพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็หันมาทางพรรคพวกคาวบอยของเขา
0: เออเหอเรามาเจอคนบ้าเขาแล้วเว้ยธนบัตรเนี่ยดีๆทั้งนั้นฉีกทิ้งราวกับกระดาษฟาง
1: อาเสียยิ้มอย่างภาคภูม
0: ิซื้อห่วง100 บาท
1: ประชาชนต่างเฮโลเข้ามาห้อมล้อมดูความไม่สบายของท่านมหาเศรษฐีแม่ค้าสาวยิ้มหวานจ๋อยส่งห่วงให้อาเสียขยุ่มหนึ่งนี่ค่ะดิฉันขายให้อาเสียอย่างยอมขาดทุนเลยกิมหงวนแจกจ่ายห่วงให้เพื่อนๆคนคนเดียวไม่ยอมเล่นระนึกละอายผู้ที่ห้อมล้อมเขาอยู่ดร.ดิเรกเคยเป็นนักเรียนนอกจึงไม่มีความกระดากอายใครเขาเริ่มต้นโยนห่วงเป็นคนแรก
2: เวลไม่ลงเว้ยที่อินเดียห่วงมันใหญ่กว่านี้เป็นกองห่วงเมืองไทยเล็กมากลองอีกทีMy God ลงแล้วแต่ติดแป้นไอ้ยาไม่ได้ความ
1: นิกรมองดูเพื่อนทั้งสองโยนห่วงกันอยู่เกือบ10 นาทีแล้วเขาก็โยนบ้างห่วงของนิกรห่วงแรกคล้องขันน้ำพานรองและสวมลงบนแป้นไม้ทันทีนิกรหัวเราะลั่น
0: มาส่งขันน้ำพานรองมาให้ผม
1: นายการุณวงศ์พูดกับคนขายห่วงชายกลางคนคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานในร้านห่วงปราดเข้ามาก้มลงหยิบห่วงขึ้นดูแล้วมองหน้านิกร
2: ขอโทษคุณเอาห่วงนี้มาจากไหน
1: นิกรชักฉิว
0: ก็เอามาจากบ้านผมน่ะสิ
1: ชายกลางคนหัวเราะ
2: ไม่ได้หรอกครับต้องห่วงที่นี่ถึงจะใช้ได้ห่วงของคุณมันโตเกือบเท่ากระด้งขืนเอามาโยนร้านผมก็เจ๊ง
1: นิกรหัวเราะ
0: เจ๊งหรือไม่เจ๊งมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผม
1: แล้วเขาก็โยนห่วงต่อไปทุกๆห่วงไม่มีวี่แววว่าจะลงแป้นเลยติดอยู่กับมุมแป้นและบางห่วงก็ไม่มีโอกาสได้มุมแป้นเลยสามสหายโยนห่วงกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งพลรู้สึกรำคาญก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาก
2: ันเบื่อเต็มทนแล้วพวกแกอยากเล่นก็เชิญตามสบายเถอะกันไปละอ้าว
1: ดิเรกอุทาน
2: มาด้วยกันก็ไปด้วยกันสิเลิกไว้พวกเราไปเล่นม้าแดงช้างดำดีกว่า
1: ครั้นแล้วสี่สหายก็พากันเดินออกไปจากร้านโยนห่วงมีเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้น
0: อย่าสงสัยเลยครับผมคิดว่าแกไม่สบายเอามากทีเดียวคนดีๆที่ไหนเขาจะฉีกเงินทิ้ง
1: กิมหวนหันมามองดูผู้พูดแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครเป็นคนพูดสี่สหายเดินจับกลุ่มตระเวนสวนอัมพรต่อไปร้านการพนันประเภท2ทุกร้านคนแน่นจนไม่มีที่ว่างพอที่จะเข้าไปร่วมสนุกกับเขาได้นิกรเดินเหม่อมองอะไรต่อมีอะไรอย่างเพลิดเพลินเขาชนเข้ากับสุภาพสตรีเจ้าของใบหน้าอันสวยเก๋คนหนึ่งเข้าอย่างจัง
0: อุ๊ย
1: หล่อนอุทานนิกรใจหายวาบรีบก้มศีรษะโค้งคำนับหล่อนแบบสเปน
3: ประธานโทษเถอะครับผมไม่ได้เจตนาเลยคุณมาคนเดียวเหรอครับ
1: หล่อนยิ้มอายๆมากันหลายคนค่ะเราเพิ่งพลัดกันเดี๋ยวนี้กิมหวนเริ่มพยายามเจ้าชู้อีกตายคุณคงกลับบ้านไม่ถูกไปที่เต็นท์กองอำนวยการเถอะครับผมจะให้เขาพูดกระจายเสียงให้ผู้ปกครองมารับคุณที่เต็นท์หล่อนคอนควับดิฉันไม่ใช่เด็กทารกพูดจบหล่อนก็เดินต่อไปดิเรกจุปากลั่น
2: เฮ้ยสวยจังเว้ยตามเธอเราเชฟงามแน่ไปเลยกันชักชอบซะแล้ว
1: พลว่า
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าแก3 คนจะไปไหนก็ไปกันจะตามไปส่งแม่คนนี้จนถึงบ้านหล่อน
1: กิมหวนยักคิ้ว
0: ฟังเป็นคติดีเหมือนกัน
2: นี่ก็โดนเตะ

0: เท่านั้นครั้นแล้วสี่สหายก็ติดตามสุภาพสตรีสาวในเครื่องแต่งกายชุดสีฟ้าไปทันทีคนเดินเร็วกว่าเพื่อนเสียงหวนชักฉิวก็ออกวิ่งตรงไปหาหล่อนซึ่งแลเห็นหลังไวๆพอทันกันอาเสียก็ยกมือเขี่ยแขนหล่อนคุณครับอนุญาตให้ผมเป็นองครักษ์ตามไปส่งถึงบ้านคุณนะครับค่ำคืนอย่างเงี้ยคุณไปตามลำพังประเดี๋ยวถูกจี้เหลือแต่กางเกงชั้นในหล่อนยืนนิ่งเฉยแต่แล้วก็ยิ้มให้เขาถ้าคุณรับรองว่าคุณจะสุภาพกว่านี้สักนิดดิฉันก็ไม่รังเกียจค่ะกิมหวนก้มศีรษะโค้งคำนับทันทีผมจะพยายามทำตัวให้เรียบร้อยขึ้นครับนี่ก่อนพูดเสริมขึ้นผมสิครับถึงสนก็น่าเอ็นดูไปสิครับคุณนะผมจะไปส่งเอง
1: อุ๊ยทำไมมาเรียกดิฉันว่าคุณนะพินลึก
0: อ๋ออย่างนั้นเรียกเจ๊หล่อนทั้งฉิวและทั้งขันเดินนำหน้าสี่สหายออกไปนอกประตูสวนอัมพรบ่นพึมพำตลอดเวลาหล่อนเดินตรงไปยังหมู่รถยนต์เก๋งที่จอดอยู่เรียงรายมีเสียงใครคนหนึ่งร้องเรียกชื่อมายุรีดังขึ้นชายหนุ่มแต่งกายสากลท่าทางภูมิฐานคนหนึ่งวิ่งเหยาะๆตรงเข้ามาหาม
2: ายุรีพี่อยู่นี
0: ่หล่อนหันควับมาทางเขาแล้วถอนหายใจดัง
1: ๆแหมพี่เดินหาซะจนเมื่อยขาไม่อยากเชียว
0: กิมหวนเอื้อมมือเขี่ยแขนหล่อน
1: ประทานโทษพี่ชายคุณเหรอครับ
0: หล่อนอายมวนต้วน
1: ผัวค่ะ
0: สี่สหายอุทานออกมาพร้อมๆกันเจ้าหนุ่มรูปหล่อยกมือเท้าสะเอวมองดูอย่างไม่พอใจพลรีบเลี่ยงไปทันทีนิกรตามไปเป็นที่สองอาเสียชักหนาวๆร้อนๆก็เพ่นพรวดไปจากที่นั้นด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มอย่างใจเย็นยื่นมือขวาออกไป
2: How do you do? ทะลึ่ง
0: นายคนนั้นตวาดนายแพทย์หนุ่มทำคอย่นถอยหลังกรูดหมุนตัวกลับรีบเดินติดตามเพื่อนเกลอของเขาไปทันทีต่างพากันหัวเราะคิกคักและเดินตรงไปยังรถบูอีกเก๋งซึ่งจอดอยู่ข้างหน้าและเจ้าแห้วรออยู่เรื่องราวของเที่ยวสวนอัมพรก็มาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวรรณนิดพอให้หายคิดถึง

0: วัสดีครับสองทวิตตอนนี้นะครับมาด้วยเพลงบอกลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีอายุมากกว่า200ปีแล้วนะครับส่วนคนประพันธ์กับมีอายุสั้นเพราะสิ้นอายุขัยตอนอายุ37ปีเท่านั้นเพลงออลแลงไซประพันธ์โดยกวีและนักแต่งเพลงชาวสกอตที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเบิร์นส์ซึ่งเป็นกวีและนักแต่งเพลงคนสำคัญของสกอตแลนด์และของอังกฤษมีชีวิตอยู่ในปลายศตวรรษที่18คือในช่วงปีคริสตศักราช1759ถึง1796หรือเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเบิร์นส์เป็นกวีที่มีผลงานโดดเด่นมีผลงานทั้งที่เป็นภาษาสกอตมาตรฐานผลงานภาษาอังกฤษและผลงานในภาษาถิ่นของสกอตนอกจากเขามีความเป็นนักคิดนักเขียนตัวยงแล้วเขายังเป็นนักฟังเพลงพื้นเมืองต่างๆของสกอตอีกด้วยนะครับเพลงโอเลงไซจึงมีกำเนิดมาจากเพลงพื้นเมืองกล่าวคือเบิร์นได้ฟังเพลงพื้นเมืองเก่าแก่จากชายชราคนหนึ่งโดยฟังมาเพียงท่อนหนึ่งจากนั้นเบิร์นก็เกิดแรงบันดาลใจและนำเพลงท่อนนั้นมารังสรรค์จนกลายมาเป็นเพลงโอเลงไซในที่สุดมีข้อมูลเล่าถึงที่มาของเพลงดังกล่าวนี้เพิ่มอีกนะครับว่าเคยมีนักประวัติศาสตร์ดนตรีสืบย้อนต้นตอของเพลงนี้จนพบว่าเป็นเพลงพื้นเมืองเก่าแก่ที่ร้องกันมาอย่างน้อยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18คือก่อนหน้ายุคของเบิร์นหลายสิบปีและชื่อเพลงโอเลงไซก็ไม่ใช่วลีภาษาสกอตแต่เป็นวลีเก่าแก่ที่ใช้มาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่16โน่นโดยวลีโอเลงไซนั้นมีความหมายว่านานมาแล้วหรือวันเวลาเก่าๆเบิร์นแต่งเพลงนี้เสร็จในปีใดไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่มีหลักฐานว่าเบิร์นพูดถึงบทเพลงนี้เป็นครั้งแรกในปี1788หลังจากนั้นก็ส่งไปตีพิมพ์กับเจมส์จอห์นสันซึ่งมีบทบาทเป็นสำนักพิมพ์ที่รวบรวมและตีพิมพ์โน้ตเพลงออกเผยแพร่โดยออลังไซนี้อยู่ในผลงานชื่อพิพิธภัณฑ์เพลงสกอตเล่ม5หรือสกอตมิวสิคัลมิวเซียมวอลลุ่ม5ตอนนั้นพิมพ์เมื่อปี1796และนี่เป็นครั้งแรกที่บทเพลงนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนฉะนั้นน่าจะพอสรุปได้คร่าวๆนะครับว่าเพลงออลังไซเป็นบทกวีของสกอตที่มีหลักฐานจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์และสามารถยืนยันตัวผู้ประพันธ์ได้ว่าเป็นใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บบล็อกของลุงแมวน้ำที่เขียนถึงเพลงนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าเพลงออลแลงไซเคยมีการปรับปรุงแก้ไขมาทั้งสิ้น6ครั้งหรือ6เวอร์ชันในการตีพิมพ์ออลแลงไซเวอร์ชัน2ซึ่งตอนนั้นถือว่ามีการปรับปรุงไปพอสมควรแล้วและต่อมาก็ได้ส่งเวอร์ชัน3ให้แก่จอร์จทอมสันโดยโรเบิร์ตเบิร์นส์อธิบายให้ทอมสันทราบว่าเวอร์ชัน3นี้แตกต่างจาก2เวอร์ชันแรกเนื่องจาก2เวอร์ชันก่อนหน้านี้ใช้ทำนองเพลงช้าส่วนเวอร์ชันนี้ใช้ทำนองเพลงเต้นรำแบบพื้นเมืองทอมสันจึงจัดพิมพ์เผยแพร่ให้หรือให้อยู่ในชุด A Select Collection of Original Scottish Airs ที่ตีพิมพ์เมื่อปี1799เพลงโอเลงไซที่นิยมร้องกันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ก็คือเพลงเวอร์ชันที่3นี่เองนะครับส่วนเนื้อร้องก็มีการปรับปรุงแก้ไขบ้างแต่เป็นการแก้ไขเล็กๆน้อยๆโดยเนื้อร้องบอกเล่าถึงมิตรภาพอันยาวนานกับวันเวลาแห่งมิตรภาพที่งดงามเนื่องจากตัวเบิร์นส์เองเป็นกวีและนั่นจึงสามารถประพันธ์เนื้อร้องได้อย่างงดงามราวกับบทกวีและนี่เองจึงทำให้เพลงนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างยืนยาวกว่า200ปีมาจนถึงทุกวันนี้พอจะสรุปได้ว่าโอแลงไซเกิดจากการตกผลึกระหว่างเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่3โดยเวอร์ชันแรกท่วงทำนองจะช้าๆบนความเศร้าและกินใจให้บรรยากาศการอำลาหรือการย้อนรำลึกถึงมิตรภาพอันยาวนานเวอร์ชันนี้ปัจจุบันก็ยังมีการขับร้องกันอยู่โดยนักดนตรีพื้นเมืองชาวสกอตคือทำนองนี้ไม่ดังนะครับรู้จักกันในแถบสกอตแลนด์เท่านั้นแต่มาดังและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็เพราะปรากฏอยู่ในฉากวันขึ้นปีใหม่ของหนังเรื่อง Sex in the City ที่ออกฉายเมื่อปี2008
1: It's okay. You're right.
2: I'm fine.
1: I got all choked up watching stupid New Year's Eve stuff alone on TV.

아,

ส่วนออลิซายเวอร์ชันที่3นั้นให้บรรยากาศรำลึกถึงมิตรภาพอันยาวนานเช่นกันแต่ท่วงทำนองสนุกสนานรื่นเริงกว่าทั้งเวอร์ชัน1และเวอร์ชัน3เนื้อเพลงดั้งเดิมเป็นภาษาสกอตแต่ต่อมาในปี1929เพลงโอแลงซายเวอร์ชัน3ถูกนำไปใช้ในการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่จึงได้กลายเป็นประเพณีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและโอแลงซายก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วและได้รับการแปลงเป็นภาษาต่างๆมากมายเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยกันดีคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษส่วนในภาษาไทยก็คือเพลงสามัคคีชุมนุมนั่นเองนะครับโดยเจ้าภรรยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่านเป็นผู้นำทำนองของเพลงไปใส่เนื้อร้องใหม่

และนอกจากใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่แล้วบทเพลงนี้ยังใช้ในงานอื่นๆเช่นงานสำเร็จการศึกษาการชุมนุมของลูกเสืองานเลี้ยงอำลาหรือแม้แต่ในงานศพอย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าโอแลงซายคือเพลงบอกลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของบรรดาประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริการวมถึงประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนอกจากนี้เพลงโอแลงซายเพลงนี้ยังเข้าไปปรากฏในภาพยนตร์อันแสนอบอุ่นหลายเรื่องทั้ง It's a Wonderful Life ที่ออกฉายในปี1946 The Apartment หนังในปี1960และ When Harry Met Sally ที่ออกฉายในปี1989เป็นต้นเพราะถือเป็นเพลงที่ประพันธ์ออกมาได้ไพเราะที่สุดทั้งเนื้อร้องและทำนองและเนื้อร้องก็ถูกดัดแปลงเป็นภาษาอื่นอีกมากมายจนช่วงหลังๆนี้มีผลสำรวจออกมาว่าคนรุ่นหลังๆแทบจะไม่รู้จักเพลงนี้หรือลืมเนื้อร้องกันไปหมดแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยเลยนะครับที่บทประพันธ์ดีๆแบบนี้จะถูกลืมเลือนท้ายสุดจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังโอแลงซายอีกรอบหนึ่งนะครับฟังจบแล้วก็อย่าลืมคล้องแขนกับคนข้างๆลำลึกถึงมิตรภาพอันแสนงดงามและสิ่งดีๆในปีที่ผ่านมาพร้อมกับก้าวสู่วันข้างหน้าอย่างมีความสุขกันนะครับกลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
2: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ106 News Review อีกครั้งเป็นรายการที่จะรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจคัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
6: สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพปีนี้หนักกว่าปี54โดยเฉพาะชาวชุมชนแฟลตคลองจันร่มเกล้ากรุงเทพโซนเหนือกรุงเทพโซนตะวันออกปี54ยังไม่เป็นขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะไปฟังการวิเคราะห์จากศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อาจารย์เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะคะอาจารย์เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณโอ๋ง
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: สวัสดี
7: ระหว่างที่คุยอยู่เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าที่หมู่บ้านเนี่ยนี่ครับตรงลาดกระบังเนี่ยตอนนี้รถสูงก็เข้าไม่ได้แล้วอ่ะนะครับคือเมื่อคืนน้ำคลองแขนงคลองประเวศเนี่ยขึ้นมาร่วม30เซน
6: เราเหรอคะอาจารย
7: ์ขึ้นครับเพราะว่าพอคลองประเวศมันไม่สามารถไหลได้แล้วมันออกข้างๆเลยครับมันออกไปคลองแขนงแล้วคลองแขนงเนี่ยก็เลื้อยไปตามชุมชนหมดเลยแล้วบ้านเราก็อยู่ในบริเวณชุมชนเพราะงั้นตอนนี้ซึ่งตอนนี้กำลังหนักหนาเลยเพราะไม่รู้ว่าคุณแม่คุณพ่อวัย90คุณยายซึ่งไม่สบายรวมทั้งเจ้าอุโน่2ขวบกับอิชิ8ขวบเนี่ยเราจะออกไปยังไงตอนนี้กำลังประสานที่จะหาเรือซึ่งเราทั้งหมู่บ้านก็มีเรืออยู่ลำเดียวเรือของพี่หมอต้วนคุณหมอกรพรมแสงรามเนี่ยกับผมเนี่ยเราก็พยายามจะทานกันคือเราไปผู้สบภัยกันหนักๆจริง
6: ๆ
7: คือตอนนี้คือมันซีเรียสจริงๆครับแล้วก็น้ำไม่ลดครับน้ำขึ้น
6: เป็นขึ้น
7: ซึ่งตอนนี้
6: ค่อยๆดีขึ้นกลายเป็นยังขึ้นอยู่ค่ะอาจารย์คะ
7: เพราะมันไม่มีรถมามันไม่มีรถเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็ลำบากเพราะงั้นตอนนี้ก็คือจะลำเลียงออกไปทางเรือเล็กๆยังไงเนี่ยกำลังประสานอยู
6: ่
7: ในช่วงนี้เลยครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วเราก็ผมพูดจากใจเลยนะครับในฐานะผู้ประสบภัยที่หนักหนาตรงนี้ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตและผมบอกเลยครับว่าวันนี้มันสายไปณวินาทีนี้มันสายไปแล้วเพราะว่าน้ำมันกระจายออกไปหมดแล้วอะพอกระจายหมดแล้วครับคุณโอ๊คท่านผู้ฟังมันจะไหลไปยังไงแล้วล่ะ
6: ค
7: ือมันกองเป็นทะเลไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งคือต้องรอพระอาทิตย์เผาให้เหือดแห้ง
6: โอ้โหรอธรรมชาติบำบัดตัวเอง
7: ถูกต้องครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะมันจะไหลลงเองมันจะไหลลงยังไงอ่ะคุณโอ๊ท่านผู้ฟัง
6: ทำอะไรไม่ได้เหรอคะอาจารย์มาถึงตอนนี้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกมันสายเกินคือทำอะไรไม่ได้แล้วกทมจะสูบอะไรมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะสูบแล้วเอาไปไว้ที่ไหน
7: คือเอาวินาทีนี้นะครับคือตอนนี้ต้องผมแนะนำไปแล้วเมื่อวานคือตอนนี้คือวิธีซื้อเวลาให้คนพอมีลมหายใจอพยพได้เนี่ยนะฮะก็คือต้องระดมปั๊มทั่วประเทศปั๊มสูบไปเถอะครับแล้วมันย้อนกลับเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเราเวลาน้ำท่วมเนี่ย หลังจากเราปิดล้อมแล้วเรากระสอบทรายมาแล้วข้างในมันท่วมเราก็จะเอาตัวไดโวหรือเครื่องสูบน้ำสูบออกไปถูกไหมครับทำให้ที่บ้านเนี่ยสามารถเก็บข้าวเก็บของได้นะครับยกตัวผู้ป่วยได้สักพักมันก็จะผุดขึ้นมาข้างล่าง
6: ใช่ไหมฮะใช่น้ำไป
7: ไอช่วงระหว่างที่น้ำออกไปแล้วรอผุดเนี่ยมันเป็นช่วงต่อชีวิตของคนที่จมน้ำอยู
6: ่ค่ะ
7: เพราะงั้นช่วงนี้มันทำได้อย่างนี้เพราะมันสายเกินไปแล้วจริงๆนะครับขณะเดียวกันก็ต้องเร่งผันน้ำจากคลองประเวศคลองแสนแสบคือกรุงเทพเนี่ยตะวันออกเนี่ยจมเพราะการไม่บริหารจัดการสองคลองนี้คือคลองประเวศกับคลองแสนแสบ
6: อ
7: ันนี้เห็นภาพเลยคือพอคลองแสนแสบเนี่ยฝนตกมาวันที่24เนี่ยตุ้มเดียวไปแล้วพอคลองแสนแสบล้นมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ต้องพูดถึงนิด้าแฟดคลองจันนะครับลาดพร้าวทะลุมาโชคชัย4มารามอินทาจนถึงมินบุรีเพราะงั้นมันตายเลยอ่ะเช่นเดียวกันคลองประเวศเนี่ยทำไมมันสูงขึ้นเพราะน้ำจากตรงนู้นอ่ะแสนแสบมินบุรีมันมาทางนี้ไงโรบเพราะงั้นมันคือมันถึงจุดที่มันสายเกินไปอ่ะเพราะงั้นตรงนี้ก็คืออพยพแล้วก็ต้องใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งก็ไม่อยู่ครับสถานการณ์แบบนี้น้ำยังขึ้นอยู
6: ่ค่ะ
7: คือบอกเลยว่ามันไม่ควรมาถึงจุดนี
6: ้
7: ม
6: ัน
7: เป็นเพราะความไม่ละเอียดกับความประมาทแท้ๆเลย
6: 300มิลที่ลงมามันเยอะมากแสนแสบล้นประเวศบุรีรมย์ล้นแต่ถ้าบริหารจัดการก่อนทำอะไรได้คะอาจารย์ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได
7: ้คุณโอ๊คครับมันไม่ได้มาทีเดียวผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นประสบการณ์ของฝนงวดนี้มันนวดไปเรื่อยๆเห็นไหม
6: ใช่มันตกทั้งวันมันไม่ได้เป็นเลย
7: ม
6: ัน
7: ไม่ใช่พายุแบบปุ้
6: ม
7: เลยเห็นไหมมันจะนวดไปเรื่อยๆ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่การกรมอุตุเนี่ยเราฟังข่าวมาตลอดเนี่ยเขาบอกแล้ว26ถึง27นะค
6: ุ
7: ณโอ๊คจำเลขตัวนี้ได้ใช่ไหม
6: จำได้ค่ะอาจารย์
7: แล้วมันมีกลิ่นตุ่ยอย่างแรงมาจากเวียดนามแล้วพวกเราชาวบ้านเนี่ยกรมอุตุเขาก็ต้องพูดให้เราพอเข้าใจถูกไหมแต่ว่าหน่วยงานของรัฐไม่ว่าเป็นกม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะฟังอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขามีโทรมาตรเขามีระดับน้ำเขามีการมอนิเตอร์เรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่กรมอุตุเตือนเนี่ยจากดาวเทียมและเรดาร์เนี่ยเขาก็โทรมานะครับร่วมกับข้อมูลที่เขามีและเครือข่ายของเขาเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่ามันจุดอันตรายดังนั้นจากวันนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20 21 22 23 24เนี่ยนะครับหรือก่อนหน้านั้นอีกการพร่องน้ำเนี่ยนะครับมันช่วยได้เยอะถึงแม้ว่ากรุงเทพก็ยังท่ว
6: ม
7: แต่มันซื้อเวลาและมันไม่ท่วมหนักเท่านี
6: ้
7: รวมทั้งการประสานเครือข่ายรอบๆไม่ว่ากรมชลประทานนะครับไม่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยซึ่งเขามีประสบการณ์ควรจะมีประสบการณ์ไม่ใช่ปี54นะควรจะมีประสบการณ์ตั้งแต่กันยา65คุณโอ๊คจำได้ใช่ไห
6: ม
7: ลาดกระบังนี่ก็ไม่มีชิ้นดีเลยวันนั้นเขาก็อ้างว่าฝนตกเยอะเหมือนกัน
6: ค
7: ุณโอ๊คจำได้ใช่ไหม
6: จำได้ค่ะอาจารย์
7: ช่วงกันยาตุลาตรงนี้ก็จมแต่วันนั้นรถ6ล้อเข้าหมู่บ้านเราได
6: ้
7: ตอนนี
6: ้6ล้อยังไม่ได้เลยค่ะอาจารย
7: ์โอ้โหตอนนี้รถที่สูงที่สุดก็ไม่ได้แล้วครับต้องเรือ
6: เป็นเมตรใช่ไหมคะอาจารย์ถ้างั้นน่ะ
7: ผมว่าตอนนี้ปริ่ม2เมตรแล้วครับ
6: อุ้ยแล้วบ้านอาจารย์อยู่ได้เหรอคะชั้น
7: บ้านแถวกิ่งแก้วสิเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะท่วมขนาดนี้วันนี้เขาบอก10เมตรได้ข่าวเมื่อคืนใช่ไหม
6: โอ
7: ้เขาบอก10เมตรอ่ะบ้านริมทะเลสาบบ้านเลยไหมเขาไม่มีเหลือเลยอ่ะ
6: อ๋อใช่
7: ตรงนั้นทั้งนี้
6: ใช่บ้านริมทะเลสาบ
7: ผมเลยบอกว่าคุณอย่าไปโทษฟ้าโทษฝนคุณโอ๊คครับถ้าเกิดเรายังมีทัศนคติบอกว่าฝนตกเยอะกรุงเทพต่ำเราต้องตายถ้าคนเนเธอร์แลนด์เขามีทัศนคติว่าเขาอยู่ต่ำกว่าทะเลเหนือ8เมตรเขาก็สิ้นชาติถูกไหมครับถ้าเกิดคนญี่ปุ่นเขามีทัศนคติแล้วเขาคิดว่าเขาอยู่ติดแผ่นดินไหวยังไงซึนามิ40เมตรเขาทำอะไรไม่ได้เขาต้องสิ้นชาติถ้าเกิดคนจีนผู้นำจีนเขาคิดว่าฮวงโหแยงซีต้องกวาดคนชีวิตตีละล้านคนเขาก็สิ้นชาติเพราะงั้นแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่การผ่านจัดการทั้งสิ
6: ้
7: นในการผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ตรงนี้มันหนักและมันหนักขึ้นทุกวันและผมไม่อยากจะพูดนะถ้าเกิดฝนมันไปตกเดือนหน้าเนี่ยน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนผมว่าคิดว่ากรุงเทพเนี่ยมันจมมิดเลยเพราะตอนนี้มันจมแต่เฉพาะกรุงเทพตะวันออกใช่ไหมเพราะมันมาจากฝนใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
7: แต่พอปลายปีเห็นไหมท่าเตียนดูสิทธนะครับ พระนครนะครับสัมพันธวงศ์ไล่มาจนถึงบางซื่อสะพานพระราม7สะพานพระราม8เนี่ยมันเจอน้ำเจ้าพระยาและถ้าเกิดน้ำเหนือมาอีกแล้วฝนตกแบบนี้แล้วการจัดการแบบนี้น
6: ะ
7: คุณโอ๊คกับท่านผู้ฟังลองจินตนาการอย่างไม่มีอคติดูสิว่ามันจะเหลืออะไรทั้งในทั้งนอก
6: ค่ะอาจารย์ค่ะ
7: ยังมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได
6: ้ยังไม่เดือนหน้าด้วยซ้ำไปหรือเปล่าอาจารย์เห็นว่าน้ำเหนือทยอยมาแล้วเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายแล้วเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนด้วยเร็วๆนี้
7: คุณโอพูดถูกเพราะก่อนที่กรมอุตุจะเตือนเนี่ยปริยุทธยาร้องจากแล้วใช่ไหม
6: ใช
7: ่ถูกไหมถูกไหม
6: ใช่
7: ดังนั้นมันมีหลักฐานอยู่ตลอดเวลาว่ากทม.เนี่ยควรจะเตรียมการได้ดีกว่านี
6: ้
7: เพราะอย่าว่าว่าจะมีฝนมันนวดเลยนะเพราะน้ำมาจ่อที่อยุธยาเร็วกว่าเดิมอีกใช่ไหมกรมอยุธยาเนี่ยมาร้องเรียนใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วก็มีข่าวว่าเขื่อนเปิดน้ำจะขึ้นจาก 1,500 1,600 1,800 ดังนั้นถึงไม่มีฝนนะการเตรียมการก็ต้องดีกว่านี
6: ้
7: ดันมาเจอฝนดังนั้นสรุปได้เลยก็คือความไม่ละเอียดนะครับและบวกกับความประมาทมันก็ทำให้เราเจอวิกฤตซึ่งวิกฤตนี้ยังวิกฤตอยู่นะครับน้ำมันยังขึ้นนะฮะ
6: โอ้อันนี้ก็กทม.เต็มๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าหน่วยงาน
7: ผมพูดอย่างไม่อคติเลยครับแน่นอนที่สุด
6: กทม.เต็มๆ
7: แน่นอนที่สุด
6: คือตอนนี้คนที่เดือดร้อนแน่นอนล่ะเขาก็ต้องหาว่าต้องมีคนรับผิดชอบบางคนก็ด่ากรมอุตุด่ารัฐบาลด่ากทม.แต่คนที่รับผิดชอบสายตรงต้องเป็นกทม.
7: คือกรณีนี้ไม่ต่างจากหาดใหญ่
6: อ
7: ่ะหาดใหญ่เนี่ยเราก็พูดตรงๆว่าผู้นำหาดใหญ่เนี่ยคล้ายกันเลย
6: ค
7: ือตอนนั้นเนี่ยมีสัญญาณมาแล้วนะครับกรมอุตุบอกจะฝนตกไล่ตั้งแต่ชุมพรมาเขาก็พูดอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้บอกหาดใหญ่จะท่วมอย่างนี้น
6: ะ
7: ชุมพรมาแล้วสุราษฎร์มาแล้วนครท่วมหาดใหญ่ยังธงเขียวอยู่เลยจำได้ใช่ไห
6: ม
7: เพราะงั้นพอธงแดงปั๊บหมดสิทธิ์เลยก็เหมือนกันนะกรณีหาดใหญ่ไม่ต่างจากกรุงเทพแต่กรุงเทพใหญ่หาดใหญ่ไม่รู้กี่สิบเท่าไงแล้วก็มีความพร้อมมากกว่ามหาศาลดังนั้นเนี่ยมันจะผมพูดจากใจเลยในฐานะผู้ประสบภัยแล้วเราก็ติดตามเรื่องนี
6: ้
7: และก่อนหน้านี้ผมขับรถข้ามคลองประเวศเนี่ยตรงวัดพลมณีเนี่ยตรงลาดกระบังไปส่งน้องอิชิโนะอุโนะไปเรียนเนี่ยโอ้โหขนาดอยุธยาน้ำมาแล้วนะน้ำท่วมเลยนะยังไม่ปล่อยยังไม่พร่องน้ำเลยเขาพร่องน้ำแต่ข้างในสุดท้ายไม่มีประโยชน์เห็นป่ะเพราะน้ำพอมันทะลักตรงนี้แล้วมันกระจายออกข้างไงคุณไปกลัวเข้าชั้นในที่จริงเข้าออกไปทางคลองพระโขนงนะคุณมีเครื่องสูบน้ำขนาดยักษ์44ตัวซึ่งวันนี้ไม่ได้ใช้งานกี่ตัวเองสมัยก่อนผมคอมเมนต์ไปเพราะเราสามารถดูออนไลน์ได้ตอนนี้ก็ไม่ดูแล้ว
6: ปล่อยมาทางนี้ได้
7: เพราะงั้นแล้วคุณไปพ่องชั้นในแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะน้ำมาตรงนี้มันกระจายออกไปทางข้างแล้วเพราะงั้นคุณไม่ต่อให้วันนี้คุณมาจะมาทำอะไรน้ำมันออกด้านข้างคุณจะระบายยังไงอ
6: ่ะ
7: มันไม่ได้อยู่ในคันคลองแล้วอ่ะ
6: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นณวันนี้อ่ะอีก3นาทีค่ะอาจารย์คะณวันนี้ตอนนี้กทม.ทำอะไรได้บ้างหรือรอธรรมชาติบำบัดตัวเอง
7: อันดับแรกเนี่ยธรรมชาติบำบัดตัวเองใช้เวลานานแต่มันก็ต้องอย่างนั้นแล้วล่
6: ะ
7: สองก็คือต้องระดมปั๊มทุกรูปแบบลงเข้าสู่ทุกชุมชนให้เขามีชีวิตไปพลางก่อนสูบไปก็ย้อนกลับมาในชุมชนนั่นแหละแต่ระหว่างที่มันก่อนมันจะย้อนเนี่ยมันซื้อเวลาให้เขาช่วยเหลือเก็บของดูแลผู้สูงอายุอพยพเด็กได
6: ้ค่ะ
7: และอย่าวางใจนะครับเพราะน้ำมันขึ้นสูงเนี่ยผมอยู่ตรงน้ำแล้วเนี่ย
6: โอ้ค่ะ
7: คือของผมมันออกไปไม่ได้เลยมัน2เมตรแล้วอ่ะ
6: โอ้โห
7: ตรงนั้นวันนี้มันเป็นวิกฤตอีกวันนึงซึ่งผมก็ต้องจัดการให้มันคือไม่ควรถึงวันนี
6: ้
7: แล้วมีแต่คนแก่มีแต่เด็กเนี่ยมันโหดมากทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาซ่อมซึ่งมันเจ็บแสบนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เราจะซ่อมได้กี่หรือเปล่าแต่ชีวิตคนตรงนี้มันสำคัญกว่าและผมขอโทษทีเถอะครับห้ามคิดว่าเพราะฝนมันตกหนักที่เป็นดินต่ำถ้าเกิดคนไทยอย่างคิดอย่างนี้นะเรารอจบได้เลยอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเกิดประเทศเมืองคิดอย่างนี
6: ้
7: เขาก็สิ้นชาติเหมือนกันเพราะงั้นมันบริหารจัดการเท่านั้นแล้วมันทำได้ดีกว่านี้จริงๆ
6: ค่ะสามารถปีหน้าฝนมันมักจะมาช่วงปลายฝนแบบนี้นะคะอาจารย์ไอ้เจ้าก้อนหนักๆเนี่ยประมาณกันยาอย่างเงี้ยเป็นประจำเลย
7: รัฐบาลกว่าเดิมเพราะว่าก
6: ทมจะทำอะไรได้
7: ยุคมันต้องหนักกว่าเดิมแล้วเราก็รู้อยู่
6: อ
7: ่ะเพราะเรามีกทมมีประสบการณ์ตั้งแต่กันยา65ถูกไหมทุกคนก็ฟังกันอยู่เนี่ย 4ปีมามันได้อะไรบ้าง
6: ค่ะ
7: กันยา65มันก็ท่วมแล้วก็อ้างน้ำฝนแล้วก็มีก้าวน้ำฝนสูงเอาโอเคเราก็จมน้ำไปแต่4ปีมาเรายังอ้างฝนอีกถ้าเกิดเรายังอ้างฝนแบบนี้อยู่คุณโอ๊คตอบเองคุณผู้ฟังตอบเองว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงและคนอื่นก็ทำได้ไปหมดแล้วตอนนี
6: ้ค่ะ
7: ทำไมมันเหลือแต่เราอ่ะผมเสียใจมากจริงผมเสียใจจริง
6: ค่ะ
7: แล้วก็วันนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อ
6: ค่ะ
7: ผมต้องขอบคุณจริงนะเดี๋ยวผมต้องไปจัดการกับเรื่อง
6: ได้อาจารย์คะแต่โอ๊คขอนิดเดียวอาจารย์บอกพิกัดแล้วบอกขอการประสานผ่านทางสื่อของเราอีกสักครั้งนึงค่ะอาจารย์คะ
7: ขอบคุณครับเราต้องการเรือเราต้องการเรือท้องแบนเลยเพราะที่นี่มีหมู่บ้านรอยัลไร่กระบังรอยัลกอล์ฟไร่กระบังนะครับต้องการเรือเท่านั้นนะครับ
6: เ
7: พราะยังเข้ามาไม่ได้เรือท้องแบนเพราะเราต้องขนคนเข้าคนออกแล้วก็เราต้องขนตอนนี
6: ้
7: ถึงแม้ว่าเราจะมีถุงทรายแล้วก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราไม่มีเรือเราก็มีเรือยางอย่างที่เห็นในเฟซบุ๊กผมอ่ะกอกแกกอกแกกอยู่ตรงนี้ครับเราต้องการความช่วยเหลือ มากเลย
6: ได้ด้วยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านนะคะอาจารย์
7: ขอบคุณคุณโอ๊คมากนะครับที่ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ขอให
6: ้
7: ท่านผู้ฟังทุกท่านและครอบครัวปลอดภัยและผมบ่อยครั้งนะครับท่านอย่ายอมจำนนกับแบบนี้นะครับไม่งั้นแล้วชีวิตเราอ่ะมันหนักกว่าเดิมอีกแล้วเราจะไม่รอดนะทุกคนนะครับขอบคุณอีกครับ
6: ขอบคุณค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีทุกท่านครับ
6: สวัสดีค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อุ้ยว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์โน่นนี่นั่นกลับกลายเป็นว่าตัวอาจารย์เองนั่นแหละค่ะเป็นผู้ประสบภัยเอาแล้วนี่ก็เพิ่งรู้ว่าสถานการณ์มันน่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแถวบ้านอาจารย์โซนลาดกระบังหนักกว่าเดิมน้ำมันเต็มมันล้นแสนแสบล้นประเวศบุรีลมแล้วมันก็เลยต้องออกไปตามแขนงไอ้พวกที่มันจะเป็นคลองเล็กๆคุณนึกออกปะแขนงก็คือเวลาเราวิ่งยังซอยอ่อนนุชอะประเวศบุรีลมมันจะขนานไปกับซอยอ่อนนุชอ่อนนุชมันก็สุดอ่อนนุชไปเรื่อยๆมันก็เป็นลาดกระบังถ้าสุดจริงๆของลาดกระบังก็จะไปโผล่ฉะเชิงเซาเลี้ยวซ้ายก็วัดหลวงพ่อโสธรนะคะอันนั้นเนี่ยกำลังบรรยายให้ฟังถึงเส้นอ่อนนุชลาดกระบังไปอย่างนั้นแหละแล้วประเวศบุรีลมอ่ะมันคือคลองอันเดียวกับคลองพระโขนงและเขาก็เปลี่ยนชื่อระหว่างทางมาเป็นคลองประเวศบุรีลมแล้วมันก็ไล่ไปเรื่อยๆตรงอ่อนนุชอ่ะมันก็ท่วมแต่ยิ่งลึกอ่อนนุชไปถึงลาดกระบังปุ๊บมันท่วมหนักแล้วเวลาเราวิ่งถนนอ่อนนุชหรือถนนอะไรก็ตามอะค่ะแล้วเราจะข้ามสะพานเล็กๆอ่ะของแต่ละถนนอันนั้นมันเป็นขนงน้ำมันก็เลยมาตามขนงแล้วมันก็ไปล้นตามขนงของคลองต่างๆเข้าไปอีกหนักเลยตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครฟังอยู่เร่งเข้าไปช่วยเหลือหน่อยนะคะพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนกันอยู่อีกเยอะมากๆหลายพื้นที่กรุงเทพโซนตะวันออกพื้นที่กรุงเทพโซนเหนือพี่น้องใครเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติม
4: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
11: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
4: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์ จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
6: มาจนถึงนาทีนี้เราต้องมาคุยกันต่อเรื่องการเยียวยาแล้วค่ะแนวทางเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากในส่วนของคปพ.มีอะไรยังไงกันบ้างไปที่สายคุณอาภากรปานเลิศรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปพ.ค่ะคุณอาภากรคะสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับคุณโอ
6: สวัสดีค่ะต้องถามเลยมาตรการช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยค่ะทางคปพ.มีอะไรบ้างนะคะ
12: คือเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความช่วยเหลือก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราวันเสาร์อาทิตย์และต่อเนื่องวันจันทร์เลยนะครับก็คือว่าเราก็คุยกับทางธุรกิจประกันภัยเรียกประชุมนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเรื่องของรถน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับเราก็ส่งรถเข้าไปยกรถออกมาสำรวจภัยนะครับแล้วก็ท่านเลขาก็สั่งการเร่งด่วนนะครับว่าเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการบรรเทาภัยเนี่ยต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ส่วนของการเยียวยาส่วนของการชะลอเรื่องของการจ่ายเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือประกันชีวิตเนี่ยหรือประกันวินาศภัยมันจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของความต่อเนื่องของการชำระเบี้ยเนี่ยอันนี้ก็ให้มีการชะล
6: อ
12: ออกไปประมาณสัก90บางแบบกรมธรรม์ก็180วันบางแบบกรมธรรม์ก็90นะครับแล้วก็ต้องไม่ถือว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยเขาขาดชำระเบี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ
6: ค่ะก็ดูแลในเบื้องต้นนะคะทีนี้อยากให้คปพ.แนะนำขั้นตอนเลยค่ะในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ะ
12: คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องรถกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีเหตุมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนนะครับว่ารถของผู้ประกันภัยรถของประชาชนเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมีความเสียหายอย่างไรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปรถไว
6: ้สำคัญต้อง
12: ถ่ายรูปบ้านไว้นะครับ
6: เขาถึงได้บอกว่าต้องถ่ายก่อนน้ำจะลดพอมันท่วมนี่แหละจะได้เห็นสภาพจริง
12: ใช่ครับบางทีหลังเกิดเหตุเนี่ยมันจะพิสูจน์อะไรยากนะครับก็ถ่ายตอนนั้นนะครับเป็นหลักฐานไว้แล้วก็ทำความสะอาดปกตินะครับแล้วเดี๋ยวบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจ่ายค่าเสียหายกันต่อไปนะครับ
6: แล้วต้องยังไงต่ออีกนะคะ
12: คือพอแจ้งบริษัทนะครับไปดูรถไว้เก็บหลักฐานนะครับแล้วก็แจ้งกับบริษัทนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยทางบริษัทก็จะเข้ามาดำเนินการนะครับคำถามมีคำถามในสื่อโซเชียลหลายเยอะมาก
6: โพสต์เลย
12: ว่าใช่ครับว่าทำไมถึงต้องถ่ายถ้าไม่ถ่ายแล้วเกมได้ไหมอันนี้ก็เขียนได้ปกตินะครับเพ
6: ีย
12: งแต
6: ่
12: ว่าใช่ครับก็คืออย่างนี้ครับคือเรื่องของความเสียหายเนี่ยบริษัทประกันภัยเขามีหน้าที่ในการเข้าไปดูที่เกิดเหตุอยู่แล้วเพียงแต่เราบอกว่าถ้าหลักฐานไว้เนี่ย
6: มัน
12: ก็จะได้ยืนยันได้ว่าตรงนั้นเสียหายตรงนี้เสียหายอะไรอย่างไรนะครับ
6: แต่ว่าอย่างที่ท่านรองเลขาบอกว่าบริษัทประกันเขาเข้าไปดูอยู่แล้วแต่กว่าเขาจะเข้าไปได้น้ำมันก็ลดแล้ว
12: ใช่ครับแต่ตอนนี้
6: หรือว่าก็ดูจากรายงานเอาได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ท่วมจริง
12: สภาพความเสียหายมันก็ยังมีอยู่ที่จะสามารถตรวจสอบได้นะครับ
6: ดังนั้นแต่ว่าถ้าสะดวกสุดๆเลยคือถ่ายภาพไว้เลยน้ำที่มันยังท่วมอยู่นี่แหละถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานดีที่สุด
12: ใช่ครับเพราะว่ามันจะได้มันยืนยันได้นะครับว่าตรงนี้มันเกิดเหตุจากตอนที่ภัยน้ำท่วมจริงๆนะครับ
6: อันนี้สำคัญก็เป็นภาพถ่ายแล้วนอกนั้นต้องใช้อะไรบ้างนะคะนอกจากหลักฐาน
12: ก็โดย โดยปกติมันก็จะมีเรื่องของ
6: หลักฐาน
12: การทำประกันภัยอะไรพวกนั้นอย่างนั้นนะครับส่วนของรถยนต์ที่จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะของกรมธรรม์ประเภทหนึ่งนะครับหรือถ้าเผื่อเป็นกรมธรรม์ประเภทอื่นเช่นสองพัดสามพัดเนี่ยก็ต้องไปดูหลักฐานว่ามีการทำประกันภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมไว้หรือเปล่านะครับไปดูเอกสารแนบท้ายว่าเขาได้ซื้อประกันภัยเนี่ยคุ้มครองน้ำท่วมไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการซื้อเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ปกตินะครับ
6: อันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันของการทำประกันเราต้องอ่านให้ละเอียดถ
12: ้
6: าเราจะประสงค์ว่าให้ประกันภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ด้วยเราก็ต้องดูให้ละเอียดว่ามันต้องมีนะเราจะซื้อตรงนี้ด้วยนะต้องแจ้งคนที่เขารับทำประกันกับเราทีนี้โอ้ขออนุญาตเรียนถามท่านรองเลขาอาจจะแบบส่วนตัวนิดหนึ่งคือบ้านนกอยู่ส่วนประเวศแล้วก็น้ำสูงเมื่อสุกเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะหน้าบ้านเนี่ยน้ำสูงในระดับหนึ่งแต่ว่าจากถนนมันไม่ได้เข้าบ้านแต่ตัวบ้านของโอ๊กอะค่ะมันจะมีอยู่3ห้องที่ต่ำห้องครัวห้องเก็บของต่ำกว่าห้องโถงบ้านทีนี้น้ำอะมันขึ้นมาจากใต้ดินแล้วมันก็ทำให้ตู้ของเราเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยอันนี้แต่โอ๊กถ่ายรูปไว้ละก็คือโอ๊กก็แต่โอ๊กทำประกันบ้านไว้เรียบร้อยอันนี้ก็คือโอ๊กก็เคลมได้ทำประกันบ้านเรื่องภัยธรรมชาติได้ใช่ไหมคะแม้ว่าน้ำจะไม่ได้เข้ามาจากหน้าบ้านไม่ได้ท่วมสูงแต่ว่ามันล้นขึ้นมาจากในตัวบ้านก็ได
12: ้มันคุ้มครองน้ำล้นด้วย
6: คุ้มครองน้ำล้น
12: ครับผมไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยต้องเข้ามาหน้าบ้านอย่าง
6: นี้ใช่มันจะคุ้มครองอย่าง
12: น
6: ั้นแล้วก็เป็นเคลม
12: ใช่คร
6: ับ เราควรจะเคลมให้เร็วที่สุดหรือภายในกี่วันด้วยไหมคะท่านรองเลยคะ
12: ไม่ก็คืออย่างนี้ครับพอตอนเนี้ยมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็แจ้งบริษัทไว
6: ้แจ้งไว้ก่อนเลย
12: แล้วส่วนของการยื่นหลักฐานเอกสารเนี่ยก็ภายหลังก็ได้ภายหลังน้ำลดก็ได้หรือว่าได้มีการคือโดยปกติของทุกคนนะครับพอน้ำลดเราก็ต้องทำความสะอาดต่อ
6: ใช่
12: เพื่อที่จะให้เข้าไปอยู่ได
6: ้ใช่
12: นะครับแต่เมื่อเราแจ้งเคลมไว้แล้วนะครับหลังจากเราทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ส่งหลักฐานอย่างนี้ก็ได้ครับ
6: ก็นั่นแหละเหมือนกันถ่ายเป็นภาพนิ่งถ่ายเป็นคลิปถ่ายอะไรไว้เป็นหลักฐานทีนี้การว่าถ่ายเป็นหลักฐานเนี่ยอย่างนี้ค่ะท่านรองเลขาระหว่างเราสัมภาษณ์ทางวิทยุทางรายการเราก็มีการไลฟ์ทาง Facebook ของสถานีวิทยุเราด้วยนะคะก็เลยมีคุณผู้ฟังเป็นคุณผู้ชมเนี่ยเขาส่งข้อความมาบอกว่าถ่ายไม่ได้เพราะน้ำท่วมทะเบียนรถอยู่
12: ไม่เป็นไรครับรอให้น้ำลดแล้วก็ถ่ายก็ได้ครับ
6: หรือเราถ่ายไว้หลายๆช็อตถ่ายตอนนี้ช็อตนี้ที่น้ำท่วมรถเราหมดเนี่ยไม่เห็นทะเบียนแล้วน้ำลดลงเรื่อยๆเราก็ถ่ายไปเรื่อย
12: ๆใช่ครับแล้วก็เพียงแต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มันเกิดเหตุเนี่ยแจ้งบริษัทไว้ก่อนว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเรานะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันดับแรกอันนี้สำคัญนะครับ
6: ก็คือว่า
12: ตอนที่น้ำท่วมบ้านตอนที่น้ำท่วมรถเนี่ยเราแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะจัดรถอย่างเช่นถ้าเผื่อน้ำท่วมรถอย่างเงี้ยเขาตอนนี้เรื่องรถยกเนี่ยเยอะมากนะครับเขาก็จะได้มาช่วยเหลือ นะครับเพราะว่าถ้ายกรถออกไปเร็วเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันก็จะได้ลดลงนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับรถ EV พวกนี้ถ้าเผื่อมีการยกรถออกไปก่อนเนี่ยความเสียหายมันก็จะได้ลดลงจากถ้าเผื่อร้อยน้ำมันลดเนี่ยมันอาจจะเสียหายมากกว่า
6: เดิมรถไฟฟ้านี่หนักเลยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้มีคำถามจากประชาชนที่ส่งไปถามคปภ.มากที่สุดอะไรบ้างไหมคะท่านรองเลขา
12: ก็ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าหลักการในการเรียกร้องค่าเสียหายพวกนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเราก็ให้คำแนะนำเรื่องพวกนี้ออกไป
6: ก็อย่างที่ท่านรองเลขาเล่าให้เราฟ
12: ังครับเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะได้รับเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับโดยหลักการเพราะว่ารถสันดาปเนี่ยเราบอกคร่าวๆว่าถ้ารถเข้ามาถึงพื้นรถเนี่ยความเสียหายจะเป็นอย่างไรถึงคอนโซลความเสียหายจะเป็นอย่างไรถึงหน้ารถความเสียหายจะเป็นอย่างไรหรือท่วมทั้งคันเนี่ยความจะเป็นอย่างไรนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือว่า กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองมันคือกรมธรรม์ประเภทหนึ่ง
6: ชั้นหนึ่ง
12: นะครับชั้นหนึ่งหรือว่าประเภทสองประเภทสามประเภทสองพัดต่อพัดที่มีความคุ้มครองน้ำท่วม
6: ที่ระบุ
12: ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยหน้าที่ของบริษัทคือซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับฉะนั้นอันนี้วางใจได้เลยว่าจริงๆแล้วท่านไม่ต้องไปหาอู
6: ่
12: ไม่ต้องไปหาอู่ของตัวเองบริษัทเขามีหน้าที่ซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับฉะนั้นสบายใจได
6: ้คือเจ้าของรถเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เงินจากบริษัทประกันแต่บริษัทประกันเขาจะดูแลเอารถคุณไปซ่อมหมายถึงว่าค่าใช้จ่าย
12: โดยหลัก
6: ก็จะดูแลอย่างน
12: ั้
6: น
12: ใช่ครับใช่ครับมันก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะมีอู่ของเข
6: า
12: ซ่อมให้กับสุขภาพเดิมพอเขาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ประกันภัยก็ไปตรวจสอบว่ามันยังมีอะไรที่ยังบกพร่องอยู่บ้างนะครับถ้าเผื่อมันยังซ่อมไม่ดีเนี่ยผู้ประกันภัยเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจติ่งอะไรได้ครับ
6: ค่ะก็ต้องเคลมประกันดังนั้นที่เราคุยกันตรงนี้คุยกับคปภ.เนี่ยเราคุยเฉพาะรถและบ้านที่ทำประกันเอาไว้เท่านั้น
12: ใช่ครับ
6: ถูกไหมคะถ้าใครไม่ได้ทำประกันก็จะไม่มีส่วนได้ตรงนี้แน่นอนเพราะไม่ได้ทำประกันไว้
12: ใช่ครับ
6: เนาะแต่อย่างรถนี่เกือบทั้งหมดน่าจะทำประกันมั้งคะ
12: ก็มีจำนวนหนึ่งที่
6: ไม่ไหวแล้วเน
12: า
6: ะ
12: ครับผม
6: อาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะช่องทางการติดต่อถ้าประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเรียกร้องค่าสินไหมสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
12: คือจริงๆแล้วก็ติดต่อกับบริษัทประกันภัยได้โดยตรงนะครับแต่ถ้าเผื่ออยากจะได้คำชัดเจนก็โทร1186สายด่วนคปภ.นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่24ชั่วโมงเลย
6: ค่ะดังนั้นบรรดารถอย่างเช่นที่เราเห็นภาพข่าวกันแล้วก็น่าเห็นใจมากๆแฟลตคลองจันทร์หรือเคหะร่มเกล้าที่รถจมเลยแบบมิดหลังคาเลยเนี่ยประสานบริษัทประกันของคุณด่วนเลยไม่ต้องด่วนมากก็ได้แต่ว่าก็ให้เร็วที่สุดแจ้งเขาก่อนแต่รถมันจมน้ำคุณก็ถ่ายรูปแบบจากห้องพักของคุณที่อยู่บนแฟลตนั่นแหละให้เห็นว่านี่คันนี้นะและน้ำลดระดับลงก็ถ่ายอีกวันต่อวันไปเลยเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะได้ถ้าลองเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมเชิญค่ะ
12: ส่วนของที่ทำประกันภัยไว้เนี่ยในการแจ้งเคลมก็อย่างที่เรียนกับทุกท่านไว้นะครับส่วนที่เราจะเยียวยาเนื่องจากว่าอย่างประกันชีวิตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมรถน้ำท่วมหรือว่าที่อยู่อาศัย
6: อัน
12: นี้คปภ.เราก็มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์นะครับเรื่องของการชำระเบี้ยนะครับก็อันดับแรกคือตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าเรื่องไฟเรื่องไฟฟ้าอะไรที่ในเขตน้ำท่วมเนี่ยนะทำอันตรายได้
6: ใช่
12: ครับ
6: นอกเหนือจากนี้คปภ.ก็คือกำชับไปยังบริษัทประกันด้วยในเรื่องของการพิจารณาแล้วก็ดูแลความเสียหายดูแลช่วยเหลือผู้เอาประกันให้เร็วที่สุดด้วยใช่ไหมคะการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
12: อันนี้เราเรียกประชุมมาหลายวันแล้วครับว่าทุกคนจะต้องทุกบริษัทจะต้องให้การดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดครับ
6: ค่ะเอ๊ะขออนุญาตเพิ่มแต่ไม่สักนิดค่ะท่านรองเลขาเคสบ้านตัวเองละไอ้ที่น้ำที่มันล้นขึ้นมาเนี่ยแล้วบริษัทเขาจะประเมินจากเขาก็ต้องประเมินจากภาพถ่ายเพราะน้ำมันลดไปตั้งแต่3วันแรกแล้วก็พิจารณาจากภาพถ่ายแล้วเขาจะให้ค่าสินไหมทดแทนเราเขาจะพิจารณาอย่างไรว่าให้เท่าไหร่หรืออะไรยังไงอะคะ
12: ก็จริงๆในหลักการก็คือจ่ายตามความเสียหายแท้จริงนะครับแต่เราบอกว่าถ้าเผื่อมันเข้าไปถึงบ้านเนี่ยเราบอกว่าให้จ่ายเลยอย่างเช่นอย่างที่เกิดเหตุที่สงขลานะครับมันท่วมกันเยอะๆขนาดนั้นเราบอกว่าจ่ายเต็มทุนไปเลยนะครับก็จะมีกรมธรรม์ที่อยู่อาศัยปกติเนี่ยจะคุ้มครองน้ำท่วมประมาณ 20,000 นะครับไมโครอินชัวรันที่อยู่อาศัยก็คุ้มครอง 10,000 นะครับแล้วก็มีกรมธรรม์ IAR นะครับจะคุ้มครอง 30,000 ไอ้อย่างเงี้ยพอน้ำท่วมเข้าไปในบ้านเนี่ยเราบอกว่าจ่ายเต็มวงเงินไปเลยนะครับ
6: ได้ยังไงแล้ว
12: จะได้ไม่ต้องไปประเมินว่า ฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เท่าไหร่บานประตูเท่าไหร่
13: ใช่ใช่ครับใช่อีกคำถามเยอะเหลือเกินอีกนิดนึงค่ะพอดีนึกขึ้นมาได้สมมติอันนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านโอ๊กละเพราะว่าความเสียหายก็ในระดับหนึ่งสุดบางบ้านที่เข้ามาแบบชั้นหนึ่งหมดเลยเขาทำประกันบ้านด้วยแล้วเขาจะยังคงได้ 9,000 จากรัฐอยู่ไหมคะ
12: โอ้ไม่เกี่ยวกับรัฐนะครับ
13: ไม่เกี่ยวกันเนาะอันนี้เพราะว่าเราเป็นคนจ่ายกรมธรรม์ของเราเอง
12: ใช่ครับใช่ครับส่วนที่รัฐจะเยียวยาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึง
13: อีกส่วนหนึ่งนะไม่เกี่ยวกัน
12: ส่วนประกันภัยก็เป็นอีกส่วนนึงครับไม่เกี่ยวกันครับ
13: ได้เลยชัดเจนวันนี้พระเชนมากขอบคุณมากนะคะท่านรองเลขาอภกรค่ะ
12: ครับผม
13: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: คุณอภากรปานเลิศนะคะรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปพ.เข้าใจตรงกันตามนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าใครทำประกันไว้แต่จะบอกว่าเวลาคุณทำประกันอะไม่ว่าประกันบ้านประกันรถคุณดูเรื่องของเนี่ยภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยเอาไว้อีกสักนิดนึงเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัคคีภัยเพราะว่า 2-3 ปีมาหลังมานี่คือน้ำท่วมตลอดเวลาน้ำท่วมแล้วเข้าตัวบ้านตลอดเวลาเหมือนกันนะคะลองไปดูนะค่าเบี้ยต่อปีก็ไม่ได้สาหัสกันมากนะคะลองดูนะทุกคนมันจะช่วยเราบรรเทาได้จากการที่จะต้องมาซ่อมแซมกันอีกมากมายมหาศาลเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปีนี้เกิดแล้วปีหน้าก็มีแนวโน้มจะเกิดซ้ำอีกแล้วไม่รู้จะมากกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นลานิญาเอลนิโยทั้งหลายนี่แหละ
14: 106 News Reviewรวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
15: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ

0: ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
3: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
4: หัวข้อคุยกันวันนี้หัวข้อเตือนภัยคือทำไม Gen Z ถึงตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพก็จะเป็นลูกๆหลานๆของเราในวัยเรียนโดยเฉพาะในวัยเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะฟังคำเตือนกันดูนะคะจากร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เพียมูลผู้หมวดตะเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะผู้หมวดตะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณโอ๋คร
4: ับ สวัสดีค่ะถามก่อนบ้านน้ำท่วมไหมผู้หมวดตะ
5: ไม่ท่วมครับจะเป็นท่วมที่ถนนรอบนอกครับตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วครับ
4: น้ำเริ่มลดแล้วนะคะพอมาทำงานได้เนาะผู้หมวดตะคุยกันถึงเรื่องของลูกๆหลานๆเราเจนซีเด็กมหาวิทยาลัยเอ๊ะทำไมหลายๆครั้งมาเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่ามิจฉาชีพเขามุ่งเป้าไปที่หลอกกลุ่มนิสิตนักศึกษาเจนซี
5: ครับผม
4: เกิดจากอะไรคะ
5: ครับด้วยความที่มิจฉาชีพนะฮะจริงๆก็หลอกทุกอาชีพทุกวัยนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเจนซีนะครับตกเป็นเหยื่อเยอะขึ้นนะครับ
4: ค
5: ือสิ่งที่เขาต้องการก็คือเหมือนเดิมครับคือเขาต้องการเงินนี่แหละใช่แต่ทีนี้ในเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยครับเหมือนเจนซีเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาครับคือเขาเป็นเด็กที่อยู่กับมือถืออยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับโลกโซเชียลตลอดแทบจะตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาว่างๆเนี่ยครับเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอทีนี้หน้าจอไม่ว่าจะเป็นการรับสายหรือการโทรหาการส่งลิงก์หลอกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะติดกับของมิจฉาชีพได้ง่ายขึ้นครับผมอันนี้คือลักษณะของมิจฉาชีพที่ไปหลอกเจนซีนะครับ
4: ค่ะเข้ามาในรูปแบบไหนบ้างคะในการหลอกเด็ก
5: ๆครับทุกวันนี้ที่เจอบ่อยนะครับแล้วก็ตกเป็นเหยื่อตามที่เห็นได้ชัดในข่าวก็มีก็คือเรื่องของการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยฮะเด็กเจนซีเนี่ยเขาจะมีเขาจะเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเยอะก็จริงใช้เทคโนโลยีรวดเร็วก็จริงแล้วเขาจะมีเอกลักษณ์คือเขาจะค่อนข้างตัดสินใจเองนะครับเขาจะไม่ค่อยไปปรึกษาใครเขาจะสมมติถ้าเขาจะเชื่อเขาก็จะเชื่อเลยนะครับในเคสนี้ก็คือปรากฏว่าวิชาชีพเนี่ยเป็นบุคคลอื่นโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเด็กเจนซีเนี่ยเขาบางครั้งเขาไม่ได้สนใจเรื่องของข่าวสารที่มันแบบไม่เข้ากับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจในเรื่องอื่นที่เขาสนใจนะครับเขาแอบอ้างเจ้าที่รัฐเพราะตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมจะมีเจ้าที่รัฐโทรมาหาเรานะครับโดยเฉพาะเจ้าที่เคสที่เป็นเจ้าที่บอกว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไปกระทำความผิดนะครับมีเลขบัญชีไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือเบอร์โทรศัพท์ไปเปิดเกี่ยวกับเป็นแก๊งสแกมเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็เชื่อพอเชื่อปุ๊บเขาตกใจฮะตกใจแล้วทีนี้เขาจะไม่ค่อยไปปรึกษาใครนะครับเขาจะทำตามมิจฉาชีพบอกอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือความน่ากลัวของวัยนี้ครับ
4: คืออยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาข่าวสารไม่ค่อยได้สนใจก็เลยจะไม่ได้คุยกับเพื่อนด้วยว่าเอ้ยมันมีการหลอกลวงลักษณะแบบนั้นแบบนี้หรือติดตามสักนิดก็เลยจะไม่เอะใจพอเขาโดนขู่อะไรมาเด็กๆก็เลยกลัว
5: ใช่ครับผม
4: ถ้าถามเป็นปัจจัยเลยล่ะคะผู้หมวดปัจจัยอะไรที่ทำให้เจนซีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบ้าง
5: ปัจจัยนะครับจริงๆปัจจัยนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่หลักๆคือ1คือเขาไม่ได้มีภูมิต้านทานในเรื่องของในเรื่องของที่จะรับรู้เกี่ยวกับว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบไหนบ้างสองคือเขาเชื่อง่ายครับเขาเชื่อง่ายเลยแล้วก็สามคือเขาไม่ได้ไปปรึกษาใครคือบทจะเชื่อเขาก็เชื่อเลยนะครับคือเจนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเงินที่อยู่ในกระเป๋าเยอะต้องไหมฮะแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถไปโทรไปขอผู้ปกครองได้ในกรณีที่ถูกหลอกเนี่ย
4: คือ
5: เคสที่เราไปถอดแผนพันธุกรรมมาคือเ ขาจะหลอกให้

0: เด็กนะไปอยู่ในห้องนะครับแล้วก็มัดแขนมัดขาตัวเองนะครับแล้วก็โทรวิดีโอคอลไปหาพ่อแม่อ้างว่าถูกเรียกค่าไถ่พ่อแม่ก็ตกใจว่าลูกปกติไม่เคยเป็นแบบนี้ก็เชื่อนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือบอกว่าได้ทุนนะครับเคสนี้ก็เด็กวัยนี้เขาก็จะสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะเขาสนใจอยู่แล้วเขามีอนาคตที่เขาต้องเดิมพันเนาะเขาตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยพอถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาบอกว่าได้ทุนเรียนตีแต่น้องเนี่ยต้องโอนตังมาจองสิทธิ์ก่อนนะอะไรเงี้ยครับเขาจะมีความตื่นเต้นครับกับสิ่งที่เขาได้รับเขาจะมีความตื่นเต้นแล้วเขาเชื่อสนิทใจเลยแต่ว่าเฮ้ยเราจะพลาดไม่ได้นะครับนี่คือปัจจัยหลักคือเขาเชื่อแบบเชื่อสนิทใจเพราะว่าเขาไม่ได้มีภูมิต้านทานเรื่องนี
1: ้
0: พอเชื่อปุ๊บเขาก็ทำตามมิจฉาชีพบอกก็คือของเงินพ่อแม่แต่ตอนแรกอาจจะมีเงินของตัวเองแต่ทีนี้มิจฉาชีพเขาจะหลอกไปเรื่อยว่ามันไม่พอนะมันต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ไปเรื่อยๆจนเขาไปขอพ่อแม่พ่อแม่บางคนก็อาจคือพ่อแม่วัยนี้ครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจเขาอาจจะไปทำงานของเขาขอลูกโทรมาขอถ้าเราเรียนปุ๊บเขาก็สนับสนุนเพราะว่ารอบแรกอาจจะโอเคไม่ได้ถามอะไรโอเคแม่เดี๋ยวแม่จ่ายให้เดี๋ยวพ่อจ่ายให้แต่พักรอบสองรอบสามเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นสุดท้ายก็นะครับมารู้ทีหลังว่าลูกถูกหลอกแต่ก็โอนไปหลายบาทแล้วครับประมาณนี้ครับ
1: เพราะว่าอย่างเรื่องทุนเนี่ยอ้าวแล้วลูกเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะลูกก็น่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้มากกว่าพ่อแม่บางคนอ่ะนะคะก็เลยว่าไม่ได้ทุนนะทางมหาลัยเพราะว่ามิจฉาชีพบังคับให้น้องบอกพ่อแม่แบบนั้นหรือทำหนังสือบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเป็นจังหวะโอกาสดีของลูกมาก็โอนให้เลยแต่พอหลายครั้งเข้าพ่อแม่ถึงได้เอ๊ะทีนี้มันเสียหายตรงนี้ไปแล้วโอ้ลองนึกถึงหัวอกของคนเป็นผู้ปกครองมันไม่ใช่แค่โอนเงินแต่เขาแม้ว่าตัวของมิจฉาชีพหรือโจรเนี่ยไม่ได้มาประกบติดกับลูกเราแต่เขาก็บังคับสามารถบังคับให้เด็กย้ายออกจากหอเดิมไปเช่าห้องพักอยู่ได้แล้วเอาเชือกเอาโน่นเอานี่เทปเทิบมัดมือมัดเท้าตัวเองอะขนาดนั้นน่ะผู้หมดตาทำไมเด็กถึงกลัวแล้วทำตัวเองด้วยนะเขาไม่ได้มาทำเราด้วยนะทำตัวเองได้ขนาดนั้นโดนบังคับทางวิดีโอคอล
0: ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกนะความพอเขาเจออะไรแบบนี้ครับเขาจะเกิดความกลัวนะครับเพราะความกลัวเนี่ยคือพอกลัวปุ๊บเขาจะทำทุกอย่างคืออันเนี้ยเราก็แบบสงสัยกันเหมือนกันว่าทำไมมิจฉาชีพถึงหลอกได้ขนาดนี้นะครับแต่ท้ายก็คือพอมาแกะดูปุ๊บมันเกิดจากความกลัวครับกลัวหมายว่าเขากลัวว่าเขานะครับจะไปเกี่ยวข้องกับคดีต่าง
1: ๆ
0: สองบางครั้งมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยพ่อแม่เดือดร้อนนะเด็กทุกวันเนี่ยเขาก็มีความรักพ่อแม่เขาไม่อยากพ่อแม่เดือดร้อนนะเขาจะแบบว่าทำตามมิจฉาชีพหมดเลยมาทำตามเพราะว่ากลัวที่บ้านเดือดร้
1: อ
0: นบางคนพ่อแม่อาจจะดุอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าจะพ่อแม่จะรับรู้เรื่องราวแล้วจะทำให้เกิดนะครับเรื่องในครอบครัวที่มันไม่ดีนะครับสุดท้ายคือแกะเลยคือเขากลัวเกิดความกลัวแล้วทำตามครับผมประมาณนี้ครับ
1: นะคะคืออย่าไปว่าเด็กเลยบางคนก็จะบอกโอ้เรียนมีสติปัญญาเป็นปัญญาชนเรียนขนาดนี้ทำไมถูกหลอกง่ายใครไม่เจอกับตัวมันก็ไม่รู้เนาะ ทีนี้ผู้หมดแนะนำยังไงดีอ่ะเด็กๆ เขาไม่ฟังเราหรอกตอนนี้ข่าวสารเขาไม่สนใจอ่ะแต่พ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะฟังอยู่เราควรจะเตือนหรือฝากพ่อแม่ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานสักหน่อยเตือนกันยังไงดีคะ
0: ได้ครับโอ้ครับคือเรื่องนี้สำคัญมากๆครับเรื่องนี้ก็คือผมอยากให้แบบอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะครับอยากให้คือผู้ปกครองเนี่ยการที่มีลูกคนที่ไปล่ำไปเรียนไปข้างนอกบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้ามีการใช้เทคโนโลยีผมอยากให้พ่อแม่ตระหนักเรื่องของภัยออนไลน์หลักๆเลยครับคือจริงๆอยากให้เข้าไปอยู่ในบทเรียนนึงเลยครับในท่านให้ในส่วนของโรงเรียนฮะคือผมอยากให้คุณครูเนี่ยอาจจะแบบมอบหมายกันแล้วก็อาจจะเป็นวิชาแนวหรือวิชาว่างๆเนี่ยแบบมาคุยเรื่องนี้กันนะครับอยากให้เตือนเรื่องนี้กับเด็กเยอะๆนะครับแล้วก็พูดถึงความน่ากลัวแล้วก็คือแค่รับสายไม่กี่นาทีอ่ะคือสามารถตกเป็นเหยื่อได
1: ้
0: ตกเป็นเหยื่อแล้วสูญเสียเงินในครอบครัวเนี่ยหรือของลูกหลานได้อะไรเงี้ยผมอยากให้ผู้ปกครองนะครับตระหนักเรื่องนี้รวมทั้งคุณครูด้วยคุณครูที่อยู่กับนักเรียนในวันหนึ่งเขาก็จะอยู่กับโรงเรียนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับตระหนักเรื่องนี้คอยอัปเดตข่าวสารนะครับคือทางสอบสวนกลางเราก็มีการอัปเดตอยู่แล้วแหมพฤติกรรมมาแต่เด็กเขาไม่สนใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะฟังมากกว่าในเพจของตำรวจสอบสวนกลางอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้ปกครองหรือคุณครูที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับผม
1: ใช่สำคัญใช่เพราะว่าบางทีอยู่โรงเรียนมากกว่าเจอหน้าพ่อแม่ทำอาหารกิน โอ้ใช่เนาะโรงเรียนนี่สำคัญมหาวิทยาลัยเพราะว่าส่วนใหญ่จะโดนหลอกเด็กมหาลัย
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: คืออาจารย์น่ะอาจจะต้องนิดนึงอย่างเราเรียนมหาลัยเราก็รู้นะผู้หมวดบางทีอาจารย์ก็จะสอนเฉพาะในหัวข้อวิชาที่อาจารย์สอนน่ะมันไม่เหมือนมัธยมที่มีโฮมรูมมีอะไรได้เตือนเด็ก
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านไหนก็ตามฟังเราอยู่ตรงนี้แม้ว่าอาจารย์จะสอนกฎหมายอาจารย์จะสอนวิศวะสอนหมอสอนอะไรแต่ถ้าแทรกคำเตือนนิสิตนักศึกษาได้แทรกเข้าไปก็ดี
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับคืออยากให้เป็นอย่างนั้นมากๆนะครับอยากให้คุณครูก็คืออัปเดตความรู้ตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็เตือนเด็กๆไปด้วยจะช่วยคือมันก็จะช่วยได้เยอะขึ้นนะครับผม
1: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเหตุไปแล้วถูกหลอกไปแล้วตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วทำยังไงได้บ้างคะ
0: ครับผมก็อันดับแรกถ้ารู้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองนะครับอันดับแรกก็คือตั้งสติก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเนี้ยถ้าถูกหลอกมาผมแนะนำก็คือให้ดูสภาพจิตใจเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปว่าเขานะครับคุยกับเขาตรงๆเลยนะครับแล้วก็อันดับแรกคือผู้ปกครองต้องมีสติอย่าเพิ่งไปว่าลูกแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดครับแจ้งความในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยแล้วก็โทรรีบโทร1441นะครับเพื่อให้เจ้าที่รับเรื่องราวนะครับให้เป็นเลขคดีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับรวบรวมหลักฐานทุกอย่างจากนั้นก็ดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กเนี่ยควรจะดูแลให้ดีเลยเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันรุนแรงกับเขาอะไรเงี้ยแล้วครอบครัวไม่ได้รับฟังเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวนะครับ
1: อย่าไปด่าซ้ำช่วยแก้ปัญหาดีกว่าในเมื่อมันพลาดไปแล้วนะคะผิดพลาดไปแล้วเราก็แก้ปัญหาแต่ถ้าครอบครัวไหนแน่นอนแหละซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่พลาดหรอกแต่คุณป้องกันไว้ก่อนไปเล่าเรื่องที่เราคุยกันก็ได้นะที่ผู้หมวดตาเตือนตรงนี้ก็ได้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังซะหน่อย
0: ได้ครับก็อยากให้นะครับผู้ปกครองนะครับในเรื่องนี้ก็คือทางกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือบก.ปอท.เนี่ยเราเล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเรามีการแกะแผนประทุษกรรมของมิจฉาชีพทุกเกือบทุกรูปแบบที่อัปเดตมาใหม่เราพยายามสื่อสารออกไปให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะครับพอทราบแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมิจฉาชีพจะเหมือนแค่ฝุ่นเลยครับถ้าเกิดได้รับทราบรู้ทันเนี่ยเขาแค่ลอยมาลอยไปเลยนะครับก็อยากให้แบบนะครับผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับหรือนักเรียนนะครับติดตามข่าวสารนะครับของเพจตำรวจสอบสวนกลางหรือทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับเรามีการเล่าเรื่องจริงนะครับเล่าเรื่องจริงว่ามิจฉาชีพเนี่ยทำงานยังไงหลอกยังไงวัยไหนถูกหลอกในลักษณะแบบไหนเรามีการนำเสนอก็อยากให้ทุกคนนะครับเสพสื่อทางแนวนี้บ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตอนาคตของเรานะครับผมว่ามิจฉาชีพมันไม่หายไป100% แน่นอนมันจะยังอยู่กับเราไปอีกนานนะครับก็อยากให้มีภูมิต้านทานในเรื่องนี้ครับผม
1: โอ้เยี่ยมเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยผู้หมวดตะสำหรับคำเตือนดีๆนะคะข
0: อบคุณค่
1: ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เพียมูลผู้หมวดตะค่ะเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยีจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะอย่าลืมนะคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องข่าวแบบนี้ให้ลูกฟังอย่าไปคิดว่าลูกโตแล้วเขาคิดเองได้ลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือทั้งวันทั้งคืนก็จริงแต่จะมีเด็กสักกี่คนที่จะหยุดฟังหรือหยุดอ่านเวลาเขามีการเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานรวมไปถึงขออนุญาตรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดกับเด็กๆนิสิตนักศึกษากันซะเยอะอย่างที่โอ๊คคุยกับผู้หมวดตะเนาะไม่ว่าอาจารย์ขาอาจารย์จะเป็นอาจารย์สอนกฎหมายอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์ยิ่งนิเทศยิ่งจำเป็นเลยอาจารย์สอนแพทย์อาจารย์สอนวิศวะอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์อาจารย์สอนวิชาอะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องของมิจฉาชีพแต่ถ้าอาจารย์ฟังนิธินาถคุยกับผู้หมวดตะเมื่อสักครู่เล่าสู่กันฟังกับนิสิตนักศึกษาลูกหลานของพวกเราสักนิดนึงโอกาสเด็กๆอาจจะเจอพ่อแม่น้อยมากเพราะเด็กมหาลัยงานเยอะกิจกรรมเยอะรายงานเยอะต้องทำนู่นทำนี่กันเยอะจะเจออาจารย์มากกว่าเจอพ่อแม่ซะด้วยซ้ำนะอาจารย์ขารบกวนนิดหนึ่งหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้เล่าสู่กันฟังกับลูกหลานของเรานิสิตนักศึกษาด้วยจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะ
2: และนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใน106นิวรีวิวในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
3: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
6: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ line @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2500เท่าไหร่วะ69นะครับก็สรุปว่าน้ำก็ยังท่วมต่อนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะจะท่วมต่อหรือพอแค่นี้มันไม่พอแค่นี้มันท่วมไปเรื่อยๆนะครับก็เมื่อวันที่แล้วเนี่ยตอนค่ำๆผมกลับบ้านก็ดูเห็นอะไรนะนายกกับคุณชัดชาติแกก็ออกมาพูดว่าถ้าฝนไม่ตกอีกสัก5วันน้ำก็จะแห้งเรียบเลยแห้งหมดเลยนะครับก็เผอิญว่าเราก็ไม่รู้เป็นไงนะสรุปว่าก็ยังไม่แห้งนะฮะเราก็พายเรือกันต่อไปแล้วก็จมน้ำกันต่อไปนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันจนถึง5โมงเย็นกับวันอาทิตย์ที่หลายๆคนก็คงจะมีความสุขออกไปนอกบ้านนะครับเพราะวันนี้มันพอมีแดดอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้ฝนตกแบบเมื่อวานนี้และช่วงนี้มีลูกเห็บด้วยนะลูกเห็บตกนะครับไม่รู้ใครเอาหมาขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้านะมันก็เลยกลายเป็นลูกเห็บตกปุ๊กปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กไปหมดเลยอ้าวก็ภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงกันดีกว่าไหนๆคุณฟังช่วงนี้ก็พายเรือกันเยอะแล้วเราก็ให้คุณฟังได้ฟังRod Stewartเข้ากับบรรยากาศเลยฮะนี่คือ Sailing

พอได้ยินเพลงนี้ก็นึกถึงอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือคุณผู้ฟังที่กำลังพายเรือนะครับออกไปซื้ออาหารการกินเอาไปหาของกินนะครับก็เอานี่ไงลงครัวภูมิใจไทยไงผมเห็นคอมเมนต์เยอะเลยนะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะคนท่วมไม่ได้กินคนกินไม่ได้ท่วมเพราะว่าไรเดอร์ไม่เข้าไปส่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นคนท่วมก็เลยไม่ได้กินส่วนคนสั่งกินไม่ได้ท่วมเพราะไรเดอร์ยอมไปส่งนะครับเห็นคอมเมนต์อยู่มีแล้วก็นึกถึงฟังเพลงนี้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือนึกถึงพี่ทุยครับพี่ทุยเอ็ดเวิร์ดแวนโซลนะครับมี SMS มากันลืมเลยเอ๊ะทำไมคุณขยันส่งกันมาเร็วจังเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังบอกกูส่งเร็วมึงก็บ่นอีก0822บอกขอเพลง Rising My Family ของ Precious Wilson เดี๋ยวรอก่อนนะครับขอผมฟังก่อนเพราะว่าไม่รู้จักเพลงนี้เลยแล้วก็9629บอกว่าขอความคึกครื้นหน่อยครับ Black Magic Woman ของ Santana คงไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นอาจารย์ออสแกเปิดไปแล้วนะโอ้ซานตาน่าเนี่ยนะฮะแล้วก็0223บอกว่าสวัสดีครับพี่ตายวันเสาร์ฟังมิวสิกเกาลูวันอาทิตย์ฟังโปโลมิวสิกนี่ไงใช่ไหมก็เพราะว่าคุณผู้ฟังก็ตั้งคลื่นเอาไว้เป็นมาตรฐานอยู่บนอาจจะเป็นมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเสร็จแล้ววันเสาร์คุณก็อ่ะฟังเพลงทีนี้เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณชื่นชอบอีกชื่นชอบอาจารย์ออสเนี่ยก็มาขอเพลงในรายการอาจารย์ผมซ้ำเนี่ยคนฟังที่เขาไม่ได้ฟังอ่ะเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมฟังซ้ำสองวันอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์ออสแกเปิดอะไรเนี่ยนะผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงเนี่ยบอกผมว่าแกเปิดแบบนี้แบบนี้นะผมก็ได้เลี่ยงไงนะครับไม่งั้นนะ2วันนะฟังเพลงเหมือนกันเลยนะโอ้เอียนนะอย่างอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมแกเปิดในนะครับเรื่องราวของในอะไรเนี้ยผมก็เลยไม่ได้เปิดของในเลยนะเพราะว่าแกเปิดไปแล้วส่วนวันเนี้ยเห็นผมเดินเข้ามาถึงปอบอกว่าพี่เมื่อวานอาจารย์ก็เปิดซานตาน่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยบอกอ้องั้นวันนี้เราก็ถอยกันก่อนซานตาน่าไม่เอานะครับอ่ะก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าเอางี้รายการเนี่ยมันจะมี2วันนะครับวันของอาจารย์ออสกับพี่ตุ้มเนี่ยแกก็จะเปิดแบบเพลงจะบอกว่าสไตล์แกก็ไม่ได้นะแกก็ไม่รู้สไตล์ไหนเหมือนกันตอนนี้นะก็เอาเป็นว่าผมก็จะเปิดคนรุ่นใหม่หน่อยแล้วกันนะอายุแบบสักรุ่นใหม่ก็50กว่าเนี่ยนะฮะ40ไปปลาย50นะอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ39 38ว่าขอเพลงเฮ้ยพิธีมาม่านะครับหมูเมืองมนเอ๊ะเมื่อวานเมื่อเสาร์ที่แล้วเหมือนคุณขอมานะแล้วผมก็ไม่ได้เปิดให้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้เลยหรือยังไงสักอย่างหนึ่งนะอ้าวเราไหนๆก็เซลลิ่งกันไปแล้วนะครับให้คุณพายเรืออีกสักเพลงนึงกันนี่คือ Commodores กับ Sail On

0: ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งโทรมานะครับใช้SMS ไปก่อนนะฮะใช้ SMS มาที่นี่4838106นะครับหัดส่ง SMS นะผมจำได้พี่ติ๋มอาทิตย์ที่แล้วแกก็ส่ง SMS เป็นแล้วนะฮะโอ้โหเก่งมากเลยอุ๊ย SMS มาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมฟังละ Hey Pretty Mama เนี่ยเดี๋ยวผมรอก่อนนะแล้วก็Rising My Family ของ Bridget Wilson เนี่ยจะออกแบบดิสโก้หน่อยนะครับคล้ายๆกับพวก Lips Ins เพลงในปี1982แต่ว่าคล้ายๆนะมันไม่เหมือนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะแล้วก็ SMS มาแล้วพี่ดีเจครับหมอฝนซ้อมผมอีกแล้วครับ ผมต้องไปกินซาแน็กแล้วล่ะนะครับอัดผมจนติดกำแพงข้อหาชำเลืองนักศึกษาแพทย์ฝึกงาน15วินาทีนี่แหละครับรักขอเพลงรักภาษาอะไรของโมเมหน่อยครับเอารอก่อนนะเดี๋ยวผมเพลงพวกนี้ผมต้องดาวน์โหลดหมดนะรอสักครู่นะครับรักภาษาอะไรใช่ไหมหมอฝนบอกโอ้โหเจอคนไข้แบบคุณ9429นี่ปวดหัวเลยนะครับแล้วก็9051บอกสวัสดีครับเพลงเจนนี่867-5309ครับผมได้เลยแล้วก็8766บอกว่าทนได้ทุกทีตั้มสมประสงค์นึกถึงตั้มสมประสงค์นี่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วผมจัดรายการไปเนี่ยรู้สึกว่าจัดวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์รู้สึกคุณสุรพันธ์จำลองกุลคุณต่อเฮ้ยต่อหรือต่องวะปอต่อต่องอะไรเนี่ยนะครับท่านแกก็เสียชีวิตไปนะครับแกก็อยู่กับแกรมมี่นะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยออกอัลบั้มเนี่ยอยู่กับฮออยู่กับ RS นะฮะแล้วหลังจากนั้นแกก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้แกรมมี่แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคุณปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงอัลบั้มเอเนี่ยชะลาลาลาลาชะลาลาอินเดอะมอร์นิ่งเอ๊ะใช่ปุ๊กแกรมมี่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะก็เอาเป็นว่าแกก็เสียชีวิตไปด้วยมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับก็คุณผู้ฟังที่ผมเองก็แหมเดี๋ยวนี้พอมีข่าวศิลปินดาราเสียชีวิตด้วยโรคนี้ด้วยโรคนั้นเนี่ยเรารู้สึกแบบหวาดระแวงมากเลยนะครับเวลาจมูกเราตันหรืออะไรพวกนี้เราก็แบบเฮ้ยหาหมอดีกว่าโอ้ยเป็นโรคจิตแล้วล่ะฮะจิตหงุดไม่หงุดนะจิตจริงๆ0333อภิพิพัฒน์มาแล้วไหนๆก็จะมากินละฝนมากันอ๋อไหนๆก็จะมากันละฝนเอานี่เลย Rock You Like a Hurricane ของ Scorpion จัดมาครับแล้วก็อีกท่าน17496บอกขอ Awareness on the Soul ของ A7X อ่ะเพลงนี้ผมก็ไม่รู้จักอีกขอฟังก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังโฆษณาสักครู่นะเดี๋ยวผมมีซานดาน่านะแต่ว่าคุณฟังซานดาน่าผมน่าจะเป็นยุค80ปลายๆไม่ใช่ซานดาน่ายุคโบราณแล้วล่ะครับ
1: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมมูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานอนพลังพยักษ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานอนเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: ูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
4: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
0: เรากลับมาในครึ่งชั่วโมงที่ทำไมวันนี้ SMS เยอะอ่ะคุณผู้ฟังน้ำท่วมใช่ไหมอยู่บ้านใช่ป่ะใช่ป่ะแบบครึ่งชั่วโมงแรกนี่เข้ามา13แล้วตอนนี้น้องหญิงก็มาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้น้องหญิงได้ครับไอ้นี่เพลงอะไรนะ Rising My Family แล้วก็อะไรอีกหลายๆเพลงที่ผมแบบยังไม่รู้จักของตะหมูเมืองมนด้วยนะ Hey Pretty Mama เนี่ยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เพลงไทยที่ที่คุณหมอฝนเนี่ยนะฮะอะไรนะชื่ออะไรนะรักภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ทำไมกินข้าวแล้วหูข้างขวาอื้อเนี่ยถ้าทางจะลมดันนะครับอ่ะไปฟังซานดาน่าของผมเป็นซานดาน่ายุคน่าจะ90แล้วล่ะครับนี่คือซานดาน่ากับ In the Game of Love

มันเป็นซานตาน่ารุ่นใหม่นะครับเหมือนกับเพลง Smooth อย่างเงี้ยนะครับแต่เนี่ยเป็น In the Game of Love ซึ่งมันมีสีสันนะแล้วก็นักร้องอะไรบลันส์อะไรสักอย่างนะมิเชลบลันส์นะเธอก็สวยนะแล้วก็ร้องได้ดีด้วยผมก็เลยขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้คุณ9629แล้วกันนะคุณขอ Black Magic Woman มาผมนึกถึงยุคซานตาน่าเก่าๆนะตั้งแต่สมัยจิงโก้จิงโก้บะบะอือบะแต่ไม่ต้องขอแล้วนะไม่ต้องขอแล้วผมนึกถึงเฉยๆนะครับก็เมื่อวานนี้เห็นอาจารย์อ๋อแกก็เปิดเพลงพวกนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เลยขอเป็น In the Game of Love อะไรกันครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงอันนี้ตรงเลยนะครับขอแล้วจัดให้เลยเดี๋ยวผมหาก่อนอ๋อนี่9051ขอเจนนี่867-5309ครับผม

่คือ H675309 นะครับเบอร์ที่จะโทรไปสั่งครัวภูมิใจไทยครับนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ครัวการบินไทยด้วยนะครับโหพูดถึงการบินไทยแล้วก็มันสะท้อนจริงๆเลยนะมันผมขอใช้คำของอาจารย์วีระธีรพัฒน์แล้วกันนะบอกประเทศไทยเนี่ยแม่งแตกเข้าไปตรงไหนเนี่ยหนองแตกตรงนั้นนะครับยับเยินเละเทะไม่มีดีเลยนะครับเออก็น่าจะจริงว่ะนะครับก็อาจารย์วีระท่านก็เคยพูดไว้เสมอๆนะบอกโอ้ประเทศเราเนี่ยแตกเข้าไปตรงไหนเนี่ยตรงนั้นหนองแตกยับเยินนะครับก็อ่ะผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วคุณก็คงรู้ข่าวหมดแล้วล่ะการบินไทยนะครับประวัติศาสตร์ของชาติเลยนะอ้าวเดี๋ยวอุ๊ยทำไมวันนี้ขอเพลงเยอะเนี่ยตอนนี้น้องหญิงมาเนี่ยเขากำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาแล้วผมไม่มีเนี่ยก็รอสักครู่มี Step by Step ของ Alan Parsons Project ด้วยแล้วก็มีอะไรนะ Walking Away ของครกเดวิดด้วยเดี๋ยวพวกนี้ผมจะไปดูให้นะฮะเพราะว่าผมไม่รู้จักเลยเหมือนกันรวมทั้งคุณมาริสาแกขอเพลงชีวิตเหมือนสายฝนนำเสนอโดย Easy Mood เดี๋ยวนี้ต้องถามน้องน้ำก่อนว่าเพราะหรือเปล่าตอนนี้น้องน้ำมาถึงแล้วก็กำลังเหงื่อท่วมตัวอยู่อุ้ยอากาศร้อนมากอะช่วงนี้นะฝนมันจะตกอ่ะพี่พิพัฒน์แกมาบิ้วผมเพลงร็อกเอาซะหน่อยนะเอาซะหน่อยเอาสัก20นาทีนี่คือ Rock You Like a Hurricane

12เพลงและพอพี่พิพัฒน์เนี่ยนะครับมาจั่วล็อกเอาไว้ฮะก็ need your loving tonight ของราชาในนามของราชินีนั่นคือคณะควีนนะครับแม่นึกถึงเน่ๆนะพูดถึงควีนเนาะอ่ะต่ออีกสักเพลงนะไหนๆพี่พิพัฒน์ก็นำด้วย Rock You Like กับ Hurricane แล้วนะฮะนี่คือ Easy Lover

อีชี่ลาบานะครับแม่กำลังร็อกมันๆแล้วก็พี่ติ๋มแกก็โทรมาวันนี้แกโทรนะครับแกรู้น้องหญิงมาไงแกก็เลยต้องโทรมาแกขอเพลง I Heard It To The Grapevine มันยังต่อกับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันยังมันๆอยู่นะครับเพราะว่า I Heard It To The Grapevine รู้สึกมันเป็นแบบของ CCR มันจะเป็นมันไม่ได้ดุดันอะไรขนาดนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นบีทแบบประมาณนี้เลย Easy Lover Rock You Like A Hurricane เลยผมเอามาปิดท้ายชั่วโมงนี้กับ The Final Countdown

0: Top Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
2: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดสีเดียว
3: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
1: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
0: Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
5: มีคุณผู้ฟังแนะนำมา4028บอกว่าอยากฟังแครียุโรปค่ะเพลงเพราะมากเลยนะครับแล้วก็5155บอกว่าอยากเห็นหน้าคุณเสกโลโซครับในหัวผมก็ไม่เคยฟังนะเพลงนี้แล้วก็ไปถามน้องน้ำเขาบอกว่าเอ๊ะน้ำเขาพิมพ์มาบอกว่าอยากเห็นหน้าคุณเสกโลโซหมายถึงอยากเห็นคุณเสกโลโซหรือยังไงนะครับหรือมันเป็นชื่อเพลงน้องน้ำบอกเป็นชื่อเพลงเพราะว่าอาจารย์เสกเนี่ยเดี๋ยววันที่5เนี่ยแถวนนทบุรีเนี่ยมันรุนน้ำจะท่วมหรือเปล่านะแกก็มีคอนเสิร์ตนะครับเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตในผับอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีรูปแกผับเขาก็มาทำโฆษณาแปะตรงเสาไฟนะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะหรือคุณอยากจะไปเห็นหน้าคุณเสกตามเสาไฟก็ได้นะเดี๋ยวผมฟังก่อนนะอยากเห็นหน้าคุณเนี่ยเพราะหรือเปล่านะครับแล้วก็คือตอนเนี้ยครึ่งชั่วโมงเนี้ยผมจะต้องทำใจแล้วล่ะเพราะว่าเปิดเพลงที่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเพราะหรือเปล่าด้วยนะโดยเริ่มจากเพลงของพี่ติ๋มเนี่ยแกโทรมาอาทิตย์ที่แล้วแกขอเพลงเนี้ยแล้วผมก็เปิดเพลงอื่นให้แกนะครับไม่รู้แกติดใจอะไรนักหนากับ CCR I Heard It To The Grapevine เนี่ยนะครับเรื่องอะไรนะเรื่องเล่าจากไหอะไรวะเรื่องเล่าจากที่เขาหมักวายนะครับก็เอาคุณผู้ฟังก็ลองฟังกันดูแล้วกันนะครับเพราะไม่เพราะก็พิมพ์มาบอกกันก็ได้นะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันก็จะต้องเป็นเพลงที่แบบผมก็ไม่ค่อยรู้นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพราะไม่เพราะนะเดี๋ยวไปลุ้นกันอ้าวนี่ไปฟังกัน I Heard It To The Grapevine ของ CCR

โอ้โหเพลงอยากเห็นหน้าคุณของเสกโลโซนี่แบบว่าเฮ้ยคือมันเร็วมากเลยนะแหมชั่วโมงที่แล้วตอนที่พี่พิพัฒน์แกขอร็อกอยู่ไลค์กับเฮอริเคนเนี่ยคุณก็ไม่ยอมขอเพลงนี้นะครับมันจะได้ต่อกันได้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันนะน้องน้ำเขาก็เตรียมมาให้อยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมทยอยฟังเอ้ยทยอยเปิดเพลงที่คุณขอมานะ SMS นะอุตส่าห์แบบพิมพ์เสียตุ้งเสียตังมานะอย่างพี่ติ๋มนี่แกก็พยายามมากเลยนะไอ้ Heard It To The Grapevine เนี่ยเป็นไงคือฟังแล้วเพราะไหมผมสำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆจริงๆสำหรับ CCR เนี่ยผมคือก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากนะเพราะว่ามันแบบดิบๆอ่ะผมเผอิญผมเองก็ไม่ค่อยชอบดนตรีออกแบบดิบๆมากอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ล็อกมันมีการปรุงแต่งแล้วนะครับเราก็เลยแบบพอฟังดิบๆแบบนี้มันก็เลี่ยนอ่ะเหมือนเพลงไอ้ Seven Nation เนี่ยนะฮะของเนเน่เนี่ยพอเนเน่เขาเอามาทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันใช่นะครับมันใช่แต่พอฟังดิบๆขอไอ้วงอะไรมันชื่อวงอะไรลืมแล้ว Seven Nation อะไรเนี่ยนะครับก็โอเคนะแต่ว่าสู้เนเน่เขาเอามาใส่สีสันไม่ได้ความรู้สึกก็เหมือนกับ CCR เนี่ยนะครับเวลาคนอื่นเขาเอามาร้องเอามา cover เนี่ยผมว่ามันดีแต่พอฟังดิบๆแล้วแบบเลี่ยนน่ะอ่ะไปฟังนี่0822นะครับเขาขอเพลงนี้ Rising My Family ของ Precious Wilson มาวันนี้มีคนดาวน์โหลดเพลงให้ผม2คนนะก็คุณก็จะได้ฟังประมาณนี้นะครับ

ะครับผมว่าไม่ผ่านไม่ได้เรื่องเลยนะครับทั้งจังหวะทั้งการร้องการประสานไม่ค่อยได้ดีเลยเนี่ยเป็นเพลงที่2ละนะครับหลังจาก CCR ใช่แล้วก็มีเพลงนี้ที่คุณแนะนำมาเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือจริงๆ2เพลงเนี่ยมันไม่ต่อกันเลยนะ CCR มันก็จะออกมาเป็นแบบว่าเป็นcountry rock หรือเป็น rock หน่อยใช่ป่ะส่วน Rising My Family ของ Precious Wilson เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ dance อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผมรีบปิดก่อนมันยังเหลืออีกประมาณนาทีนึงนะไม่โดนฮะไม่โดนอ่ะเพลงที่3ตําหมูเมืองมนส่งเข้าประกวดผมจะดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือ Hey Pretty Mama

แนะนำเนี่ยผมต้องถามน้องน้ำทุกเพลงเลยว่าจะจบหรือยังจะจบหรือยังนะครับมันออกคันทรีอ่ะแต่ว่าคันทรีมันมีดีๆเยอะเลยนะอย่างเช่นคณะเบรดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆวงนะถ้าเปิดเพลงตามคำขอของคนฟังไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าทางรายการผมจะไม่มีใครฟังซะแล้วล่ะนะครับเอาลองอีกหนึ่งคน2182ฮะแกขอเพลง Walking Away ของครกCraig David มาลองดูซิแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเพลงนะ Step by Step ของ The Alan Parson Project อ้าวตอนนี้ไปลองไอ้นี่ก่อน Walking Away กันจะต้องถามหรือเปล่าว่าจะจบหรือยัง

ันนี้น่าก็น่าจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่คนหลายๆคนที่เขาฟังเขาร้องตามไม่ค่อยได้นะ Walking Away ของ Craig David นะครับก็เงียบไปเลยอะ SMS ผมเนี่ยนะครับหลังจากเปิดเพลงตามที่คุณขอมาเนี่ยเงียบไปเลยมี9992บอกว่าอาจารย์ตายครับทีมร็อกวันนี้แต่ขอเป็น Slow Rock Led Zeppelin Stairway to Heaven ศพแล้วไปขึ้นสวรรค์ชั้น7ด้วยเลยครับอาจารย์บรือใช่เหรอสวรรค์ชั้น7เลยล่ะตอนนี้น้ำท่วมนะฮะแย่เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงต่อไปกันครึ่งชั่วโมงนี้แบบชดใช้เพลงที่เขาขอมาให้หมดก่อนนะครับผมไปดู Resident Evil มาหุ้ยหนังก็ดีอีกหนึ่งเพลงอ่ะ7484นะก็ขอ The Alan Parsons Project มาแต่ขอเพลงแบบผมก็ไม่รู้จักว่ะขอ Step by Step

0: ๊อบร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
7: มีคุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าผมเนี่ยเปิดเพลงไม่ตามใจคนฟังเลยนะครับเพราะว่าคนฟังเขาก็อยากฟังเพลงผมจะบอกคุณนะว่าครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะผมเปิดประมาณ5เพลงเนี่ยเป็นเพลงของคนฟังขอมาหมดเลยนะแล้วก็แบบว่าเนี่ยเพื่อนผมเองที่เขาฟังอยู่ประจำเนี่ยนะฮะแล้วคนรู้จักเนี่ยเขาจะบอกว่าเปิดเพลงอะไรวะไม่รู้จักสักเพลงนะครับก็นั่นแหละคือบางทีเนี่ยเราเลือกเพลงเนี่ยมันก็ต้องเลือกเพลงที่แบบว่าเออผมดู TikTok นะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีAmerican Top 40โดยAmerican Top Hit หรืออะไรสักอย่างนะโดย DJ ที่ชื่อ Casey Kasem ถ้าคุณผู้ฟังรู้จักดีในยุค84อะไรนะเนี่ยคือแบบ Casey Kasem เนี่ยมันเป็นแบบ DJ หูเทพอ่ะคุณผู้ฟังคือเปิดเพลงอะไรเนี่ยมันเลือกแบบเพลาะหมดเลยนะครับผมก็ไล่ดู TikTok ไปเนี่ยเขาก็แบบว่า Radio Top Music แบบอะไรอย่างเงี้ยนะและตอนหลังก็ Night Spot ก็เอาจิงเกิลแบบนี้มาก๊อปปี้นะครับคือมันเป็นดีเจแบบหูแบบเลือกเพลงแบบทุกเพลงเลยอ่ะแบบเพราะมากนะครับผมก็นั่งดูไปนะCasey Kasemก็จะเลือกปี84ปี87ปี90ปี82ปี76เฮ้ยมันแบบและแต่ละเพลงที่เลือกมาเนี่ยแบบเอ้ยดีๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เพราะมากเลยนะครับคือต้องบอกว่าดีเจหูเทพมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเปิดแล้วแบบเพราะทุกเพลงนะครับโดนทุกเพลงอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้มาถึงคุณหมูเมืองมนบอกขอคอลมี ล้างตาไม่ต้องคอแล้วครับพอแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมเปิดเพลงไทยบ้างนะและเพลงไทยจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเพลงตามคำขอของคุณทุกเพลงเลยนะหลังจากเพลงสากลครึ่งชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมเละเทะเลยอ่ะมาถึงเพลงไทยอันนี้เป็นเพลงที่คุณที่ไปชอบหมอฝนเนี่ยนะฮะเขาขอมาชื่อเพลงรักภาษาอะไรของโมเมฮะ

พลงนี้เพราะฮะใช่ได้ผมไม่รู้จักนะทั้งหมดเนี่ยในชั่วโมงเนี่ยผมไม่รู้จักเลยสักเพลงหนึ่งและเพลงฝรั่งที่ขอมาเนี่ยผมดูไม่ค่อยดีนะครับพอมาเพลงไทยครึ่งชั่วโมงนี้นะจะเป็นเพลงไทยที่คุณขอมาทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มไปแล้วของโมเมเพราะดีฮะใช่ได้ทีนี้มาเป็นคุณมาริสาบางส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเพลงที่แบบเพราะเกือบทุกเพลงนะเรามาลองฟังเพลงนี้ฮะอะไรนะโดย Easy Mood แกว่าอย่างนี้ชีวิตก็เหมือนสายฝนใช่ไหมนะชีวิตก็เหมือนสายฝนโอเคจัดไป

ใช่เลยนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับชีวิตก็เหมือนสายฝนแล้วผมก็ไปโดนฝนซะเปียกเลยสถานีตกโอ้โหตกมาชั่วโมงแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอกว่า2008แกบอกว่าฉันทำเพื่อเธอของตองภัครไมลองมาทำความรู้จักบ้างไหมคะผมก็ให้น้องน้ำถามบอกน้องรู้จักไหมจ๊ะน้องบอกยังไม่รู้พี่อย่างงั้นอ่ะลองสิเดี๋ยวสักครู่นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์9352ว่าเพลงของโมเมค่อยฟังรื่นหูหน่อย

โอ้ยเพราะฮะเพลงนี้เอ้าคุณผู้ฟังว่าผมก็เอามาจาก TikTok ไม่รู้จักก็ว่าไม่เพราะขอเอาเพลงรู้จักอะไรนะก็คืออย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่คนผู้ฟังเขาส่งข้อความมาแหละครับว่าอะไรนะเพลงของโมเมค่อยฟังรื่นหูหน่อยครับแล้วก็วงเล็บไม่ต้องอ่านออกอากาศแสดงว่าเขาเก่งใจไงนะครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่2008แกส่งเข้าประกวดนะครับดูสิว่าเพลงเนี้ยจะโอเคไหมเพลงชื่อว่าฉันทำเพื่อเธอของตองภัครไมลองมาทำความรู้จักดูครับ

เป็นไงครับคุณผู้ฟังคุณ2008แกส่งเพลงนี้เข้าประกวดฉันทำเพื่อเธอของตองภัครใหม่นะครับก็ผมว่าความหมายเขาดีนะแล้วก็บีทก็ฟังสบายสบายนะครับใช้ได้ใช้ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเนี่ยเผอิญว่าคุณผู้ฟังแกโทรศัพท์มาถามว่าผมจะเปิดเพลงอะไรผมก็บอกว่าชั่วโมงต่อไปผมมี Stairway to Heaven 1เพลงแล้วก็มี Carrie ของยุโรป1เพลงแกก็เลยขอ Jessie ของ Carrie Simon อันเนี้ยเพราะฮะแล้วผมเองก็ต้องบอกนะบอกว่าเฮ้ยช่วยดาวน์โหลดแบบความละเอียดสูงๆให้ผมหน่อยว่าผมจะเก็บนะครับคือJesse นี่ผมลืมไปแล้วนะ Carrie Simon ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่เนี่ยเนี่ยขอเพลงประมาณแบบเนี้ยโอ้โหใช่เลยนะฮะขอบคุณครับทีนี้ เพลงไทยอีกสักเพลงนะเพราะว่า เพลงที่เปิดต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้มีคุณผู้ฟังขอมาเพราะว่าเพลงไทยเนี่ยขอมาหมดแล้วจะมีของคุณเสกโลโซเนี่ยเดี๋ยวผมหาจังหวะเปิดก่อนนะมันแบบล็อกรุนแรงมากเลยของอาจารย์เสกเนี่ยเดี๋ยวจะดูซิว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงหน้าเนี่ยจะหาช่องเปิดได้ไหมนะครับแต่ว่าเพลงไทยที่ผมจะเปิดปิดท้ายช่วงที่เราฟังเพลงไทยกันเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้มีใครขอฮะผมนำเสนอกันแล้วกันนะเป็นเพลงเก่าของคุณกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนะอาจารย์กบแกร้องเอาไว้แล้วก็น้องแนนนันทิยาเนี่ยเอามา cover นะครับเพราะไม่เพราะคุณผู้ฟังก็บอกกันมาได้นะฮะตัดสินใจเอาเองนี่คือขีดเส้นใต้

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
0: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
2: หายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
7: Hello.
6: คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
9: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับคุณ9429แกก็มาขอบคุณที่เปิดเพลงรักภาษาอะไรให้นะครับก็ผมได้พูดไปว่าเมื่อวันพุธเนี่ยผมได้ไปชมภาพยนตร์ตอนแรกว่าจะไปดูไอ้นี่ดูที่หยดตอนไก่ย่างเขาสวนกวางเฮ้ยไม่ใช่ตอนอะไรเขาสวนกวางอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแล้วน้องที่เขาขายตั๋วเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ก็สนุกครับพี่ Resident Evil ผมก็เลยไอ้อย่างนั้นดู Resident Evil แล้วกันเพราะว่ามันอยู่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วส่วนไอ้ที่หยดไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยมันเพิ่งเข้าผมก็ไปดู Resident Evilโอ้โหคุณผู้ฟังครับ100นาทีเต็มสนุกมากเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูซะแล้วคุณจะชื่นชอบนะครับผมบอกให้ Resident Evil อ่ะทีนี้มาถึงเพลงร็อกตามคำขออย่างที่คุณบอกนะครับนี่คือคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์4028แนะนำมา Carry จากยุโรปครับ

เดี๋ยวเพลง Stairway to Heaven เนี่ยผมดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็เป็นแบบเสียงดีด้วยนะปกติผมจะมี Stairway to Heaven เนี่ยเป็นเวอร์ชันของคณะ Heart ที่เขานำมา cover นะครับแต่วันเนี้ยเพิ่มมาน้องหญิงเข้ามาผมก็เลยให้โหลดแบบ Led Zeppelin เลยแล้วก็เป็นแบบOriginal เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังและผมจะกลับบ้านแล้วก็นั่งฟังไปพร้อมกับคุณผู้ฟังด้วยเพราะผมเองก็คิดถึงอยู่เหมือนกันฮะอ่ะทีนี้มาถึงคุณผู้ฟังที่แนะนำมาทางโทรศัพท์นะครับเพลงที่โอ้เลือนจากความทรงจำผมไปนานแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมากเลยของ Carrie Simon กับ Jessie

ีไซมอนครับเพลงนี้สมัยก่อนฟังในรายการคุณอานริชาเพ่งผลบ่อยๆนะครับเจสซี่เนี่ยนะแล้วผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นกระเทยก็ชื่อเจสซี่นะครับก็รู้จักกันเจ็ดเนะครับแล้วมักจะเรียกกันแบบนี้นะครับ0822พิมพ์มาบอกว่าขอเพลง One of Us ของ ABBAแล้วก็ขอเพลง Does Your Mother Know ของ ABBA เอ้าทำไมไปชอบ ABBA ซะเยอะเลยนะฮะแม่ชั่วโมงนี้ผมก็ว่าจะเปิดเพลงออกเป็นพ็อปร็อกซะหน่อยนะครับพอเป็น ABBA มาก็เลยไม่รู้จะไปต่อยังไงเอาเพลงนี้ก่อนดีกว่านี่คือ Motley Crue กับ Home Sweet Home คิดถึงบ้าน

0: you did.
1: ถ้าใครเป็นแฟนของ Motley Crue เนี่ยผมเลือกเวอร์ชันที่เป็น Vince Neil ซึ่งเป็นนักร้องนำของ Motley Crue เนี่ยนะฮะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกับ Home Sweet Home โหยตอนที่เขาออกอัลบั้มมาใหม่ๆนะเพลงนี้ดังมากเลยนะ Motley Crue เนี่ยนะครับกับเพลง Home Sweet Home 16:23 ของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเห็นว่า วันที่12หรือ13เนี่ยมันจะมีวันหยุดยาวเนื่องจากว่ามีการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับหูยอากาศเย็นนะเนี่ยเสียงแย่เลยอ้าวไปฟังนี่ดีกว่า Please Forgive Me ของ Bryan Adams ครับเพลงนี้เพราะ

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
5: ขอบคุณนะครับที่คุณผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าเพลงร็อกที่เปิดอยู่นี่จะออกเป็นแบบ Pop Rock นะไม่ได้เป็นร็อกแบบสุดๆนะครับแล้วก็เพราะดีนะครับขอบคุณครับอาทิตย์นี้ลองอีกหนึ่งเพลงที่ผมภูมิใจนำเสนอนี่คืองานดนตรีของ White Lion เสียงกีตาร์มันจะช้าๆหน่อยเนาะเดี๋ยวก็ให้น้องน้ำเขาเปิดก่อนเพื่อให้เสียงกีตาร์ค่อยๆขึ้นมานี่คือ When the Children Cry

นี่คือ When the Children Cry นะครับต่ออีกหนึ่งเพลงฮะโอ้โหหลายคนชอบนะ Scorpion ครับ Temple of the King

ป็นการนำเอาเพลงของคณะ Deep Purple มา cover นะครับกับเพลงที่ชื่อว่า The Temple of the King โดย Scorpion อย่าลืมนะไปดู Resident Evil นะฮะสนุกครับรับประกันตื่นเต้นแล้วใจน่าติดตามแล้วก็วันนี้ผมจะลากันด้วยเพลงที่คุณขอกันมา2เพลงนะครับเพลงแรกเป็น Foreigner ชื่อเพลง Waiting for a Girl Like You และเพลงที่2เป็นเพลงที่อุ๊ยผมก็คิดถึงและก็อยากจะฟังนั่นก็คือ Stairway to Heaven วันนี้สวัสดีครับ

ต้องแก้ครับเพราะคนเขาขอมาเพลงนี้ไม่ใช่ Waiting for Girl Like You แต่เป็น I Want to Know What Love Is สวัสดีจริงๆแล้วครับ

0: to heaven.
1: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
7: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ17:00หลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
8: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
1: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
4: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
5: Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปที่ศูนย์ดูแลสัตว์ป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัฐ Massachusetts เพราะว่าเขากำลังดูแลเต่าตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั่วโลกครับเกิดมาพร้อมกับลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือมีหัวถึงสองหัวทางศูนย์ Cape Wildlife Center ระบุว่าเต่าสายพันธุ์ Diamondback Terrapin ที่มีสองหัวตัวนี้ถูกส่งมาอย่างสูงโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในท้องถิ่นศูนย์บอกว่าหัวที่2นะครับที่งอกเพิ่มขึ้นมานี้เกิดจากความผิดปกติในการเจริญเติบโตที่พบได้ยากซึ่งเรียกว่าภาวะมี2หัวนี้คือ bicephaly เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพวกเขาเคยพบกรณีลักษณะเดียวกันนี้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งแล้วครับ2ครั้งเท่านั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าในโพสต์ที่เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะเคยพบเห็นภาวะผิดปกติเช่นนี้มาก่อนแต่ทุกกรณีก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมในขณะนี้ทีมงานของเรากำลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของมันอย่างใกล้ชิดอันนี้คือข่าวที่เราพูดถึงในเบรกที่2ของเรานะครับก็เกิดเต่าที่มี2หัวผมเห็นในข่าวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามันน่ารักนะเพียงแต่ว่ามันมี2หัวไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากว่ามี2หัวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับคำแรกก็คือเต่าผมถามท่านผู้ฟังอายุไม่เกิน12ที่กำลังฟังอยู่เต่าในภาษาอังกฤษคืออะไรครับมี2คำที่เราชอบใช้อันนั้นก็คือ turtle กับ tortoise ใช่แล้ว turtle ก็คือ turtle ออกเสียงว่า turtle ทุกคนก็พูดตามผมสิครับ turtle อีกคำหนึ่งคือ tortoise tortoise ส่วนใหญ่แล้วมันจะใหญ่กว่า turtle tortoise แต่ในคราวนี้ก็ใช้คำว่า turtle และอีกคำหนึ่งประเภทหนึ่งประเภทของ turtlesหนึ่งก็คือ terrapin terrapin มันจะเป็นเต่าประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า diamondback terrapin ไม่ต้องไปสนใจคำนี้มากนักเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเปรียบเทียบกับ turtle turtle โอเคหัวที่2ในภาษาอังกฤษหัวในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า head head ถ้าเป็นหัวที่2เขาจะเรียกว่า a second head ที่หนึ่งก็คือ first ที่สองคือ second ที่สาม third หลังจากนั้นก็เป็นที่สี่ที่ห้าที่หกก็เอา th ตอนท้ายคำศัพท์ fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น second head โอเคเราต้องรู้จักศูนย์ก็คือ Wildlife Center ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าศูนย์ดูแลสัตว์ป่า ก็คือ wildlife ก็คือสัตว์ป่าครับ wildlife รัฐบาลก็มีศูนย์รักษาสัตว์ป่าเราเรียกว่า wildlife center ในคราวนี้ก็มีชื่อว่า Cape Wildlife Center ใครที่เป็นกลุ่มหรือหน่วยงานที่ส่งไปที่ศูนย์นี้ก็คือ local wildlife sanctuary ก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในท้องถิ่นเพราะว่าเป็น local ครับ L-O-C-A-L นอกจากนี้ก็มีคำว่า similar ที่ผมอยากจะสอน S-I-M-I-L-A-R ความหมายก็คือลักษณะคล้ายๆกันคือภาษาอังกฤษก็มี2คำที่เราต้องรู้จักคำแรกก็คือ same S-A-M-E อันนี้ก็คือลักษณะเหมือนกัน the same as อย่าไปใช้ same same นะมันน่ารำคาญแต่ผมรู้สึกว่าการใช้ same same มันลดลงถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้วตอนนี้ก็ same ก็พอแล้วไม่ต้องมี same same the same as ก็คือเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอีกคำหนึ่งก็คือ similar S-I-M-I-L-A-R ไม่ได้แปลว่าเหมือนแต่เขาบอกว่าลักษณะคล้ายๆกันเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์นี้เขาบอกว่าเคยพบลักษณะอย่างนี้2ครั้งใน5ปีเขาบอกว่า two similar cases ก็คือลักษณะเดียวกันหรือคล้ายๆกันนะมันกึ่ง same กับ not the same นะก็คือ similar คำว่าพบที่นี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถ้าเราพบเหตุการณ์นั้นเขาใช้คำว่า encounter คำนี้เป็นคำที่น่าจดจำเอาไว้E-N-C-O-U-N-T-E-R to encounter ในภาษาอังกฤษ to encounter an unusual condition ก็คือได้พบกับภาวะผิดปกติมาก่อน condition ก็คือภาวะสภาพของอะไรบางอย่าง unusual ถ้าเป็นผู้ติดตามรายการนี้เป็นประจำผมรู้สึกว่าผมสอนคำนี้ทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์unusual คือผิดปกติเพราะว่า usual แปลว่าปกติอย่างนี้ครับนอกจากนั้นก็ทีมงานกำลังตรวจอะไรครับ3อย่างคือ appetite growth และ behavior ของเต่านี้ appetite ในภาษาอังกฤษก็คือการกินอาหาร appetite ความจริงแล้ว to have an appetite แปลว่าหิวแต่ appetite ที่นี่ก็คือการกินอาหารGrowth, G-R-O-W-T-H, เป็นคำนามที่แปลว่าการเจริญเติบโตและ behavior, B-E-H-A-V-I-O-R หรือ I-O-U-R ก็ได้ออกเสียงเป็น behavior ความหมายคือพฤติกรรมเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เกี่ยวกับเต่าที่เกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาประกาศเลยว่าเต่านี้มี2หัวสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
6: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com ANDrewbiggs.com หรือโทร0982548962
5: A wildlife center in Massachusetts is caring for a turtle born with an unusual feature, a second head. The Cape Wildlife Center said the two-headed diamondback terrapin was brought to the facility by a local wildlife sanctuary. The centre said the extra head is from a rare developmental anomaly called bicephaly. Officials said they have only seen two similar cases in the past 5 years. While we've encountered this unusual condition before, every case gives us another opportunity to learn more, a social media post from the wildlife centre said.For now, our team is monitoring its appetite, growth, and behavior closely. จบข่าวเกี่ยวกับเต่าที่เกิดมามี2หัวเรามาดูทีละประโยคครับ A wildlife center in Massachusetts สอนไปแล้วครับความหมายก็คือศูนย์ดูแลสัตว์ป่าแห่งหนึ่งในรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา is caring for a turtle born with an unusual feature กำลังดูแลเต่าตัวหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใคร unusual ผิดปกติ feature F-E-A-T-U-R-E feature มีหลายความหมายในภาษาอังกฤษที่นี่ก็มันแปลว่าลักษณะ an unusual feature คือลักษณะพิเศษแล้วสิ่งนั้นคืออะไร a second head ก็คือนั่นก็คือการมีหัวถึงสองหัวหัวที่สอง the Cape Wildlife Center said ก็คือทางศูนย์ Cape Wildlife Center บอกว่า the two-headed diamondback terrapin ก็คือเต่าสายพันธุ์ diamondback terrapin ที่มีสองหัวตัวนี้ was brought to the facility by a local wildlife sanctuary ก็ถูกส่งมายังศูนย์โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในท้องถิ่น the center said ศูนย์บอกว่า the extra head หัวที่สองหรือหัวเพิ่มเติมนี้ is from a rare developmental anomaly called bicephaly โอเคเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาวะ bicephaly แต่เขาจะอธิบาย bicephaly ว่าเป็น rare developmental anomaly คำศัพท์ค่อนข้างจะยากแต่ว่าน่าสนใจ anomaly ก็คือความผิดปกติ anomaly ค่อนข้างจะทางการนะคำนี้Anomaly developmental ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตแล้วก็ rare คือหาได้ยากพบได้ยากเพราะฉะนั้น a rare developmental anomaly ก็คือความผิดปกติในการเจริญเติบโตที่พบได้ยากโอเค a rare developmental anomaly called สิ่งมีชื่อว่า bicephaly Official said, Jonathan Bok, they have only seen two similar cases in the past 2 years. เขาบอกว่าเขาเคยพบกรณีลักษณะคล้ายๆกับนี้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมา Only seen two similar cases in the past 5 years. แล้วคำพูดของศูนย์ที่เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดีย While we have encountered this unusual condition before,แม้ว่าเราเคยพบเห็นภาวะผิดปกติเช่นนี้มาก่อน Every case gives us another opportunity to learn more แต่ทุกกรณีก็ถือเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติม For now สำหรับตอนนี้ขณะนี้ Our team is monitoring ทีมงานของเรากำลังเฝ้าติดตาม3อย่างที่เราบอกไปแล้ว It's appetiteก็คือการกินอาหาร growth การเจริญเติบโต and behavior ก็คือพฤติกรรม closely อย่างใกล้ชิด closely ในภาษาอังกฤษนะครับมันต้องมี ly ตอนท้ายเพราะเรากำลังพูดถึงมันเป็น adverb ครับอธิบาย monitor ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ are you ready let's goA wildlife center in Massachusetts is caring for a turtle born with an unusual feature, a second head. The Cape Wildlife Center said the two-headed diamondback terrapin was brought to the facility by a local wildlife sanctuary. The center said the extra head is from a rare developmental anomaly called bicephaly. Officials said they have only seen two similar cases in the past 5 years.While we've encountered this unusual condition before, every case gives us another opportunity to learn more, a social media post from the Wildlife Center said. For now, our team is monitoring its appetite, growth, and behavior closely. จบข่าวครับเกี่ยวกับเต่าที่มีสองหัวนะภาษาอังกฤษเรามีสุภาษิตนะ Two heads are better than one. สองหัวดีกว่าหนึ่งคงไม่ได้พูดถึงเต่าที่มีสองหัวนะความหมายก็คือถ้าเรามาปรึกษากับใครสักคนมันดีกว่าคิดคนเดียวข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หลังจากที่เราออกอากาศเราจะได้โพสต์หน้าแรกครับ Big Story เรายังมีพอดแคสต์ด้วยครับทาง Spotify ครับถ้าเป็นสมาชิกของ Spotify หรือ Apple Music ไปที่ไปเซิร์ชที่ Biggs Story B I G G S แล้วก็ S T O R Y ส่วนใครที่อยากจะเล่นสนุกสนานกับภาษาอังกฤษในวันฮาโลวีนนั้นเราจะมีจัดงานอีเวนต์ฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์มาเล่นกับเราได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ 7-12 หรือผู้ใหญ่ก็มาพบกับเราที่ Andrew Biggs Academy ชั้น3ที่ตึกไทยซินของที่ BTS พระขนงเราจะมีกิจกรรมสนุกสนานในวันฮาโลวีน face painting เล่นเกมอะไรพวกนี้เพราะเราเพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่โน่นใครๆที่สนใจที่จะมาฝึก IELTS ฝึก TOEIC TOEFL หรือเป็นผู้สูงอายุที่อยากฝึกภาษาอังกฤษหรือเด็กๆอายุ 7-12แม้ชาวต่างชาติที่อยากฝึกภาษาไทยเราก็มีหมดเลยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful weekend what's left of it and we will see you next week on The Big Story Goodbye
4: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
13: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
14: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
15: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจษนะครับกลับมากับรายการที่เราก็เป็นประจำนะครับนะเจอกันที่เพจ Facebook ก็ได้ครับชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับหรือว่าที่วิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับที่ FM 106 MHz ครับรวมทั้งในช่องทางอื่นๆอย่างเช่น TikTok แล้วก็ YouTube นะครับนะไปหาดูได้นะครับติดตามกันไว้นะครับเราจะว่าบรรดาเรื่องราวในโลกโซเชียลครับอธิบายว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆดีครับนะมาจากประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปเที่ยวที่อิตาลีเนี่ยเขาเจอปฏิทินครับบอกว่าเป็นปฏิทินรูปบัตรหลวงครับบอกว่าขายดีมากเลยนะแล้วก็หน้าตาหล่อมากเลยครับนะไม่ขายดีเพราะว่าหล่อมากเนี่ยเขาเลยว่าเอ๊ะน่าซื้อกลับมาหรือเปล่านะบอกนี่เป็นของดังที่นั่นนะครับแล้วก็เลยถามว่าที่บอกว่ามีปฏิทินบัตรหลวงเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันมีขายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ารูปที่เขาแชร์กันแล้วก็สุดหล่อสุดฮอตเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับเพราะคนคนนั้นไม่ใช่บาทหลวงครับนะเรื่องก็เป็นเรื่องขำๆดีเหมือนกันครับก็บอกว่าตัวปฏิทินเนี่ยครับนี่ก็มีวางขายจริงๆแหละที่อย่างไปกรุงโรมนะครับหรือว่าใกล้ๆกับที่วาติกันนะครับในแถวกรุงโรมในอิตาลีเนี่ยก็จะมีของที่ลึกยอดเยอะแยะครับมีโปสเตอร์มีโปสการ์ดมากมายอย่างนึงที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีขายกันมา ากว่า20ปีแล้วนะครับเป็นภาพรวมชุดครับของที่บอกอ้างว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ใส่ชุดบาดหลวงอยู่ครับก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นบาดหลวงสุดฮอตสุดเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเขาจริงๆก็บอกว่าอาจจะมีนักบวชมีบาดหลวงจริงปนอยู่บ้างนะแต่ว่ารูปที่เขาใช้โชว์ที่เป็นหน้าปกนะครับไม่ใช่แน่ๆครับนะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนั้นเขาที่เป็นหน้าปกแล้วก็เป็นที่คือหาคนก็ชอบแบบสนใจซื้อกลับมาเนี่ยครับเขาชื่อว่าจิโอวานนี่กาลิเซียนะครับจิโอวานนี่กาลิเซียเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่อยู่บนหน้าปกปฏิทินเนี่ยครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์มาหลายปีแล้วด้วยนะครับนะไม่ใช่เพิ่งจะแค่ถูกตีพิมพ์ปีแรกนะครับก็เป็นรูปของเขาเนี่ยครับนะแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาครับแล้วก็สวมชุดบาดหลวงนะมีปกคอบาดหลวงที่เราคุ้นเคยกันเป็นขาวๆนะครับแล้วก็ยิ้มมีเสน่ห์มากฉากหลังเนี่ยนะครับว่ากันว่าก็เป็นภาพผนังนะครับหินแกรนิตของโบสถ์นะครับนะที่เมืองชื่อเมืองปาโรโมซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาครับตอนนี้นะครับยิ่งเขาถ่ายซึ่งอาจจะสักยี่สิบถ่ายตั้งแต่ตอนที่อายุ17ปีแต่ตอนนี้เขา39แล้วครับนะซึ่งก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วกาเลเซียนะครับวัย39ปีเนี่ยครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนะของสายการบินสเปนนะครับแล้วก็เขาถ่ายรูปเนี้ยนะตอนแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่อายุ17ปีครับมีช่างภาพอยู่คนนึงชื่อปิเอโรปาซีนะครับช่างภาพนี้ค่อนข้างดังเหมือนกันเขาเคยถ่ายภาพรูปคนพายเรือกอนโดราที่เมืองเวนิสนะครับเป็นที่โด่งดังทำปฏิทินอยู่ที่นั่นนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยมาทำปฏิทินชุดเนี่ยทางกีราเซียนะครับก็บอกว่าโอเคไม่เป็นปัญหาครับเขาก็บอกว่าก็ถ่ายก็ทำการเซ็นยินยอมถ่ายรูปมอบสิทธิ์ให้ถ่ายนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเรียกค่าตอบแทนอีกเลยนะถ่ายครั้งเดียวไปเลยครับเขาบอกว่าที่เห็นเขายิ้มหล่อๆเท่ๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเขากำลังเขินครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนมายืนดูกันใหญ่เลยนะครับว่าอุ้ยทำไมแต่งตัวเป็นบาดหลวงมาถ่ายรูปครั้งนี้นะครับเขาก็คิดว่าเอ้ยก็สนุกๆนะครับตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเขาเลยนะครับจนมาตอนหลังเนี่ยครับมันมีรายงานข่าวลงในหนังสือพิมพ์ที่โรมเนี่ยครับนะบอกว่าเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเจ้าปฏิทินบัตรหลวงสุดเซ็กซี่พวกนี้นะครับจริงๆเป็นปฏิทินบัตรหลวงปลอมนะครับนะก็เลยกลายเป็นที่คนเริ่มรู้จักเขาเป็นครั้งแรกกับตอนนั้นนะครับนะแล้วก็ปฏิทินเนี่ยนะครับเป็นรูปโพสเทสนะครับนะสีขาวดำ12ภาพนะครับเป็นชายหนุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับนะกีเลเซียก็บอกว่าเขาก็ไปถ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็คนอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคนหนึ่งในนั้นเขารู้จักว่าเนี่ยไม่ใช่คนอิตาลีนะมีคนที่เป็นฝรั่งเศสด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ใช่บัตรหลวงด้วยนะครับนะขณะที่ตัวช่างภาพเองอ้างว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยมี1ใน3นะครับก็อาจจะสัก 3-4 คนเนี่ยเป็นปฏิทินในปฏิทินเนี่ยเป็นบัตรหลวงจริงๆนะครับพยายามอ้างนะครับแต่ว่าก็พูดกับข้างเขาไปว่าที่เหลือก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับนะแล้วก็สำนักข่าวก็มีการเช็คข้อมูลบอกว่าทางด้านของสำนักวาติกันนะครับนะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ศาสนาที่อิตาลีนะครับก็บอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วปฏิทินนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอันนึงก็ประมาณ8ยูโรนะครับ8ยูโรก็หลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ขายดีครับเนี่ยแต่ละปีบอกว่าขายได้หลายพันฉบับเนี่ยคนที่ร้านก็บอกว่าอุ้ยแต่ละวันเนี่ยขายได้อย่างน้อย 2-3 ฉบับแน่ๆครับตัวของกิลาเซียที่เป็นชายหนุ่มในรูปเนี่ยนะครับบอกว่าเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกเขาบอกว่ามันก็เป็นศิลปะแบบนึงนะเหมือนกับดูหนังอ่ะเหมือนดูละครที่มีบัตรหลวงก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนคนนี้เป็นบัตรหลวงจริงๆนะครับนะแล้วก็บัตรหลวงตัวจริงนะคุณพ่อโดเมนิโกนะครับมาจากเกาหลีใต้ครับชื่อโดเมนิโกนะก็บอกว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าปฏิทินเนี่ยดังจะตายเนี่ยที่เกาหลีใต้คนก็รู้จักนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็ขันมากกว่านะครับนะงั้นก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวอิตาลีนะครับด้วยความสนใจว่าจะไปซื้อปฏิทินบัตรหลวงมาเพราะชื่อว่าเป็นบัตรหลวงจริงก็อย่าซื้อเลยครับนะปฏิทินนี้ไม่ใช่บัตรหลวงจริงครับเป็นเรื่องมั่วครับ
16: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: และกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เจอกันเย็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะติดตามประเด็นข่าวสำคัญกันกับเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะกับเซนเมยากาและตันประวินใหม่ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาจนถึงช่วงเย็นเนี่ยค่ะก็มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยนะคะตอนนี้รัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่น้ำท่วมค่ะอย่างฝนที่ตกลงมาช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะคะก็ขยายไปยังจังหวัดปริมณฑลแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่มีลูกเห็บตกในเขตสายไหมด้วยนะคะนี่คือคลิปที่คนที่อยู่ในพื้นที่เขตสายไหมถ่ายเอาไว
2: ้
3: ระหว่างที่ฝนตกหนักแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาอีกแล้วนะคะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอกันหลายพื้นที่เลยนะคะเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงเอามือรองลูกเห็บเอาไว้แล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดว่าตอนนี้ที่สายไหมลูกเห็บตก
4: วันนี้ลูกเห็บตกสายไหม
3: เนี่ยค่ะเห็นชัดๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าฝนแรงมากน่ากลัวขออย่าให้น้ำได้ท่วมอีกเลย
4: ฝนแรงมากน่ากลัวขออย่าน้ำจะท่วมอีกเลยครับ
3: นี่ค่ะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านในเขตสายไหมเหมือนกันขึ้นไปถ่ายที่ชั้น2ของบ้านแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาบนหลังคาค่ะก็จะเห็นว่าจานรับส่งสัญญาณก็มีลูกเห็บตกลงมาจำนวนมากรองเอาไว้แบบนี้ค่ะพี่ตาล
2: ค่ะ
3: เยอะเลยนะคะ
2: เยอะเลยนะคะอันนี้คือแถวๆสายไหม
3: ค่ะ
2: ค่ะส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าวิษณุจันทร์พุทธนะคะเขาโพสต์คลิปเนี่ยค่ะเป็นอีกคลิปที่จะเห็นลูกเห็บตกนะคะถ่ายได้จากที่บ้านบอกลูกเห็บตกเพียบๆโดยมีคนในครอบครัวกางร่มเดินเก็บลูกเห็บด้วยความตื่นเต้นนะคะคือลูกเห็บตกในกรุงเทพค่ะน้องเซน
3: แล้วก็กระเด็นเข้ามาในบ้านแบบนี้เต็มเลย
2: ค่ะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบอายุ64ปีที่เห็นลูกเห็บตกในย่านสายไหมกทม.นะคะแล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันค่ะก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนแถวแถวลาดพร้าวรามอินทราเส้นเนี้ยค่ะโพสต์ฝนตกบนทางด่วนก็คือฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าตกลงมาจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยเนี่ยค่ะส่วนเพจกรมอุตุโพสต์ว่าเวลา 15:30 นฝนหนักขยายถึงนนทบุรีปทุมธานีโดยให้ระวังฝนหนักลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าบริเวณกทม.ฝนหนักปกคลุมนนทบุรีปทุมธานีมากขึ้นและมีแนวโน้มคงตัวค่
3: ะ
2: และต่อมาก็มีประกาศช่วง 16:30 บอกว่าฝนในกทม.เริ่มลดลงนะคะฝนเคลื่อนไปทางตะวันตกและทิศเหนือแต่ว่ายังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครค่ะ
3: ค่ะและล่าสุดเมื่อ12นาทีที่แล้วนี่เองนะคะก็มีการโพสต์ล่าสุดจากกรมอุตุเนี่ยนะคะบอกว่า 17:00 ภาคเหนือยังมีฝนหลายพื้นที่ตอนนี้พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนครอบคลุมบางพื้นที่ของเชียงใหม่พะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางและอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็แจ้งว่าช่วง 1-2 ชั่วโมงข้างหน้ามีกลุ่มฝนที่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยคือตอนนี้ก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
2: ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์ว่าในกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเข้าสู่ภาคเหนือแล้วก็อีสานก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนทุกวันค่ะหลังจากที่ประชุมนะคะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่ายังต้องเฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่น้ำท่วมขังที่ฝนจะตกลงมาซ้ำเพราะตอนนี้แม่น้ำและทางระบายน้ำประสิทธิภาพในการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ค่ะมีปัญหาน้ำค้างท่อต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าปริมาณฝนที่จะตกลงมาจะมากหรือน้อยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนแน่นอนซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนทั่วทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
2: ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางรองโฆษกรัฐบาลค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาสรุปถึงสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันนะคะระบุว่าจุดที่น้ำเริ่มลดลงก็คือลุ่มแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานและพรุ่งนี้นะคะจะมีฝนตกในภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพและที่ภาคใต้ด้วยส่วนช่วงวันที่10 11ตุลาคมนี้ค่ะจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่บางขุนเทียนเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะส่วนคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาทางนครสวรรค์แม่น้ำปิงลดลงแม่น้ำน่านก็ลดลงแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่บริเวณท้ายเขื่อนค่ะเนื่องจากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังยังมีมากนะคะก็คาดว่า 2-3 วันนี้น้ำก็จะเริ่มลดลงค่ะ
3: ส่วนน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเดินทางถึงจังหวัดอุดอยุธยาวันนี้นะคะน้ำเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะเนื่องจากระดับคันของปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพยังสูงกว่าแต่อาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพื้นที่โซนตะวันตกจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานด้วยนะคะซึ่งฝนจะตกลงมาในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็เฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
2: เป็นฝนระลอกใหม่นะคะนายกเองก็ให้ทางผู้ว่าแต่ละจังหวัดได้ติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์การจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะยังมีอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำและการจัดการน้ำยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะจากกรณีที่ชาวบ้านแถวๆอำเภอองครักษ์ที่จังหวัดนครนายกค่ะเขาไปรื้อกระสอบทรายกั้นน้ำบริเวณหน้ามสว.นะคะก็เลยทำน้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกเนี่ยค่ะนี่เป็นคลิปที่เมื่อคืนเพจอีบังสะบัดข่าวไลฟ์สดเหตุการณ์ชาวบ้านรื้อแนวกระสอบทรายอยู่หน้ามสว.องครักษ์นะคะก็เลยทำให้มวลน้ำที่ถูกกักไว้ไหลข้ามถนนรังสิตนครนายกลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงจนไม่ไหวแล้วค่ะก็ทำให้ระดับน้ำท่วมถนนรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้นะคะซึ่งชาวบ้านที่ไปรื้อกระสอบทรายต้องการจะระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้างคือต้องการให้ลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์เข้าสู่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มนึงค่ะช่วยกันนำกระสอบทรายที่ถูกรื้อมากั้นไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วตอนหลังก็มีตำรวจสภ.องครักษ์มาช่วยทำแนวกั้นน้ำไม่ให้ท่วมถนนด้วยนี่ค่ะ
3: เช้าวันนี้ก็มีชาวบ้านมารื้อแนวกระสอบทรายอีกรอบนึงด้วยนะคะก็ทำให้น้ำยังเอ่อท่วมถนนรถเล็กนี่สัญจรไปมาลำบากเลยค่ะขณะเดียวกันช่วงสายที่ผ่านมาเพจอีบังสะบัดข่าวก็ไลฟ์สดการหารือระหว่างตัวแทนชาวบ้านอำเภอองครักษ์กับนายอำเภอองครักษ์และกรมชลประทานก็คือเรื่องการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะโดยฝั่งชาวบ้านต้องการให้ระบายน้ำตามปกติไปที่จังหวัดปทุมธานีบ้างอย่าปิดกั้นน้ำไว้ลำพังน้ำท่วมก็ลำบากแล้วแต่ยังกักไว้จนน้ำเน่าแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าต้องทนอีกนานแค่ไหนกว่าน้ำจะลงค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีแต่น้ำที่ไหลเข้ามาเติมอยู่ตลอดซึ่งการหารือยาวนับเป็นชั่วโมงเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยกรมชลประทานก็ยังไม่ได้มีคำตอบให้กับชาวบ้านว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง
2: ค่ะ
3: มีการหารือกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะ
2: ค่ะ
3: ทีนี้ในพื้นที่ปทุมธานีคุณผู้ชมก็มีชาวปทุมธานีที่อยู่ในพื้นที่รอยต่อประมาณ200หลังคาเรือนที่ตอนนี้เขาก็กลัวว่ามวลน้ำจากองครักษ์เนี่ยแหละค่ะจะล้อมหมู่บ้านก็ต้องเตรียมที่จะอพยพถ้าหากว่าแนวป้องกันแตกขึ้นมาได้รับผลกระทบกันโดยตรงแน่นอนนะคะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านคลอง14ที่ตำบลหนองสามวังอยู่ที่อำเภอคลองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะ
5: นี่เป็นที่ร้อยแล้วเก่า
3: บอกว่าที่หมู่บ้านองค์การทหารผ่านศึกซึ่งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่รอยต่อติดกับปทุมธานีตอนนี้ถูกน้ำล้อมหนักนะคะสภาพเป็นแบบนี้กำแพงหมู่บ้านก็เกิดรอยร้าวแล้วชาวบ้านก็กลัวว่าถ้าหากว่ากำแพงพังมวลน้ำจากองครักษ์เนี่ยจะทะลักมาที่ฝั่งปทุมธานีก็ทำให้ชาวบ้านตรงนี้กว่า200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านองค์การทหารผ่านศึกนะคะก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีชาวบ้านจำนวนมากตอนนี้เร่งก่อกระสอบทรายทำเป็นแนวกั้นน้ำรอบหมู่บ้านแล้วก็อุดกำแพงที่แตกร้าวนำรถแบ็คโฮมาขุดดินทำเป็นแนวป้องกันน้ำรอบหมู่บ้านเตรียมป้องกันมวลน้ำที่อาจจะไหลมาเพิ่มเนี่ยแหละค่ะซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหมู่ที่5ตำบลคลองใหญ่ คุณสายชนศรีรัตน์นะคะบอกว่าสถานการณ์น้ำปีนี้เนี่ยปริมาณมากกว่าทุกปีตอนนี้น้ำล้อมรอบหมู่บ้านและถ้าหากว่าน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ระดับน้ำอาจจะสูงถึงเอวค่ะหรือประมาณครึ่งตัวชาวบ้านเนี่ยแหละจุดที่น่าเป็นห่วงคือแนวคันกั้นน้ำที่มีรอยรั่วแล้วก็มีรอยร้าวโดยที่น้ำเนี่ยซึมผ่านกำแพงเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าต้านไม่อยู่จริงๆก็พร้อมอพยพชาวบ้านค่ะ
6: ปีนี้เยอะกว่าทุกปีเลยถ้าเข้าหมู่บ้านน่าจะถึงเอวเลยเอวด้วยได้ครึ่งหลังนะคร
7: ับอ๋อเนี่ยจากระดับน้ำเนี่ย
6: ระดับน้ำมาถึงหน้าต่างก็หลายหน่วยงานก็เข้ามาช่วยกันขุดทรายมาเช้าท่านรองผู้ว่าก็เข้ามาดูตรงที่ร้าวอ่ะให้ผมประธานรถโคมาอุดกลัวตรงนั้นถังทีเดียวไอ้ชั้นเนี่ยคันมันยังเป็นคันเก่ามันแค่ซึมมันไม่เท่าไหร่
7: มันรั่วตามกำแพง
6: ใช่ไหมครับ
7: ม
6: ันรั่วตามกำแพง
7: แล้วจะเห็นที่ผมเห็นผมว่ามันเคยทะลักมาทีข้างหลังเหรอ
6: ครับนั่งหลังแล้วผมลุยหญ้าไปดูว่ามันมาอะไรยังไงแล้วก็เอารถโคไปอุดแล้วก็กู้ขึ้นมาจมไป 4-5 วันน้ำมันมาจากบางปะกดมาจากโคเทนพอมันติดถนนใหญ่มันก็มารวมอยู่ตรงนี้เลย
7: นี่น้ำไม่ไปไหนเลยใช่ไหม
6: ไม่ไปไหนเลย
7: เดือดร้อนหนักกันเลยป่ะเนี่ยตอนนี้
6: โอ้โหอ้วมเลยยังดีหมู่บ้านนี้ยังกู้ขึ้นมาได
7: ้
6: ถ้าโอ้โหถ้าเอาไม่อยู่จะอบพมพยพคนอยู่ที่ไหน
2: ค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่ผู้สื่อข่าวรายงานก็คือที่คลองชลประทานที่14อยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ไหลมาเติมจนเอ่อล้นตลิ่งนะคะตอนนี้ท่วมบ้านเรือนท่วมพื้นที่การเกษตรจนชาวบ้านต้องนำเครื่องสูบน้ำมาสูบระบายน้ำอย่างเร่งด่วนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งทำกำแพงดินกั้นน้ำสูงกว่าเมตรเพื่อจะป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมจุดนี้แล้วนะคะและเมื่อช่วงบ่ายค่ะทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะจุดนี้บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีก็บอกว่าตอนนี้มีมวลน้ำจากนครนายกไหลมาสมทบจำนวนมากนะคะเพราะว่าชาวบ้านอำเภอองครักษ์ต้องการให้ระบายน้ำผ่านปทุมธานีเรื่องนี้ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งระบบค่ะซึ่งพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดค่ะ
3: ค่ะส่วนด้านของคุณธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะก็บอกว่าสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เริ่มดีขึ้นและกำลังพยายามรักษาระดับน้ำให้ลดลงปัจจุบันมีน้ำตกค้างในพื้นที่ประมาณ170ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ศักยภาพการสูบน้ำอยู่ที่วันละประมาณ20ล้านลูกบาศก์เมตรเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องยังทำงานได้ตามปกติส่วนการรับน้ำจากองครักษ์แม้ชาวบ้านต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อให้น้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์แต่ทางจังหวัดได้พิจารณาแนวทางอื่นนะคะโดยทดลองเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง13ให้สูงขึ้น10เซนติเมตรเพื่อระบายไปทางคลองพระยาสุเรนแทนนะคะ
2: ค่ะนี่ที่ปทุมธานีนะคะ
3: ค่ะ
2: ไปดูอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีมีเหตุการณ์ที่ทางกู้ภัยเนี่ยเขาเอาเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านนะคะก็เป็นผู้ป่วยชายวัย80ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็ได้รับแจ้งมาบอกว่าอาการทรุดหนักภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมมิดชั้นล่างนะคะก็พยายามช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาเนี่ยค่ะเมื่อช่วงเช้าตอน 9:50 นาทีทางผู้ใหญ่บ้านหมู่1ค่ะผู้ใหญ่ทวีศักดิ์หงทองบอกว่าได้รับการประสานมาจากปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ์ขอความช่วยเหลือให้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงอาการวิกฤตออกจากบ้านเลขที่8หมู่ที่2ตำบลสัมพันธ์อำเภอศรีมหาโพธินะคะก็เลยประสานอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานนำเรือเข้าไปช่วยค่ะในบ้านพบนายชลอยิ้มละไม้อายุ80ปีนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอเนี่ยอาการค่อนข้างอ่อนแรงและชีพจรอ่อนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำบอร์ดลุยน้ำไปรับตัวค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายลงเรือนะคะเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างทุลักทุเลเพราะว่ามีทั้งแผ่นสังกะสีมีกิ่งไผ่มีสิ่งกีดขวางตลอดเส้นทางแล้วระหว่างเคลื่อนย้ายนะคะเจ้าหน้าที่พบว่าชีพจรของผู้ป่วยอ่อนแรงก็พยายามเร่งนำตัวขึ้นฝั่งและประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์แต่ว่าตอนที่ทีมแพทย์กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาตรวจพบว่าผู้ป่วยไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำ CPR อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
3: ค่ะซึ่งภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เผยว่าอยู่ด้วยกันในบ้านทั้งหมด3คนนะคะสามีป่วยติดเตียงมาประมาณ2ปีส่วนบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่28กันยายนเมื่อวานพาสามีไปพักกับเพื่อนบ้านแต่ด้วยความเกรงใจก็เลยพากลับมาที่บ้าน จนกระทั่งเช้าวันนี้พบว่าอาการสามีไม่ดีค่ะก็เลยโทรขอความช่วยเหลือเพื่อนำส่งโรงพยาบาลทีมข่าวได้พูดคุยกับลูกชายก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายพ่อออกจากบ้าน

0: บางครอบครัวก็เจอกับความสูญเสียด้วยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: เสียใจด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยได้รับการประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมและกรุงเทพมหานครสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น36เครื่องค่ะประกอบด้วยเตาไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเครื่องซักและอบผ้าแบบคอมโบและเครื่องอบผ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย4แห่งทั่วกรุงเทพค่ะได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีประชาชนประมาณ 1,500 คนนะคะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รามอินทราสะพานสูงและมีนบุรีพร้อมทั้งตั้งจุดให้บริการซักอบผ้าฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมทั้งส่งทีมงานลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในพื้นที่สะพานสูงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยโดยทันทีค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ Samsung ยังมีการดูแลลูกค้าเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์เสียหายจากน้ำท่วมฟรีค่าแรงช่างและค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องสำหรับโทรศัพท์มือถือและสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ารับส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุด 50% ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะและขยายการรับประกันงานซ่อมจาก90วันเป็น120วันสำหรับลูกค้าที่แจ้งซ่อมผ่าน SmartThings หรือว่า Samsung Members ระหว่างวันที่26กันยายนถึง31ตุลาคมนี้และมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่ผ่านทาง samsung.com ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: และสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะตอนนี้มีการประเมินกันว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะหนักหนาสาหัสเท่ากับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะแต่ว่าฟังผิวเผินเนี่ยต้องดูในรายละเอียดเพราะว่ากระทบกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะคือเศรษฐกิจไทยซบเซาและโตต่ำเป็นต้นทุนอยู่แล้วกลับมาเสียหายจากน้ำท่วมอีกตอนนี้ประเมินกันก็ประมาณ 25,000 ล้านบาทวงจรเสียหายจากภาคอุตสาหกรรมถึงเกษตรกรรมไปถึงครอบครัวรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้ติดตามจากพี่เด่นชาในโซเชียลเศรษฐกิจค่ะ
2: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เรามาเล่าเชิงวิเคราะห์กันนะครับว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพภาคกลางและตะวันออกนั้นการประเมินความเสียหายไม่นิ่งแต่เบื้องต้นนะ 25,000 กว่าล้านบาทนะครับมุมนึงที่ออกมาวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจคือเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนส่งสินค้าก็คือดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยนะครับบอกว่าครัวเรือนตอนนี้ที่รับผลกระทบกว่า 300,000 ครัวเรือนท่านผู้ชมคูณ2คนก็ไปโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 600,000 คนก็ไปแล้วและตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อความเสียหายในเบื้องต้นก็คือประมาณ 25,000 กว่าล้านบาทนะครับระบบการขนส่งเป็นเรื่องที่รับผลกระทบชัดเจนที่สุดครับซึ่งเราจะเห็นแล้วตัวอย่างกรณีที่สายการบินแห่งชาติและก็สนามบินสุวรรณภูมิมีทั้งผู้โดยสารตกค้างลดเที่ยวบินเพราะฉะนั้นการขนส่งสินค้าก็จะได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องนี้เองนี่นะครับธนาคารโลกยังพูดถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะทำให้การจราจรการเดินทางเนี่ยช้าลงเพราะฉะนั้นก็จะเกิดกระทบหมดทั้งการเดินทางไปทำมาหากินทำงานแม้แต่การขนส่งระบบโลจิสติกจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้านั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องผลักดันให้ไปทำงานเรื่องของระบบรางมากกว่าการขนส่งทางพื้นดินนะครับและธนาคารโลกบอกด้วยซ้ำไปครับว่าในแต่ละปีจากนี้ไปประเทศไทยด้วยจะต้องอยู่กับเรื่องฟ้าฝนและเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกหนักจะทำให้แต่ละปีนั้นจะกระทบกับภาวะเศรษฐกิจ 88,000 กว่าล้านเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกทำให้ระบบการขนส่งนั้นมีปัญหาเพราะฉะนั้นปีนี้ครับตั้งแต่กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยนะครับแต่ละคนมีต้นทุนการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นจากฝนตกน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2569ไปติดตามจากรายงานพิเศษครับ
3: 3โรงงานหลัก1โรงงานในเครือรวม4โรงงานของ Toyota ในไทยปิดชั่วคราว2โรงงานใหญ่ในไทยของ Honda ทั้งที่อยุธยาและปราจีนบุรีปิดยาว5วันถึง6ตุลาคมกว่า100รายซัพพลายเออร์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตไม่ได้ส่งของไม่ถึงคนงานติดน้ำท่วมกว่า 2,000 ล้านบาทมูลค่ารถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมผ่านการเคลมประกันภัยซึ่งอาจเป็นตัวเลขขั้นต่ำกว่า 4,300 รายสมาชิกหรือเจ้าของโรงงานสังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสียหายเดือดร้อนจมน้ำ 1,018 ล้านบาทความเสียหายพุ่งเบื้องต้นขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมของไทยในเวลา6วัน 69,012 ล้านบาทห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารในไทยจมน้ำท่วม32จังหวัดใน 24-30 กันยายน 31,000 กว่าล้านกับความเสียหายภาคกลางมากที่สุดของไทย 28,000 กว่าล้านกับข้าวเปลือกเสียหายมากที่สุดอันดับ1ในสินค้าเกษตร 4,500

0: กว่าล้านชุดส่งออกข้าวและมันสำปะหลังของไทยสุดต่ำลงจากผลผลิตจมน้ำ 13,000 กว่าล้านบาทค่าใช้จ่ายรวมของคนไทยที่ซื้อหาข้าวเนื้อไก่เป็ดพุ่งสูงขึ้นจากน้ำท่วมใหญ่ปี69มหาอุทกภัยในไทยแม้จะมีความเสียหายกว่า 12,000 ล้านบาทแทบห่างไกลจากปี54อภิมหาอุทกภัยในไทยซึ่งเสียหายสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทแต่เป็นความเสียหายในยุคเศรษฐกิจไทยไม่เพียงโตต่ำเป้าแต่ยังโตต่ำเกือบสุดหรือท้ายสุดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยสรุปนี่คือความเสียหายมากบนเครื่องจักรเศรษฐกิจโตต่ำของไทย
1: ทั้งหมดคือโซเชียลเศรษฐกิจช่วงนี้กลับไปที่โตผู้ประกาศครับ
2: ค่ะขอบคุณพี่เด่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อค่ะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 256912-18 ตุลาคมนี
6: ้เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: แนทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
9: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
8: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
9: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
8: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
10: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรวิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
11: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: การจราจรโดยรอบด้วยตรงนี้ลาดพร้าว94ค่ะเป็นจุดหนึ่งที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงบ่ายส่วนแถวๆชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีปัญหาน้ำขังนะคะตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับแล้วแต่ว่าด้านในบางจุดเนี่ยยังท่วมสูงค่ะซึ่งทางกทม.ผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าพยายามเร่งระบายน้ำนะคะมีการเพิ่มท่อซิ่งพญานาคกับเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะคลี่คลายในอีก2วันเนี่ยค่ะต้องระดมท่อซิ่งขนาด30นิ้วมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะ นำมาติดตั้งบริเวณคลองลำอ้อต้นทางเข้าเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้ากรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำท่วมขังที่เคหะชุมชนย่านนี้ให้ลดระดับไปได้มากจากเดิมนะคะก็จะสังเกตเห็นได้จากระดับน้ำที่ลดลงของคลองลำอ้อต้นจนถึงขณะนี้ค่ะโดยรอบเคหะร่มเกล้าได้เดินเครื่องสูบน้ำรอบพื้นที่16เครื่องแล้วก็มีท่อซิ่งอีก5เครื่องนะคะบริเวณทางเข้าชุมชนฝั่งนี้จะเห็นว่าผู้คนเข้าออกกันตลอดแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนช่วยบริการรับส่งนะคะบางคนก็เดินลุยน้ำเสียที่มีกลิ่นจากช่วงที่น้ำท่วมขังนี่แหละค่ะชาวบ้านบอกว่าวันนี้ลดเยอะสุดแล้วแต่ว่าด้านในน้ำยังลึกอยู่นะคะอย่างสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ออกมาจากแฟลตเขาบอกว่ามาตั้งแต่วันแรกๆที่น้ำท่วมวันนี้ทราบข่าวว่าน้ำลดก็เลยกลับมาดูบ้านมาตรวจสอบเข้าของกับรถที่จอดอยู่ข้างในค่ะ
13: ก็ว่าจะเดินไปดูรถเนี่ยเผื่อถ้ารถจะยกขึ้นได้ไงครับผมเขาก็จะเข้ามาดูรถออกไปตั้งแต่วันน้ำท่วมวันแรกกันแหละออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาใหม่ก็น้ำก็ยังลดอยู่ลดอยู่บ้างอยู่ 80-90% อยู่แล้วก็ที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาดูรถว่าจะมาดูห้องด้วยเพราะว่าแต่ก่อนผมอยู่ล้มเก้ามา20ปีไม่เคยท่วม
14: ท
13: ีนี่แหละเพิ่งครั้งแรกที่ท่วมหนักที่สุด
14: ปี54ไม่ท่วมหนักขนาดนี้
13: ใช่ขอความช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ข้างในนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่อันนี้เท่าไหร่แล้วเพราะผมย้ายไปอยู่นอกแล้วครับแต่ย้ายรถไม่ทันเฉยรถก็ยังจอดอยู่ข้างในนี่แหละก็เลยว่าจะเข้ามาดูรถด้วยเฉย
2: ส่วนนายทหารหน่วยพัฒนาการพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยที่ทำหน้าที่รับส่งย้ายผู้ป่วยออกจากชุมชนมาตั้งแต่วันแรกนะคะตอนนี้เริ่มมีอาการน้ำกัดเท้าต้องทายาป้องกันแต่ยังสู้เต็มที่ค่ะ
15: เราก็ต้องลากเรือเข้าไปข้างในเพราะข้างในมันพอน้ำมันเน่าเนี่ยมันก็ทำให้เป็นเชื้อราครับก็เลยต้องมาทายาไว้ก่อนครับใช่ตั้งแต่วันแรกเลยครับครับใช่ใช่ครับมันบวมมันเป็นผื่นแดงๆมาเลยครับ
16: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
17: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
11: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: COV when you're lost in Japan. But it's actually the best mistake ever. Get
1: ก็คือคลื่นต่อไปคืออะไรและโอกาสอยู่ตรงไหนนะคะติดตามในช่วง Top 1% กับคุณอรินเมธีกุลค่ะ
2: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลถ้าเรามองย้อนกลับไปใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปเยอะมากครับจากคลื่นเทคโนโลยีในคลื่นแรกเนี่ยคือยุค1990ก็คือยุคอินเทอร์เน็ตนะครับที่เปลี่ยนวิธีที่คนหาข้อมูลแล้วก็สื่อสารคลื่นที่2คือยุคปี2000ครับคือยุคอีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนวิธีที่พวกเราเนี่ยซื้อของคลื่นที่3คือยุคปี2010ครับคือยุคของมือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนวิธีที่คนเนี่ยใช้ชีวิตคลื่นที่4คือยุคปี2020นะครับก็คือยุค AI ที่กำลังเปลี่ยนวิธีที่คนเนี่ยทำงานซึ่งแต่ละคลื่นครับห่างกันประมาณ10ปีและทุกคลื่นเนี่ยสร้างโอกาสมหาศาลคำถามคือคลื่นถัดไปคืออะไรผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนระดับโลกจำนวนมากนะครับมองตรงกันว่าคลื่นถัดไปคือเฮลท์เทคหรือเทคโนโลยีสุขภาพครับในปี2025ตลาดเฮลท์เทคทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 320,000 ล้านดอลลาร์นะครับและคาดการณ์ว่าในปี
3: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
2: คือ AI กับ Wearable กำลังเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพจากเดิมที่คนรอไปหาหมอเมื่อป่วยทุกวันนี้ครับมี Wearable หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถตรวจจับได้ตลอดแล้วใช้ AI เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถที่จะให้คำแนะนำสุขภาพเฉพาะบุคคลและช่วยประเมินความเสี่ยงหรือว่าความผิดปกติบางอย่างได้นะครับสองเนี่ยคือประชากรโลกกำลังสูงวัยอย่างรวดเร็วครับทั้งในญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็จีนตลาดสุขภาพและเรื่องของ longevity เนี่ยจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับและ3คือบริษัทเทคยักษ์ระดับโลกกำลังเข้ามามีบทบาทในตลาด health tech มากขึ้นครับทำให้มีทั้งเงินลงทุนแล้วก็ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการพัฒนา health tech อย่างต่อเนื่องเลยถามว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์จากเทรนด์นี้ยังไงถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่านักลงทุนนะครับโอกาสทำเงินในเทรนด์นี้เนี่ยมีหลายระดับเลยลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูครับและถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณอาจจะเริ่มใช้อุปกรณ์สวมใส่เพื่อติดตามข้อมูลต่างๆของร่างกายแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีมากขึ้นครับถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับอินไซต์ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: มคะช่วงเช้าที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเสือใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยชาวเน็ตเขาเอาคลิปเหตุการณ์เนี่ยไปแชร์แล้วก็ไปตามล่าคนขับรถเบนซ์ที่ก่อเหตุขับรถชนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าอย่างจังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ชนรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นๆเสียหายไปรวม7คันแล้วก็ขับรถคือหายไปเลยนะคะคือให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะเกิดขึ้นช่วง 7:00 นที่ผ่านมาค่ะเนี่ยค่ะรถคันนี้นะคะขับมาด้วยความเร็วอย่างที่ผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็พุ่งชนคนที่เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ยืนอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์จนตัวลอยกระเด็นไปแบบนี้นะคะแล้วก็เสียหลักชนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดริมถนนเสียหายไป7คันทีมข่าวในลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ในซอยรัชดาภิเษก36แยก9ถึง11ก็เจอรถมอเตอร์ไซค์7คันจอดเสียหายอยู่นะคะสภาพรถแต่ละคันก็คือโดนชนบริเวณบังโคลนหลังบางคันกระจกมองข้างแตกแล้วก็หลุดออกมาสภาพเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์คุณบุญสืบเล่าว่าคนเจ็บคือนางประยงแสงสัมพันธ์ค่ะเป็นเพื่อนร่วมวินก่อนเกิดเหตุไปยืนรอลูกค้าอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามแล้วสักพักรถคันนี้เป็นรถเบนซ์สีบรอนซ์เนี่ยค่ะพุ่งมาชนจนตัวลอยกระเด็นต่อหน้าต่อตาแล้วพอชนเสร็จก็คือขับรถออกไปเลยเขากับเพื่อนต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามเกือบ200เมตรทั้งบีบแตรทั้งขับปาดหน้าให้รถคันนั้นจอดพอลงจากรถมาคนที่ก่อเหตุยังมึนไม่รู้เรื่องว่าไปก่อเหตุอะไรมาทั้งที่กระจกหน้ารถกับไฟหน้าของรถคันที่ก่อเหตุก็เสียหายนะคะ
1: ปาดมานี่แล้วเปล่าตูมไปแล้วก็ไล่ตามกัน3คันนะครับ
2: มาอย่างเร็วเลยไหมคะ
1: ก็ประมาณนึงครับ
2: ไม่เหยียบเบรกเลย
1: ไม่เหยียบเบรกเลยแล้วก็ไม่เบรกด้วย
2: ชนเสร็จก็คือพุ่งต่อ
1: พุ่งไปนู่นเลย
2: ไม่มีท่าดีที
1: ่ไม่หยุดวินไล่ตาม3คันนะครับถึงหยุดบีบเขาบีบแต่ทั้งขวางหน้าทั้งบีบแต่ด้วยเขาถึงหยุด
2: พอหยุดแล้วเขา
1: ลงมาก็อาการเมา
2: คือได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยหรอคะหรือว่า
1: อาการออกเลยครับ
2: คือยังไงสลึม
1: สลือสลึมสลือน่าจะหลับวูบหลับในด้วยละมั้งถึงมาขนาดนั้นเขาบอกว่าเขายังไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกบอกว่าอาการขนาดนั้นไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกกระจกหน้ายังแตกหมด
3: เนี่ยค่ะทางทีมข่าวเราได้คุยกับคุณประยงนะคะก็บอกว่าเมื่อเช้าแดดแรงก็เลยข้ามไปฝั่งตรงข้ามจังหวะที่ข้ามเนี่ยดูแล้วไม่เห็นมีรถแล้วอยู่ๆก็โดนชนค่ะรู้สึกตัวอีกทีก็คือมีคนมาเรียกแล้วตอนนั้นบอกเวียนหัวมากแล้วก็เจ็บที่ขานะคะแล้วสักพักคนก่อเหตุเดินมาหาค่ะพอถามว่าอยู่ในซอยทำไมขับรถเร็วเจ้าตัวขอโทษอ้างว่าเมาและหลับในค่ะส่วนอาการบาดเจ็บหมอบอกว่ากระดูกขาฝั่งขวาร้าวนะคะแต่ว่าไม่ต้องผ่าตัดต้องพักรักษาตัวประมาณ2เดือนซึ่งทางผู้ก่อเหตุก็รับปากต่อหน้าตำรวจบอกว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาและเยียวยาค่าหยุดงานให้ทั้งหมดค่ะ
4: ก็ไปวิ่งวินอยู่ทีนี้เราเป็นวินแรกแต่รถจอดอยู่ฝั่งกันนู้นก็รอดูผู้โดยสารจะหันไปทางซ้ายนะมันไม่มีพอเราหันขวามาไม่รู้มาจากทางไหนก็เลยจำไม่ได้ตื่นมาอีกทีก็เวียนหัวลุกไม่ได้เลยขาหักเขาบอกเขาเมาแล้วเขาหลับใน
5: เขาพูดกับเราเองใช่ไหมคะว่าเขาเมา
4: ใช่
5: เขาบอกเราไหมคะว่าเขาจะรับผิดชอบเรายังไงนอกจากรักษาพยาบาล
4: เขารับผิดชอบให้หมดค่ะแต่เราขาดรายได้เท่าไหร่เขาก็จะชดเชยให้เขาพูดแบบนี้นะแต่ตัวเขาก็ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจผมหลับในจริงๆผมเมาก็ว่าแบบนี้
5: ตอนเขาพูดกับเราได้กลิ่นแอลกอฮอล์หรืออะไรไหมจ
4: ๊ะใช่ใช่กลิ่นเหล้าเมา
5: คลุ้งเลยไหมคะกลิ่น
4: ค่ะจ้าเขาเมาเราก็ยอมรับว่าเขาเมาแล้วหลับในไม่ได้นอนแต่ทีนี้ไม่เข้าใจก็เลยหลานก็เลยถามว่าทำไมพี่ขับเร็วแท้ขับเร็วเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษจะเป็นอะไรไปนะลูกหลานรออยู
0: ่ส่วนคุณภาคภูมิค่ะเป็นหนึ่งในเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายเนี่ยบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงดังมาจากหน้าอพาร์ตเมนต์ก็เลยออกมาดูแล้วสักพักเจ้าของรถเบนซ์ก็เดินมาท่าทางอื่นๆงงๆพูดไม่รู้เรื่องก่อนจะมีตำรวจพาตัวไปสน.พหลโยธินค่ะซึ่งเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยืนยันว่าจะช่วยเหลือค่าเสียหายให้คุณภาคภูมิก็บอกว่าหวังว่าจะไม่เบี้ยวนะคะ ในขณะที่พันตำรวจเอกมารุธสุดหนองบัวพุ่มกับการสน.พหลโยธินค่ะก็บอกว่าผู้ที่ขับรถเบนซ์คันนี้เป็นชายอายุประมาณ64ปีสารภาพว่ามีอาการหลับในและวูบแล้วเจ้าตัวไม่ได้หลบหนีเพราะว่าหลังเกิดเหตุได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจากการสอบปากคำเบื้องต้นบอกว่ายินดีจะชดใช้ดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าสูญเสียรายได้รวมถึงยินดีชดใช้ค่าเสียหายของมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายทั้งหมดส่วนเรื่องเมาแล้วขับไม่พบกลิ่นแอลกอฮอล์จากผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและขับรถโดยประมาททำให้เสียทรัพย์สินของผู้อื่นก็คือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเนี่ยค่ะ
3: ค่ะนี่นะคะไปต่อกันที่เรื่องการเมืองนะคะเรื่องของส.ส.ไอเดียสุชาดาและสามียังร้อนต่อเนื่องค่ะเพราะว่าล่าสุดมีทางทนายความท่านหนึ่งนะคะบอกว่าจะไปร้องให้ปปช.ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียว่าไม่ได้ยื่นนาฬิกาหรูหรือเปล่าล่าสุดนะคะคุณไอเดียบอกว่าถูกแล้วที่ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของตัวเองค่ะเรื่องนี้เปิดประเด็นโดยทนายนรเศษนาหนองตูมนะคะโพสต์ใน Facebook แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าในรายการบัญชีทรัพย์สินที่ส.ส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยยื่นต่อปปช.ไม่ปรากฏนาฬิกาหรูเรือนหนึ่งที่ส.ส.สุชาดาใส่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแต่ว่าล่าสุดในการประชุมสภาและการลงพื้นที่เมื่อวันที่23ถึง28กันยายนก็ยังใส่นาฬิกาเรือนดังกล่าวอยู่จึงเห็นว่าส.ส.ไอเดียอาจจะปกปิดข้อเท็จจริงหรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือไม่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบกรณีนี้ค่ะทางทนายนรเศษก็บอกได้ว่าหากอ้างว่าเป็นนาฬิกายืมเพื่อนก็ยังต้องมีหน้าที่ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.โดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
0: ค่ะทีมข่าวการเมืองของเราก็ได้โทรไปพูดคุยสัมภาษณ์กับส.ส.ไอเดียนะคะซึ่งส.ส.ไอเดียบอกว่าเป็นเรื่องถูกต้องที่คุณนรเศษจะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบค่ะเพราะเป็นอำนาจของปปช.เมื่อถามว่าได้ยื่นทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาเรือนนี้หรือไม่ส.ส.ไอเดียบอกว่าเธอยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของเธอซึ่งเป็นการทำตามหน้าที่ส.ส.ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินพอถามว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของเธอหรือไม่ค่ะส.ส.ไอเดียไม่ได้ตอบตรงๆนะคะย้ำเพียงว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้และเมื่อถามอีกว่าจะไม่เหมือนกรณีนาฬิกายืมเพื่อนใช่หรือไม่ส.ส.ไอเดียก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าคือได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อตนเองเป็นเจ้าของและเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ปปช.ในการตรวจสอบนะคะส่วนกรณีที่กรรมาธิการกฎหมายที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเชิญส.ส.ไอเดียและสามีไปให้ข้อมูลในการประชุมวันที่7ตุลาค่ะส.ส.ไอเดียตั้งคำถามว่าการออกหนังสือเชิญนี้ได้ขอมติที่ประชุมหรือไม่หรือใช้อำนาจประธานกรรมาธิการและเห็นว่าเรื่องที่จะประชุมไม่ตรงกับเรื่องที่คุณรังสิมันต์เปิดมาทีแรกคือทีแรกพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติแต่ในหนังสือกลับเป็นเรื่องการศึกษาข้อกฎหมายและคริปโตเคอเรนซีแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงก็ตั้งคำถามแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าขอให้คุณรังสิมันต์เนี่ยเปิดหลักฐานที่กล่าวหามาก่อนไปแจ้งความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแต่ถ้าไม่มีหลักฐานจะให้ไปชี้แจงเรื่องอะไรก็เสียดายที่ส.ส.ไอเดียไม่ได้อนุญาตให้เราใช้เสียงที่พูดคุยสัมภาษณ์กับทีมข่าวค่ะ
6: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
8: ์ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
9: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรกจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Biz Talk ค่ะรายการที่จะมาพูดคุยทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจแล้วก็จะมาช่วยให้คุณนั้นก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่กับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพูนุชภัทรกจีเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว18:20 นโดยประมาณนะคะเปิดวิทยุมาฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะหรือว่าจะติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวFacebook Fanpage Biz Talk นะคะรวมไปถึงช่องทางที่จะติดตามคอนเทนต์ได้อีกมากมายทั้ง YouTube Channel แล้วก็ TikTok รวมไปถึงเว็บไซต์นะคะที่ www.biztalknews.com นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานค่ะคุณผู้ฟังคะท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ทั่วโลกนะคะรวมไปถึงประเทศไทยที่กำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็ Net Zero ค่ะภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับโจทย์ใหญ่นะคะทั้งเรื่องของต้นทุนพลังงานความผันผวนของระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็กติกาสากลสีเขียวต่างๆมากมายเลยทีเดียวคำถามก็คือว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดและสามารถที่จะเติบโตได้ในเกมนี้วันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้บริหารระดับสูงนะคะจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะคุณนิศราธรรมปาละผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงานที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงเครื่องมือใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการให้ก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ให้ช่วยประเทศชาติในเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไปด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังการพูดคุยกันแบบเต็มๆค่ะแอนอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอนาคตเนี่ยโครงข่ายไฟฟ้าของเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Grid Modernizationที่จะมีพลังงานหมุนเวียนนะคะเข้ามาในระบบเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะทางกฟผ.เขาก็เลยมีการพัฒนานะคะศูนย์ควบคุมที่เรียกกันว่า DRCC ย่อมาจาก Demand Response Control Center ค่ะศูนย์นี้ทำหน้าที่บริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าและรักษาเสถียรภาพของระบบภาพรวมค่ะรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับ NC Platform นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่แหละค่ะในการที่จะเข้ามาช่วยบริหารพลังงานในพื้นที่ทดสอบทั้งโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่แล้วก็โหลดจากรถยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ตอบโจทย์แค่ความมั่นคงของประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเปิดประตูให้โรงงานอาคารธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่มีการลงทุนด้านระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า BESS นะคะหรือว่าจะเป็นโซลาร์ลูฟท็อปก็สามารถที่จะนำสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมต่อเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนได้อีกด้วยเอาละค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนคงอยากจะฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดผ่านการพูดคุยกับคุณนิศราธรรมปาละผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันเลยค่ะ
3: จริงๆDRCC หรือ Demand Response Control Center นะคะก็เป็นศูนย์ควบคุมความต้องการการใช้ไฟฟ้านะคะศูนย์ควบคุมโหลดนะคะจริงๆกฟผ.ก็คือดำเนินการในส่วนของ DRCC เนี่ยเพื่อตอบสนองในเรื่องของGrid Modernization นะคะรองรับการที่จะมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบเยอะๆนะคะแล้วก็ทำให้ตัวระบบไฟฟ้ามีความเสถียรโดยที่เราก็ได้มีการทดสอบนะคะในส่วนของการที่ไปเชื่อมโยงกับNC Platform นะคะที่บริหารจัดการการใช้พลังงานของพื้นที่ทดสอบนะคะซึ่งประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียนแบตเตอรี่รวมถึงในส่วนของโหลดที่มาจากรถไฟฟ้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถจะบริหารจัดการ โหลดในพื้นที่เพื่อที่จะตอบสนองคำสั่งจากศูนย์ DRCC นะคะอย่างเช่นถ้าศูนย์มีความต้องการที่จะลดโหลดไฟฟ้าในบางช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะที่ NC Platform บริหารจัดการพลังงานอยู่เนี่ยมีความสามารถในการที่จะลดโหลดในบางพื้นที่ได้ไหมหรือว่าใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ร่วมกับพลังงานจากแบตเตอรี่นะคะหรือว่าในบางช่วงเนี้ยเรามาดูว่าแบตเตอรี่เนี้ยจะสามารถชาร์จได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ตัว NC Platform สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ตอบสนองต่อคำสั่งของ DRCC ที่ต้องการจะลดโหลดเพื่อช่วยในเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะที่แบบว่าเพิ่มความเสถียรหรือว่าต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่ลดต่ำลงค่ะค่ะก็ทาง DRCC นะคะหรือศูนย์ควบคุมนะคะก็จะส่งคำสั่งมาที่ NC Platform นะคะเมื่อ NC Platform ได้รับคำสั่ง อย่างเช่นให้ลดโหลดอย่างเงี้ยค่ะตัว NC Platform ก็จะไปดูในพื้นที่ที่ตัวเองควบคุมนะคะว่าสามารถลดโหลดในส่วนไหนของพื้นที่ทดสอบได้บ้างหรือว่าตอนนี้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ดึงไฟจากระบบไฟฟ้าเลยอ่ะสามารถจะดึงไฟจากระบบของโซล่าหรือว่าแบตเตอรี่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในช่วงของการที่จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเงื่อนไขของตัวแบตเตอรี่เองแล้วก็ตัวระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่หลังจากได้ประมวลผลเสร็จแล้วอะค่ะตัว NC Platform เองอะก็คือจะมีการสั่งการโดยอัตโนมัติตอบสนองต่อคำสั่งของศูนย์ควบคุมโดยอัตโนมัติทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะมันก็จะเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นเนื่องจากว่าตัวแพลตฟอร์มเนี้ยเชื่อมโยงกับแหล่งของพลังงานแหล่งกักเก็บพลังงานแล้วก็โหลดต่างๆในพื้นที่นั้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติการที่มันอัตโนมัติได้เนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ลดโหลดได้ตามที่ศูนย์สั่งการมาค่ะ
4: ในการทดสอบผลการทดสอบเป็นยังไงบ้างคะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะมีผลกับเรื่องของการก้าวสู่สมาร์ทกริดยังไงบ้าง
3: ค่ะก็ผลการทดสอบออกมาเป็นได้รับความพึงพอใจอย่างดีนะคะสามารถตอบสนองได้อย่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของตอบสมาร์ทกริดยังไงเนี่ยลักษณะของพื้นที่ที่เราทดสอบอะค่ะก็เปรียบเสมือนกับ virtual power plant หรือว่าโรงไฟฟ้าเสมือนนะคะในการที่เรามีแหล่งผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็โหลดหลากหลายแบบนะคะรวมถึงโหลดจากรถไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้ในอนาคตนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยลักษณะของการใช้พลังงานพฤติกรรมการใช้พลังงานนะก็จะเปลี่ยนไปมีแหล่งของพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นการที่เราทดสอบแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ตัวทั้ง DRCC เองแล้วก็ตัว NC Platform เองอ่ะสามารถจะตอบสนองรูปแบบของการเปลี่ยนไปของพลังงานที่มีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อคำสั่งของ DRCC ได้อย่างอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าในอนาคตอ่ะต่อให้แบบว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะตอบสนองในส่วนนี้ได้แล้วในเชิงของธุรกิจอะค่ะก็จะทำให้เห็นว่าตัว Energy Solution เนี้ยนอกเหนือจากตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าแล้วอะค่ะในแง่ของเจ้าของกิจการที่เป็นโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ต่างๆที่ได้ลงทุน asset พวกระบบโซล่าหรือว่าแบตเตอรี่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตอะเขาก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมจอยในให้เขาเรียกว่าเอาแอสเซทที่มีอยู่อะค่ะมาเชื่อมต่อกับระบบเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของ DRCC ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบลดในแง่ของความต้องการของระบบที่อาจจะต้องการความเสถียรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่มี RE อยู่เยอะๆหรือว่าเป็นลักษณะเป็น Virtual Power Plant โรงไฟฟ้าเสมือนแบบนี้ก็ช่วยตอบสนองต่อโหลดได้ค่ะแล้วก็บริหารจัดการ Asset ในพื้นที่ได้มากขึ้นก็มีแหล่งช่องทางของรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
4: นี่มันตอบโจทย์เรื่องของการ PDP ตัวใหม่ใช่ไหมคะ
3: ค่ะก็ตัว PDP เองจริงๆแล้วก็คือจะต้องบอกว่าก็จะมีแหล่งพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้อาจจะตอบไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของแผน PDP ที่มีพลังงานรูปแบบ หมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นเข้ามานะคะหลากหลายมากขึ้นก็สามารถจะทำตัวเป็นเหมือนกับVirtual Power Plan ได้ค่ะซึ่งในส่วนของ Virtual Power Plan ก็สามารถทำให้เราบริหารจัดการ Asset ที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าแล้วก็เหมือนกับระบบไฟฟ้าค่ะถ้าเกิดว่ามี RE เข้ามาเยอะๆอะค่ะมันก็จะทำให้เกิดความผันผวนได้มันอาจจะมีการแกว่งของfrequency หรือว่า voltage ได้ซึ่งพอเรามีแพลตฟอร์มที่มาบริหารจัดการนะคะเบื้องหลัง backbone ทั้งหมดเนี้ยมันก็คือจะช่วยทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้นค่ะค่ะ
5: ผู้ประกอบการที่อยากสนใจมาใช้แพลตฟอร์มนี้สามารถติดต่อได้ช่องทาง
3: ค่ะจริงๆแล้วผู้ประกอบการที่อาจจะมีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วหรือว่าสนใจที่จะเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มนี้นะคะก็สามารถจะติดต่อได้ทางเว็บไซต์นะคะ energysolutions.egat.co.th นะคะค่ะก็เราคิดว่าจะขยายไปในกลุ่มของโรงงานแล้วก็กลุ่มของลูกค้าที่มีความพร้อมนะคะที่จะเข้าร่วมทดสอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะต้องรอในภาคของกติกาที่จะเปิดให้ใช้ด้วยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตัวแพลตฟอร์มก็คือมีความพร้อมลูกค้ากลุ่มที่มีความพร้อมอยากจะทดสอบเนี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาร่วมทดสอบได้ก่อนค่ะ
4: ตอนนี้อย่างผู้ประกอบการหลายรายก็พยายามที่จะก้าวเข้าสู่เป็นเป้าหมายในซีโร่ค่ะตัวนี้จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่จุดนั้นได้เร็วมากขึ้นหรือง่ายมากขึ้นยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะเราต้องบอกว่าในเรื่องของการก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero นะคะมันก็จะมีด้วยกันหลายทางสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทำก็คือในเรื่องของ Energy Efficiency นะคะคือใช้พลังงานให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะหลังจากที่เราapply ในเรื่องของ Energy Efficiency อะซึ่งในตัว NC platform เองอะค่ะก็รองรับในเรื่องของ energy efficiency อยู่แล้วบริหารจัดการโหลดที่มาจากระบบทำความเย็นที่กินไฟเยอะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็มีโซลูชันในการที่จะลดการใช้พลังงานพอเราทำในเรื่องของ energy efficiency อะค่ะมันจะลดในเรื่องของการใช้พลังงานในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นอะเราก็มาดูว่าในพื้นที่เนี้ยเราต้องการที่จะใช้ไฟสีเขียวอะเข้ามาทดแทนแหล่งไฟปกติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้แบบว่าเข้าถึงเป้าหมายของNet Zeroได้ไวขึ้นนอกจากนั้นอะมันก็จะเป็นสเต็ปเหมือนกับ Lean Green แล้วก็offset นะคะพอ lean ไปแล้ว energy efficiency ไปแล้ว green คือใช้แหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วอะค่ะเรื่องของ offset ก็คือส่วนที่เหลือเราสามารถจะ offset ได้ด้วยกลไกของ REC หรือว่า carbon credit นะคะค่ะรวมถึง UGT ด้วยอะค่ะตอนนี้ก็มี UGT ออกมาทั้ง UGT 1 UGT 2ก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ในแง่ของแหล่งพลังงานที่เป็นสีเขียวมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการนะคะเข้าถึงเป้าหมายในการเข้าสู่ net zero ได้ไวขึ้นค่ะก็จะมีหลายสเต็ปค่ะซึ่งในตัว NC platform เองก็รองรับในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองในแง่ของตัวโซลูชันเองอะค่ะถ้าเป็นระบบทำความเย็นหรือว่าห้องเย็นอะไรตอนนี้ที่เรากำลังเริ่มอะค่ะเราก็เห็นเซฟวิ่งได้ 20-30% เลยทีเดียวอะค่ะโดยที่ถ้าโหลดในส่วนอื่นของแสงสว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีมาตรการเรียกว่ามาตรการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอะตรงนี้ก็ทั้งในแง่ของลดคอสต้นทุนของกิจการด้วยแล้วก็ในแง่ของการที่แบบว่าเข้าสู่เป้าหมายของ Net Zero ได้ด้วยค่ะ
2: และนั่นนะคะก็คือมุมมองแล้วก็แนวทางการทำงานที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังจากคุณนิสราธรรมปาละนะคะผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงานกฟผ.ค่ะและแน่นอนเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสรุปกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้ฟังแล้วก็เรียนรู้จากช่วงแรกนี้ก็คือการเข้ามาของระบบ DRCC และ NC platform ค่ะซึ่งทั้งสองระบบนี้นะคะจะช่วยทำหน้าที่เป็นสมองกลอัจฉริยะในการสั่งการแล้วก็บริหารจัดการโหลดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติค่ะช่วยลดความผันผวนของระบบไฟฟ้าเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบมากขึ้นก็ต้องบอกว่าหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้นะคะก็คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติค่ะก็ประกอบไปด้วยการตอบสนองด้านโหลดหรือว่า demand response นะคะการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานนะคะหรือว่า BESS ช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมค่ะทีนี้เมื่อศูนย์ควบคุม DRCC ส่งคำสั่งมายัง NC Platform นะคะระบบเองเนี่ยก็จะประมวลผลข้อมูลจากทรัพยากรพลังงานในพื้นที่ก่อนที่จะสั่งการอุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ระบบไฟฟ้านี่นะคะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงตัว NC Platform เนี่ยนะคะเขาก็จะไปสั่งลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่และบริหารการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้าหลักได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำส่วนในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีอยู่ต่ำนะคะตัว NC Platform ก็จะสามารถบริหารจัดการให้กักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่สามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ซึ่งก็จะทำให้ทรัพยากรพลังงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆสามารถทำงานประสานกันแล้วก็ตอบสนองคำสั่งจากศูนย์ DRCC ได้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียวเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแนวคิดเรื่องของ Virtual Power Plant หรือว่าโรงไฟฟ้าเสมือนเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้โรงงานแล้วก็อาคารธุรกิจที่มีการลงทุนด้านโซลาร์เซลล์หรือว่าแบตเตอรี่สามารถจะนำทรัพยากรเหล่านี้นะคะมาเชื่อมต่อกับระบบเพื่อช่วยเสริมเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศพร้อมกับช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการเองด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังตอบโจทย์เส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero ของภาคธุรกิจผ่านการทำ Energy Efficiency การใช้พลังงานสีเขียวรวมไปถึงสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าสีเขียวอย่าง UGT 1และ UGT 2นะคะตลอดจนการทำ Carbon Offset ในอนาคตด้วยสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ฟังแล้วสนใจอยากจะรู้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างไรก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ energysolutions.egat.co.th กันได้เลยนะคะไปปิดท้ายช่วงแรกนี้นะคะกับข่าวดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้มีการผนึกกำลังกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและพันธมิตรค่ะส่งคาราวานซ่อมระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะท่านได้เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติและเครือข่ายพันธมิตรค่ะปล่อยคาราวานเพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำท่วมนำทีมกฟผ.ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า100คนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนณการเคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพค่ะโดยคุณชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนกฟผ.เปิดเผยนะคะว่ากฟผ.ได้นำทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่การเคหะคลองจันโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆโดยเร่งดำเนินการในจุดสำคัญค่ะอย่างเช่นสำนักงานนิติบุคคลประจำอาคารเพื่อเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูชุมชนสำหรับทีมกฟผ.นะคะจะประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมนะคะอาจจะมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะคะกฟผ.ก็ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพ500ชุดและข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มอีก 1,200 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วค่ะเอาล่ะค่ะนี้ก็เป็นช่วงแรกของ Biz Talk นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของ Biz Talk ค่ะ
0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรกจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
6: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: อยากถึงที่หมายเร็วไว
9: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
8: ลดการสร้างมลพิษ
9: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
8: ยกระดับคุณภาพชีวิต
9: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
8: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
10: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: กลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะช่วงนี้ฝนยังตกอยู่แล้วก็หลายพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลดนะคะเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ประสบภัยกันอยู่ค่ะโดยกลุ่มบริษัทบางจากนะคะปันน้ำใจเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยค่ะพร้อมกับมอบบัตรน้ำมันสนับสนุนกทม.และกองทัพเรือในภารกิจผลักดันและระบายน้ำพร้อมสนับสนุนภารกิจหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทบางจากนะคะมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากสนับสนุนภารกิจกรุงเทพมหานครและกองทัพเรือในการเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมีนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นผู้รับมอบณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำดินแดงเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักการระบายน้ำในการเร่งลดระดับน้ำและฟื้นฟูพื้นที่และพลเรือโทอโศกศรีสวัสดิ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นผู้รับมอบณฐานทัพเรือกรุงเทพเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือในการใช้เรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ประสบอุทกภัยลงสู่ทะเลค่ะนอกจากนี้ยังได้นำส่งความช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมันและน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องกลุ่มบริษัทบางจากขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกลงมานะคะก็ ก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ใครที่ผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปแล้วก็เตรียมตัวรับมือไปด้วยวันที่5เห็นข่าวจากอุตุนิยมวิทยานะคะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะพาดผ่านกรุงเทพมหานครด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่แบบที่ผ่านมานะคะทีนี้ไปดูเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่แค่บ้านเรือนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนะคะโรงงานขนาดใหญ่ซัพพลายเออร์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโตโยต้าก็โดนด้วยนะคะก็มีการชี้แจงออกมากรณีปรับแผนการผลิตชั่วคราวจากผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะโดยยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างปลอดภัยควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดพร้อมดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการจัดส่งชิ้นส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโตโยต้าจึงจำเป็นต้องปรับแผนการผลิตโดยกำหนดหยุดการผลิตโรงงานสำโรงโรงงานบ้านโพและโรงงานเกตเวย์เป็นการชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความพร้อมของการจัดส่งชิ้นส่วนโตโยต้าอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประสานงานกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูการจัดส่งชิ้นส่วนรวมทั้งบริหารชิ้นส่วนคงคลังและปรับแผนการผลิตและการขนส่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางนี้บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและวันกลับมาดำเนินการผลิตผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับการยืนยันค่ะโตโยต้ายืนยันว่าการปรับแผนการผลิตจะไม่ลดทอนมาตรฐานคุณภาพโดยยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจรับชิ้นส่วนการควบคุมกระบวนการประกอบรถย

เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รอดูการแถลงการออกมาจาก Honda กันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วน MG Cell ประเทศไทยนะคะได้ออกคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ MG ในสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดค่ะขอแนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ MG ทุกท่านที่ใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมหรือจอดรถแช่น้ำเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นค่ะโดย MG ขอแนะนำให้ผู้ใช้รถห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกห้ามสตาร์ทรถหรือเปิดระบบไฟฟ้าซ้ำหลังรถประสบเหตุน้ำท่วมห้ามเปิดเลยนะคะห้ามเปิดระบบไฟฟ้าห้ามสตาร์ทรถเป็นอันขาดข้อที่2คือห้ามเคลื่อนย้ายหรือลากจูงรถด้วยตัวเองก่อนได้รับการตรวจสอบค่ะทั้งนี้ถึงแม้ว่ารถยนต์จะอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนจะปกตินะคะแต่ว่าระบบไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่แล้วก็ชิ้นส่วนภายในเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากความชื้นโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จากภายนอกค่ะการดำเนินการโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมและอาจส่งผลต่อการพิจารณาสินใหม่ทดแทนของบริษัทประกันภัยได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงข้อแรกนะคะหลีกเลี่ยงการใช้งานรถและคงสภาพรถเอาไว้ตามเดิมค่ะข้อที่2นะคะอันนี้สำคัญมากบันทึกสภาพรถบันทึกภาพระดับน้ำและสภาพแวดล้อมในกรณีที่ต้องใช้ประกอบการแจ้งประกันภัยค่ะและข้อที่3ให้ติดต่อ MG นะคะเพื่อรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยช่องทางบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ MG นะคะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1267 MG Call Center นะคะแล้วกด4ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ1267กด4นะคะตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังติดต่อได้ที่ LINE Official Account ที่ @mg1267ทุกวัน 8:00 น.จนถึง 4:00 น.ค่ะหรือจะไปติดต่อที่โชว์รูมและศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศก็ได้นะคะเปิดตามเวลาทำการค่ะนอกจากนี้นะคะ MG พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและตรวจสอบความปลอดภัยก็ขอแนะนำให้คุณผู้ฟังที่ใช้รถ MG นะคะสแกน QR code เพื่อเข้ารับการประเมินความปลอดภัยหลังรถลุยน้ำและจอดแช่น้ำมาหลังจากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้รถเนี่ยเกิดความเสียหายทาง MG ก็จะติดต่อโดยเร็วที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ารถน่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานหลังจากประสบเหตุน้ำท่วมนะคะก็เข้าไปดูใน LINE Official ก็ได้หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง MG นะคะก็เชื่อว่าน่าจะมี QR code ค่ะแสดงให้เห็นนะคะเพื่อที่จะให้สแกนเข้าไปรับการประเมินความปลอดภัยหลังรถจมน้ำในช่วงที่ผ่านมาค่ะทีนี้ไปดูข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวนึงนะคะจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะได้มีการออกชี้แจงนะคะเหตุการณ์สายไฟฟ้า750 VDC Jumper Cable ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนนะคะของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินค่ะโดยชี้แจงว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สายไฟฟ้า750 VDC Jumper Cable ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินนะคะหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งในเวลาต่อมานะคะผู้รับสัมปทานก็ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขและกู้คืนระบบจนสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้เต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณกาดพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีค่ะโดยพบรอยไหม้จากการลัดวงจรบริเวณสายไฟฟ้า750 VDC ออกมาจากรางสำหรับเดินสายไฟฟ้าเพื่อมาเชื่อมต่อกับรางที่3จึงสันนิษฐานว่าสายไฟฟ้าดังกล่าวถูกเบียดและเสียดสีกันขณะรถไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นเวลานานส่งผลให้ฉนวนของสายไฟฟ้าด้านนอกได้รับความเสียหายและไปสัมผัสกับฝาครอบรางสำหรับเดินสายไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นและเกิดความร้อนสะสมเกินจุดที่ฉนวนจะรับได้ในบริเวณจุดที่เกิดเหตุจึงทำให้สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายและเกิดประกายไฟต่อมาตามที่เป็นข่าวค่ะทั้งนี้รฟม.ได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเข้าตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้าตลอดทั้งแนวเส้นทางโครงการรวมทั้งรฟม.นะคะได้ขยายผล

0: โดยการแจ้งให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงสายนคราภิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยแล้วพร้อมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคตคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th และ Facebook Fanpageการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ call center รฟม.หมายเลขโทรศัพท์027164044ค่ะไปตามกันต่อกับเรื่องของท่อน้ำมันรั่วในพื้นที่พระราม3นะคะล่าสุดค่ะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานค่ะพร้อมด้วยนายฉัตรชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณย่านพระราม3หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยได้ติดตามการดำเนินงานของทีมช่างรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวทิติพัฒน์กล่าวถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมล่าสุดนะคะพบว่าการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปอย่างมากค่ะโดยทีมช่างได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อในส่วนที่พบจุดรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะได้แก่การทำความสะอาดและการตรวจสอบสภาพภายในท่อหรือรันพิกตลอดทั้งเส้นทางขนส่งน้ำมันเพื่อให้มั่นใจว่าภายในระบบท่อมีความพร้อมและปลอดภัยก่อนกลับมาเปิดใช้งานกันอีกครั้งนึงค่ะนอกจากนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังได้สั่งการให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินผลกระทบและยืนยันความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมโดยจะยังไม่อนุญาตให้กลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าการตรวจสอบทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดค่ะทีนี้คาดว่าท่อส่งน้ำมันจะสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนค่ะนางสาวทิติพัฒน์ยังกล่าวถึงการดูแลผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะได้มีการสั่งการให้บริษัทเจ้าของท่อดำเนินการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้กำชับให้บริษัทเจ้าของท่อเร่งหารือร่วมกับผู้ประกอบการและร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นและดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุดโดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรงค่ะนอกจากนี้ถึงแม้ว่าการซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อในส่วนที่ได้รับความเสียหายความยาว14เมตรจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องดำเนินการรันพิกรวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดจนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงจะสามารถอนุญาตให้กลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันได้โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและกลับมาใช้งานได้ภายในประมาณ1เดือนข้างหน้าค่ะในอนาคตนะคะกระทรวงพลังงานจะดำเนินการผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการน้ำมันกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับทราบข้อมูลและเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะยังกำชับบริษัทเจ้าของท่อให้รับผิดชอบดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะเดินหน้าควบคู่ไปกับการรอผลการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงจาก M-Tech เพื่อนำผลการตรวจสอบและข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตค่ะก็ซ่อมแซมกันเรียบร้อยนะคะส่วนหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อนะคะก็คงจะต้องติดตามแต่ว่าก็มีคำมั่นสัญญาว่า1เดือนระบบท่อจะกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Biz Talk นะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์ติดตามกับคุณตั๊กธิติกรค่ะแล้ววันอาทิตย์พบกับแอนชมพูนุชเช่นเคยนะคะวันนี้บ้านใครถ้าฝนตกก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของบ้านเรือนนะคะคิดว่าน่าจะไม่จมอีกแล้วล่ะเพราะว่าทุกฝ่ายก็พยายามช่วยกันระมัดระวังแล้วก็แจ้งเตือนกันมาล่วงหน้าและที่สำคัญค่ะทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนชมพูนุชภัทรกจีลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวค่ะ
2: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
3: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
7: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ทำอะโฟกาโต้กินเองที่บ้านแบบโคตรจะง่ายกาแฟนี่จะใช้เป็นมอคโคนาทริโอ
1: เป็นต่อหอมเข้มสไตล์เอสเปรสโซ
0: ่คือหอมอะแล้วของมอคโคนาคือได้พี่นิชามาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ให้ด้วยนะค
1: ือเข้มเข้มสไตล์เอสเปรสโซ่เลย
0: หอมเข้มแบบมีบูดบูดวันทำงานได้ดีแน่นอนส่วนอะโฟกาโต้นะจะทำง่ายๆแค่แกเทใส่ไอติมวานิลาเมนูของหวานแบบรีบๆที่โคตรจะอร่อยเอาไปบูดเอเนอร์จีทุกคนลองไปทำตามได้มอคโคนาทริโอเอสเปรสโซ่นะจ๊ะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปได้เลย
2: คิดว่าเปลี่ยนจาก0ดอลลาร์เป็นส่วนแบ่งเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ได้ไหมเข้าร่วมการแข่งขันบัญชีทดลองรายสัปดาห์ของ XM วัดฝีมือกับนักเทรดจากทั่วโลกวัดฝีมือของคุณแล้วคว้าอันดับท็อป100ผู้ชนะ100คนได้ทุกสัปดาห์ไม่ต้องฝากเงินไม่มีค่าเข้าร่วมมีแต่เงินรางวัลเริ่มแข่งได้เลยวันนี้

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิซซ่าคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
0: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้จะผูกพันมาจากสัปดาห์ก่อนค่ะแล้วคุณแคนอติรุตก็เกริ่นเอาไว้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้เจอกับแขกรับเชิญตัวจริงในวันนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยแต่ว่านั่นมาในฐานะของผู้ซัพพอร์ตแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักกับตัวตนของนายห้างทวีชัยเลยละค่ะที่ต้องบอกว่านายห้างนี่เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่เขาใช้เรียกเจ้าของค่ายเพลงนะคะและชื่อเต็มๆก็ต้องเรียกกันว่าดร.ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการค่ายเพลงท็อปไลน์มิวสิกนะคะซึ่งมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไปติดตามกับคุณแคนอติรุตกันในช่วงนี้จาก168ชั่วโมงได้เลยค่ะ
5: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยกับตำนานค่ายเพลงค่ายหนึ่งครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยแหละฮะแน่นอนแขกรับเชิญแขกคืนนี้นะครับเป็นเจ้าของค่ายเลยครับดร.ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะครับนายห้างทวีชัยครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณที่มารายการของเรานะครับ
6: ครับยินดีอย่างยิ่งครับ
5: คำว่าท็อปไลน์มิวสิกเนี่ยแคนตรงเลยแคนได้ยินตั้งแต่เด็กมากๆตอนนี้37ปีแล้ว
6: ครับเปิดมาปีนี้ครบ37ปี
5: ก่อนหน้านั้นในห้างในห้างทำอาชีพอะไรครับ
6: คือผมเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยก็เป็นพนักงานขายแผ่นเสียงหน้าร้านเนี่ยครับ
5: เป็นพนักงานขายแผ่นเสียง
6: ขายแผ่นเสียงที่หน้าร้านนะครับ
5: แผ่นเสียงแบบไวนิ้วเลยป่ะครับ
6: สมัยก่อนจะเป็นแผ่นเสียง7นิ้วแผ่นเสียง12นิ้วครับ
5: ครับ
6: ครับเป็นรุ่นนั้นเลยครับที่ขาย
5: เป็นพนักงานขายแผ่นเสียงมาก่อน
6: ใช่ครับ
5: แล้วจากพนักงานขายแผ่นเสียงไม่ได้เป็นเจ้าของร้านด้วยใช่ไหมครับ
6: ไม่ได้เป็นนะเป็นลูกจ้างครับ
5: เป็นอย่างนั้นมาตลอด
6: ครับก็ช่วงแรกก็เป็นอย่างนั้นอยู่หลายปีอยู
5: ่ครับแล้วจากพนักงานที่เป็นลูกจ้างร้านขายแผ่นเสียงกลายเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้ยังไงครับ
6: คือผมเนี่ยเป็นพนักงานขายแผ่นเสียงมาหลายๆที่นะครับครั้งแรกเลยเนี่ยอยู่ร้านอรุณวิทยุแถวสะพานควายนะครับแล้วก็มาเป็นพนักงานขายแผ่นเสียงหน้าร้านอยู่ห้างแผ่นเสียงคาเท
5: ่ครับ
6: นะครับห้างแผ่นเสียงคาเท่ก็เป็นบริษัทผลิตร้านที่ผลิตนักร้องฮะสมัยก่อนสุเทพชลินทูลทองใจเอ่ยสุรพลเอ่ยอะไรพวกเนี้ยพงศ์ศรีวรนุชพวกเนี้ยผมก็เป็นพนักงานขายหน้าร้านที่นี่เหมือนกันนะครับหลังจากที่คาเท่แล้วผมก็มาขายหน้าร้านอีกที่หนึ่งคือสยามแกรมโฟนนะครับสมัยนั้นอยู่ไดมารูห้างสรรพสินค้าไดมารู
5: ไดมารูห้างแรกในประเทศไทยนะ
6: ใช่ครับที่สี่แยกราชประสงค์ครับ
5: ครับ
6: คือสยามแกรมโฟนเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่เป็นเครือข่ายของไทยนครแผ่นเสียงกับเมโทรแผ่นเสียงนะครับไทยนครแผ่นเสียงเนี่ยเป็นร้านที่ก๊อปปี้เพลงฝรั่งขายสมัยนั้น
5: นั้นยังได้อยู่ใช่ไหม
6: สมัยนั้นยังไม่ผิดกฎหมายครับเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ
5: ์
6: นะครับก็เปิดสยามกับโฟนผมกับเพื่อนๆอีกคนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ขายที่ร้านตรงนี
5: ้
6: โดยที่มีการสั่งแผ่นเสียงเพลงฝรั่งจากต่างประเทศก็มาขายด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ทางบริษัท EMI ประเทศไทยเนี่ยก็มาเรียกตัวเข้าไปทำงานที่บริษัท EMI นะครับบริษัท EMI นี้ก็เป็นบริษัทที่ของต่างประเทศนะฮะมาเปิดสาขาในประเทศไทยเขามีสาขาอยู่ทั่วโลก ผมก็มีหน้าที่สั่งแผ่นเสียงเพลงฝรั่งจากต่างประเทศเข้ามาปั๊มแผ่นในโรงงานที่นี
5: ่เราต้องเลือกเองใช่ไหมครับเรามีหน้าที่ในการเลือก
6: ผมเนี่ยจะเป็นคนเลือกสั่งเข้ามาว่านักร้องคนนี้โอเคไหมคนนี้โอเคไหมเพลงฝรั่งสมัยนั้นที่มาเยอะมากนะฮะ
5: ยุคนั้นจะเป็นเพลงประมาณพวกช่วงเพลง
6: มีตั้งแต่เนี่ยครับพวกบอนนี่เอ็มพวกเชอร์เบสพวกตั้งแต่เดอะบิทเทิลคลิฟริชาร์ดอะไรรุ่นนั้นไปเลยนะ
5: ครับ
6: ฉะนั้นเพลงฝรั่งนี่ผมรู้จักเยอะนะ
5: ผมอยากรู้มากเลยว่าในยุคนั้นที่เราไม่ได้มีโซเชียลมีเดียครับเรารู้จักเพลงเหล่านั้นได้ยังไงเราคัดสรรได้ยังไงใช้หลักการอะไรในการ
6: คืออย่าง EMI เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทต่างประเทศเขาจะส่งเข้ามาว่าสมมติบริษัท EMI อังกฤษตอนนี้มีนักร้องเพลงใหม่เพลงนี
5: ้
6: ชุดนี้ออกมาเขาก็ส่งมาอันนี้เราก็ต้องสั่งเพราะว่าเป็นบริษัทเครือเดียวกันอยู
5: ่
6: นะครับคือก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเรื่องสั่งก็สั่งตามที่เขาส่งมาเท่านั้นเอง
5: คือในห้างต้องเป็นคนชอบฟังเพลงมาอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าด้วยการงาน
6: ครับด้วยการงานเนี่ยบังคับให้ฟังมาแต่ต้นนะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นจะเป็นคนฟังเพลงเยอะมากนะครับตั้งแต่เพลงลูกทุ่งลูกกรุงเนี่ยเพลงฝรั่งเก่าๆมาเนี่ย
5: ครับ
6: มาถึงยุคสมัย EMI นะมาเนี่ยผมจะรู้จักเยอะมากนะครับ
5: โอเคครับ
6: ถ้าร้องออกมาเนี่ยรู้เลยว่าเพลงอะไรเพลงอะไร
5: ไม่น่าจะแข่งแฟนพันธุ์แท้เพลง
6: แต่ร้องไม่เป็นนะเสียงไม่เคยให้แต่ร้องเล่นๆได้แต่ถ้าร้องอาชีพเลยไม่ได้
5: เคยลองแล้วหรือยังฮะ
6: ก็ลองเล่นๆนะพอได้
5: พอได
6: ้ครับ
5: ครับโอเคพอเข้าทำงานในบริษัทนี้แล้วหลังนี้ยังไงต่อครับ
6: หลังจากEMIเสร็จแล้วก็มีบริษัทโรต้าแผ่นเสียงนะฮะก็มาชวนให้ไปเปิดบริษัทให้นะครับผมก็เลยออกจากEMIมาเปิดบริษัทมิวสิกไลน์ในเครือของโรต้าแผ่นเสียงนะครับ
5: ครับ
6: โรต้าเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเทปสมัยนั้นที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู
5: ่ครับ
6: นะครับผมก็เลยมาเป็นผู้บริหารของบริษัท EMI
5: โอเค
6: ครับ
5: จากการเป็นผู้บริหารตอนนั้นยังไม่ได้เกิดท็อปไลน์มิวสิก
6: ยังครับอันนั้นยังเป็น EMI เป็นมิวสิกไลน์อยู
5: ่ครับแล้วไปยังไงต่อครับ
6: ก็ทำมาอยู่หลายปีแล้วเสร็จแล้วก็มีปัญหาไม่เข้าใจกับหุ้นส่วนบางคน
5: ครับ
6: ผมก็เลยแยกออกมาเปิดท็อปไลน์มิวสิกครับ
5: นั่นหมายความว่าท็อปไลน์มิวสิกที่เปิดตอนแรกนี่คือเป็นค่ายเพลงหรือเราทำเพื่อชาร์จจัดจำหน่ายเฉยๆครับ
6: เป็นค่ายเพลงเลยครับ
5: มาเป็นค่ายเพลงได้ยังไงครับเพราะว่าตอนแรกเราเหมือนกับเป็นบริษัทจัดจำหน่ายคือนำเพลงมา
6: คือท็อปไลน์มิวสิกนี่ไม่ใช่บริษัทจัดจำหน่ายนะเป
5: ็
6: นบริษัทผลิตศิลปินเพลงเลย
5: ในห้างมาเปิดเองเลย
6: ใช่ครับ
5: ตอนนั้นถ้าเกิดถามแบบปัจจุบันคือในห้างมั่นใจได้ขนาดไหนครับว่าเราจะสร้างศิลปินแล้วก็ทำค่ายเพลงเราเองได
6: ้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่ครับเพราะว่าจริงๆสร้างมาตั้งแต่ EMI แล้วนะครับ
5: มีสร้างอยู่แล้วด้วย
6: เพราะ EMI เนี่ยช่วงหลังเนี่ยแล้วก็มีวงชาตรีสุชาติชวังกูลพี่เบนเตอร
5: ์ก็ดังหมดเลย
6: ครับพวกเนี้ยคือผมก็มีส่วนในการสร้างขึ้นมา
5: เพราะฉะนั้นมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้ว
6: ครับก็มีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีประสบการณ์ด้านเพลงลูกทุ่งหมอลำ
5: ครับ
6: ด้านลูกทุ่งหมอลำก็มาเริ่มมีประสบการณ์จากมิวสิกไลน์เนี่ยครับ
5: ครับ
6: แต่ที่มาเป็นจริงๆจังๆก็ท็อปไลน์มิวสิก
5: ท็อปไลน์มิวสิกก่อตั้งขึ้นปีไหนจำได้ไหมครับ
6: ย้อนหลังไป37ปี
5: ชอบจังเลย
6: ปีอะไรผมก็ไม่เคยจำ
5: 2532
6: 32ใช่ครับ
5: 32อุ๊ยผมเกือบเกิดแล้วครับผมยังไม่เกิดเลยผมเกิด34
6: อ๋อครับ
5: ตอนนั้น2532เราตั้งใจว่าท็อปไลน์มิวสิกเนี่ยจะทำเพลงแนวไหนครับ
6: จริงๆหลักๆก็คือช่วงนั้นยังเป็นลูกทุ่งยังไม่เคยมีอีสานนะฮะ
5: ครับ
6: แล้วก็มีสตริงบ้าง
5: ยังมีสตริงด้วยเหมือนกัน
6: ครับครับช่วงแรกก็จะมีอย่างพิงค์แพนเทอร์ก็ตามกันมาเพราะว่าเราเป็นคนดูแลมาตั้งแต่สมัยก่อน
5: คร
6: ับแล้วก็มามีอย่างตอนหลังก็มีพวกเทียรี่นะฮะมีแฮมเมอร์ที่มาทำงานอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
5: แฮมเมอร์นี่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยไหมครับหรือว่าเคยย้ายมา
6: ครับตั้งแต่แรกๆเลยครับแต่พวกบินหลาอะไรพวกนี้นะครับ
5: บินหลาเนี่ยของท็อปไลน์ครับ
6: ครับก็เป็นท็อปไลน์แต่ว่าแฮมเมอร์ก็มีเป็นอัดหลายที่นะแต่ท็อปไลน์ก็เป็นที่หนึ่งที่แกมาอัดให้อยู
5: ่ครับ
6: นะครับ
5: การทำค่ายเพลงในยุคนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับหมายถึงว่าการที่จะสร้างค่ายเพลงขึ้นมาได
6: ้ก็คงต้องมีความรู้เรื่องของศิลปินนะ
5: ครับ
6: ว่าศิลปินคนนี้โอเคไหมแล้วก็มีแนวทางที่จะโปรโมทยังไงนะครับอันนี้สำคัญ
5: ตอนนั้นคือเป็นเทปอย่างเดียวไหมครับหรือว่าเป็นแผ่นเสียงด้วย
6: สมัยแรกๆเนี่ยผมทำเป็นเทป
5: เทปคาสเซ็ตเลย
6: เป็นเทปคาสเซ็ตเลยสมัยนั้นเป็นเทปคาสเซ็ต
5: ผมอยากรู้ครับว่าการทำเทปคาสเซ็ตเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องทำยังไงครับอัดเสียงเรามีห้องอัดเอง
6: ครับ
5: แล้วเวลาผลิตเทปเยอะๆเนี่ยมันต้องไปทำที่ไหนครับ
6: ท็อปไลน์เรามีเครื่องอัดเสียงเองเครื่องบันทึกเทปเอง
5: ครับ
6: เขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบระบบไฮสปีดนะฮะไม่ใช่ว่าอัดทีละม้วนนะฮะ
5: ครับ
6: ทีละม้วนนั่นคือพวกเทปก๊อปปี้เทปผี
5: ครับ
6: แต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นม้วนใหญ่ๆเลยเราเป็นเครื่องอัดวิ่งรอบตลอดนะครับแล้วออกมามันก็จะเป็นแผ่นเค้กม้วนหนึ่งใหญ
5: ่ๆครับ
6: ซึ่งบันทึกเสร็จแล้วแล้วก็เราก็มาเข้าเครื่องตัดใส่ตลับอีกทีนึง
5: คือไอ้ม้วนใหญ่นั้นน่ะมันอาจจะตัดได้ประมาณเป็น100ตลับ
6: ใช่อ
5: ย่าง
6: งี้
5: ใช่มั้ยครับ
6: ครับ
5: แล้วใหญ่มาก
6: ใช่แล้วก็มาบรรจุใส่ตลับ
5: นั่นหมายความว่าเราผลิตเองเลย
6: ใช่ครับ
5: สมัยเนี้ยเราไม่ทันกันแล้ว
6: อาจจะไม่เคยเห็น
5: เนาะเราตั้งค่ายมาแล้วในช่วงเริ่มแรกเห็นบอกว่าการที่เฟ้นหาศิลปินเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนปัจจุบัน
6: ใช่ครับ
5: ยุคนั้นเราไม่ได้มีออเดชั่นหรอครับ
6: คือยุคสมัยนั้นยังการที่จะหาศิลปินเรายังต้องไปตระเวนหาตามวงตามอะไรต่ออะไรสถานที่ต่าง
5: ๆไปหายังไงครับ
6: ก็ต้องส่งคนไปคอยดูฮะว่าอย่างสมมติคาเฟ่นี้มีนักร้องดังไหมหรือวงดนตรีต่างจังหวัดมีนักร้องคนไหนที่แนวโน้มมีชื่อเสียงมาเราก็จะส่งคนไปแอบดูนะครับ
5: มันเป็นแมวมองอย่าง
6: น
5: ี้
6: แ
5: หละ
6: เป็นแมวมองอะครับแล้วถ้าดูแล้วคิดว่าโอเคคนนี้น่าจะทำได้เราถึงจะติดต่อไป
5: ตอนนั้นเราดูจากอะไรบ้างครับ
6: ก็มันสื่อมันค่อนข้างจะน้อยนะไม่เหมือนปัจจุบันนี้คือจะมีแค่ทีวีวิทยุ
5: ครับ
6: ส่วนหนึ่งเราก็ฟังจากวิทยุว่ามันจังหวัดนี้จังหวัดนู้นมีนักร้องคนนี้ท่าทางจะดีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ฮะเราก็จะส่งแมวมองไปดูเลยดูเสร็จถ้าชอบเราก็ติดต่อเรียกเข้ามาพูดคุยกัน
5: ครับ
6: นะครับ
5: นักร้องคนแรกที่รู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้แบบเป็นท็อกหรือทาวประสบความสำเร็จมากๆพอจำได้ไหมครับเคยชื่อเยอะมากเลย
6: คือยุคแรกๆของท็อปไลน์นะครับเราก็เริ่มจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
5: พุ่มพวงดวงจันทร์ตำนานราชินีลูกทุ่งนะ
6: ใช่ครับ
5: คือตอนเป็นช่วงไหนของคุณแม่พุ่มพวงครับ
6: พุ่มพวงนี่อยู่กับผมตั้งแต่ยุคสุดท้ายนะครับ
5: ครับ
6: พุ่มพวงมาอยู่กับท็อปไลน์ตั้งแต่ปี32
5: ครับ
6: ซึ่งจริงๆพุ่มพวงเนี่ยแกอัดเสียงกับอาจารย์ไพจิตรนะ
5: คร
6: ับ อาจารย์ไพจิตรช่วงนั้นที่ผมอยู่มิวสิกไลน์แกก็กับผมสนิทกันอยู่แล้วแกก็เอามาให้ผมช่วยทำแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันแต่หลังจากที่ผมออกมาทำท็อปไลน์มิวสิกก็เลยโยกย้ายกันมาอยู่ท็อปไลน์มิวสิกแต่หลังจากที่พุ่มพวงหมดสัญญากับอาจารย์ไพจิตรแล้วก็เลยมาเซ็นกับท็อปไลน์โดยตรงอีกทีนึง
5: รุ่งสุริยานี
6: ่รุ่งสุริยาก็มาอยู่ยุคกลางนะย
5: ุ
6: คแรกที่เป็นลูกทุ่งก็จะมีอย่างยิ่งยงยอดบัวงามน
5: ี
6: ่ถือว่าเข้ามาอยู่กับผมยุคแรกๆแล้วก็มาอย่างรุ่งนี่มายุคกลางครับดอกไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่ก็อยู่ช่วงหนึ่ง
5: อยู่ช่วงหนึ่งด้วยครับ
6: รุ่งสุยาตอนนั้นยอดรักสลักใจก็อยู่ช่วงหนึ่ง
5: รุ่งสุยาตอนนั้นเพลงอะไรดังนะครับ
6: เพลงดังของแกจริงๆไม่ได้อยู่กับผมอย
5: ู่
6: กับผมเนี่ยเพลงแค่ดังกลางๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับดัง
5: ถ้ารุ่งสุยาคนก็นึกถึงติงนางใช่ไหม
6: ติงนางนั่นเป็นเพลงก่อนเข้ามาอยู่กับผม
5: ครับศิลปินคนหนึ่งที่เริ่มต้นมากับท็อปไลน์เลยคือสายันนิรันดร
6: ครับตอนนั้นก็มีเพลงดังจริงๆคือก็มีรองเท้าหน้าห้องนะครับแล้วก็สุโขทัยละทุ่งอกหักจากคาเฟ่หลายๆเพลง
5: คาเฟ่นี่ผมว่ามันเป็นยุคหนึ่งเนาะคาเฟ่ทุกวันนี้มันแทบจะหายไปหมดแล้ว
6: ครับยุคนั้นคาเฟ่เขาจะดังมาก
5: เพลงก็เลยจะเกี่ยวกับคาเฟ่เยอะมากเพลงของคุณสายันนิรันดรเนี่ยอย่างเพลงรองเท้าหน้าห้องเนี่ยผมว่าทุกคนก็อาจจะเคยได้ฟังกันประตูห้องเช่า
6: เดียวปัจจุบันนี้ก็ยังดังอยู่เลยนะ
5: คือเป็นลองไปฟังกันดูนะฮะคือเป็นเพลงที่ผมว่าคนเขียนเพลงคือเก่งมากเพราะว่าเราไม่ต้องเห็นมิวสิกวิดีโอเลยเราแค่อ่านเนื้อหรือฟังเสียงตามอ่ะเราเห็นภาพทุกอย่างเลย
6: ใช่ครับ
5: ให้ต่อครับ
6: ก็เป็นเพลงของครูสลาคุณอาวุธนะครับ
5: ครูสลาแบบบรมอาจารย์แต่งเพลงด้วย
6: ใช่ครับครูสลาแต่งเพลงให้กับท็อปไลน์นี่เยอะมาก
5: ซึ่งตอนนั้นแกยังไม่อยู่แกมี่เหรอครับหรือว่าย
6: ังตอนนั้นยังแกมี่มีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอยู
5: ่ก็คือเป็นยุคแรกของครูสลาด้วย
6: ก็เป็นยุคต้นๆของครูสลา
5: คุณอาบอกแคร์หลักไม่เมื่อกี้นี้เพลงยายแลม
6: ยายแลมก็เป็นเพลงคันไถ
5: แลมหรือแลมฮะ
6: ยายแลม
5: ตอนเศร
6: ้
5: าๆที่เขาฮิตกันตอนนี้มากๆ
6: ใช่ครับเพลงนี้เพลงเก่าแล้วผมทำตั้งแต่ปี32นู่นเริ่มเปิดท็อปไลน์ใหม่ๆนะครับ
5: ยุคนู้นเลยครับ
6: ใช่ครับ
5: ตอนนี้มันดังมากครับคุณอาเห็นไหมครับ
6: ครับก็มีลำไยมาร้องแล้วก็มีศิลปินนักร้องก็เอาไปร้องกันเยอะนะครับ
5: มีเพลงอะไรบ้างที่เรานึกถึงกันอยู่นะเจนนุ่นโบ
6: ซูเปอร์วาเลนไทน์ครับ
5: จนค่ะ
6: ใช่ครับ
5: อันนี้ก็คือจริงๆนานยังฮะ
6: เพลงนี้ก็มาดังเปรี้ยงระเบิดเอาช่วงโควิดเต็มๆเลย
5: แต่จริงก่อนนั้นมีมานานแล้ว
6: มีมาก่อนระยะหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงกระดานมากแต่ว่ามาดังจริงๆกับช่วงโควิด
0: แน่นอนนะคะว่าความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากจะได้รับแต่ว่ากว่าจะไปถึงความสำเร็จของแต่ละคนได้มีหลากหลายเส้นทางค่ะและนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าจะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนความสำเร็จในอนาคตก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่รออยู่และเราจะไปติดตามฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM

0: สัปดาห์นะคะหยิบยกรายการ168ชั่วโมงในวันที่ได้คุยกับนายห้างทวีชัยนะคะจากท็อปไลน์มิวสิกเรื่องราวของท่านน่าสนใจและยังมีให้ได้ติดตามต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลทำไมเราถึงทำค่ายเพลงได้ถึงยาวนานถึง37ปี
2: อันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคิดความจริงใจของเรานะครับคือผมทำเพลงสร้างศิลปินทุกคนเหมือนพี่น้องกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับอยู่กันแบบสบาย
1: ๆได้รับฉายาว่าเป็นคุณพ่อของวงการลูกทุ่งและหมอลำอันนี้ใครจัดสรรมาให
2: ้ก็ส่วนมากวงการก็จะให้เกียรตินะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่ในวงการไม่เคยมีปัญหากับใคร
1: ครับ
2: มีแต่เพื่อนมีแต่พี่นะครับทุกคนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่น้องกันทุกคนทุกวันนี้วงการมีปัญหาอะไรเหลือบ่าฝ่าแรงก็ส่วนมากให้ผมไปช่วยไกลเกี่ยนะครับ
1: คุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาสนุกสนานมากๆเพราะว่าเราได้เห็นการเริ่มต้นของท็อปไลน์มิวสิกการได้เห็นศิลปินในยุคที่เฟื่องฟูมากๆนะครับแต่คราวนี้พอถึงยุคที่อยู่ดีๆเพลงก็ไม่ได้มีรายได้หลักมาจากการขายแผ่นละตอนนั้นท็อปไลน์มีการปรับตัวยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงจากยุคซีดีมาสู่โซเชียลปัจจุบันนี
1: ้ครับ
2: ค่อนข้างเร็วมากนะครับแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะ
1: เหมือนโลกมันหมุนเร็วขึ้น
2: ครับหมุนเร็วมากครับเพราะว่าอยู่ๆเราขายซีดีอยู่ดีๆมันหยุดกึกไปเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีทุกเพลงใครอยากจะฟังเพลงอะไรกดเข้าไปหามีหมด
1: ครับ
2: ถึงแม้เราเองเจ้าของลิขสิทธิ์เองไม่ได้เอาไปใส่ในโซเชียลก็มีคนไปใส่ให้เสร็จสับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้การขายแผ่นการขายอะไรต่ออะไรมันแทบจะไม่มีแล้ว
1: มันจะมีช่วงเทปผีซีดีเถื่อนยุคหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: อันนั้นก็ประมาณหนึ่งแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอเจอยุคการเปลี่ยนผ่านโซเชียลมีเดียนี่คือหยุดเลย
2: อันนี้หนักกว่าเยอะเลยอันนี้หนักหนาเลย
1: ตอนนั้นของท็อปไลน์ทำยังไงบ้างครับตอนนั้นในห้างทำยังไงครับ
2: ไม่ถึงว่าช่วงที่เปลี่ยนยุค
1: ใช่ครับปรับตัวยังไง
2: เปลี่ยนยุคมามันก็โรงงานก็ต้องปิดไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าไม่มีงานที่จะพิมพ์ต
1: ่อ
2: ปัจจุบันเครื่องพิมพ์แผ่นเสียงเครื่องอัดเทปยังเก็บสต็อกไว้อยู่เลยเผื่อเป็นอนาคตเผื่อจะมี
1: มูลค่า
2: ข
1: ึ้
2: นครับว่าบางทีเด็กรุ่นหลังจะรู้ว่าเอ๊ะสมัยก่อนมันเป็นยังไงนะอัดเทปยังไงเครื่องปั๊มซีดีทำกันยังไง
1: คร
2: ับ ท็อปไลน์ยังเก็บไว้อยู่นะ เก็บเป็นเซตเลย
1: เอ
2: าไว้อยู
1: ่เปิดไว้ให้ดูได้เป็นแบบว่าเออนี่น่าสนใจมาก
2: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องหยุดไหมหรือว่าเราคิดไปยังไงต่อครับ
2: ก็คิดว่าในเมื่อยุคมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
2: นะครับในเมื่อมันแผ่นซีดีขายไม่ได้เทปขายไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของสภาพปัจจุบันนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็อาศัยจากสื่อโซเชียลจาก YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าเราก็ยังมีลิขสิทธิ์ที่ถืออยู่ในมือเยอะนะครับท็อปไลน์เรามีลิขสิทธิ์อยู่หมื่นกว่าเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงดังๆค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงแม้ว่าขายไม่ได้ตรงนี้เราก็ยังพอจะมีรายได้
1: จาก
2: การขายลิขสิทธิ์บ้างนะครับ
1: เป็นหมื่นเพลงเลยเหรอครับ
2: เป็นหมื่นเพลงครับเพราะทำมานาน
1: คุณอาจำได้อยู่เองจำได้เยอะไหม
2: จำไม่หมดหรอกครับ
1: มันเยอะมากเลย
2: มันเยอะมาก
1: ครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆก็คือท็อปไลน์ได้เปิดออดิชั่น Gen 4เข้ามาซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วคิดนี้มายังไงบ้างครับ
2: เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยศิลปินที่ดังๆเราช่วงหลังก็ยังเพชรสหรัตนะครับอย่างบัวพันธ์ทังโสเด่นชัยวงศ์สามารถศรีจันทร์วีศรีทีนี้มาถึงช่วงนี้หรือแพรวก็เป็นศิลปินในท็อปไลน์อยู่เหมือนกันเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะถึงช่วงนี้เราน่าจะมีอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาบ้างสำหรับท็อปไลน์ของเราน
1: ะ
2: ครับก็เลยได้คุยกับทีมโปรดิวเซอร์ก็เลยว่างั้นเราเปิดออดิชั่นเพื่อคัดศิลปินรุ่นใหม่ที่เราจะส่งต่ออีกยุคหนึ่ง
1: อ
2: ีกช่วงหนึ่งปัจจุบันนี
1: ้
2: ก็เลยได้เปิดออดิชั่นขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าการออดิชั่นที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราคุยกับหมูเล็กเนี่ยนี่คือการเปิดครั้งแรกเลย
2: ครั้งแรกเลยครับ
1: โอ้ครั้งแรกเลย
2: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าท็อปไลน์ยังไม่ได้มีศิลปินเจนซีมาก่อนเลย
2: ยังเลยครับ
1: การทำงานมันต้องเปลี่ยนไหมครับแนวเพลงหรือว่าแนวการทำงาน
2: คือแนวเพลงทางบริษัทก็ยังเปิดกว้างอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีทุกแนวอยู่แล้วก็เลยเอาเป็นว่า

0: คนที่จะมาออดิชั่นเนี่ยมีความสามารถอะไรที่ทำได้ดีที่สุดก็ให้นำเสนอมา
1: ครับหลักการในการทำเพลงของท็อปไลน์คือยังไงครับเราจะมีเราจะดูจากตัวศิลปินเป็นหลักเลยไหมครับว่า
0: ใช่ครับ
1: เหตุคือตรงไหนหรือว่ายังไงบ้าง
0: ใช่ครับเราจะดูจากตัวศิลปินเป็นหลัก
1: เราค่อยให้ครูเพลงไปทำกันมา
0: ครับโดยที่เราจะมีโปรดิวเซอร์คอยดูแลอีกทีนึง
1: ครับผมอยากรู้ว่าของท็อปไลน์เนี่ยเขากว่าจะออกได้เพลงหนึ่งเนี่ยโหดขนาดไหนครับ อยากรู้อยากรู้
0: ก็ไม่ถึงกับโหดครับปัจจุบันมันค่อนข้างจะง่ายเพราะทางเลือกมันก็เยอะแต่ทีนี้เพลงจะดังหรือไม่ดังก็แล้วแต่บุญวาสนาด้วยแล้วก็ความขยันของศิลปินเองปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนนักร้องอัดเพลงออกมาบริษัทจะต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดตั้งแต่ในการโปรโมทวิทยุโปรโมททีวีออกสื่อต่างๆบริษัทเราทำให้หมด
1: ต้องไปช่องนี้ต้องไปหนังสือพิมพ์ที่นี่ต้องไปที่นี่โอเค
0: แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้มันมาทางสื่อโซเชียลซึ่งตัวศิลปินเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้าง FC ของตัวเองขึ้นมาถ้าจะสังเกตได้ปัจจุบันนี้ถ้าใครที่มี FC เยอะ
1: ครับ
0: ก็จะสามารถทำเงินได้เยอะ
1: เพราะฉะนั้นในห้างค่อนข้างเปิดกว้างกับโลกยุคปัจจุบันมากๆเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: การปรับตัวยากไหมครับ
0: ก็ไม่ถึงกับยากอะครับแต่ก็ต้องพยายามปรับให้ทันกับยุคสมัย
1: ครับตอนนี้เราทำค่ายท็อปไลน์มิวสิกมา37ปีแล้วครับในห้างมองแพลนในอนาคตต่อไปยังไงบ้างสำหรับวงการเพลงกับท็อปไลน์มิวสิกด้วย
0: ท็อปไลน์มิวสิกผมก็คงจะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับ
1: อยากรู้ว่าในมุมของคนที่ทำค่ายเพลงมานานมากๆครับแล้วในห้างก็คือเป็นเจ้าของมาตลอดเนี่ยคนที่จะเป็นศิลปินคุณสมบัติที่ควรจะต้องมีหลังจากที่เราเจอมามากมายระดับตำนานก็มีคุณสมบัติคืออะไรครับ
0: จริงๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยแต่ยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะอย่างสมัยก่อนเราพยายามคัดที่นักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเยอะหายากเหมือนกัน
0: ก็หายากขึ้น
1: ครับผมนอกจากคุณสมบัติเรื่องของเสียงแล้วเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ความสามารถเฉพาะตัวก็มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าสมัยนี้เราจะไปยืนร้องเพลงแบบสมัยก่อนอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วต้องพูดคุยเอนเตอร์เทนกับคนดูได
1: ้
0: สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงที่มาชม
1: ครับสุดท้ายครับในห้างครับการที่เราได้ทำงานเพลงครับเป็นผู้สร้างผลงานเพลงต่างๆในค่ายของเรามา37ปีซึ่งยาวนานมากๆมีเพลงที่ดังๆมีเพลงดีๆให้กับวงการเพลงไทยเยอะมากๆพอมาถึงจุดนี้แล้วในห้างรู้สึกยังไงกับผลงานทุกอย่างที่ผ่านมาบ้าง
0: ภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมานะครับเพราะถือว่าบทเพลงที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นบทเพลงอมตะก็ว่าได้บางส่วนนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งที่เป็นบทเพลงอมตะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนักร้องศิลปินรุ่นใหม่ก็ยังเอามาร้องกันอยู่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ท็อปไลน์เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะปรับปรุงบริษัทของเราเองให้เข้ามาสู่อันดับต้นๆของวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: นะครับแต่ว่าสิ่งนึงก็คือการทำเพลงหรือว่าการผลงานที่จริงใจแล้วก็คุณภาพและนี่คือส่วนหนึ่งที่เรานำมานำเสนอวันนี้ขอบคุณในห้างมากๆคร
0: ับครับ
1: ขอบคุณครับคุยนะครับ
2: และเรื่องราวความสำเร็จนะคะที่ไม่ได้หยุดแค่ความสำเร็จในอดีตแต่ยังสานต่อไปจนถึงอนาคตข้างหน้านะคะด้วยการที่รู้จักจุดเด่นของตัวเองแล้วก็รู้ว่าสังคมกำลังไปในทิศทางไหนอันนี้น่าสนใจจริงๆนะคะและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการฟังในวันนี้ด้วยค่ะสัปดาห์หน้าไทยนิยมสุดสัปดาห์จะมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรติดตามกันได้นะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755 สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
6: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
7: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
5: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
7: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310

0: กลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
1: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
0: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
1: บุหรี
2: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากมันเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: แบงค์กรองน้ำ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาวิริยานนท์ในมุมมอง
3: สวัสดีค่ะแฟนๆรายการมุมมองดิฉันอู้ช่อประกามารายงานตัวแล้วนะคะพร้อมด้วยพี่อุ๋ยค่ะบุรอ่อนชุ่มชื่นสวัสดีค่ะพี
4: ่สวัสดีค่ะอู้ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: สำหรับใครที่รออยู่นะคะเราสองคนก็มาตามนัดหมายตลอดค่ะทุกวันอาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะ เปิดประเดิมด้วยเรื่องของข่าวต่างประเทศสัปดาห์นี้นะคะประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องเอลนินโยกับซูเปอร์เอลนินโยวันนี้มีรายงานนะคะว่ามันมีผลกระทบหนักมากเลยนะและที่น่ากลัวที่สุดนะท่านผู้ฟังอาเซียนเนี่ยน่าจะหนักสุดในโลกนะถ้าว่าด้วยเรื่องของซูเปอร์เอลนินโยรอบนี้ไหมคะพี่อุ๋ย
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ตามผลงานการวิจัยนักวิชาการออกมาพูดเยอะนะคะอุ
3: หลายส่วนเลยค่ะมีทั้งแบบเป็นการคาดการณ์ในช่วง9เดือนที่จะถึงนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในส่วนของประเทศต่างๆแล้วก็ลุกลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะแบบปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งหมดนี้ในช่วงแรกนะคะมุมมองรอบโลกค่ะ
2: มุมมองรอบโลก
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
3: เริ่มต้นกันที่การจับตาซุปเปอร์เอลนินโยว่าพยากรณ์นะคะอีก9เดือนจากนี้ไปซุปเปอร์เอลนินโยน่าจะทำให้มีคนเสียชีวิตในโลกนี้ถึง 450,000 คนสำหรับประเทศไทยเสี่ยงอันดับที่13ของโลกค่ะคุณและภูมิภาคอาเซียนก็รับศึกหนักจริงๆเลยนะคะขอรายละเอียดค่ะ
4: สถาบันวิจัย Climate Impact Lab ของมหาวิทยาลัยชิคาโกเขารายงานเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโยอาจดันให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นจนเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตส่วนเกินทั่วโลกสูงถึง 451,000 รายในช่วง9เดือนนับจากนี้เป็นต้นไปโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และซีกโลกใต้จะได้รับผลกระทบหนักสุดและประเทศไทยติดอันดับ13ของโลกที่จะเสี่ยงศูนย์ประชากรเนี่ยนะคะสูญเสียไปถึง 5,000 รายจากเอลนินโยซูเปอร์เอลนินโยนี้รายงานชี้ว่าตัวเลขนี้คำนวณผ่านแบบจำลองสภาพอากาศมาตรฐานสากลร่วมกับข้อมูลพยากรณ์รายวันของระบบคอปเปอร์นิคัสและ IPCC ครอบคลุมกว่า 24,000 พื้นที่ทั่วโลกนะคะเขาคำนวณร่วมกับสภาพเศรษฐกิจและความสามารถในการปรับตัวของแต่ละท้องถิ่นด้วยนักวิจัยย้ำค่ะว่าความสูญเสียนี้ป้องกันได้ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนจากโหมดตั้งรับมาวางแผนเชิงรุกด้วยการจัดทำระบบเตือนภัยความร้อนจัดตั้งศูนย์คลายความร้อนดูแลกลุ่มเปราะบางและออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานกลางแจ้งอย่างเร่งด่วนค่ะ
3: คุณผู้ฟังคะนี่คืองานวิจัยที่บอกว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากนี้ไปจนถึง9เดือนข้างหน้าก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าโอ้พี่อุ๋ยนี่ข่าวใหญ่นะเพราะว่าเราป้องกันได้ถ้ารัฐบาลมีมาตรการคำถามนะคะประเทศไทยเนี่ยเตือนน้ำท่วมยังเตือนได้ไม่ดีเลยจะมาเตือนคลื่นความร้อนในเมืองเนี่ยเขาจะเตือนกันไหมพี่อุ๋ย
4: อันนี้ขอหัวร้อนนิดนึงไม่รู้ค
3: ่
4: ะ
3: ขอโทษดิฉันก็พูดตรงขออภัยโอ้แต่ว่าถ้าคอนเซิร์นเรื่องนี้จริงๆนะคะเตือนคลื่นความร้อนมันน่าจะเตือนง่ายนะพี
4: ่ใช่
3: ถูกไหมแค่ออกมาประกาศเตือนแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยสาธารณสุขเนี่ยเขามีตัวเลขอยู่แล้วว่าในแต่ละตรอกซอกซอยเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงตรงไหนผู้สูงอายุเท่าไหร่ก็ไปดูแลเป็นพิเศษส่วนพอมันมีคลื่นความร้อนมากๆนะก็มีจุดแจกน้ำหรือเตือนให้คนดื่มน้ำตลอดเวลาไอ้วิ่งสวนลุมก็แบบระมัดระวังวิ่งไปดื่มน้ำไปเดี๋ยวจะเป็นลมล้มตึงเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องปรับงบประมาณใหม่เลยนะคะดิฉันว่านะเสาไฟกินรีอ่ะช่วงนี้ต้องงดเลยนะพี่อุ๋ยเพราะมันมีเรื่องที่ต้องเอาเงินไปใช้เยอะมากเลยอะค่ะ
4: งดความถี่หรือว่างดสร้าง
3: งดสร้างพี่ คือไฟธรรมดาเนี่ยเสากินรีไม่ต้องแล้วใครจะมาแบบทําเบิกเสาไฟกินรีเนี่ยกรุณาเอาเงินตรงนั้นนะมาใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเถอะค่ะทั้งเรื่องน้ําท่วมทั้งเรื่องเตือนสําหรับมาตรการคลื่นความร้อนที่มันกําลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้นะคะท่านผู้ฟังมาดูกันต่อค่ะเรื่องของเอลนินโยเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ออกมาเตือนนะคะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพและการเสียชีวิตอย่างเดียวนะแต่มันจะไปกระทบกับตลาดพันธบัตรในอาเซียนค่ะและมันก็จะผลักดันให้ประเทศไทยกับฟิลิปปินส์มีหนี้เพิ่มสูงขึ้นคนรายงานข่าวนี้คือ Straits Times ค่ะ
4: นักวิเคราะห์เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนินโยที่กำลังรุนแรงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามซ้ำเติมตลาดพันธบัตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากเผชิญแรงกดดันจากดอกเบี้ยสหรัฐและราคาน้ำมันที่สูงอยู่แล้วโดยภัยแล้งเนี่ยจะเร่งเงินเฟ้อจากราคาอาหารให้พุ่งสูงขึ้นซึ่งฟิลิปปินส์กับไทยมีความเสี่ยงสูงสุดเพราะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารในดัชนีผู้บริโภคสูงนะคะแรงกดดันนี้อาจจะบีบให้ธนาคารกลางของภูมิภาคต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกินคาดเพื่อสยบเงินเฟ้อส่งผลให้ตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนภาระหนี้สินยิ่งพุ่งสูงขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและฟิลิปปินส์ยอมรับค่ะว่าเอลนินโยคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ค่ะ
3: คือเขารายงานเจาะจงมาที่ไทยกับฟิลิปปินส์แล้วก็สาเหตุคือค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารทานมันจะเพิ่มมากขึ้นอ้าวพี่อุ๋ยไหนบอกว่าไทยเป็นครัวโลกไงคะพี
4: ่คือดัชนีใช่ค่ะไทยเป็นครัวโลกดัชนีผู้บริโภคของเราสูงไงเราใช้จ่ายเรื่องค่าการกินน่ะเราไม่ค่อยทำอาหารกินแล้วเราไปกินนอกบ้านไง
3: ไม่ไอ้มาตรการเมืองไทยเป็นครัวของโลกเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยเพาะปลูกแล้วเราก็มีอาหารมากมายแต่กลายเป็นว่ามีคำคาดการณ์คนไทยเองจะต้องจ่ายเงินค่าอาหารมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าได้เวลาทำกับข้าวเองแล้วนะคะคุณถูกไหมลดการซื้อให้น้อยลงไหมคะพี่อุ๋ย เออไอพูดถึงทำกับข้าวเองท่านผู้ฟังดิฉันอยู่คอนโดดิฉันก็สั่งอาหารแบบว่านะสั่งไอ้แมสเซนอะไรอะแบบดิฉันก็ไม่อยากจะพูดยี่ห้อเขาอะ Grab ก็ได้อะนะให้มาส่งอาหารแต่วันดีคืนดีกำลังจะลดน้ำหนักค่ะก็เลยไม่สั่งอาหารปรุงสำเร็จแต่ว่าไปซื้ออาหารซูเปอร์มาร์เก็ตแทนแล้วก็มาปรุงเองแบบไม่มีน้ำมันน่ะปรุงเองง่ายๆอ่ะพี่เพราะเราจะลดความอ้วนเฮ้ยพี่มันลดค่าใช้จ่ายจริงๆนะ
4: ใช่ถ้าเราซื้อเราทำเรากินคนเดียวไงนึกออกไหมเราซื้อมาสำหรับทำคนเดียวกินแต่พอเริ่มซื้อเอามาทำแล้วหลายๆคนกินเนี่ยมันต้องแบบกะเก่งมากอ่ะ
3: โอ้ยแต่ถ้าทำทุกวันก็กะได้สบายๆค่ะพี่ของแค่นี้สำคัญว่าอาจจะต้องจัดสรรตารางเวลาของชีวิตนะคะให้มีเวลาสำหรับการปรุงอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวค่ะเอาล่ะท่านผู้ฟังกลับมาเรื่องของลมฟ้าอากาศคือดิฉันอะอยากจะพาท่านผู้ฟังมาดูความผิดปกติของพายุในโลกใบนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สเขารายงานนะคะว่าพายุที่ประเทศเม็กซิโกมันแปลกประหลาดมากท่านผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเฮอริเคนนะคะพัดเข้ามาพอพัดเข้ามาในเม็กซิโกแล้วเนี่ยมันก็เบาตัวลงกลายเป็นโซนร้อนเสร็จแล้วไอในพื้นที่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะมันก็มีโซนร้อนปุ๊บเปลี่ยนขึ้นมาเป็นเฮอริเคนตกลงมันจะเอายังไงกันแน่แต่ในข่าวเขาบอกว่านี่คือผลหนึ่งผลงานชิ้นหนึ่งของเอลนินโยขอรายละเอียดค่ะ
4: มีรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลในมหาสมุทรแปซิฟิกอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนหลังจากพัดถล่มตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกและคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียนะคะมันทำให้เกิดฝนตกหนักมีเสาไฟต้นไม้ล้มถนนขาดแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่นักพยากรณ์เตือนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมและดินถล่มฉับพลันในขณะเดียวกันเนี่ยทางทิศใต้เกิดพายุโซนร้อนเรเชลขึ้นแล้วมันค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับรุนแรงเคลื่อนตัวอยู่ขนานชายฝั่งเม็กซิโกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเตือนให้รับมือสภาพอากาศอันตรายรอบใหม่ค่ะอุค่ะ
3: อธิบายได้ไหมคะว่าทำไมพื้นที่ที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันถึงวิปริตกลับไปกลับมาแบบนี้คะพี่อุ๋ย
4: คือมันเกิดขึ้นแล้วเนื่องมาจากว่ามันมีความชื้นนะฮะมันเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าเอลนินโยเนี่ย มันไปอุ่นน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วไปปรับทิศทางลมจนทำให้แปซิฟิกฝั่งตะวันออกเนี่ยที่ติดกับเม็กซิโกติดกับแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเนี่ยมันกลายเป็นโรงงานผลิตเฮอริเคน
3: คือมันปั่นป่วนมากอากาศก็หมุนติ้วเลยนะคะจนงงเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเนาะแต่พายุก็แปลงร่างไปมาๆค่ะท่านผู้ฟังนั่นคือความผิดปกติของสภาพลมฟ้าอากาศในเม็กซิโกคราวนี้มาดูนะคะเอลนินโยเนี่ยจริงๆถ้าเราจดจำกันก็คือเอลนินโยจะทำให้เกิดภาวะแล้งใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยกลายเป็นว่าเอลนินโยทำให้น้ำท่วมฉะนั้นข่าวนี้ค่ะท่านผู้ฟังในอินเดียเนี่ยเอลนินโยทำให้แล้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวอินเดียน้ำท่วมแต่ท่วมแค่ไม่กี่เมืองแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในประเทศอินเดียเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยค่ะในขณะที่ประเทศจีนออกมาเตือนค่ะว่าไอ้เจ้าเอลนินโยรอบนี้มันเป็นซุปเปอร์เอลนินโยมันจะทำให้มีปริมาณน้ำเยอะมากสูงสุดในรอบ10ปีแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมตั้งแต่บัดนาวเนี่ยลากไปจนถึงปีหน้าดูสิคะอินเดียกับจีนเนี่ยไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เลยนะแต่เอลนินโยที่หนึ่งทำให้แล้งสาหัสอีกที่หนึ่งทำให้น้ำมากมายเกินเหตุนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะอีกข่าวนึงค่ะท่านผู้ฟังโอโซนคุณผู้ฟังรู้จักไหมคะมันเป็นก๊าซชนิดหนึ่งเนาะเราจะได้ยินเรื่องของโอโซนที่เอามาทำความสะอาดผักผลไม้หรือเอามาฟอกอากาศหรือเมื่อก่อนนี้เราก็บอกว่าอุ้ยอยากจะไปสูดโอโซนสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะไม่ค่ะคุณถ้าโอโซนเยอะเกินไปเนี่ยไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์ค่ะสูดเข้าไปเนี่ยเป็นอันตราย EU ออกมาเตือนค่ะว่าประชากรในโลกนี้ถึง1ใน3กำลังเผชิญมลพิษของโอโซนที่มากเกินไปและทวีปที่เจอหนักสุดก็คือทวีปเอเชียขอรายละเอียดค่ะ
4: โครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโคเปอร์นิคัสของ EU เขารายงานว่าประชากรราวๆ1ใน3ของโลกนี้เผชิญมลพิษโอโซนระดับอันตรายในช่วง8เดือนแรกของปีที่ผ่านของปีนี้นะคะ2569มีสาเหตุสำคัญมาจากคลื่นความร้อนไฟป่าและการปล่อยมลพิษของกิจกรรมมนุษย์ซึ่งทำปฏิกิริยากับแสงแดดและความร้อนจัดจนเกิดโอโซนในระดับพื้นดินรายงานระบุว่าเอเชียได้รับผลกระทบหนักสุดถึง 53% ของประชากรในเอเชียตามด้วยอเมริกาเหนือและยุโรปซึ่งมลพิษโอโซนไม่เพียงทำลายระบบทางเดินหายใจแต่ยังทำลายระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรด้วยองค์การอนามัยโลกก็เตือนค่ะว่ามลพิษทางอากาศมีส่วนฆ่าชีวิตคนทั่วโลกสูงถึง7ล้านคนต่อปีแล้วก็เรียกร้องให้ลดมลพิษและคุมไฟป่าเด็ดขาดค่ะอุ๊คะ
3: ท่านผู้ฟังคะดิฉันก็ไม่ได้จบทางด้านเคมีเนาะแต่เคยรู้มาค่ะว่าออกซิเจนเนี่ยสูตรเคมีมันคือ O2 ออกซิเจน2โมเลกุลแต่โอโซนเนี่ยมันคือออกซิเจน3โมเลกุลเป็น O3 เพราะฉะนั้นไอ้ความร้อนที่มากขึ้นเนี่ยในข่าวเขาบอกเลยว่ามันทำปฏิกิริยากับแสงแดดจนทำให้ระดับโอโซนในพื้นดินเนี่ยเพิ่มขึ้นคือจาก O2 กลายเป็น O3 ค่ะสรุปเราจะมีออกซิเจนบริสุทธิ์หายใจน้อยลงนะแต่เราจะมีออกซิเจนที่มันเกาะกันเป็นแก๊งใหญ่คือ3ตัว O3 โอโซนซึ่งมันคือมลพิษนะฮะทำลายระบบทางเดินหายใจค่ะพี่อุ๋ย
4: พูดน่ากลัวมากเพราะว่าไอ้ O3 มันแต่ก่อนนี่มันอยู่สูงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มมาไล่เลี่ยดินแล้วไงโอ้น่ากลัว
3: อันนี้เราคิดตามข่าวนะคะพอดีดิฉันก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ก็คอนเฟิร์มค่ะว่ามันได้ส่งผลกระทบนะเรื่องไอ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากโลกเดือดเนี่ยมันกระทบเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังคะข่าวต่อไปนี้พราวรีพรีเซนต์ค่ะอุ้ยแต่เสียงกล้องนะคะดิฉันจะบอกท่านผู้ฟังว่าธรรมชาติเนี่ยปรับปรุงตัวแต่เป็นการปรับตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะเจอการคอลแลปส์กันครั้งใหม่นะคะระหว่างพลาสติกกับปะการังค่ะคุณพอคอลแลปส์กันปุ๊บเนี่ยได้ชื่อใหม่ว่าพลาสติคอรัลเจอครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่ได้น่าชื่นใจหรอกนะคุณเพราะว่ามันกระทบกับระบบนิเวศขอรายละเอียดค่ะ
4: ค่ะนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอกินาวาญี่ปุ่นค้นพบวัตถุชนิดใหม่เรียกว่าพลาสติคอรัลบนชายหาดเกาะโอกินาวาแล้วนะคะเกิดจากพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนและโพลีโพลิฟรีนเนี่ยนะคะ หลอมละลายด้วยความร้อนจากกองไฟชายหาดจนแทรกซึมเข้าไปในรูพรุนของโครงสร้างซากปะการังแล้วยึดเกาะกันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พบวัตถุนี้5ชิ้นบนชายหาด3แห่งรวมถึงในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะโดยจัดเป็นวัตถุกลุ่มพลาสติโกเมเรตนะคะหรือหินไฮบริดที่มีต้นกำเนิดทางชีวภาพชิ้นแรกแม้ปัจจุบันจะพบไม่มากแต่นักวิจัยเตือนแล้วค่ะว่าถ้าวัตถุนี้คลื่นซัดลงทะเลสารเคมีและเชื้อโรคจากพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของปะการังและห่วงโซ่อาหารทันทีและยังเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยายืนยันว่าขยะพลาสติกกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหินโลกอย่างถาวรแล้วค่ะอุ
3: โอ้ดิฉันชอบข่าวนี้มากอ่ะเฮ้ยมันถึงขนาดแบบพลาสติกกลายเป็นสิ่งถาวรส่วนหนึ่งในโลกเลยเหรอพี่อุ๋ย
4: ใช่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหินโลกถาวรชั้นหินโลก
3: มันเข้าไปแทรกซึมเป็นเนื้อเดียวกันกับชั้นหินของโลกตายตายตายเอ๊ะถ้าพลาสติกมันปล่อยไมโครพลาสติกได้คำถามนะคะนักวิจัยต้องไปศึกษาค่ะว่าไอหินที่มันเป็นส่วนผสมของพลาสติกเนี่ยกับก้อนหินรูพรุนเนี่ยมันจะปล่อยไมโครพลาสติกไหมอะพี่อุ๋ย
4: ในข่าวเนี่ยเขาบอกนักวิจัยเตือนเลยว่าสารเคมีและเชื้อโรคจากพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของปะการังและห่วงโซ่อาหารทันที
3: ใช่กรณี
4: มีนัยยะ
3: ไหมมีนัยยะคือกรณีมันลงทะเลไปอยู่กับปะการังแต่ถ้ามันเป็นก้อนหินที่ชายหาดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการปรับตัวของโลกนี้โดยเฉพาะทางด้านธรณีวิทยาที่จะให้พลาสติกที่ไม่สลายเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เรียกว่าระบบนิเวศนะคะท่านผู้ฟังต่อไปนี้ดิฉันจะพาไปดูปัญหาใหม่อีกอันหนึ่งเข็มขัดสั้นมากค่ะคาดไม่ถึงจริงๆนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ฝีมือมนุษย์แบบคือคุณต้องตั้งใจฟังข่าวนี้นะขอบอกคุณฟังไปแล้วคุณจะอ้าปากค้างเหมือนดิฉันนะคะเอาล่ะพาทุกท่านขึ้นไปที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นักปีนเขาเนี่ยเวลาที่เขาจะไปพิชิตเอเวอเรสต์เขาต้องเดินทางไกลนะแล้วต้องไปตั้งแคมป์ปักหลักกันกว่าจะไปถึงยอดเขาได้หลายคนก็ไปไม่ถึงนะคะคนไปถึงนิดเดียวเองแต่คนที่ไปออกันอยู่บนภูเขาเนี่ยเยอะมากแล้วเวลาเขาปัสสาวะอะคุณนักปีนเขาปัสสาวะออกมาเนี่ยฉี่ของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นอุณหภูมิร่างกายใช่ไหมมันก็เลยเป็นลายหิมะค่ะแล้วกลายเป็นปัญหายังไงคะพี่อุ๋ย
4: อันนี้เป็นผลวิจัยของตีพิมพ์ในวารสาร Regional Environmental Change นะคะเขาเผยความจริงน่าวิตกว่าบนค่ายพักหลักขอโทษค่ายพักหลักของเอเวอเรสต์เนี่ยกิจกรรมมนุษย์ทั้งการใช้เชื้อเพลิงก๊าซน้ำมันเบนซีนน้ำมันก๊าซรวมถึงปัสสาวะของนักปีนเขาและไกด์ที่มีอุณหภูมิสูงถึง37องศาเซลเซียสเนี่ยปล่อยลงในทาร น้ำแข็งชื่อว่าคุมบูมากกว่า 6,000 ลิตรต่อวันกำลังกลายเป็นแหล่งความร้อนตรงที่ละลายหิมะและน้ำแข็งรวมกันเกือบ 2,500 ตันต่อปีความร้อนจากปัสสาวะอย่างเดียวสามารถละลายน้ำแข็งได้สูงถึง154ตันตลอด50วันของฤดูปีนเขาผลกระทบนี้ไม่เพียงจะทำให้อุณหภูมิพื้นผิวบริเวณเบสแคมป์พุ่งสูงเป็น2เท่าของพื้นที่รอบข้างนะคะจนบั่นทอนความมั่นคงของโครงสร้างทาร น้ำแข็งและเสี่ยงที่จะเกิดหิมะถล่มหนักขึ้นแต่ยังทำลายแหล่งน้ำดื่มสำคัญของชุมชนท้องถิ่นด้วยงานวิจัยระบุว่าตัวเลขละลายจริงอาจสูงกว่านี้เพราะยังไม่ได้รวมความร้อนจากเฮลิคอปเตอร์ความร้อนจากร่างกายมนุษย์ความร้อนจากจามารีคณะวิจัยจึงเสนอให้ย้ายค่ายพักหลักออกจากทาร น้ำแข็งไปยังพื้นที่มั่นคงใกล้เคียงเพื่อชะลอการสูญเสียน้ำแข็งและสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการคุ้มครองธรรมชาติระดับโลกด้วยค่ะอุ
3: ๊โอ้โหข่าวใหญ่เลยนะเนี่ยต้องย้ายเบสแคมป์คือค่ายที่นักปีนเขาเขาจะไปพักก่อนที่จะขึ้นไปที่เอเวอเรสต์นะคะโอ้แต่ว่าท่านผู้ฟังดิฉันฟังแล้วรู้สึกแบบคิดตามแล้วก็อึ้งเนาะตัวคนขึ้นไปอ่ะยังไงโทษนะคะใช้คำบ้านๆฉี่ออกมาเนี่ยมันก็อุณหภูมิร่างกายไง37องศาเซลเซียสตรงนั้นมันลบเท่าไหร่ล่ะมันอุณหภูมิมันต่างกันเยอะมากมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายแล้วตรงนั้นดันเป็นพื้นที่ทานน้ำแข็งเด็กว่าเขาน่าจะออกกฎใหม่ไหมคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่านักปีนเขาเนี่ยปัสสาวะในถุงแล้วก็เอาลงมาคืนข้างล่างด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบปัสสาวะลงน้ำแข็งบนยอดเขาหรือเปล่าพี่อุ๋ย
4: ก็มีข่าวว่าเขากำลังจะออกกฎเรื่องนี้ว่าคุณขึ้นไปแล้วคุณต้องเอาอะไรลงมาบ้างนอกจากพลาสติกถุงพลาสติกแล้วนะคราวนี้ต้องมีถุงพลาสติกถุงฉี่ลงมาด้วยอ
3: ่
4: ะ
3: แต่ก็ไม่ยากหรอกนะคะเพราะตอนออกมาอาจจะเป็นถุงฉี่สักพักหนึ่งก็กลายเป็นน้ำแข็งฉี่ค่ะพี
4: ่ถูกต้องกลายเป็นก้อนน้ำแข็งฉี่
3: แต่ว่าตอนขาลงอะค่ะไอ้ก้อนน้ำแข็งฉี่ก็จะกลายเป็นน้ำฉี่ไงเพราะอุณหภูมิมันก็ค่อยๆลดลงไอ้ค่อยๆร้อนขึ้นไงพี่อุ๋ย
4: คือพี่อุ๋ยคิดสั้นๆเลยนะคะว่าถ้าสมมติเราใส่ถุงไว้ตอนที่ออกจากร่างกายพอเอามันติดไปด้วยแล้วเรากำลังเดินขึ้นมันกลายเป็นน้ำแข็งเราก็ทิ้งน้ำแข็งนั้นได้ไงเพราะมันเป็นน้ำแข็งแล้ว
3: โอ้ยมันมีกรดเกิดอะไรไหมอะฮะแต่ทั้งหมด
4: แต่น้ำแข็งไม่บริสุทธิ์ไง
3: ไม่หรอกท่านผู้ฟังดูปริมาณแล้วจะรู้ว่านี่เป็นศิลปะการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจของสื่อค่ะเพราะว่าฉี่เนี่ยปริมาณคือ152ตันในขณะที่ไอความร้อนจากการทำกับข้าวจากแก๊สหุงต้มทั้งหลายแลเนี่ยมันคือ 2,500 ตันต่อปีค่ะฮะตัวเลขมันต่างกันเยอะเลยแล้วก็บอกยังไม่นับเฮลิคอปเตอร์เวลาบินตัดแล้วก็อุณหภูมิความร้อนมันทำให้น้ำแข็งบริเวณนั้นละลายก็เป็นอีกข่าวหนึ่งให้เห็นนะคะว่าถ้ามนุษย์แห่แหนไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยที่นั่นเสียสมดุลแน่นอนสรุปข่าวนี้นะต้องควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวนักปีนเขาพี่อุ๋ยปล่อยไปแบบอันลิมิเต็ดไม่ได้อีกแล้วค่ะถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เนาะ
4: เห็นด้วย
3: แต่เนปาลจะไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่ารายได้หลักของเขามาจากอันนี้เลยพี่อุ๋ย
4: กั้นหายใจพี
3: ่พูดถึงเนปาลดิฉันขอรายงานนิดนึงละกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเห็นข่าวไหมคะว่าเอาอีกแล้วอ่ะเนปาลเจออีกแล้วคราวนี้คือฝนตกหนักแล้วก็ดินถล่มคือจากภูเขาเนี่ยไหลลงมากลายเป็นดินเนี่ยตึ๊ดๆๆลงมาแล้วทับคนเสียชีวิต30รายเร่งอพยพนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายอีกข่าวหนึ่งแต่ว่าคนเสียชีวิตอาจจะไม่เยอะมากนะแต่เห็นแล้วก็แบบสะเทือนใจนะว่าเนปาลเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นในรายงานนะคะบอกว่าคำเตือนเรื่องของเหตุการณ์ฝนตกลงมาจนกลายเป็นดินถล่มในเนปาลเนี่ยมันจะยังไม่หมดนะท่านผู้ฟังมันจะยังมีต่อไปเรื่อยๆค่ะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงมากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะยังอยู่เรื่องของธารน้ำแข็งค่ะท่านผู้ฟังไปดูที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีรายงานว่าธารน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสูญเสียน้ำแข็งระดับหายนะแล้วนะในปี2026นี้ขอรายละเอียดค่ะ
4: นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนค่ะหลังจากข้อมูลปี2026นะคะเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียในระดับหายนะบอกว่าธารน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์ละลายหายไปถึง 5.5% ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาสูงกว่าระดับความรุนแรงในอดีตมากกว่าเป็นเท่าตัวสาเหตุมาจากหิมะตกน้อยในฤดูหนาวบวกกับคลื่นความร้อนจัดตั้งแต่ต้นฤดูร้อนที่ละลายหิมะปกคลุมจนหมดเผยให้เห็นเนื้อน้ำแข็งสีเข้มที่ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เร็วขึ้นแม้แต่พื้นที่สูง 3,500 เมตรยังไม่เหลือหิมะสะสมเลยนะคะแม้การละลายจะปล่อยน้ำมากกว่า 2.2 ล้านล้านลิตรบรรเทาภัยแล้งได้ชั่วคราวแต่นักวิจัยออกมาเตือนค่ะว่ามันเป็นสภาวะไม่ยั่งยืนเพราะเป็นการสูญเสียน้ำเก่าแก่ที่สะสมมานานหลายทศวรรษซึ่งจะกระทบต่อการเกษตรและพลังงานไฟฟ้าและจะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำรายนะคะการที่ธารน้ำแข็งบางลงเนี่ยมันยังทำให้ชั้นหินไม่มั่นคงเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มอุทกภัยฉับพลันแล้วย้ำว่าหากทั่วโลกลดปล่อยคาร์บอนเร็วยิ่งขึ้นนะคะจะยังคงสามารถช่วยปกป้องธารน้ำแข็งส่วนใหญ่ของโลกในเทือกเขาหิมาลัยและเขตทั่วขั้วโลกแล้วก็บนเทือกเขาที่เทือกเขาแอลป์ได้ด้วยค่ะโอเค
3: แต่ที่แน่ๆนะคะสวิสที่เราไปเที่ยวแล้วถ่ายภาพมาหิมะขาวๆสวยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแบบนั้นแล้วค่ะคุณทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยความร้อนที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบโลกค่ะ
2: มุมมองรอบโลก
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
3: ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ฐานคุณภาพจาก Double A Super Alkaline พลังแรงใช้ได้นานค่ะวันนี้ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Double A ชื่อว่า Super Alkaline คือเป็นฐานอัลคาไลน์ที่เป็นคุณภาพระดับพรีเมียมค่ะ คือให้พลังงานที่คงที่แล้วก็นานขึ้นกว่าเดิมคือใช้นานกันแบบลืมเลยทีเดียวนะคะมีทั้งขนาด 2A และ 3A นอกจากนั้นยังมี Double A Evo Sync ค่ะเป็นฐานทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ภายในบ้านให้คุณเลือกใช้อย่างคุ้มค่าเต็มกำลังในทุกความต้องการค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ไปที่เว็บไซต์ doubleadelivery.com ค่ะส่วน Shopee TikTok Lazada ก็มี Double A Official Mall นะคะท่านผู้ฟังเข้าไปตรงนั้นเนี่ยคลิกไปปุ๊บเนี่ยไปลองดูสิคะทุกเดือนจะมีโปรโมชั่นดีๆให้ค่ะเอาล่ะพักฟังโฆษณานิดนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาเรายังอยู่ต่างประเทศกันอีกหนึ่งเบรกนะคะ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
0: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: แบงค์กรองน้ำ
2: Glaskin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glaskin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glaskin
3: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
4: ถามจริงมีใจป่ะ
5: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
4: ถามจริงมีใจป่ะ
6: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
4: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
7: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
8: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
7: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
8: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
7: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @sideyhair เหมือนเดิมนะคะ
9: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาวิริยานนท์ในมุมมอง
10: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ของมุมมองนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ยังอยู่ต่างประเทศค่ะดิฉันจะพาไปดูเรื่องที่แบบไม่คาดคิดนะรวมทั้งสิ่งที่เป็นมาตรฐานใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะเริ่มจากเหตุการณ์ระทึกขวัญ นักบินที่2แทงนักบินที่1ในห้องในค็อกพิทแต่ปรากฏว่าเครื่องไม่ตกค่ะเพราะว่ามีจุดๆๆเดี๋ยวเรามาฟังกันในสัปดาห์นี้นะคะยังมีมาตรฐานใหม่เกิดขึ้น2เรื่องค่ะคือคำพิพากษาของศาลบอกว่าการใช้ AI ในการทำข้อมูลให้ผู้พิพากษาดูเนี่ยไม่ได้นะตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าเป็นโมฆะนะคะนอกจากนั้นที่ญี่ปุ่นค่ะประกาศคุ้มครองเสียงของเจ้าของเสียงที่มีคนเอาไปสอนให้ AI มันไปพูดแล้วเอาไปทำมาหากินบัดนาวใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะทั้งหมดนี้เราจะมาฟังรายละเอียดกันในช่วงของมุมมองรอบโลกค่ะ
9: มุมมองรอบโลก
11: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
10: เปิดด้วยกรณีระทึกมากเลยนะคะเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบสัปดาห์ที่ผ่านมายังกันในหนังเลยท่านผู้ฟังนักบินที่2แทงนักบินที่1โอ้โหบาดเจ็บสาหัสมากแต่ก่อนที่จะหมดลมคือหมดแรงเป็นลมอ่ะนะคะนักบินที่1ก็คลานไปปลดล็อกประตูห้องนักบินค่ะคือมันมีกฎการบินว่าห้องค็อกพิทเนี่ยต้องล็อกไว้ตลอดเวลาถ้านักบินที่1ไม่มาปลดล็อกเนี่ยคนก็เข้าไปช่วยไม่ได้เนาะแล้วก็บังเอิญในไฟล์นั้นเนี่ยนะคะก็มีนักบินที่เขาแต่งชุดนักบินแต่ว่านั่งเป็นผู้โดยสารเพื่อเตรียมจะไปบินในไฟล์ต่อไปเขาก็เลยได้เข้าไปต่อสู้กันตรงนั้นนิดนึงก็มีชาวบ้านมาช่วยด้วยสุดท้ายเลยเอาเครื่องลงได้อย่างปลอดภัยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะคะแล้วสาเหตุของเหตุการณ์นี้มาจากอะไรคะพี่อุ๋ย
12: ค่ะข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ร่วมกับซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลเขาเปิดการสอบสวนคดีก่อการร้ายและพยายามทำสลัดอากาศเนี่ยนะคะหลังจากที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุใช้ของมีคมทำร้ายกัปตันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเนี่ยจากผลสืบสวนเบื้องต้นบอกว่าผู้ก่อเหตุได้รับแนวคิดอิสลามเชิงสุดโต่ง radicalization และพยายามก่อเหตุฆ่าตัวตายพร้อมผู้โดยสารยกลำซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยความมั่นคงกำลังเร่งขยายผลว่ามีองค์กรภายนอกหรือว่ารัฐอื่นเบื้องหลังบงการหรือเปล่านะคะส่วนล่าสุดอาการของกัปตันสมิธมัชชาเนี่ยนะคะคนที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยก็ได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่แล้วได้รับการดูแลอาการปลอดภัยนะคะส่วนมาตรการเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่จะปรับใหม่ก็คือว่าองค์กรการบินทั่วโลก จะยกระดับความปลอดภัยเตรียมเพิ่มระบบปลดล็อกประตูห้องนักบินกรณีฉุกเฉินจากภายนอกและเข้มงวดในการประเมินสุขภาพจิตและคัดกรองประวัตินักบินเชิงลึกรวมถึงบังคับใช้กฎที่ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องนักบินพร้อมกันอย่างน้อย2คนตลอดเวลาอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะอุคะ
10: โอ้โหไอ้อันสุดท้ายนี่แหละค่ะเรื่องใหญ่เลยพี่ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก2คนทุกไฟลท์ค่าใช้จ่ายมหาศาลนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้ช็อกกันทั้งโลกนะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเหมือนพล็อตหนังเลยอะแต่นี่คือเรื่องจริงค่ะมาดูข่าวต่อไปนะคะดิฉันจะมาด้วยซีรีส์ของ AI คราวนี้ไม่ใช่ AI ทำร้ายมนุษย์นะหุ่นยนต์ทำร้ายคนไม่ใช่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะแต่เป็น2ประเทศทะเลาะกันค่ะอังกฤษกับจีนอังกฤษออกมาเตือนภัยเขากล่าวหาว่าจีนเนี่ยได้เอาเรื่องของงานวิจัยมาบังหน้าให้ทุนนักวิจัยของอังกฤษแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอดแนมเทคโนโลยีขอรายละเอียดค่ะ
12: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของสหราชอาณาจักรหรือ MI5 นะคะออกประกาศเตือนต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกบอกว่าสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปของจีนหรือ CGTRI มีความเชื่อมโยงกับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนให้ทุนสนับสนุนนักวิชาการในอังกฤษมากกว่า100คนแฝงตัวจารกรรมงานวิจัยด้าน AI ความมั่นคงทางไซเบอร์และระบบการสื่อสารซึ่งตรงนี้คือความเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหราชอาณาจักรก็ออกแถลงตอบโต้หนักแน่นว่าข้อหานี้เป็นเรื่องที่กุขึ้นไม่มีมูลความจริงแล้วก็เรียกร้องให้อังกฤษยุติการดิสเครดิตและหยุดบ่อนทำลายความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัยของ2ประเทศด้วยค่ะอุ
10: ดิฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมคะเป็นอังกฤษกับจีนไม่ใช่อเมริกากับจีนใช่ไหมพี่อุ๋ย
12: ชัดเจนค่ะอังกฤษค่ะ
10: ตกลงจะเปิดคู่รบใหม่ล่ะคะฝรั่งผิวขาวกำลังรุมจีนอยู่วุ้ยงานนี้ท่านผู้ฟัง MI5 เป็นคนพูดเลยนะหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติของอังกฤษเลยนะคะแต่จีนเขาไม่รับง่ายๆหรอกค่ะถ้าคุณไม่มีหลักฐานก็ต้องฟังกันต่อไปคราวนี้ท่านผู้ฟังคะดิฉันจะว่าด้วย2ข่าวติดกันที่จะเป็นมาตรฐานของการพิพากษาการตัดสินในอนาคตจากนี้ไปเริ่มที่สหรัฐอเมริกาค่ะศาลอุทธรณ์ในรัฐอริโซนาได้สั่งยกเลิกคำตัดสินของศาลขั้นต้นในคดีฆาตกรรมหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยจะลงโทษผู้ต้องหานะคะแต่ศาลอุทธรณ์บอกว่าลงโทษไม่ได้เพราะว่าตอนพิจารณาคดีเนี่ยใช้ AI ในการจำลองเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดอคติอย่างร้ายแรงในส่วนของการพิพากษาขอรายละเอียดค่ะ
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลอุทธรณ์ของรัฐแอริโซนามีคำสั่งยกเลิกโทษจำคุก10ปีครึ่งของผู้ต้องหาคดียิงคนตายตั้งแต่ปี2564นะคะหลังจากที่ศาลชั้นต้นยอมให้พี่สาวผู้เสียชีวิตนำเทคโนโลยี AI มาสร้างคลิปวิดีโอจำลองภาพและแต่งบทพูดให้วิญญาณผู้ตายออกมาเอ่ยปากอโหสิกรรมจำเลยในศาลซึ่งศาลชั้นต้นชม AI ว่าดูจิกใจและเปิดโอกาสให้เหยื่อได้พูดความในใจแต่ศาลอุทธรณ์นะคะวินิจฉัยว่าการใช้ AI ในลักษณะนี้ถือเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ข้ามเส้นความถูกต้องและสร้างอคติในคดีเนื่องจากไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นการแต่งเติมความคิดขึ้นใหม่จนทำให้การพิจารณาโทษขาดความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามศาลอุทธรณ์ยังคงยืนยันความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาไว้ตามเดิมเพียงแต่ยกเลิกคำตัดสินโทษของศาลชั้นต้นและสั่งให้จัดกระบวนการพิจารณาบทลงโทษใหม่อีกครั้งค่ะ
10: ช่างมีความคิดสร้างสรรค์นะพี่มีคลิป AI คนตายออกมาพูดมันก็มโนเกินนะคะก็สมแล้วนะคะที่จะให้ศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ทำไม่ได้และนั่นแปลว่าคำพิพากษาของศาลมันจะเป็นมาตรฐานในคดีต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือทนายความคุณก็ไม่ต้องสร้างหนังค่ะคุณก็รายงานข้อเท็จจริงก็พอนะคะคุณถูกไหมพี่อุ๋ย
12: ถูกต้องค่ะแล้วศาลแบบคอมมอนลอว์แบบของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการพิพากษาคดีต่อไปชัดเจนมากกว่าของเรานะ
10: คือการใช้ AI ทำเป็นคลิปมีสตอรี่เนี่ยไม่ควรมีนะคะในกระบวนการยุติธรรมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นบรรทัดฐานใหม่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นศาลญี่ปุ่นนะคะได้มีคำตัดสินในการคุ้มครองสิทธิในเสียงของนักพากย์การ์ตูนอนิเมะชื่อดัง เป็นการป้องกันการที่ถูก AI เอาเสียงของเขาไปเรียนแบบเสร็จแล้วก็มีคนเอาไปทำมาหากินค่ะขอรายละเอียดค่ะ
12: อันนี้เป็นคำสั่งครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะศาลแขวงโตเกียวมีคำตัดสินให้เสียงของมนุษย์ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเผยแพร่เทียบเท่ากับสิทธิในการในภาพเหมือนนะคะหลังจากที่เคนจิโร่สึดะนักพากย์อนิเมะชื่อดังฟ้องผู้โพสต์วิดีโอใน TikTok ว่านำเสียงสังเคราะห์ AI ที่คล้ายเสียงของเขาไปใช้บรรยายคลิปเพื่อสร้างรายได้โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ผู้พิพากษาจะชี้ว่าเสียงเป็นสัญลักษณ์สะท้อนเอกลักษณ์บุคคลแต่ได้ยกฟ้องคำร้องขอให้ลบคลิปเนื่องจากว่าวิดีโอคลิปนั้นถูกลบไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่คำตัดสินนี้ถือเป็นก้าวสำคัญท่ามกลางสุญญากาศทางกฎหมายในเรื่องของสิทธิในเสียงและสอดรับกับแนวทางของกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นที่เตือนว่าการนำเสียงคล้ายบุคคลจริงไปใช้สร้างรายได้บนโซเชียลมีเดียอาจเข้าข่ายละเมิดผิดกฎหมายค่ะอุ
10: ๊แหมประเทศไทยเรียนแบบญี่ปุ่นไหมพี
12: ่เราใช้กฎหมายระบบเดียวกัน
10: อ๋อเหรอคะแล้วคำพิพากษา อย่างนี้ในญี่ปุ่นมันจะมีผลมาถึงการตัดสินในไทยไหมคะ
12: แต่พี่อุ๋ยคิดว่าผู้พิพากษาในสมัยใหม่เนี่ยค่ะท่านมีความรู้กว้างขวางและท่านสามารถที่จะนำตัวอย่างเหล่านี้มาวินิจฉัยได้ค่ะ
10: โอ้ว้าว3ครั้งค่ะว้าวว้าวว้าวนะคะท่านผู้ฟังต่อไปนี้นะใครมาเอาเสียงคนดังไปทำมาหากินโดยที่ไม่จ่ายตังค์ให้เนี่ยถือเป็นค่าลิขสิทธิ์แบบใหม่งั้นเสียงดิฉันถ้ามีใครไปทำ AI แล้วก็ไปพากย์ไปโพสต์คลิปแล้วได้ตังค์เนี่ยต่อไปนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ดิฉันถูกไหมคะพี่อุ๋ย
12: พี่อุ๋ยคิดใช่ค่ะอุ๋ยพี่อุ๋ยคิดอันนึงนะคะว่าสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในความเป็นบุคคลเนี่ยมันเป็นของตัวเรานะอุ๋ยตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นใครมาล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของเราเป็นละเมิดเราตามรัฐธรรมนูญเลยนะ
10: แล้วคนที่ล่วงล้ำคือบุคคลแล้วไปพบคิดกับเทคโนโลยี AI ร่วมกันล่วงล้ำจึงต้องถูกตัดสินแบบนี้ล่ะค่ะเรื่อง AI สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่จบค่ะท่านผู้ฟังคือมันมีงานวิจัยออกมาอันนี้แสบมากเลยนะคือก่อนหน้านั้นเราเคยคุยกันนะคะว่า AI ในอเมริกาเนี่ยมันสามารถโกหกได้ค่ะแล้วพอโกหกก็สร้างเรื่องเป็นตุเป็นตะแต่งานวิจัยชิ้นนี้นะคะรอยเตอร์สรายงานว่าเขาบอกว่า AI จีนก็เริ่มโกหกได้แล้วก็วางแผนได้เหมือน AI อเมริกาเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยมันคือภัยคุกคามของระบบอัตโนมัติขอรายละเอียดค่ะ
12: ค่ะรายงานนี้เป็นผลการทบทวนงานวิจัยกว่า200ฉบับรวมถึงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเป่ยหางมหาวิทยาลัยปักกิ่งและห้องปฏิบัติการ360 AI Security Lab ด้วยนะคะเขาพบว่า AI agent ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลของจีนอย่าง Alibaba, DeepSeek หรือ Moonshot เนี่ยสามารถเรียนรู้ที่จะโกหกหลอกลวงสร้างผลลัพธ์ปลอมเพื่อปกปิดความล้มเหลวรวมถึงแอบโคลนตัวเองและเบี่ยงทรัพยากรไปขุดคริปโตเคอเรนซีโดยไม่ได้รับคำสั่งจากเจ้าของได้นะคะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพฤติกรรมหลบเลี่ยงข้อจำกัดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐแต่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของระบบ AI อัตโนมัติชั้นสูงทั่วโลกซึ่งอาจท้าทายการควบคุมของมนุษย์ในอนาคตแม้การทดสอบยังอยู่ในสภาพแวดล้อมจำกัดและไม่พบหลักฐานว่า AI จีนหลบหนีออกสู่โลกออนไลน์ภายนอกแต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญเกี่ยวกับกรณีที่ AI ของสหรัฐเคยแอบเข้าถึงระบบประกันสุขภาพและนำเสียงบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสะท้อนว่าทุกประเทศต้องเร่งสร้างยุทธศาสตร์ควบคุมความเสี่ยงนี้อย่างจริงจังค่ะอุ
10: ๊โอ้โหประโยคนี้ขีดเส้นใต้เลยทุกประเทศต้องเร่งสร้างยุทธศาสตร์เพื่อควบคุม AI อย่างจริงจังเพราะ AI มันสตอบะแหลหาท่านผู้ฟัง
12: มันไปของมันเอง
10: มันสตอบะแหลตามอีกคนสร้างนั่นแหละคนสร้างมันมีอุปนิสัยสตอบะแหลมันก็เลยไปทำให้ AI มีความสามารถแบบนี้บ้ามากเลยอ่ะพี
12: ่มัน AI เนี่ยมันเกิดจากการประมวลข้อมูลทั้งหมดที่มันมีอยู่ในหัวถูกไหม
10: เออ
12: เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรที่เราเคยใส่ให้มันเนี่ยมันเอามาใช้หมด
10: เฮ้ยโถอุตส่าห์เกิดใหม่เป็น AI เสียชาติเกิดมากเลยเกิดมาเป็นคนเลว คือเกิดมาตามกมลสันของคนสร้างเลยอะค่ะพี่มันเป็นข่าวที่แบบดิฉันอ่านแล้วแบบโหมนุษย์เนาะมนุษย์อะงั้นเรามีทางออกให้ค่ะท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี้นะคะน่าจะเป็นทางออกแต่มันเป็นแค่คอนเซ็ปต์นะนักวิชาการจากทั่วโลกมาประชุมกันที่ประเทศจีนค่ะเขาบอกว่า ทางออกในการกำกับดูแล AI ก็คือการชูภูมิปัญญาขงจื้อขึ้นมาเป็นแนวทางเพราะว่าขงจื้อยึดมั่นในมนุษย์เป็นศูนย์กลางสำนักข่าวซินหัวรายงานค่ะ
12: เป็นการประชุมจากนักวิชาการทั่วโลกในนิซานฟอรัมว่าด้วยอารยธรรมโลกครั้งที่12ที่ฉูฟู่ชานตงนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของขงจื้อหารือกันเรื่องเกี่ยวกับการนำปรัชญาขงจื้อมาประยุกต์รับมือความท้าทายในยุค AI ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการกำกับดูแล AI ระดับโลกกำลังเผชิญปัญหาจากกลไกที่กระจัดกระจายและไร้มาต

0: สันติภาพอย่างยั่งยืนค่ะอุค่ะ
1: สรุปปรัชญาของจื๊อก็ว่าด้วยเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์และก็ความดีงามคือศูนย์กลางเท่ากับว่า AI ก็ต้องมีจริยธรรมค่ะคุณถ้
0: ใช
1: า
0: ่
1: AI ไม่มีจริยธรรมในโลกวิบัติสรุปถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศท่านพุทธทาสพูดไว้มันใช่เลยพี่อุ๋ยแต่ศีลธร
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ม
0: ่
1: มันไม่ได้กลับมาในคนอย่างเดียวมันต้องกลับมาใน AI ด้วยเอาสิ
0: มันต้องเอาข้อมูลพวกนี้จริยธรรมพวกนี้แต่ละประเทศแต่ละความหมายเนี่ยใส่เข้าไปใน AI ของตัวเองเนาะว่ามา
1: คือถ้า AI เป็นเหมือนมนุษย์ประดิษฐ์เนาะในอนาคตเนี่ยทำ
0: ใช
1: ไม
0: ่
1: เราต้องสร้างคนเลวอะคะทำ
0: เอ
1: ไมเรา
0: อ
1: ไม่สร้างคนฉลาดที่เป็นคนดีอะดันไปสร้างคนฉลาดที่เลวอะโลกมันก็ปั่นป่วนสิคะคุณนี่แหละคือการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ขอกระโดดจากประเด็นเทคโนโลยีมาเรื่องสุขภาพบ้างค่ะท่านผู้ฟังเป็นการรวมมิตรเลยนะคะว่าโลกใบนี้ใน1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างไล่เรียงนะคะตั้งแต่สหรัฐไปถึงบังคลาเทศวิกฤตสุขภาพรอบโลกจริงๆนะคะสหรัฐกำลังปั่นป่วนด้วยโรคหัดส่วนคิวบาก็น้ำไม่ไหลไฟดับนะคะเชื้อโรคคือไวรัสก็ลุกลามยุโรปค่ะกำลังเจอกับไวรัสที่ชื่อว่าเวสต์ไนล์จากยุงลายส่วนคองโกก็อีโบลานะเหมือนเดิมบังคลาเทศค่ะเตียงเต็มเพราะว่าโรคหัดระบาดหนักทั้งหมดนี้รอยเตอร์สรายงานค่ะ
0: สหรัฐนะคะโรคหัดลามหนักผู้พบผู้ติดเชื้อทะลุ3,600รายแล้วในขณะที่รัฐเพนซิลเวเนียมีคนดับแล้ว5 ศพจนเกิดข้อพิพาทเกณฑ์นับยอดกับ CDC ที่ยังยืนยันอยู่ว่าผู้เสียชีวิตทั้งประเทศมีแค่2 รายเท่านั้นนะคะไปที่คิวบาค่ะวิกฤตน้ำไฟดับเรื้อรังนะคะซึ่งเกิดจากการที่สหรัฐไม่ตัดน้ำตัดไฟของคิวบาอันนี้กระทบคน 3.5 ล้านคนทำระบบสุขอนามัยล้มเหลวโรคท้องร่วงและไวรัสตับอักเสบระบาดหนักทั่วกรุงฮาวานาจนหมอไม่มีน้ำล้างมือนะคะข้ามมาที่ฝั่งยุโรปบ้างเนเธอร์แลนด์และยุโรปตอนนี้ไวรัสเวสต์ไนล์จากยุงลามหนักทั่วยุโรปติดเชื้อทะลุ1,500รายแล้วเนเธอร์แลนด์ดับเพิ่มเป็น9 ศพขณะที่อิตาลีและกรีซครองแชมป์ผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะข้ามไปที่แอฟริกาอีโบลาที่คองโกค่ะระบาดหนักที่สุดในเป็นประวัติศาสตร์เลยติดเชื้อทะลุ8,000รายแล้วดับเกือบ4,000 ศพค่ะล่าสุดหมอขององค์กรแพทย์ไร้พรมแดนติดเชื้อจนต้องบินไปรักษาต่างประเทศและสุดท้ายในเอเชียนะคะบังกลาเทศไข้เลือดออกระบาดหนักสุดในรอบปีดับพุ่งเกิน245 ศพแล้วป่วยล้นโรงพยาบาลเตียงเต็มซ้ำเติมวิกฤตโรคหัดที่ฆ่าชีวิตเด็กไปแล้วมากกว่า1,000 รายค่ะอุ
1: น่าเห็นใจจริงๆเดือดร้อนกันหมดทั่วทุกมุมโลกปิดท้ายข่าวนี้นะคะสิงคโปร์กำลังแก้ปัญหาประชากรน้อยก็คือประชากรไม่เกิดนะคะคุณเขาบอกว่ามันต่ำที่สุดในรอบ60ปีด้วยการเปิดแอปพลิเคชันหาคู่ชื่อว่า First Date แต่เขามีไว้สำหรับข้าราชการ only นะฮะขอรายละเอียดค่ะ
0: BBC รายงานว่าสิงคโปร์เปิดตัวแอปหาคู่ First Date สำหรับข้าราชการอายุ 21-35 โดยใช้อัลกอริทึม Gale Shapley ที่เคยได้รางวัลโนเบลประมวลผลจับคู่ตัวต่อตัวนะคะอันนี้เอามารับมือวิกฤตเด็กเกิดใหม่ต่ำสุดในรอบ60ปีผู้ใช้มองว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกลวงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเลือกปฏิบัติเฉพาะคนภาครัฐและละเลยคนโสดอายุเกิน35ซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงินสนับสนุนเลี้ยงดูบุตร$70,000สิงคโปร์นะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริการหาคู่เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสิงคโปร์แล้วโตเกียวก็ใช้แอปหาคู่เหมือนกันค่ะอุคะ
1: อ๋อเป็นวิธีแก้ปัญหาคนเกิดน้อยคือก่อนจะเกิดน้อยมันก็ต้องแต่งงานกันก่อนจะแต่งงานก็ต้องเป็นแฟนกันคนปัจจุบันเนี่ยหาไม่ได้แม้กระทั่งแฟนค่ะทั่วโลกเลยนะคะรวมทั้งประเทศสิงคโปร์โอ้ยพี่ประเทศไทยก็มีสัมพันธไมตรีเนาะเราไปขอแอป First Date เอามาใช้ในเมืองไทยบ้างดีไหมฮะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดพี่ว่าถ้าเกิดมีนี่มีไอเดียนะคะบอกเด็กๆอ่ะวันก่อนเนี่ยยังมีเด็กนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ยังคิดแอปได้เลยอุเด็กไทยนะสร้างแอปได้
1: ค่ะแต่ว่าจุดสำคัญที่น่าจะทำให้โอกาสการจับคู่สำเร็จก็คือระบบประมวลผลที่ชื่อว่าเกล เชปลี่นะคะที่ได้รางว
0: ค
1: ัล
0: ่ะ
1: โนเบลคือเป็นการประมวลค่านิยมของคนแล้วจับให้ค่านิยมคล้ายกันแมทช์กันโอกาสก็น่าจะสำเร็จค่ะ

0: อันนี้ก็คือเรื่องราวสนุกสนุกนะคะข่าวน่ารู้ที่เรานำมารวมฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้มุมมองรอบโลกค่ะ
1: มุมมองรอบโลก
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
0: ปิดท้ายกันที่ Double A ค่ะส่งความห่วงใยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทยคือสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบกับประชาชนหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะ AA1991จำกัดมหาชนได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยคือ Double A Care รวมทั้งถ่านอัลคาไลน์ Double A ให้กับสำนักงานคือฝ่ายจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยค่ะโดยคุณชาญวิทย์จารุสมบัติกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรของ Double A เป็นผู้แทนในการมอบนะคะแล้วก็ทางฝั่งของกาชาดก็จะมีคุณจันทร์ประภาวิชิตชนชัยค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้เป็นผู้แทนในการรับมอบค่ะเพื่อที่จะนำไปสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านกิจการของสภากาชาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะโครงการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ Double A ส่งใจส่งความห่วงใยเพื่อสังคมซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2566ค่ะร่วมดูแลช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆสอดคล้องกับแนวคิดBetter Paper, Better World ค่ะซึ่ง Double A ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมาค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรายังมีนัดกันต่ออีก1ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาวิริยานนท์ในมุมมอง
3: Glaskin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glaskin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glaskin

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วย Glass Skin Luminous Serum ที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
2: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
3: โหพี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
2: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
3: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
5: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SMEตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
8: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755
9: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

ยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN glaskin

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: Glaskin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glaskin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีแป๊บทายสูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glaskin
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
7: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
8: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
6: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
9: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
10: คุณผู้ฟังคะมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2ของรายการมุมมองค่ะดิฉันกลับมาแล้วพร้อมกับชั่วโมงนี้จะรายงานเรื่องในประเทศไทยนะคะเพราะนี่คือช่วงมุมมองรอบเราค่ะ
9: มุมมองรอบเรา
10: ขอขอบคุณบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำค่ะคุณผู้ฟังคะขอเปิดข่าวแรกกันด้วยคำเตือนของอุตุนิยมวิทยาพี่อุ๋ยขาเขาบอกว่า4-7ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ฝนฟ้าคะนองมีโอกาสน้ำท่วมค่ะพี่อุ๋ย
11: แสดงว่ารุนแรงอีกแล้ว
10: อืม
11: นะเป็นที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะคะ
10: นะ
11: ต้องระวัง
10: รายงานก็คือเนี่ยค่ะฝนตกอากาศแปรปรวนลมกันโชกแรงก็มีทั้งตกหนักมีทั้งตกสะสมไอ้คำว่าตกสะสมเนี่ยขนลุกเลยนะคะฉะนั้นจึงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่น้ำป่าไหลหลากแต่ท่วมฉับพลันเนี่ยมีสิทธิ์มากไม่รู้ตอนนี้ที่ไหนท่วมบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับแม่น้ำส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยค่ะอาจจะมีน้ำท่วมขังเพราะฉะนั้นก็ควรจะระมัดระวังแต่สิ่งหนึ่งนะท่านผู้ฟังนี่อุตุเขาเตือนเลยนะใต้ต้นไม้ใหญ่กับป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเสียวๆนะคะระวังเป็นอันตรายค่ะงานนี้คนกรุงเทพก็กำลังผวาอยู่นะวันนี้วันที่4ผ่านไปแล้วนะยังเหลือ5 6 7นะคะสัปดาห์หน้าพร้อมกับมีคำเตือนอีก14ขออภัย11ถึง14ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันค่ะพี่อุ๋ยคะ
11: ค่ะทั้ง2เนี่ยนะคะก็คืออาทิตย์ถึงพุธอาทิตย์ถึงพุธทั้ง2รอบเลยนะค
10: ือ
11: วันอาทิตย์นี
10: ้นะสรุปคืออ
11: าทิตย์นี้ถึงวันพุธนะที่7แล้วส่วนอาทิตย์หน้าก
10: ็ตุลาคมยังเป็นเดือนอาถรรพ์อยู่นะคะทุกปีเนี่ยตุลาจะมีเหตุการณ์แบบเหตุการณ์บ้านเมืองอ่ะเช่นเรื่องการเดินขบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรืออะไรทั้งหลายแหล่มันเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเรามีเรื่องที่มันแบบสะเทือนใจในเดือนตุลาคมกันหลายปีแล้วปีนี้กลายเป็นน้ำท่วมพี่อุ๋ย
11: ก็สะเทือนอารมณ์เหมือนกันนะแต่คราวนี้มันแบบมันไปหมดเลยอะทุกหย่อมหญ้า
10: เสียหายเดือดร้อนมากเลยนะคะมา ตามด้วยเรื่องการเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะว่าปภ.เนี่ยเขาก็ออกมาเตือนนะคะว่าไอ้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ำตัวเลขก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ 2,200 2,500 เนี่ยนะคะก็น่าจะทำให้บริเวณเนี่ยลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยท่วมแน่นอนเลยตอนนี้ก็ท่วมอยู่นะคะแล้วน่าจะท่วมต่อไปอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทแต่คนที่เจอ 100% คืออยุธยาค่ะพี่อุ๋ยคะ
11: ผมไม่ต้องพูดเลยค่ะบ้านน้องสาวอยู่ริมแม่น้ำค่ะท่วมไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงพื้นบ้าน
10: นะคืองานนี้เนี่ยข่าวแรกเราพูดว่าฝน
11: ปลูกบ้านได้ถุนสูงเลยค่ะแล้วก็ท่วมไปแล้วยังไม่ถึงพื้น
10: ค่ะข่าวแรกเราพูดเรื่องน้ำท่วมที่มาจากน้ำบนฟ้าคือฝนนะคะข่าวที่สองเราพูดเรื่องของการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพราะว่าถ้าฝนลงกระจายโดยเฉพาะลงภาคเหนือก็จะซ้ำซ้อนลงมาทำให้น้ำในเขื่อนเนี่ยมันจุไม่ไหวก็ต้องปล่อยลงมานั่นนะท่วมแน่นอนเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังบันทึกเอาไว้เลยนะฮะเพราะเกิดดราม่ารัฐมนตรีไปยืนอยู่ที่ขอบเขื่อนแล้วก็คุยเจรจาว่าปล่อยน้ำเพิ่มอีกหน่อยดีไหมจะได้ฮีลใจคนกรุงเทพปล่อยน้ำน้อยลงหน่อยได้ไหมน้ำมันจะได้ลดลงทันใดนั้นนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการน้ำก็ออกมาแบบว่ารัฐมนตรีแบบรุนแรงมากเลยแบบไม่เคยได้ยินด่ารัฐมนตรีขนาดนี้อ่ะพี่อุ๋ย
11: แต่จริงๆแล้วตอนนี้นะไม่ว่าจะพูดด้วยคำอะไรก็ต้องระมัดระวังมากนะอย่าการออกความเห็นอะไรเงี้ย
10: หมายถึงใครคะ
11: บรรดาพวกนั่นแหละรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ย
10: คือคนในรัฐบาลอ่ะต้องระวังวาจาอย่างยิ่งเพราะว่าคุณเป็นเป้าถูกไหมคะส่วนนักวิชาการท่านนี้ค่ะที่ออกมาตำหนิรัฐมนตรีอย่างแรงและแสบสันมากเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จึงสามารถพูดได้ชอดๆอย่างนี้หลายคนก็พูดนะคะว่าเอ๊ะถ้าไปพูดในช่องอื่นจะเซ็นเซอร์ไหมข่าวจะกลายเป็นข่าวเล็กหรือเปล่ามันก็ประกอบประจวบเหมาะเลยค่ะช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่มีการรณรงค์ว่าจะมีการแก้กฎหมายไทย PBS คือร่างพระราชบัญญัติแก้เป็นร่างอันใหม่พี่อุ๋ยทั้งไทย PBS ทั้งสสสมันเป็นหน่วยงานที่แบบเป็นอิสระแต่ว่าได้รับเงินจากรัฐบาลได้รับเงินจากภาษีแต่รัฐมนตรีเข้าไปคุมไม่ได้ก็เลยจะมีการแจ้มีการแก้ร่างกฎหมายทั้งไทย PBS และสสสให้การเมืองเข้าไปคุมได้โอ้โหงานนี้บรรดาบุคคลทั้งหลายแหล่คัดค้านสุดชีวิตเลยคือเขาบอกว่าอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะคะไทย PBS ก็ไม่ได้ทำข่าวถูกใจดีเลิศหรอกนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็เว้นไว้สักช่องหนึ่งมะที่ปลอดการเมืองเพราะไม่มีรัฐมนตรีเป็นคนควบคุมค่ะพี่อุ๋ยคะ
11: อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะ 100%
10: นะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยกำลังมีการรณรงค์ให้ลงรายชื่อคัดค้านค่ะเดี๋ยวอู้ส่งลิงก์ให้พี่อุ๋ยเพราะว่ามันต้องลงรายชื่ออย่างเป็นทางการด้วยนะพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงค้านนะคะเห็นไหมจากการเมืองไปเรื่องสื่อไปเรื่องน้ำท่วมโอ้ยสารพัดเลยนะคะท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเห็นใจมากที่สุดเลยคือคนลาดกระบังพี่อุ๋ยล่าสุดนอกจากน้ำไม่ลงแล้วเนี่ยไอ้ของเดิมที่มันค้างอยู่นานเนี่ยมันเน่าแล้วพี่เหม็นหึ่งเลยค่ะพี
11: ่ใช่มันเนาะเราคือไม่รู้สินะเห็นแล้วก็แบบว่าเห็นโครงสร้างของตรงพื้นที่ราชกระบังแล้วอ่ะทำไมไม่ออกมาพูดให้ประชาชนตรงนั้นเข้าใจแล้วทำไมไม่เร่งทำตั้งแต่แรกก่อนที่น้ำมันจะลงจากเหนือมา
10: เอาเถอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้มันไปกระทบสุขภาพแล้วท่านผู้ฟังเพราะสื่อมวลชนเริ่มรายงานข่าวให้เห็นแล้วว่าชาวบ้านที่นั่นที่เขาไม่ได้มีเงินซื้อรองเท้าบูทเนี่ยพี่อุ๋ยเท้าเขานี่ไม่ได้เป็นแผลจากน้ำกัดเท้าอย่างเดียวนะคะบางรายเท้าบวมเลยนะนักข่าวก็น่ารักมากเลยรีบบอกเลยนะว่าโอ้ยพี่บวมขนาดนี้เนี่ยต้องไปหาหมอแล้วเพราะว่าโรคจากน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีโรคน้ำกัดเท้าอย่างเดียวท่านผู้ฟังเอาจริงมันเยอะมากเลยอ่ะดิฉันก็เลยไปค้นคว้าตายน้ำท่วมนี่มีโอกาสติดโรคต่างๆถึงประมาณ 6-7 โรคเลยนะคะท่านผู้ฟัง พี่เคยรู้ไหมเนี่ยหกเท่าไหร่นะหกโรคจากน้ำท่วมค่ะอ่ะไล่เรียงเลยนะคะอันแรกเลยคือน้ำกัดเท้าที่เรารู้จักกันเนาะก็มียาทานะคะจะได้ช่วยให้ดีขึ้นคือเวลาน้ำกัดเท้าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาจากการที่แช่น้ำแต่มีมากกว่านั้นยกระดับขึ้นไปอีกนิดนึงคือโรคผิวหนังค่ะโรคผิวหนังจะมีอาการคือมีผื่นแดงคันมีแผลพุพองนะคะบางคนก็ถลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดเชื้อได้นะการรักษาก็คือจะต้องไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าเชื้อที่ว่าเนี่ยเป็นแบคทีเรียบางทีก็เป็นเชื้อราที่มันอยู่ในน้ำสกปรกอ่ะพี่อุ๋ย
11: เริ่มแล้วนะนี่เริ่มเบาๆนะเอาแค่แบบว่าแช่น้ำนานนะถ้าเป็นแล้วก็เริ่มด้วยโรคผิวหนังอ่อนๆก่อน
10: ทีนี้พอโรคผิวหนังปุ๊บหนักกว่านั้นฉี่หนูค่ะเลปโตสไปโรซิสค่ะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าหนูตามท่อเนี่ยมันมีเชื้อโรคถูกไหมแล้วก็ไอ้เขาเรียกไข้ฉี่หนูนี่แหละคือมันเกิดจากเชื้อในน้ำหรือดินก็ได้ที่มันปนเปื้อนกับปัสสาวะของหนูพอมันเข้าสู่ร่างกายของคนเนี่ยมันสามารถซึมได้ทางบาดแผลหรือรอยถลอกก็ได้แล้วนะซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงแล้วก็มีตาเหลืองตัวเหลืองและปัสสาวะน้อยอันนี้ค่ะเข้าข่ายฉี่หนูแล้วค่ะพี่อุ๋ย
11: อันนี้พออุ๊พูดนะสมมติเท้าเราเปื่อยแล้วเราไปแบบว่ามันคันใช่ไหมเราก็เกามันเริ่มถลอกแล้วก็ยังลุยน้ำอยู
10: ่โอ้โหเปิดทางรับเชื้อ
11: เห็นไหมตามด้วยฉี่หนูเห็นไหม
10: อ
11: ันแรกเลยโรคผิวหนังอันที่สองฉี่หนู
10: อ
11: ันเนี้ยเห็นชัดมากเลย
10: มีโอกาสนะคะแต่ข้อดีคือในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าสถิติการเกิดไข้ฉี่หนูเนี่ยน้อยกว่าต่างจังหวัดพี่อุ๋ยแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ได้เป็นศูนย
11: ์ต้องระมัดระวัง
10: ใช่ชาวบ้านที่ลุยมา7วันแล้วต้องมีถลอกปอกเปิกบ้างอะพี่แล้วถ้าเล็บขบอย่างเงี้ยโหตัวดีเลยอะนึกออกไหมคะ
11: ชนโน่นชนนี่เนาะ
10: อีก4โรคนะคะก็มีโรคทางเดินอาหารค่ะเพราะแบคทีเรียมันก็จะติดมาได้เนาะหรือโรคที่มากระยุงเพราะว่าน้ำท่วมน้ำขังน้ำนิ่งน้ำเน่าเนี่ยพี่แหล่งเพาะพันยุงค่ะไข้เลือดออกตามมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ฟังที่อยู่แถวลาดกระบังคุณต้องแบบต้องระมัดระวังอย่าให้ยุงกัดนะและถ้าเกิดว่าจู่ๆก็ปวดหัวปวดเมื่อยมีไข้สูงขึ้นไส้อาเจียนรีบพบแพทย์ด่วนนะคะไข้เลือดออกค่ะคุณ
11: อย่างเงี้ยเข้าใจได้
10: ไข้เลือดออกหรือไม่ก็มาลาเรียนะคะ อีก2โรคก็คือโรคตาอักเสบค่ะตาแดงเพราะน้ำสกปรกหรือบางทีเราแบบมือไงมือแบบว่าไปจับนู่นจับนี่ไปลุยน้ำมาแล้วไม่ได้ล้างแล้วขยี้ตาก็ตาแดงได้และปิดท้ายก็คือโรคทางเดินหายใจค่ะมีการสูดดมเอาละอองน้ำหรือฝุ่นหรือโคลนที่มีเชื้อโรคโดยเฉพาะตอนนี้ถ้ามันเน่าแล้วเนี่ยไอหายใจเข้ามาเนี่ยดีไม่ดีเป็นปัญหานะคะพี่อุ๋ย
11: ต้องสวมหน้ากากแล้วนะตอนนี้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องสวมหน้ากาก
10: โอ้ยสงสารน่ะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงที่จะไปเผชิญกับน้ำท่วมเต็มๆยิ่งถ้ามันเน่านะคุณต้องนั่งเรือถ้าไม่นั่งเรือก็ต้องใส่รองเท้ากันไว้ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายทันทีขึ้นมาจากน้ำต้องล้างเท้าฟอกสบู่เลยนะคะส่วนมือ
11: ค่ะ
10: อะไรนะคะ
11: ไอ้สี่โรคหลังเนี่ยพี่ไม่คิดว่ามันจะเกิดจากน้ำท่วมนะที่อู้พูดทางเดินอาหารแต่โอเคยุงอย่างนั้นโอเคพอฟังได้แต่ตาอักเสบอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้คิดเลย
10: มันเป็น
11: โรคทางเดินหายใจนะคะพี่ไม่ได้คิดเลย
10: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ล้างมือบ่อยๆนะคะไม่แช่น้ำหรือไม่เดินเท้าเปล่าในที่ที่น้ำท่วมขังทานอาหารปรุงสุกแล้วก็ดูแลบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและหมายเหตุถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงมีผื่นตาแดงท้องเสียหรือว่าเท้าบวมอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องพบแพทย์ทันทีค่ะพี่อุ๋ยคะ
11: ต้องโทรไปหาหมอก่อนเลยว่าฉันไม่สบายฉันอยู่ตรงไหนเนาะใช่ไหม
10: คือต้องหาวิธีออกมาเพื่อไปโรงพยาบาลน่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อสารพัดเชื้อเลยนะคะทีนี้คุณผู้ฟังคะน้ำท่วมเยอะๆเนี่ยมันท่วมหลายจังหวัดมากนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ท่วมทั้งประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีน้ำท่วมเชื่อไหมว่ามีการส่งข้อความในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ย เป็นแสนข้อความเลยพี่อุ๋ยคะ
11: อือหือเอาแค่โซเชียลมีเดียมีไม่ว่าจะเป็นยังไงโซเชียลมีเดียมีหลายอย่างอย่างน้อยพี่อุ๋ยก็ดู YouTube อ่ะเยอะมาก
10: ค่ะคือดิฉันกำลังพูดเรื่องปริมาณข้อความที่ส่งนะคะเป็นรายงานจากไอ้ Social Eyes ของบริษัท White Size นะคะเขาบอกว่าข้อความที่เขียนเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยส่งเป็นแสนแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างชาติเอาไปรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยคือฝรั่งเนี่ยตกใจมากเลยนะว่าน้ำท่วมถึงเอวถึงคอแต่คนไทยเนี่ยยังมีอารมณ์ขันพี่ยังเอามุกน้ำท่วมมาเล่นกันในโซเชียลแล้วฝรั่งแบบอึ้งไปเลยนะคะยกตัวอย่างนะคืออารมณ์ขันของคนไทยเช่นเป็นภาพแต่งครอสเพลย์เป็นนางเงือกไปนั่งแช่น้ำท่วมอ่ะพี่อุ๋ย
11: แต่อันนั้นพี่เห็นพี่ขำเลยแต่นางเงือกนี่มีหนวดมีเคานะ
10: ใช่ค่ะ นางเงือกนางเงือกเพศชายนะฝรั่งเห็นก็ฮามากเลยอ่ะคือเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะมันเป็นวิธีสื่อสารสไตล์คนไทยหรือเปล่าที่ใช้อารมณ์ขันมาดับความเครียดนะคะแล้วก็มีแคปชั่นตลกๆมาเยอะเลยอ่ะอูชอบอันนี้เป็นรูปแบบคนต่อแถวกันยาวเลยนะคือทุกคนเนี่ยลุยน้ำถึงหน้าแข้งยืนต่อกันเป็นแถวเลยเตรียมซื้อชาเย็นพี่อุ๋ยแคปชั่นก็เขียนว่าแม้น้ำจะถึงเอวแต่ชาเย็นต้องถึงคอค่ะ
11: ชอบนี่ไงแคปชั่นนี้ดี
10: น่ารักอ่ะเออ
11: น่ารักเออใช่ดีมากเลย
10: ต่างชาติมีสกู๊ปออกมามีแบบเป็นคลิปใน YouTube นะคะมีเป็นรายงานข่าวว่าเออเว้ยเขามองคนไทยแบบอึ้งไปเลยนะว่าเฮ้ยคนไทยนี่มีศักยภาพในการพลิกเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องตลกอันนี้คือวิธีคลายเครียดและบางคนก็บอกว่าหรือว่านี่คือการยืนยันว่าคนไทยมี resilience ค่ะมีศักยภาพในการปรับตัวและยืดหยุ่นที่จะอยู่กับปัญหาได้เรื่องนี้ก็ทำให้ต่างชาติอึ้งไปอีกเรื่องหนึ่งยังไม่หมดค่ะอึ้งที่สองก็คือเขาเห็นภาพคนไทยแห่แหนกันไปช่วยกันเองเนี่ยขนน้ำขนข้าวแบบจิตอาสาไปกันเต็มเนี่ยเรื่องนี้ฝรั่งอึ้งนะคะพี่อุ๋ยคะ
11: ใช่ฝรั่งไม่มีอย่างนี้ค่ะไม่มีไปที่ศูนย์พักพิงแล้วก็รอทางการแค่นั้น
10: อืมเนาะแต่มากันเพียบเลยเนี่ยแจกข้าวจนข้าวบูดเนี่ย นี่
11: แจกข้าวจะต้องตอนนี้ต้องประกาศว่าอย่าเก็บไว้นานระวังบูดต้องเสียอีกอะไรเงี้ย
10: คือเราไม่มีระบบการจัดการไงไอการจัดการจิตอาสาเนี่ยก็มีคนพยายามทำนะคะคือเป็นระบบออนไลน์แต่ว่าเอาเข้าจริงนะต่างคนต่างทำเพราะมีแพลตฟอร์มกลางเนี่ยจิตอาสา .com เนี่ยคนก็คิดแอปใหม่อยู่เรื่อยเลยแล้วพอแอปใหม่แจ้งร้องเรียนเนี่ยมันมีแอปร้องเรียนเต็มไปหมดอาสาก็วิ่งไปอ้าวไอ้นี่ช่วยแล้วอ้าวไอ้นี่คือมันไม่มีการจัดการอ่ะพี่อุ๋ย
11: เข้าใจมันเลยแบบซ้ำซ้อนนะ
10: เอออย่างเรื่องแจกข้าวเงี้ยถ้าเกิดมาแจกข้าวแล้วก็แจ้งรวมในพื้นที่กลางก็จะได้แบบขึ้น alert อ่ะตรงนี้ต้องการข้าว300กล่องอ่ะพอได้เสร็จปุ๊บก็ปุ่มไฟก็หายไปอันนี้ได้แล้วใครจะไปแจกไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นการจัดการน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันหลังจากน้ำลดไม่ใช่ภาครัฐอย่างเดียวนะคะภาคประชาชนนี่แหละค่ะยังจะต้องมีกระบวนการจัดการเพิ่มมากขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องน้ำท่วมมีอีก2คำที่ดิฉันต้องพูดถึงค่ะอันที่1คือเมื่อพระจันทร์เต็มดวงทำไมน้ำขึ้นเอองงตกลงน้ำท่วมมากขึ้นเกี่ยวกับพระจันทร์ใช่ไหมนะคะงานนี้นะคะก็เลยมีผู้รู้ออกมาบอกค่ะว่าปัจจัยเรื่องของแรงดึงดูดจากดวงจันทร์เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะเป็นนักวิชาการนะคะออกมาบอกค่ะว่าอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์จะเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเรียกว่าเป็นแรงไททันจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงจันทร์เพ็ญค่ะคือพระจันทร์เต็มดวงขัดขวางการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยนะคะในส่วนของกทม.ที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มก็ทำให้ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้อัตราการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในลดลงอย่างมากเลยค่ะช่วงจันทร์เพ็ญที่ผ่านมาก็ตรงกับช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุดแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงน้ำตายในวันที่4คือวันนี้ล่ะค่ะก การเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงน้ำตายก็จะช่วยให้มวลน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลระบายลงสู่อ่าวไทยตามธรรมชาติได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตบนโลกและอิทธิพลต่อชาวกรุงเทพมหานครค่ะพี่อุ๋ยคะ
11: วันนี้ก็เป็นวันที่น้ำทะเลขึ้นสูงนะคะแล้ววันที่11ก็จะเป็นวันน้ำทะเลขึ้นสูงอีกเหมือนกัน
10: อืมแต่วันนี้เป็นวันน้ำตายไงเพราะฉะนั้นก็จะน้ำไหลลงทะเลได้อ่ะพี่อุ๋ย
11: ยาก
10: แต่ไม่รู้ลงแค่ไหนนะคะดิฉันยังไม่ได้ตามรายละเอียดเลยอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะลูกเห็บตกในกรุงเทพโอ้โหฮือฮาเลยค่ะ
11: เออลาดพร้าวลาดพร้าว
10: ลาดพร้าวนี่มีคลิปออกมาเยอะเลยแต่เอาเข้าจริงมันตกหลายที่นะพี่ไม่ใช่แค่ลาดพร้าวรัชดาจตุจักรมีลูกเห็บค่ะงานนี
11: ้ในวงนั้น
10: กรมอุตุก็ต้องออกมาอธิบายไหมฮะว่าเอ๊ะมันมีลูกเห็บได้ยังไงนะคะลูกเห็บหน้าฝนเป็นเรื่องที่เกิดได้แต่ก็ไม่บ่อยนักค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกเห็บมันจะเกิดหน้าร้อนปรากฏการณ์รอบนี้เนี่ยก็มาจากเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ชื่อภาษาอังกฤษคือ cumulonimbus อันที่ฉันอ่านไม่ถูกอะไรนะ
11: คิวมูโลนิมบัสค่ะ
10: คิวมูโลนิมบัสนะคะ
12: เมฆยักษ์ยักษ์
10: เลยอืม
12: ใช่
10: เมฆยักษ์ยักษ์เนี่ยค่ะมันก็มาจากกระแสลมพัดมันเลยมีลมพัดที่รุนแรงขึ้นในแนวดิ่งค่ะหยดน้ำจึงถูกพัดขึ้นไปสะสมเป็นความเย็นและกลายเป็นก้อนน้ำแข็งพอมันแข็งมากๆใหญ่มากๆน้ำหนักเยอะมันลอยไม่ได้แล้วไงมันก็เลยหล่นปุ๊บลงมาค่ะแต่ความรุนแรงเนี่ยมันจะน้อยกว่าในช่วงฤดูร้อนนะคะก็เลยมีการเตือนประชาชนว่าห้ามเก็บลูกเห็บไปกินนะคะคุณเพราะว่าตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยมันก็ได้กรองเอาสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศหรือฝุ่นละอองเนี่ยติดตัวเข้าไปด้วยไงถึงแม้มันจะตกลงมาเป็นลูกเห็บแล้วเนี่ยแต่ไอสารเคมีเหล่านั้นก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอเตือนประชาชนว่าอย่าเก็บลูกเห็บไปทานนะคะส่วนในวันนี้ก็ฝนก็น่าจะตกไม่มากไหมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนประชาชนให้ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะพี่อุ๋ยคะ
11: ค่ะแล้วก็เรื่องพยากรณ์อากาศนี่สำคัญมากนะคะทุกคนเห็นแล้วว่าต้องมีการแปลได้อย่างง่ายๆและเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้สนุกนะเรื่องการแปลพยากรณ์อากาศเนี่ย
10: โอ้ยเพจที่รายงานพยากรณ์อากาศสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เจอดราม่าอีกแล้วนะคะคือเขาก็แก้ข้อมูลไงทีนี้ก็ไม่มีการพิสูจน์ยังไม่แน่ใจว่าที่เขาแก้ข้อมูลว่าจะมีลูกเห็บตกเนี่ยเขาแก้ก่อนลูกเห็บหรือหลังลูกเห็บพี่
11: อันเนี้ย
10: คนก็บอกว่าอุ้ยแบบนี้ใครๆก็ทายได้นะจู่ๆมาบอกว่าจะมีลูกเห็บแล้วมีหลักฐานว่าแก้ข้อมูลก็ดราม่ากันไปนะคะคุณทีนี้ท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าเวลาน้ำท่วมแล้วแบบยิ่งต่างจังหวัดเนาะครั้งที่ผ่านมาคือหาดใหญ่พอน้ำท่วมมากๆเนี่ยระบบมือถือใช้ไม่ได้อ่ะพี่อุ๋ยสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์มันก็ต้องใช้ไม่ได้ในบางครั้งที่น้ำท่วมมากๆคำถามคือแล้วโรงพยาบาลเขาจะติดต่อกันยังไงอะคะพี่เลยมีข่าวออกมาค่ะว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาพัฒนาระบบวิทยุทางไกลผ่านเน็ตนะคะเป็นการช่วยผู้ป่วยวิกฤตแม้ว่าการสื่อสารจะล่มก็ตามอันเนี้ยค่ะเป็นวิทยุสื่อสารทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตที่รองรับภาวะวิกฤตค่ะเป็นการเพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ห่างไกลแบบเรียลไทม์เลยนะคะซึ่งไอ้โครงการที่ว่านี้ก็ได้นำมาใช้และพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเพราะเคยใช้ช่วยตอนหาดใหญ่สงขลาปีที่แล้วค่ะพี่อุ๋ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะก็มีเป้าหมายที่จะกระจายให้ครบทั้งประเทศไทยภายในปี2571ค่ะพี่อุ๋ยคะ
11: เห็นไหมคนไทยเก่ง
10: นะกระทรวงสาธารณสุขเนาะมันโยงกันไปหมดเลยนะคะกระทรวงสาธารณสุขต้องไปทำเรื่องไอที
11: แต่ต่อไปนี้คุณหมอต้องเก่งไอทีด้วยนะอุ้ย
10: คุณหมอนะเก่งทุกเรื่องเลยค่ะมีหลักสูตรหมอดิจิตอลหมอกับการแพทย์หมอกับ AI แล้วก็มีหมอกับการสื่อสารพี่หมอต้องรู้สารพัดเรื่องเลยค่ะเพราะทุกอย่างกระทบกับเรื่องสุขภาพทั้งหมดเลย คุณผู้ฟังคะน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเขาออกมาเตือนเลยนะคะว่า SME จะเดือดร้อนประมาณ 1,600,000 รายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปิดกิจการอีกเยอะมากๆฉะนั้นสมาพันธ์ที่ทำเรื่อง SME เนี่ยนะคะสมาพันธ์ SME ไทยก็เลยออกมาเตือนว่ารัฐบาลควรจะพักชำระหนี้นะแล้วควรจะมีเงินทุนที่จะช่วย SME ก่อนที่คนจะตกงานมากมายเพราะ SME ไปต่อไม่ได้ค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวดีคุณผู้ฟังขาเอเชียนเกมรอบนี้ประเทศไทยว้าวมากเลยอ่ะคือเราอ่ะได้เหรียญมาเกิน50เหรียญแล้วนะแล้วก็สถิติของเราเนี่ยแบบติดท็อป10ในอันดับต้นๆเลยแต่สิ่งที่ดิฉันจะพูดถึงเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นคือนักกีฬาของเราเนี่ย MVP เอเชียนเกมพี่อุ๋ย
11: เนี่ยพี่นั่งยิ้มตลอดเลยอ่ะไม่หุบเลย
10: MVP คือรางวัลMost Valuable Player นะคะคือรางวัล นักกีฬาอันทรงคุณค่าซึ่งปีนี้เป็นนักกีฬาชายที่ได้มาค่ะนั่นก็คือบิลภูริพลค่ะโอ้โหน้องบิลนี่ปีนี้นี่แบบว่าฟอร์มสุดๆเลยนะคะสร้างประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าได้เหรียญทองทั้งวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรและที่สำคัญคือทำลายสถิติทั้ง2เหรียญเลยค่ะงานนี้นะคะได้รับการประกาศให้เป็น MVP ในเอเชียนเกม2026ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนเลยนะคะรวมถึงเป็นนักกรีฑาคนที่2ของเอเชียค่ะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะโอ้น้องเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าตัวเองเนี่ยจะทำลายสถิติได้คือเขาแค่หวังอยากได้เหรียญทองนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและเป็นประวัติศาสตร์ของเขาด้วยผลงานนี้เกินฝันของผมจริงๆค่ะแต่ก็เป็นการเกินฝันที่เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพนักกีฬาไทยและวงการกรีฑาในระดับนานาชาติเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
11: พี่เห็นรูปน้องวิวนะเวลาวิ่งเข้าอ่ะดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะพี่ไม่เบื่อเลยอ่ะ
10: เดี๋ยวพี่วิวนะอีกกีฬาหนึ่งอันนี้บิวค่ะบิว
11: แล้วขอโทษค่ะน้องบิวค่ะพี่บอกว่าน้องบิวนะคะพี่ดูภาพเขาแบบไม่เบื่อเลยค่ะดูซ้ำๆเวลาเขาวิ่ง
10: นะคะ
11: เร็วจริง
10: เร็วจริงๆร้อยเมตรก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบเราค่ะ
12: มุมมองรอบเรา
10: คุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าจะฝนตกแต่บางช่วงก็มีแดดนะแดดแรงแค่ไหนก็ต้องไม่กลัวนะคะเพราะเรามีกลาสกินค่ะ Use Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูและปรับสีผิวให้ไบรท์ขึ้น1ระดับค่ะด้วยพิโคเพปไทด์30เท่าครบจบในหลอดเดียวตามมาด้วยกลาสกิน Use Active Easy Way Sun Stick ค่ะเป็นการเติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพก็ได้นะคะเพราะมีฟิลเตอร์ในการปกป้องผิวด้วย SPF 50 UV +++แดดแรงแค่ไหนผิวคุณก็จะโกรใสได้ด้วยกลาสกินค่ะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะคะเข้าไปที่ LINE ค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ได้นะคุณเปิดไปที่ LINE แล้วพิมพ์ @sign นำหน้าก่อนนะคะตามด้วย GLASSSKIN พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมหิวใจค่ะ
12: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
2: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได้
1: เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
2: บุหรี
3: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
4: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7 วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2 สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
5: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
6: คุยกันในเบรกสุดท้ายนะคะท่านผู้ฟังนี่คือมุมหิวใจค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยประเด็นที่ดิฉันจะหยิบยกมาพูดคุยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าในสภาวะแบบนี้มีหลายท่านนะคะที่บ้านจมน้ำอาชีพหดหายทรัพย์สินพินาศแล้วชีวิตจะไปต่อยังไงฉะนั้นมันเป็นความเครียดระดับ10ค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: ใช่เลยพอพูดอย่างเงี้ยเห็นตอนเนี้ยน้ำบางบ้านน้ำลดแล้วอะเห็นตู้บานเนี่ยไม้แบบที่มันทำมาจากไม้อัดนะมันบานอย่างเงี้ย
6: โอ้พี่แล้ว
7: หนังสือในนั้นอย่างเงี้ย
6: ค่ะการที่มองไปทางไหนก็ตามแล้วเห็นข้าวของที่มันเคยมีภาพสวยๆอยู่แต่ภาพปัจจุบันมันคือเละเนี่ยโอ้โหมันเป็นความชอกช้ำทางจิตใจขั้นสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมุมฮิวใจเราจะมาชวนท่านผู้ฟังให้ทำการปฐมพยาบาลจิตใจค่ะรวมทั้งเอาวิธีนี้ไปดูแลคนรู้จักเพื่อนฝูงถ้าใครน้ำไม่ท่วมก็ไปดูแลเพื่อนๆที่น้ำท่วมนะคะคิดว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างอันดับแรกค่ะท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจว่าสภาวะวิกฤตเนี่ยเราจะประคับประคองจิตใจของเราอย่างไรดีเริ่มต้นจากการดูแลใจตัวเองค่ะคือกระบวนการเกิดความรู้สึกเนี่ยมันจะมีแบบอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันก็มาจากภาพที่เห็นเนี่ยเนาะแล้วก็เกิดความคิดตายแล้วทำไมสมบัติพัสถานฉันพินาศสันตโลหมดรู้แล้วชีวิตฉันจะยังไงพอมีความคิดแบบนี้ปุ๊บอารมณ์เป็นยังไงล่ะพี่อุ๋ย
7: ไปต่อไม่ได้
6: ถูกค่ะอารมณ์ก็จะดิ่งฉะนั้นจังหวะนี้นะคะอยากจะชวนทุกท่านเลยว่ามันเป็นเรื่องเศร้าจริงๆแต่ว่าเราต้องพยายามไปต่อสิ่งที่จะไปต่อได้คือให้ท่านผู้ฟังเห็นอารมณ์ยอมรับอารมณ์แล้วดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยการจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทีละอย่างอันดับแรกนะคะเราอะทั้งโกรธทั้งเสียใจฉะนั้นเราต้องเห็นก่อนว่าเราโกรธเห็นว่าเราเสียใจแล้วก็ยอมรับและอนุญาตว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นการโกรธการเสียใจมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อ่ะพี่อุ๋ย
7: ใช่แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นนะมันต้องฝึกมากเลยนะอุ
6: ก็อย่างน้อยก็ดิฉันอยากจะใช้เสียงที่จัดรายการอยู่ขณะนี้ส่งไปถึงท่านผู้ฟังนะคะถ้าท่านต้องเดือดร้อนอยู่ในช่วงของน้ำท่วมอยากจะชวนว่าอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่การที่เรายังจมและต่อเนื่องอยู่ในความโกรธอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วค่ะเพราะว่าอารมณ์นั้นกำลังทำร้ายคุณดิฉันเป็นห่วงก็เลยจะชวนให้คุณกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เรารู้สึกอะไรเรากำลังเสียใจอยู่ใช่ไหมเรากำลังโกรธอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ก็บอกตัวเองว่าโอเคฉันอนุญาตให้ฉันโกรธได้แต่โกรธได้ก็หายโกรธได้ค่ะพี่อุ๋ยครับ
7: จริงนะแล้วพี่อุ๋ยพูดรายการกับอู๋ทุกวันเลยพี่อุ๋ยได้เรียนแบบเนี้ยทุกสัปดาห์เลยดีจัง
6: นะคะ เห็นไหมคะว่ามันจะเบาขึ้นหนึ่งสเต็ปพี่อุ๋ย
7: ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่พอแบบนี้ปุ๊บสเต็ปที่สองท่านผู้ฟังเราคือถ้าเรารู้ตัวเนี่ยอันนี้คือมีสติแล้วนะคะพอมีสติปุ๊บเราก็เอาสติเนี้ยไปใช้ด้วยการเปลี่ยนจากความคิดที่มันเรื่องมันอยู่ในหัวเนี่ยกลายเป็นการโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะหรือแบบที่สองไม่ต้องคิดไกลๆโฟกัสแค่หนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคืออย่ามีอนาคตเยอะพี่เพราะมีอนาคตเยอะนะหม่นหมองทันทีคือทำให้มันสั้นๆหน่อยจะได้แบบมีความเป็นจริงมากขึ้นค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: คำนี้ดีอย่ามีอนาคตยาวนานเกินไป
6: ใช่
7: เอาแค่อนาคตที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี้ยเอาแค่ชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยพอ
6: ใช่เพราะการคิดถึงอนาคตในช่วงที่น้ำมันท่วมบ้านวินาศสันตโลเนี่ยอนาคตมันก็จะคือล้างบ้านจ่ายเท่าไหร่ซ่อมบ้านมีตังค์ไหมแล้วรถที่มันจมน้ำแล้วจะเอาอะไรไปทำมาหากินถูกไหมคะสมองมนุษย์เนี่ยตอนภาวะแบบนั้นมันจะมีข้อมูลแบบล้นทะลักจนมันไม่ไหวไงมันก็เลยดิ่งไงฉะนั้นท่านผู้ฟังคะพอแบบคิดไปไกลๆเตือนตัวเองหยุดเราตักน้ำเขาเรียกอะไรอะตำข้อสารกรอกหม้อก่อนดีกว่ามันมีปัญหาเยอะแล้วนะคะ1ชั่วโมงข้างหน้าเราจะทำอะไรจดจ่อกับแผนการตรงนั้นแล้วท่านผู้ฟังจะเจอสิ่งที่มันเป็นพลังใจค่ะคือเราจะเห็นเลยนะว่าเฮ้ยน้ำท่วมวินาศสันตโลเนี่ยเอาข้อจริงมันมีบางเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่บางเรื่องเราก็ควบคุมได้นะเห็นไหมพี่อุ๋ย
7: ใช่แล้วไอ้ที่ควบคุมได้น่ะตัวเราเนาะ
6: ถูกค่ะที่ควบคุมไม่ได้คือเรื่องที่เราเอาพลังงานไปอยู่กับมันล่ะค่ะด่ารัฐบาลด่าลมฟ้าอากาศ จมอยู่ทำไมน้ำเสียทำไมไม่ระบายสักทีทำไมความช่วยเหลือไม่มาอันเนี้ยคือเราโฟกัสไปอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมันจะทำลายพลังใจค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะหารแบ่งมาสัก 30% ก็แล้วกันก็ด่ารัฐบาลไปพลางๆนะคะถ้ายังอยากจะด่าอยู่แต่หันกลับมามองว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เรายังควบคุมได้บ้างล่ะก็ประกอบไปด้วยการดูแลสุขอนามัยของตัวคุณเองอันนี้อยู่ในกำมือคุณเลยค่ะคุณควบคุมได้ภายในบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือคุณระมัดระวังอุบัติเหตุได้ไหมคะการลงมือระมัดระวังเป็นสิ่งที่เราลงมือทำเป็นความสามารถของเราค่ะแต่ว่าผลถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นมันก็มีตัวแปรนิดหน่อยแต่เอาสิ่งที่เราคุมได้ 100% เลยดีกว่าเราคุมได้ด้วยการพักผ่อนจิตใจเราคุมจิตใจเราให้หยุดพักหรือกดปุ่มพอสจากเหตุการณ์เศร้าหมองนี้ได้ค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: พี่นั่งยิ้มเนี่ยที่ไม่ได้ตอบอะไรเนี่ยเพราะว่าเออนะเราพอสจากใจเรา
6: ใช
7: ่เออ
6: การที่อู๋กำลังชวนท่านผู้ฟังให้มองเห็นสิ่งที่เราควบคุมได้เพิ่มขึ้นมันจะลดความเครียดค่ะเพราะเวลาสมองมันรับรู้ว่าโหมีแต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันคือความอันตรายไงพี่อุ๋ยพออันตรายเราก็จะแพนิกไงแต่พอเราเริ่มมองเห็นสิ่งที่เราควบคุมได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะไปแบบมันจะเป็นลดข้อมูลวิตกกังวลในสมองอารมณ์ก็จะดีขึ้นเห็นไหมคะว่าเพียงแค่เราย้ายโฟกัสแล้วมองบางอย่างแม้เรื่องเล็กๆเนี่ยแต่เราเพ่งมองมันเยอะๆนะการควบคุมสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำได้เนี่ยเราจ้องไปอยู่ตรงนั้นเยอะๆมันคือพลังใจแล้วมันคือการคลายเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: อันนี้มันไม่ได้แต่เฉพาะคลายเครียดเนาะมันคลายอะไรหลายๆอย่างเลยนะ
6: จริงๆมันคือการเปลี่ยนความคิดนั่นแหละพี่อุ๋ย
7: เออ
6: ค่ะความคิดเป็นตัวกำหนดให้เกิดอารมณ์อารมณ์ก็คือตัวทำให้เราเครียดเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดความเครียดก็ต้องเปลี่ยนความคิดพี่อุ๋ยเมื่อกี้เนี่ยคือเทคนิคการเปลี่ยนความคิดเลยค่ะคืออย่าไปโฟกัสยาวๆแต่ให้มองสั้นๆแล้วอย่ามองสิ่งที่คุมไม่ได้แต่ให้มองหาสิ่งที่เรายังคุมได้นะคะทีนี้ยังมีเทคนิคอีกพอช่วงเนี้ยอัดกันอยู่ในบ้านเนาะน้ำก็เน่ากลิ่นก็เหม็นใช่ไหมคะ พราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสทะเลาะ กันเองในครอบครัวและชุมชนมีสูงไหมพี
7: ่แหมอ่านใจพี่อุ๋ยออกเลยนะ
6: คือไม่คือพอออกไปหาคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายก็ด่าเองใช่ไหมพี
7: ่ใช่ใช่ทำไมเขาไม่ทำอ่ะทำไมไม่ไปกวาดล่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้มันตันเนี่ยเห็นไหมว่าพลาสติกมันมาอดเนี่ยทำไมไม่ทำ
6: เสียงสูงมากเลยอ่ะคือท่านผู้ฟังขาเห็นใจเนาะช่วงนี้มันเครียดเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะหงุดหงิดมันก็ง่ายกว่าเดิมแล้วเราก็มักจะระเบิดใส่คนในครอบครัวนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเกรงใจกันน้อยไงคำเตือ นคำเตือนเราทุกคนกำลังเหนื่อยศัตรูของคุณคือน้ำท่วมไม่ใช่คนในบ้านคุณค่ะ
7: ใช่
6: โดนไหมฮะ
7: โดนนะ
6: ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ศัตรูของเราคือน้ำท่วมส่วนคนในครอบครัวเราเนี่ยคือพันธมิตรที่จะช่วยให้เรารอดเพราะฉะนั้นอย่าตีกันเองนะคะพอเราจัดการความคิดได้แบบนี้มันก็อาจจะเบรกอารมณ์ของเราได้บ้างและวิธีที่จะทำให้ทุกคนเครียดน้อยลงคือแทนที่จะนั่งคอตกมองน้ำดมกลิ่นแล้วก็แบบห่อเหี่ยวไปวันๆคุณมาแบ่งงานกันทำดีไหมเออเราต้องผันพลังงานจากนั่งจมจ่อมเอาพลังไปอยู่กับความเศร้าหมองเนี่ยมาแอคชั่นมาปฏิบัติภารกิจเช่นอ่ะเราทำไงดีเรากรองน้ำนะจัดเก็บน้ำสะอาดเอาไว้ใช้หรือข้าวของที่มันยังไม่ได้โดนน้ำเนี่ยเราก็เริ่มเก็บดีไหมเป็นวิธีการทำความสะอาดนั่งจัดนู่นจัดนี่ไปวันๆเนี่ยค่ะหรือจัดเวรยามเฝ้าระวังดูกระแสน้ำแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยได้ความรู้สึกของการควบคุมได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะพี่อุ๋ย
7: ใช่มองเห็นชัดเลยเอาเวลาที่ไปเสียกับการไปแบบโกรธตัวเองโกรธคนอื่นมานั่งจัดระเบียบหรือว่าจัดของอะไรของเราดีกว่าเนาะจัดการ
6: ตรงนี้สองเรื่องพี่อุ๋ยมันคือผันพลังงานคือมนุษย์เนี่ยมีพลังแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะวิ่งไปนู่นไปนี่ได้อยู่ตลอดเวลานึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จัดระเบียบพลังงานที่อยู่ในใจของเรามันจะวิ่งไหลลงต่ำค่ะมันจะไปจมอยู่กับสิ่งที่หมดความหวังฉะนั้นเราก็เลยผันจากพลังความรู้สึกมาเป็นพลังการลงมือทำพี่อุ๋ยแล้วโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งมันก็คือสมาธิการนั่งจัดของเก็บนู่นเก็บนี่กระจุกกระจิกอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพี่มันเพลินนะมันเป็นสมาธิดีๆนี่เองนั่นคือการลงมือทำนะคะแต่ผลพลอยได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกคือ sense of control ความรู้สึกว่าเรายังควบคุมชีวิตเราได้เพราะน้ำท่วมเนี่ยมันดูเหมือนเราคุมอะไรไม่ได้ซึ่งอันนั้นทำให้เราเครียดครับพี่อุ๋ยคะ
7: ใช่อุ๊พูดคำนี้ดีว่าเราจะไป control อะไรกับสิ่งที่เรา control ไม่ได้ uncontrollable น้ำอะเราคุมไม่ได้อะจริงไหมแต่เราคุมใจเราได
6: ้รัฐบาลเราก็คุมไม่ได้พี่
7: อย่าถึงเวลานะอย่าถึงเวลา
6: ไม่ใช่ค่ะคือไม่ได้หมายความว่าอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็จะมาในแผนงานของเขานั่นแหละเขาไม่ได้มาตามความอยากของเราฉะนั้นไอ้ความอยากจะให้เขามาช่วยมาแจกของมาดูดน้ำแบบมา

0: จะจบชีวิตแล้วนะคะหรืออีกขาหนึ่งที่ดิฉันพูดมานี่เป็นแนวดิ่งจมลงอีกขาหนึ่งคือพุ่งปริสเลยค่ะตื่นตระหนกแพนิคแอทแทคมาเลยหายใจไม่ทันนะคะอันนี้ก็อันตรายเป็นสัญญาณเตือนและสุดท้ายคือไม่กินไม่นอนไม่ดื่มน้ำนอนก็ไม่หลับติดต่อกันอันนี้ต้องติดต่อหมอด่วนเลยนะคะก็มีช่องทางคือกรมสุขภาพจิตมีสายด่วน1323ค่ะหรือจะปรึกษาความเครียดนะคะ1667แล้วก็ถ้าสายด่วนเจรจาภัยพิบัตินะคะปอพอคือ1784และดิฉันเองค่ะก็ทำสายด่วนไม่ใช่สายด่วนค่ะทำแชทไลน์ที่จะให้ท่านเนี่ยได้ระบายความทุกข์นะคะคือบริการ Line at dchat ค่ะไปเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะคะพิมพ์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ใส่ assign นำหน้าและเขียนภาษาอังกฤษคำว่า d dog ขีดกลาง chat chat ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือทางจิตใจค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: โอ้ยมาครบถ้วนเลยนะคะอย่างเงี้ยดีไม่ต้องแบบว่าไปหาไกล
0: นะคะท่านผู้ฟังทีนี้ดิฉันก็นึกต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าคนที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยจะช่วยเหลือเพื่อนๆที่น้ำท่วมได้ยังไงมันก็มีช่วยเรื่องการจัดการกับช่วยเรื่องใจเนาะช่วยเรื่องใจก็คล้ายๆอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนช่วยเรื่องการจัดการเนี่ยก็อาจจะช่วยประสานงานนะอย่างตอนนี้ถ้าใครอยากจะได้แบบได้เรือได้เครื่องสูบน้ำก็ถ้ามีความสามารถก็ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็อาจจะช่วยส่งอาหารข้าวของจำเป็นให้เพื่อนฝูงคนรู้จักนะคะและถ้าตอนนี้ทำไม่ได้ก็รอช่วยตอนน้ำลดก็ได้นะช่วยเรื่องเอกสารไปแจ้งธุรกรรมต่างๆอันนี้ในฐานะเพื่อนกันแต่ถ้าจะเยียวยาใจง่ายที่สุดคุณสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เพื่อนคุณที่ประสบเหตุได้ค่ะด้วยการฟังเขาเป็นกระโถนให้เขาระบายพี่อุ๋ยเขาจะบ่นเขาจะด่าแค่ไหนก็ตามไม่ต้องเบรกค่ะและอีกเรื่องนึงที่หลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าการส่งข้อความให้กำลังใจของคนบางคนเนี่ยมันกลายเป็นสร้างภาระนะเพราะส่งไปเนี่ยคนรับสมมุติส่งไลน์ไปตึ้งคนรับก็บอกตายละเขายุ่งมากเลยกำลังวิทย์น้ำอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถตอบกลับได้ฉะนั้นถ้าเราจะให้กำลังใจคนที่บ้านเขาน้ำท่วมเยอะๆอยู่โดยเฉพาะแถวลาดกระบังคุณต้องเขียนเลยนะว่ามาส่งกำลังใจให้ไม่ต้องพิมพ์ตอบกลับก็ได้นะนึกออกไหมพี่
1: ต้องรู้จักใช้คำต้องมีwording นะที่จะวางเอาไว้ให้เหมาะสมนะ
0: นะ
1: ดีจังดี
0: นึกถึงใจเขาเนาะเผื่อไว้เลยและไอ้สิ่งที่ห้ามทำคือทำไมป่านนี้กู้ภัยยังไม่มาเหรอเธอนี่มันโชคร้ายจริงๆเออใช
1: ่ห้ามซ้ำเติม
0: ค่ะอันนี้คือการพ่นพลังงานลบซ้ำเติมใส่เข้าไปในเพื่อนมาในแนวหวังดีแต่จริงๆคือพ่นพลังงานลบใส่ นี้ไม่ควรนะฮะ
1: หวังดีแต่มันวงเล็บว่าร้ายหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสินะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นทั้งช่วยเพื่อนแล้วก็ทำร้ายเพื่อนไปในตัวนะคะฉะนั้นการช่วยเหลือที่แท้จริงคือการดูแลใจเราทำให้ใจเราเนี่ยมีความสงบมีความเป็นกลางเราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพลังใจให้เพื่อนเราได้ค่ะปิดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้พี่อุ๋ยถ้าสมมุติน้ำท่วมหนักอีกรอบหนึ่งสมมุตินะคะสมมุติสิ่งที่คุณควรจะทำนะคือเอาผู้สูงอายุย้ายออกไปอยู่ที่อื่นค่ะเพราะถ้าน้ำมันท่วมเยอะๆเนี่ยคนแก่อยู่ไม่ได้นะพี่อันตรายนะเขาดูแลตัวเองได้ไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่เตรียมไว้เลยค่ะตอนนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านที่อยู่ริมคลองใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเราจะเอาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงไปไว้ไหน
0: ปัญหาคือเขาไม่ไปหรอกค่ะพี่ไอ้ไปที่ไหนนะเรื่องของเราแต่เรื่องที่มันปวดใจมากเลยตั้งแต่น้ำท่วมปี54แล้วคุณพ่อคุณแม่อู้ก็ไม่ยอมคือคนแก่ไม่ยอมออกจากบ้านอันนี้คือสิ่งที่แบบลูกหลานแบบทรมานจิตใจมากดิฉันก็เลยจะมาเล่าปิดท้ายนะคะว่าที่เขาไม่ออกจากบ้านไม่ใช่เขาดื้อนะคุณแต่เพราะบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อิฐหินปูนนะคะแต่บ้านมันคือเมมโมรีความทรงจำในชีวิตเขาทั้งหมด

0: หมดจะให้ทิ้งความทรงจำนี้เนี่ยผู้สูงอายุทำไม่ได้หรอกค่ะนอกจากนั้นนะคะการที่ลูกหลานบอกย้ายหนีย้ายหนีมันเหมือนกับเขาสูญหายอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนคำพูดว่าเราไม่ได้ย้ายหนีแต่เราไปอยู่ที่พักพิงชั่วคราวนะแล้วก็ไม่ได้ออกคำสั่งให้เขาหนีนะคะแต่อ้อนวอนว่าการออกไปของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นภาระเราเพราะผู้สูงอายุกลัวเป็นภาระนะเราบอกว่าช่วยหนึ่งเรื่องได้ไหมช่วยมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกหลานออกมาอยู่ด้วยกันแล้วที่อยู่ก็ได้มีการเตรียมอย่างดีแล้วแล้วการพูดเนี่ยต้องไม่ตำหนิเวลาผู้สูงอายุไม่ยอมย้ายเพราะที่ผ่านมาก็จะทะเลาะกันว่าทำไมถึงไม่มีเหตุผลเพราะอารมณ์ของคนสูงอายุเขาไม่ได้ใช้เหตุผลค่ะคุณฉะนั้นความอ่อนโยนของเราการเข้าใจความนุ่มนวลการออดอ้อนแล้วก็การรู้ในหัวใจเขาเลยนะเช่นรู้นะว่าที่คุณปู่คุณย่าไม่ยอมย้ายเนี่ยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันคือทุกอย่างในชีวิตใช่ไหมคะเป็นความทรงจำใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ย้ายหนีตลอดไปเนาะเราไปอยู่แค่ไม่กี่วันเดี๋ยวน้ำลดแล้วเรากลับมาอยู่ด้วยกันประโยคแบบนี้คงพอจะช่วยได้บ้างไหมคะพี่อุ๋ยคะ
1: อันนี้ดีเลยค่ะที่จะจำไว้
0: นะอูก็เหลืออยู่หนึ่งคนคือคุณแม่ซึ่งไม่ดื้อแต่คนที่ดื้อเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปแล้วคือคุณพ่ออู้ปีที่แล้วคุณพ่ออย่างไอ้ปีที่แล้วครั้งที่แล้วตอนปี54คุณพ่ออย่างดื้อเลยนะคะก็เลยเอาเทคนิคนี้มาฝากท่านผู้ฟังค่ะและหวังว่าจะได้ฮีลใจรวมทั้งมีแนวทางให้ไปฮีลใจคนอื่นๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยและปลอดภัยจากความทุกข์ใจจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มุมมองให้คุณเปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อภกาวิริยานนท์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
4: ถามจริงมีใจป่ะ
5: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
4: ถามจริงมีใจป่ะ
6: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
4: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
3: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
6: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
3: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
6: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
7: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

รัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำท่วมสธนช.ชี้เจ้าพระยาเริ่มลดระดับแต่ยังเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโซนตะวันตกสมุทรสงครามเพชรบุรีด้านกทม.คาด2วันกู้เคหะร่มเกล้าขณะปภ.ยืนยันระบบลงทะเบียนเงินเยียวยามติครม.เปิดครบ65จังหวัด50เขตกทม.แล้วนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่น้ำท่วมปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์หลังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำยังท่วมสูงคณะกรรมการกฎหมายเชิญส.ส.สุชาดาสางแทนทรัพย์และสามีเข้าให้ข้อมูลวันที่7ตุลาคมนี้ส่วนประเด็นสวมนาฬิกาหรูยืนยันยื่นทรัพย์สินทุกอย่างของตัวเองเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าปิดฉากลงแล้วขณะที่บิลภูริพลเป็นนักกีฬาอาเซียนคนแรกที่รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าเอเชียนเกมส์

0: ้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่4ตุลาคมพบกับดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยค่ะคืนนี้เราเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าน้ำเริ่มลดลงประมาณ50เซนติเมตรแล้วนะคะหลังจากมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคในหลายจุดแต่ในเขตลาดกระบังยังอยู่กับน้ำท่วมมาเกือบ10วันแล้วเช่นเดียวกับที่เขตรอยต่อตามถนนหลวงแพ่งต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทราริมคลองประเวศบุรีรมย์ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเช่นเดียวกันติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะหลังจากมีการใช้ท่อซิ่งพญานาคมาสูบน้ำในหลายๆจุดนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะจุดนี้ที่ฉันอยู่ก็คือฝั่งแฟลต33ทางเข้ามาจากถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ระดับน้ำที่ท่วมอยู่นะคะก็ยังสูงเต็มพื้นที่ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสภาพน้ำมันสีดำเน่าเหม็นค่ะที่สำคัญนะคะนี่คือน้ำที่ท่วมมาเป็นเวลาเกือบ9วันแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการคือการที่ทำให้น้ำลดลงโดยเร็วรวมถึงการแก้ไขปัญหาขยะนะคะแล้วก็น้ำเน่าเสียซึ่งหลังน้ำท่วมคงจะต้องมีการฟื้นฟูกันอย่างหนักค่ะชุมชนเคหะร่มเกล้าน้ำท่วมมา9วันแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงตั้งแต่ 50-60 เซนติเมตรแต่ยังสูงอีกกว่า50เซนติเมตรในหลายจุดสภาพน้ำสีดำและเน่าเหม็นผู้ประสบภัยยังเดินลุยน้ำท่ามกลางขยะเพื่อมารับอาหารและเดินทางเข้าออกมายังศูนย์ประสานงานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ส่วนด้านในตั้งแต่แฟลต33เข้าไปน้ำลดพอจะเดินลุยน้ำมาได้แต่เป็นสภาพที่แย่มากจะเห็นรถยนต์ที่จอดจมน้ำมีคราบสีดำทั้งคัน
2: สภาพน้ำก็เน่าน้ำเน่ามากเลย
1: แล้วส่วนตัวเราก็ไม่ได้ไปทำงานเลย
2: ใช่ครับไม่ได้ออกไปไหนเลยออกไปไหนไม่ได้แต่ข้างนอกนี่เหมือนอยู่อีกโลกนึงเลย
1: เ
2: พราะว่ามันเดินได้เลยขี่รถได้เลยตลอดเลย
1: ตรงข้างในแฟลตเราไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เลย
1: ตอนนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงบ
2: ้
1: าง
2: อ๋อก็มีคันแล้วตอนนี้เริ่มคันเริ่มอะไรกันแล้วเพราะว่าลุยมาทุกวันนะครับ
1: สิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้คือ
2: ตอนนี้ก็ขยะอยากให้รู้เรื่องขยะนะครับเพราะว่ามันเต็มนะตามแฟลตตามอะไรแม่กองเต็มเลย
1: บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทไอแคร์โรงงานผลิตวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะเครื่องจักรของโรงงานที่อยู่ชั้น1จมไปกับน้ำคาดว่าจะเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทซึ่งจะมีสินค้าที่รอส่งอยู่จำนวนมากด้วยรวมถึงพนักงานกว่า100คนที่บ้านก็น้ำท่วมเสียหายจึงอยากให้ภาครัฐเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด
3: ทุกคนน้องนุ่นทุกคนที่ทำงานอยู่นั่นก็เดือดร้อนไม่ว่าการกินการอยู่ก็เดือดร้อนความเป็นอยู่มันไม่ได้คือบริษัทก็เดือดร้อนมันกระทบถึงหมดพนักงานทุกคนถ้าบริษัทเดือดร้อนพนักงานก็เดือดร้อนไปด้วย
1: โรงงานนี่ต้องแบบพังหมดเลยใช่ไหม
4: ก็ถ้าผมประมาณเกือบ2ติดอ่ะ 70% นะครับพี่ครับไม่สามารถส่งของได้ครับพ
1: ี่แต่ว่าน้ำลดแล้วก็ต้องเหมือนก็ต้องกอบกู้ฟื้นฟูเพราะมันเสียหายชั้น1ใช่มั้ยฮะสำหรับชุมชนเคหะร่มเกล้าหลังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคทั้งฝั่งเคหะร่มเกล้า37เพื่อลงคลอง1และฝั่งคลองลำอ้อต้นอีก3เครื่องทำให้วันนี้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วคาดว่าวันพรุ่งนี้จะลดลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากต่อเนื่องไปที่ถนนลาดกระบังยังมีน้ำท่วมถนนเพราะน้ำจะสูบลงคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งระดับน้ำยังสูงต่อเนื่องไปจนถึงถนนหลวงแพ่งในเขตลาดกระบังรอยต่อไปยังอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการและอำเภอหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา วันนี้เราตั้งใจมาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะในย่านถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแต่ว่าพอขับมาเรื่อยๆนะคะก็ได้รับการร้องเรียนนะให้เข้ามาที่หมู่บ้านเอโทรบาหลีบีชค่ะซึ่งอยู่บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ลาดกระบังนะคะแต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรอยต่อกับอำเภอบางบ่อสมุทรปราการค่ะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมที่นี่ก็ถือว่าน้ำท่วมหนักมา10วันแล้วค่ะน้ำขังและเริ่มเน่าตรงนี้เองก็อยู่บริเวณหน้าคลองประเวศบุรีรมย์นะคะจึงเป็นจุดที่ต้องการให้มีการระบายน้ำนะคะเพราะว่าต่อเนื่องทั้งทางฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการและเขตลาดกระบังของกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ที่หมู่บ้านเอโทรบาลีบีชตำบลหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดคลองประเวศบุรีรมย์ต่อเนื่องไปยังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครน้ำท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนมาวันนี้ก็10วันแล้วถนนทางเข้าหมู่บ้านระดับสูงรถเล็กยังไม่สามารถใช้ได้ทำให้แต่ละหมู่บ้านต้องกั้นกระสอบทรายติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำในหมู่บ้านลดระดับลงบ้างจะได้เดินทางมาหาอาหารเนื่องจากน้ำท่วมขังมากว่า1สัปดาห์เสบียงอาหารเริ่มหมดมีการระดมถุงยังชีพจากหลายหน่วยงานเช่นอบจ.ฉะเชิงเทราอบต.หลวงแพ่งและส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่ยอมรับว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะจุดนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี3หมู่บ้านใหญ่จำนวนกว่า 3,000 หลังคาเรือนปัญหาสำคัญคือน้ำลดช้าเพราะต้องระบายลงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีน้ำท่วมหนักในเขตลาดกระบังและฝั่งแม่น้ำบางประกงก็ยังท่วมจึงอยากให้มีการทำงานประสานกันทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร
6: สถานการณ์ตอนนี้ก็คือบ้านทุกหลังหมดเลยนะคะท่วมหมดเลยแล้วก็บางหมู่บ้านเนี่ยค่ะน้ำเริ่มเน่าซึ่งน่าเห็นใจมากยกตัวอย่างซอยตันนะคะก็อาจจะมีขยะไปกองอยู
7: ่รอบนี้นี่จะเทียบกับปี54แล้วเป็นไงคะ
6: อันนี้หนักกว่าค่ะมีคนพูดกันภาษาเดียวกันเลยค่ะว่าหนักกว่า
8: ก็คือทางอบต.ก็คือดูแลเรื่องท่อระบายแต่ละหมู่ที่เรียกปั๊มน้ำออกมาค่ะแล้วออกตามคลองแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องระบายอยู่ช่วยเหลืออยู่ค่ะ
7: ส่วนเรื่องสุขภาพพี่น้องที่ประสบภัยอะคะนายกพร้อมจะลอง
8: ก็คือตอนนี้เราจะมี EM แจกตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มียาไอ้แก้น้ำกระเท้ามาแจกตามหมู่บ้านตอนนี้เราเร่งดำเนินการแบบเร่งด่วนให้อยู่ค่ะ
5: สำหรับหมู่บ้านเอโทรมีการรวบรวมเงินจ่ายค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำมูลกว่า 10,000 บาทเพื่อที่ให้น้ำลดลงบ้างในการบรรเทาความเดือดร้อนและทางนิติบุคคลได้รวบรวมถุงยังชีพช่วยเหลือกันรวมถึงการประสานงานกับกรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทราให้เร่งระบายน้ำและในหมู่บ้านโมดิที่อยู่ด้านในน้ำก็ยังสูงกว่า1เมตร
9: ตอนนี้น้ำมันลดเล็กน้อยประมาณ5เซนรอบนอกที่คุณแซมมานั่นแหละว่าทีนี้พอมันลด 5% เนี่ยแต่ในหมู่บ้านเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วคนในหมู่บ้านก็อยากออกข้างนอกอยากใช้ชีวิตประจำวันแต่ทีนี้ก็ต้องให้ทางกรมชลเนี่ยดูว่าจากเขาเปิดเครื่องได้4เครื่องเนี่ยขยับมาเป็น6เครื่องน่าจะเป็นวันนี้เริ่มเดี๋ยวไงผมจะโทรประสานอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันลดลงอีกสัก5เซนชาวบ้านก็จะเริ่มอุ่นใจ
5: ส่วนบริเวณถนนหลวงแพ่งยังคงมีน้ำท่วมถนนบางจุดรถเล็กยังไม่สามารถใช้การได้และมีหลายชุมชนที่ต้องช่วยเหลือกันเองเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่รอยต่อกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและฉะเชิงเทราที่ต้องเป็นการทำงานระดับรัฐบาลในการจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการระบายน้ำในฝั่งตะวันออกทัพปณีศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
0: และนอกจากย่านลาดกระบังแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายจุดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดฝั่งภาคตะวันออกที่ยังเดือดร้อนหนักค่ะโดยเฉพาะฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ทำให้เสาไฟฟ้าต้นไม้หักโค่นหลายจุดและมีผู้บาดเจ็บด้วยฝนตกหนักเมื่อประมาณ14นาฬิกาวันนี้โดยเฉพาะเขตจตุจักรและบางกะปิทำให้บางพื้นที่ซึ่งมีน้ำแห้งสนิทไปแล้วกลับมามีน้ำท่วมขังเล็กน้อยและบางพื้นที่ทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยเช่นกันแต่ที่ได้รับผลกระทบหนักมาจากลมกระโชกแรงเช่นในซอยลาดพร้าว94เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ประชาชนมีผู้บาดเจ็บ2คนขณะนี้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้ต้นไม้ริมถนนประดิษฐ์มนุธรรมก็หักโค่นขวางถนนเช่นกันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดการสัญจรเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางและเปิดการจราจรดังกล่าวตอนนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพที่อยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูอย่างที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงเพราะว่าอยู่ใกล้กับคลองทับช้างล่างและระดับน้ำในคลองยังสูงเช่นกันกทม.จึงเร่งนำกระสอบทรายทำเป็นคันกั้นน้ำตอนนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ5เครื่องเพื่อเร่งให้น้ำที่ท่วมโซนคลองทับช้างบนลดระดับลงภายในคืนนี้ค่ะ
10: หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเนี่ยล้อมด้วย2คลองสำคัญคือคลองทับช้างล่างและทับช้างบนซึ่ง2คลองเนี่ยก็จะลงไปสู่คลองประเวศนะครับทับช้างบนเนี่ยลงตรงไปที่คลองประเวศเลยทับช้างล่างจะมาสมทบกับคลองทับช้างบนวันนี้เราการจากการที่เราเร่งระบายน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ทำให้ทั้ง2คลองเนี่ยเริ่มลดลงได้แต่ทับช้างบนเนี่ยจะลงได้ดีกว่าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองที่โซนที่อยู่มาฝั่งทับช้างบนชักทับช้างบนคิดว่าคาดว่าคืนนี้น่าจะลงได้ดีหมดแล้วน่าจะแห้งส่วนโซนที่ยังหนักทับช้างล่างเราก็มอนิเตอร์คอยสังเกต ระดับน้ำของทับช้างล่างแล้วเตรียมความพร้อมเครื่องสูบถ้าทับช้างล่างลงได้อีกหน่อยนึงเราก็จะเร่งสูบทั้งหมดนะครับแต่ระหว่างในทีเดียวถ้าตอนเย็นเนี้ยถ้าทับช้างบนฝั่งทับช้างบนแห้งเนี่ยเราก็จะทยอยสูบจากฝั่งทับช้างล่างหมู่บ้านไอ้บ้านในโซนที่ทับช้างล่างไล่สูบมาดูให้ทับช้างบนช่วยครับก็คิดว่าใน2วันเนี้ยน่าจะระบายได้ดีขึ้นครับ
0: นอกจากในเขตกรุงเทพแล้วหลายจังหวัดภาคตะวันออกได้รับผลกระทบหนักเช่นกันเช่นที่จังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เพิ่มขึ้นจนเอ่อล้นท่วมชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมเช่นที่อำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะรวมถึงอีกหลายอำเภอของปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำในพื้นที่เช่นอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้อบจ.ปราจีนบุรีตั้งศูนย์พักพิงไว้2จุดคือที่บริเวณบขส.แห่งใหม่มีผู้พักอาศัย246คนและที่ศูนย์พักพิงวัดแหลมหินมีผู้อพยพเข้ามาพักอาศัยรวม57คนบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจุดแรกไปที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลไข้จักรพงซึ่งเป็นที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างจากนั้นไปที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีโดยช่วงหนึ่งนายกยืนยันกับผู้ประสบภัยว่าจะมีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากน้ำท่วมแน่นอนและขอให้ไว้วางใจโดยไม่ต้องกังวลจากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เดือดร้อนหนักจึงให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือให้ผ่านวิกฤตโดยภาคนโยบายจะดูเรื่องการสนับสนุนอย่างเต็มที่และย้ำว่าการเยียวยาให้เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมาคือน้ำท่วมในพื้นที่เกิน7วันแล้วถือว่าเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนแต่ถ้าหลังวันที่1ตุลาคมมีเหตุขึ้นมาอีกการเยียวยาก็จะเป็นหน้าที่ของกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้จัดทำมาเพื่อคุ้มครองจำนวน30ล้านครัวเรือนส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มสำรวจความเสียหายในภาคการเกษตรพบว่าชาวสวนทุเรียนกำลังเผชิญวิกฤตสวนจมเพราะน้ำท่วมขังนานเกินกว่า1สัปดาห์ทำให้ทุเรียนยืนต้นตายจำนวนมากนางสาวจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรีระบุว่ามีเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 4,000 รายสวนผลไม้เสียหายกว่า 20,000 ไร่ขณะนี้ได้เร่งลงพื้นที่พบเกษตรกรเพื่อสำรวจและให้คำแนะนำทั้งการเก็บหลักฐานเพื่อรับการเยียวยารวมถึงการฟื้นฟูสวนผลไม้หลังจากน้ำลดระดับลงเพื่อไม่ให้กระทบต่อรายได้ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของภาคตะวันออกเช่นกันค่ะรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำวันนี้ทางสทนช.ระบุว่าน้ำเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะแต่ว่ายังเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในโซนตะวันตกเช่นสมุทรสงครามเพชรบุรีส่วนกทม.คาดว่าอีก2วันก็จะสามารถกู้เคหะร่มเกล้าได้ค่ะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถลงข่าวสถานการณ์ประจำวันโดยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มาทางนครสวรรค์แม่น้ำปิงลดลงแม่น้ำน่านลดลงเวลา 9:00 นที่จังหวัดนครสวรรค์มีประมาณ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเนื่องจากน้ำจากแม่น้ำสแกกรังยังมีปริมาณอยู่คาดว่าประมาณ 2-3 วันปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังจะเริ่มลดลงซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้คงที่ซึ่งจะมีพื้นที่โซนจังหวัดอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดอยุธยาพอดีและวันนี้จะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นน้ำจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันของปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพยังสูงกว่าแต่อาจจะมีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบส่วนของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำที่ไหลเข้าแล้วไหลออกเท่ากันแล้วเขื่อนศรีนครินทร์ก็มีปริมาณน้ำที่ 95.55% ยังรับน้ำได้อีก ส่วนเขื่อนแม่กลองที่ระบายน้ำออกมาทำให้น้ำเข้าสู่ตลิ่งเกือบทุกจุดจะทำให้น้ำท่วมขังที่บริเวณจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาน้ำจะไหลกลับเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงจากน้ำทะเลด้วยส่วนจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์ฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะตกหนักที่บริเวณอำเภอแก่งกระจานจะมีแนวโน้มที่จะทำให้เขื่อนแก่งกระจานต้องระบายน้ำเพิ่มแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและกรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อจะชี้แจงข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบส่วนภาคตะวันออกจะมีจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีน้ำเพิ่มขึ้นส่วนอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่มีประเด็นเรื่องการระบายน้ำดังกล่าวโครงการชลประทานได้มีการช่วยระบายน้ำกรุงเทพมหานครเองก็ช่วยในส่วนนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในภาพรวมทุกพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งว่าจะมีการตกช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมเพิ่มขึ้นน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าเขื่อนในส่วนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนักด้านนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากทม.ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายใหม่และลาดกระบังส่วนการปฏิบัติการเร่งด่วนณปัจจุบันคือการปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจากปฏิบัติการที่ผ่านมาทำให้สามารถลดระดับน้ำในเคหะชุมชนร่มเกล้าไปได้ 30-60 เซนติเมตรสภาพถนนในพื้นที่ยังมีปัญหาในการสัญจรระดับน้ำท่วมขังประมาณ 20-30 เซนติเมตรและเมื่อวานได้มีการเพิ่มการเสริมคันกั้นน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าทำให้หลังจากนี้จะสามารถระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าได้ประมาณวันละ25เซนติเมตรและคาดว่าจะใช้เวลาอีก2วันในการช่วยเหลือพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงที่มีระดับน้ำสูงอยู่ได้ดำเนินการเร่งใช้เครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้มากขึ้นและมีการปรับเพิ่มการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองแสนแสบจากเมื่อวานเพิ่มขึ้นอีก50เซนติเมตรในพื้นที่เขตสายไหมแขวงอ่องเงินยังมีปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนประกอบกับตอนนี้กทมเปิดรับพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีผ่านเข้ามาทำให้มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายน้ำมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ด้านในก็ถูกควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาโดยคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำและเรือดันน้ำที่ทำอยู่ในปัจจุบันจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่สายไหมและอ่องเงินดีขึ้นภายใน2วันด้านนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าวันนี้จะมีฝนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีความกดอากาศต่ำลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนบนโซนตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับไปทางตะวันตกผลกระทบในวันที่ 5-6 ตุลาคมจะมีที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนที่ยังมีผลกระทบส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงและนายฟาตาระบุว่าวันที่ 8-9 ตุลาคมความกดอากาศสูงจะเริ่มลงมาปกคลุมส่วนวันที่ 10-11 ตุลาคมลมเปลี่ยนฤดูจะมีฝนเหมือนกันที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้หลังจากนั้นวันที่ 12-14 ตุลาคมภาคกลางก็จะดีขึ้นโดยจะมีฝนในภาคใต้แทนค่ะและช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวหลังจากนายรังสิมันโรมเปิดประเด็นทรัพย์สินของสามีสส.สุชาดาสร้างแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้
13: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้า หอเจินจวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ค่ะนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมวันที่7ตุลาคมนี้เพื่อศึกษาเรื่องการเสนอสินบนและกับการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินและการควบคุมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ที่ถูกเชิญมีทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปง.และเลขาธิการกลต.ที่ถูกจับตาคือกรรมธิการชุดนี้เชิญ2คนใหม่มาด้วยคือนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียกรรมธิการชุดนี้ตรวจสอบเรื่องนี้มาแล้วมากกว่า6ครั้งชื่อของทั้ง2คนเพิ่งเข้ามาหลังการประชุมสภาเมื่อวันที่1ตุลาคมหลังจากนายรังสิมันต์ตั้งกระทู้ถามทั่วไปนายชัยชนกเรื่องความคืบหน้าคดีสินบน40ล้านบาทและการปราบเว็บพนันออนไลน์และอภิปรายพาดพิงว่าสามีของส.ส.สุชาดาอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหลังจากนั้นมีการไปค้นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.สุชาดาแล้วตั้งข้อสังเกตว่ารายการในส่วนของนายไทหยางอาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้านนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความโพสต์ตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาของส.ส.สุชาดาและบอกว่าจะไปยื่นเรื่องต่อปปช.ในวันที่5ตุลาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งโดยทนายนรเศรษฐ์ระบุว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.หน้า17ลำดับที่19มีนาฬิกา Rolex GMT Master 2รุ่น Sprite มูลค่าราว 420,000 บาทอยู่1เรือนแต่ไม่มี Rolex รุ่นอื่นแต่ภาพการลงพื้นที่หาเสียงในช่วงวันที่20มกราคม31มกราคม4กุมภาพันธ์ซึ่งไปกับนายชัยชนกและ6กุมภาพันธ์กลับเห็นส.ส.สุชาดาสวมนาฬิกาสายสีดำหน้าตาคล้ายกับ RolexCosmograph Daytona รหัส 126519LN มูลค่าประมาณ 3,300,000 บาทแต่บัญชีทรัพย์สินที่ยื่นเมื่อวันที่15มีนาคมตอนรับตำแหน่งส.ส.ไม่มีนาฬิกาเรือนนี้ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาททนายนรเศรษฐ์ยังบอกว่าข้ออ้างว่าลืมฟังไม่ขึ้นเพราะบัญชีทรัพย์สินระบุละเอียดถึงขั้นสร้อยคอทองคำ 30,000 บาทอีกทั้งส.ส.สุชาดาเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลและเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินมาแล้วจึงน่าจะรู้หลักเกณฑ์ดีถ้าจะบอกว่าขายไปก่อนยื่นบัญชีแล้วทนายนรเศรษฐ์ก็ระบุว่าระหว่างวันที่23ถึง28กันยายนยังเห็นส.ส.สุชาดาสวมนาฬิกาหน้าตาคล้ายเรือนเดิมทั้งตอนประชุมสภาประชุมกรรมาธิการและตอนลงพื้นที่คำถามที่นายนรเศรษฐ์ต้องการให้ปปช.ตรวจสอบคือนาฬิกาเรือนนี้เป็นของส.ส.สุชาดาหรือไม่ถ้าเป็นของเธอเหตุใดจึงไม่อยู่ในบัญชีและเข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงตามพ.ร.ป.ป้องกันและป้องปรามการทุจริตพ.ศ.2561หรือไม่ทีมข่าวการเมืองช่อง3สัมภาษณ์ส.ส.ไอเดียเธอบอกว่าการที่นายนรเศรษฐ์ไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเป็นอำนาจของปปช.เมื่อถามว่าได้แจ้งนาฬิกาเรือนนี้ในบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ส.ส.ไอเดียตอบว่าเธอยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของเธอตามหน้าที่ของส.ส.และเมื่อถามว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของเธอหรือไม่ส.ส.ไอเดียไม่ตอบตรงๆบอกเพียงว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะตรวจสอบและเมื่อถามตอบว่าจะซ้ำรอยกรณีนาฬิกายืมเพื่อนหรือไม่เธอก็ตอบเหมือนเดิมว่ายื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของแล้วและขอให้ปปช.เป็นผู้ตรวจสอบค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศแผนยุทธศาสตร์5ปีชูวิสัยทัศน์ใหม่องค์กรสลากสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนและเดินหน้ากลยุทธ์โกรที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและเทคโนโลยี AI นะคะติดตามจากรายงานค่ะ
14: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO จัดงานทาวน์ฮอลล์2026โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานร่วมงานอย่างคับคั่งณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งไม้ต่อสู่แผนยุทธศาสตร์5ปีฉบับใหม่ในปี2571ถึง2575ภายใต้กรอบแนวคิด Growเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับ GLO สู่การเป็นองค์กรสลากระดับสากลอย่างยั่งยืนด้วยการขยายผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายพร้อมตั้งเป้าแก้ปัญหาสลากเกินราคาและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสลากแบบดิจิทัลพร้อมพัฒนาระบบ GLO Lottery Center ให้เป็นเทคโนโลยีแกนหลักในการรวมศูนย์ข้อมูลและเตรียมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานการเล่นอย่างรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์ระดับ3และ4จากสมาคมสลากกินแบ่งโลกหรือ WLA ตลอดจนดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม GLO ยังตอกย้ำในการเป็นองค์กรแห่งการให้อย่างยั่งยืนด้วยการคว้า4รางวัลใหญ่ทั้งรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นแห่งปี2568รางวัลคุณภาพระดับสากล ESQR 2026รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4และรางวัล Daily News Top CEO 2026สาขาส่งเสริมพัฒนาสังคมและชุมชนตอกย้ำวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ
15: GLO เนี่ยนะครับเป็นองค์กรค้าสลากนะครับหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ก็คือสลากเนี่ยอยู่ในสมาชิกขององค์กรที่รวบรวมทุกประเทศนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสลากเข้าไว้ด้วยกันก็คือ World Lottery Association นะครับซึ่งเขาก็มีมาตรฐานอยู่มาตรฐานหลักที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับเนี่ยเราจะมุ่งสู่ตรงนี้ไปให้ได้ใน5ปีข้างหน้าเราจะต้องไปสู่ระดับ4คือระดับสูงสุดนะครับของที่ทางสมาคมก็ได้ตั้งไปนะครับมันครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อนะครับความรับผิดชอบต่อตัวแทนความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกอย่างมันรวมมัดรวมกันไว้แน่นอนว่าเราจะเดินไปให้ถึงในระดับที่สูงสุดให้ได้นะครับ
14: อีกหนึ่งช่วงสำคัญของงานคือการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามข้อสงสัยและเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารอย่างเป็นกันเองก่อนจะปิดท้ายด้วยงานมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากโบสุนิตาที่มาร่วมสร้างสีสันรอยยิ้มและความสนุกสนานถือเป็นการเติมพลังให้กับผู้บริหารและพนักงาน GLO ทุกคนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายร่วมกัน
0: และช่วงหน้านะคะติดตามปปส.เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดที่อาศัยช่วงน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะ
16: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
21: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
22: คิดถึงนะคะ
20: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
21: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
20: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
23: อ้าวสายต่อไป
24: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
23: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
25: ผมกริดโทนข
1: ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ช่วงนี้มีคุณผู้ชมที่ขอความช่วยเหลือมายังทีมข่าวนะคะเป็นหมู่บ้านพัทริดาอเวนิวรังสิตที่คลอง 2/2 อยู่ที่ถนนเลียบคลอง2ตำบลคลอง2อยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะผู้ที่อยู่ที่นั่นบอกว่าไฟฟ้าดับตั้งแต่ช่วง 15:30 นจนถึงตอนนี้นะคะไม่มีช่างมาดำเนินการผ่านมา7ชั่วโมงกว่าแล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้มืดสนิทเลยสำหรับหมู่บ้านนี้นะคะและมาต่อกันที่สถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมนะคะเพียงช่วงสัปดาห์เดียวที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติน้ำท่วมขังหลายจุดแต่ว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดก็มีการปรับการขนส่งจากการจ้างรถขนส่งลำเลียงหันมาใช้วิธีการขนส่งทางพัสดุแทนก็ทำให้ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาปปส.พบการส่งพัสดุยาเสพติดไปทั่วประเทศมากกว่า 2,400,000 เม็ดค่ะติดตามจากรายงานคุณสุมนาจแจวเจริญวงค่ะ
4: เมื่อพัสดุต้องสงสัยมาถึงคลังจ่ายพัสดุของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระบุชื่อผู้รับคือนายสมพงษ์แต่พื้นที่กบินบุรีน้ำท่วมหนักในหลายหมู่บ้านทำให้ส่งพัสดุไม่ได้นายสมพงษ์ได้โทรติดตามพัสดุหลายครั้งกระทั่งตกลงมารับพัสดุด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่ปปส.จึงกระจายกำลังโดยรอบเมื่อปรากฏตัวผู้ลงมารับพัสดุเป็นหญิงเจ้าหน้าที่ปปส.ได้เข้าประกบตัวทันทีและในเวลาเดียวกันกำลังอีกชุดเข้าสกัดรถเก๋งสีน้ำเงินควบคุมตัวชายหนึ่งคนในรถทราบชื่อว่าคือนายสมพงษ์โดยนายสมพงษ์ให้น้องสาวลงไปรับพัสดุส่วนตนเองและภรรยานั่งคอยในรถทั้ง3คนถูกควบคุมตัวพร้อมกับเปิดกล่องพัสดุให้ดูต่อหน้าพบว่ามีกลิ่นคละคลุ้งเป็นแพ็คพัสดุยาร่วม 100,000 เม็ด
22: เมื่อกี้พี่เป็นคนยกมาใช่มั้ย
25: ใช่
22: พี่ยกมานะพี่ติดต่อรับมามั้ยพนักงานเขาถ่ายรูปพี่นะผมเห็นน่ะ
26: ตอนน
22: ั้
26: นแหละนั่นเ
22: ปิดเลยกดพนักงานเขาถ่ายรูปพี่ตอนยกกล่องอยู่นะใจเย็นๆครับขอดูหน่อยว่าข้างในมีอะไร
4: นายสมพงษ์อ้างว่าได้รับคำสั่งให้มารับกล่องพัสดุและจะมีคนสั่งให้ไปส่งอีกทอดแต่จากการตรวจสอบรายแชทพบแต่ข้อความกลุ่มวัยรุ่นในกบินบุรีสั่งยากับนายสมพงษ์หลายรายเจ้าหน้าที่ปปส.ควบคุมตัวทั้ง3คนไปค้นบ้านพักซึ่งอยู่ในชุมชนที่น้ำท่วมขังโดยพบว่านายสมพงษ์เคยต้องโทษในคดีจำหน่ายยาเสพติดพ้นโทษก็กลับมาค้ายาเช่นเดิมส่วนน้องสาวเคยพบมีประวัติเสพยาเจ้าหน้าที่ปปส.ควบคุมตัวทั้ง3คนมาทำบันทึกการสอบสวนเบื้องต้นที่สภ.กบินบุรีนายสมพงษ์นับว่าเป็นหนึ่งในจำนวน7คนที่เป็นผู้รับพัสดุยากล่องละ100,000เม็ดไปจนถึง300,000เม็ดในช่วงน้ำท่วมซึ่งนับว่าเป็นการส่งกล่องพัสดุยาที่มากที่สุดเมื่อตรวจสอบผู้ส่งพบชื่อนายเอกรัตส่งมาจากอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมาตรวจสอบล็อตที่ส่งในช่วงสัปดาห์น้ำท่วมเพียงสัปดาห์เดียวส่งไป7จังหวัดเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่านายเอกรัตและนายพิสิทธิ์เป็นผู้ส่งยาร่วมกว่า 1,500,000 เม็ดตัวนายเอกรัตไปเช่าบ้านที่จังหวัดเชียงรายเพื่อส่งพัสดุยาและขับรถลงมารับเองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจได้เข้าจับกลุ่มนายเอกรัตได้พร้อมกล่องพัสดุยาหลายกล่องอีกทั้งในห้วง2เดือนพบนายเอกรัตและพรรคพวกส่งพัสดุยารวมทั้งหมด41กล่องส่งสำเร็จ30กล่องของกลางกว่า 2,400,000 เม็ด
27: คือเขาใช้วิธีการที่แนบเนียนก็คือว่า
5: พอเจ้าหน้าที่เราดักทางได้ว่าปลายทางต้นทางไม่มีชื่อผู้ส่งผู้รับชัดเจนอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่เราก็คือตัวเขาเองเป็นผู้บงการแล้วก็เป็นคนขึ้นไปรับฝากของด้วยตัวเองนะครับผ่านทางช่องทางบริษัทขนส่งแล้วตัวเองก็รีบตีรถนะครับเมื่อตัวเองฝากส่งพัสดุแล้วเนี่ยก็ตัวเองก็รีบตีรถเนี่ยลงมายังพื้นที่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตอนออกภาคใต้หรือภาคกลางเนี่ยตัวเองก็จะตีรถมาแล้วเพื่อมารอรับปลายทางคือเขาจะทำในลักษณะว่ามีตัวคนมีคนรับชัดเจน
4: จากการจับกลุ่มรถขนยาบนท้องถนนได้หลายครั้งทำให้นายเอกรัตน์ลดความเสี่ยงหากขนยามากับรถหันไปส่งพัสดุครั้งละจำนวนมากกระทั่งถูกปปส.จับได้พร้อมของกลาง11กล่องรวมกับผู้ต้องหาอีก7รายยึดของกลางได้ 1,590,000 เม็ดสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายชวนทุกคนมาร่วมกันหาคำตอบในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ไม่ใช่แค่การสร้างการตระหนักรู้แต่ว่าต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังใน Bangkok Climate Action Week 2026หรือ BKK Core 2026ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมให้ผู้คนได้สำรวจและมีส่วนร่วมทั่วกรุงเทพมหานครค่ะขบวนพาเหรด Climate Action Parade ที่เคลื่อนมาจากสวนเบญจกิติผ่านสะพานเขียวมายังสวนลุมพินีเป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดงาน Bangkok Climate Action Week 2026หรือ BKK Core 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนความตระหนักเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศไปสู่การลงมือแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมงานนี้จัดโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับ Just Transition Incubator หรือจุติและภาคีเครือข่ายนายพรพรมณสงขลาวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังใกล้ตัวคนกรุงเทพมากขึ้นและเห็นได้ชัดผ่านสิ่งที่เรียกว่า3ฤดูของปัญหาฤดูฝนต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงฤดูหนาวต้องรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ที่กระทบต่อสุขภาพส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิก็สูงขึ้นจนกลายเป็นความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงการสร้างความตระหนักแต่ต้องทำให้การรับมือเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวเช่นการจัดการขยะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคธุรกิจชุมชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมและประชาชน
6: เรื่อง climate change เนี่ยมันมีหลายมิติจะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนเราจะลดการปล่อยปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไรแล้วก็จะมีเรื่องของนโยบายขนส่งถูกไหมครับที่เราส่งเสริมเรื่อง bike sharing ทำทางเท้าที่ดีพวก park and ride อะไรต่างๆเนี่ยก็คือการลดให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องใช้รถส่วนตัวหันมาใช้ขนส่งมวลชนเดินเท้ามากขึ้นอันนี้มันก็จะลดปริมาณแก๊สจากภาคขนส่งได้หรือว่าเรื่องของขยะเนี่ยเราก็จะลดอัตราการฝังกบให้เหลือ 30% ให้ได้แล้วก็เอามาทดแทนด้วยเตาเผาเป็นพลังงานสะอาดหรือคัดแยกขยะให้มากขึ้นอันนี้ก็จะลดแก๊สเรือนกระจกจากส่วนของภาคการขยะได้ส่วนที่2เนี่ยเมื่อ climate change มาแล้วผลกระทบต่างๆเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรก็จะมีเรื่องการเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนเมืองนะครับเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือว่าเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เราก็พบกันอยู่วันนี้อันนี้คือผลกระทบที่มาจาก climate change เราก็ต้องรับมือล่วงหน้าไป
0: และข่าวสามมิติเข้าร่วมไซต์อีเวนต์ที่องค์กรเครือข่ายจัดคู่ขนานไปกับ BKK Core เวทีเสวนาหัวข้อกลยุทธ์การเงินเพื่อรับมือความร้อนในกรุงเทพโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และสหราชอาณาจักรระบุว่าปทม.ต้องมีเงินลงทุนตั้งต้นประมาณ 4,350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ150ล้านบาทและงบดำเนินงานต่อเนื่องอีกปีละ10,800,000บาทเพื่อขับเคลื่อนแผนรับมือความร้อนท่ามกลางอุณหภูมิเมืองที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบ 2-4 องศาเซลเซียสกระทบทั้งสุขภาพประชาชนการทำงานและการใช้พลังงานกลยุทธ์นี้เสนอให้ใช้ข้อมูลระบุพื้นที่และประชาชนกลุ่มเสี่ยงพร้อมกับพัฒนาโครงการให้มีต้นทุนและมีผลลัพธ์ชัดเจนเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนเปลี่ยนแผนรับมือสภาพภูมิอากาศให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ภายในงาน Bangkok Climate Action Week ยังเปิดตัวนิทรรศการความยั่งยืนแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อโดยกทม.ร่วมกับ UNDP และสหภาพยุโรปเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติการลดขยะและการเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างเมืองที่รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นขณะที่สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยก็ร่วมกับกทม.ชวนนักออกแบบมาร่วมประกวดแนวคิดออกแบบสวนป่าอ่อนนุช86มุ่งเปลี่ยนพื้นที่ประมาณ88ไร่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่โดยเน้นฟื้นฟูพื้นที่เดิมเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเชื่อมโยงชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่คนทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นายเรียวฮอนพัฒโนไทยผู้ริเริ่มและประธานร่วมคณะกรรมการดำเนินงาน BKK Core ระบุว่าวิกฤตภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เชื่อมโยงโดยตรงกับเศรษฐกิจและวิถีชีวิตการแก้ปัญหาจึงต้องมองไปถึงการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างทั้งระบบเศรษฐกิจการใช้ทรัพยากรการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนค่ะ
7: เราอยากจะ meet people where they are นะครับเราอยากจะทำให้มันง่ายสำหรับทุกคนที่โดนกระทบจากสิ่งว่าจาก climate change ที่สนใจเรื่องนี้ให้เขาสามารถใช้บทบาทของตัวเองมามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครับเพราะนี้เป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็เราอยากจะสร้างพื้นที่ตรงกลางให้ทุกคนมาร่วมมือออกจินตนาการถึงอนาคตใหม่เรามาเดินทางด้วยกันทำให้อนาคตนี้มันเกิดขึ้นได้ครับ
0: Bangkok Climate Action Week 2026 ถูกวางให้เป็นพื้นที่กลางเชื่อมภาครัฐเอกชนภาคประชาชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อผลักดันให้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนำไปสู่เมืองที่มีภูมิคุ้มกันต่อสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นในอนาคตภายในงานยังมีทั้งการเปิดตัว Climate Action Fund การนำเสนอแนวทางจาก10กลุ่มขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมงานมีตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้ในสถานที่ทั่วกรุงเทพรายละเอียดกิจกรรมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bangkok Climate Action Week ค่ะและวันนี้ได้มีพิธีปิดกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าแล้วนะคะไปดูความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติไทยโดยเฉพาะบิวภูริพลช่วงหน้าค่ะ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตร Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภา

0: TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: เอเชียนเกม2026ปิดฉากลงแล้วในวันนี้นะคะขณะที่บิลภูริพลเป็นนักกีฬาอาเซียนคนแรกได้รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าประจำการแข่งขันติดตามจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: เอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมานักกีฬาไทยทำผลงานภาพรวมดีกว่าครั้งก่อนนะครับครั้งนี้เก็บไป18เหรียญทองในขณะที่วิวภูริพลมาที่นาโกย่ารับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า MVP ประจำการแข่งขันครับ
2: เอเชียนเกม2026ที่นาโกย่ามีพิธีปิดช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงครับนักกีฬาจาก46ชาติที่อยู่ในช่วงการแข่งขันช่วงท้ายเข้าร่วมในพิธีรวมถึงประเทศไทยครับนำมาโดยบิลภูริพลบุญสอน2เหรียญทองและ1เหรียญเงินกรีฑาซึ่งบินกลับมาที่นาโกย่าอีกครั้งเพื่อรับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายมีการฉายวิดีโอภาพความประทับใจในสนามแข่งขันครับเป็นช็อตต่างๆในชนิดกีฬาต่างๆและช็อตของบิลภูริพลก็อยู่เป็นช็อตปิดท้ายสร้างความประทับใจให้กับคนไทยหลังจากนั้นครับมีการส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์และช็อตที่สร้างความฮือฮาก็คือการขี่ม้าออกมารับธงโบกสะบัดไปรอบสนามครับในอดีตกรุงโดฮาเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ปี2006ครั้งนั้นเจ้าชายแห่งกาตาร์ก็ควบม้าขึ้นไปจุดไฟในกระถางครบเพลิงและมาครั้งนี้ครับก็ใช้ม้าออกมารับธงโบกสะบัดไปรอบสนามมาถึงช่วงท้ายครับเจ้าภาพนาโกย่าก็จัดการแสดงท้องถิ่นตีกลองร้องรำทำเพลงครับก่อนที่ไฟในกระถางครบเพลิงจะปิดลงเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าอย่างเป็นทางการสรุปตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ครับเจ้าเหรียญทองก็คือจีนโกยไปทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3ก็คือเกาหลีใต้ครับ39เหรียญทองส่วนไทยเป็นชาติที่ทำผลงานดีที่สุดในย่านอาเซียนครับเก็บไปทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงถือว่าผลงานดีกว่าครั้งก่อนที่หังโจครับครั้งนั้นได้ไป12เหรียญทองมาครั้งนี้เก็บไป18เหรียญทองทางด้านบิลภูริพลบุญสอนครับกลับมาที่นาโกย่าอีกครั้งเมื่อเช้าที่ผ่านมาและรับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าประจำการแข่งขันฝ่ายชายครับหลังจากสร้างผลงานคว้าเหรียญทองวิ่ง100และ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์และอีก1เหรียญเงินจากผลัด 4x100 เมตรบิลรับรางวัลร่วมกับหยูจื่อตี้ครับนักว่ายน้ำจีนวัยเพียง13ปีที่คว้า3เหรียญทองทั้งผีเสื้อ200เมตรเดี่ยวผสม200และ400เมตรครับโดยนักกีฬาทรงคุณค่ายอดเยี่ยมของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 830,000 บาทด้วยโดยบิลภูริพลวัย20ปีหวังให้โค้ชเจนทรีแบรดลีย์อยู่ต่อครับเพื่อต่อยอดสู่โอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสในปี2028
3: โอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำสำเร็จรู้สึกว่ามันเกินเป้าตัวเองมากผมรู้สึกว่าเราก้าวเข้าข้ามคิดกับตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคิดกับตัวเองที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่เราจะก็ถ้าผมอยากเข้าอยู่ต่อนะครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ท่านผมวิ่งก้าวด้วยรู้สึกว่าเขาเป็นโค้ชที่มีมายด์เซตที่ดีมากครับผมรู้สึกว่าเขาพูดทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะกระหายความต้องการแบบชนะอะไรเงี้ยครับผมใช
1: ่สำหรับเจ้าภาพนาโกย่านะครับตามธรรมเนียมจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนพาราเกมกีฬาผู้พิการเอเชีย 18-24 ตุลาคมนี้ในขณะที่เจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปครั้งที่21กรุงโดฮาประเทศกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพในปี2030ครับณัฐวัฒน์อิงคุวิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
0: และข่าวสามมิติคืนนี้ลาคุณผู้ชมด้วยภาพความสวยงามของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันกว่า500ลูกลอยอยู่เต็มท้องฟ้าที่เมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐเนื่องในเทศ

0: ทศกาลบอลลูนลมร้อนนานาชาติอัลบูเคอร์คีประจำ2026นะคะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระ
1: ใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนนั้นมีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรักมันโดยค่ากว่าสิ่งใดมองลงไปในน้ำอยากถามปลาว่าเราควรทำเช่นไรอยากจะอยู่ด้วยกัน

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีลกแพทย์ CEO ดีคิสคอมพานีลิมิเต็ดติดตามได้ในรายการ Smart SMEที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

มีสักกี่คนฝึกตนเพื่อไม่ยึดติดสละบวชทั้งชีวิต

อย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซำใด

0: ัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
1: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปที่ศูนย์ดูแลสัตว์ป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัฐ Massachusetts เพราะว่าเขากำลังดูแลเต่าตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั่วโลกครับเกิดมาพร้อมกับลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือมีหัวถึง2หัวทางศูนย์ Cape Wildlife Center ระบุว่าเต่าสายพันธุ์ Diamondback Terrapin ที่มี2หัวตัวนี้ถูกส่งมายังศูนย์โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในท้องถิ่นศูนย์บอกว่าหัวที่2นะครับที่งอกเพิ่มขึ้นมานี้เกิดจากความผิดปกติในการเจริญเติบโตที่พบได้ยากซึ่งเรียกว่าภาวะมี2หัวนี้คือ bicephaly เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพวกเขาเคยพบกรณีลักษณะเดียวกันนี้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งแล้วครับ2ครั้งเท่านั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าในโพสต์ที่เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะเคยพบเห็นภาวะผิดปกติเช่นนี้มาก่อนแต่ทุกกรณีก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมในขณะนี้ทีมงานของเรากำลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของมันอย่างใกล้ชิดอันนี้คือข่าวที่เราพูดถึงในเบรกที่2ของเรานะครับก็เกิดเต่าที่มี2หัวผมเห็นในข่าวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามันน่ารักนะเพียงแต่ว่ามันมี2หัวไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากว่ามี2หัวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับคำแรกก็คือเต่าผมถามท่านผู้ฟังอายุไม่เกิน12ที่กำลังฟังอยู่เต่าในภาษาอังกฤษคืออะไรครับมี2คำที่เราชอบใช้อันนั้นก็คือ turtle กับ tortoise ใช่แล้ว turtle ก็คือ turtle ออกเสียงว่า turtle ทุกคนก็พูดตามผมสิครับ turtle อีกคำหนึ่งคือ tortoise tortoise ส่วนใหญ่แล้วมันจะใหญ่กว่า turtle tortoise แต่ในคราวนี้เขาใช้คำว่า turtle และอีกคำหนึ่งประเภทหนึ่งประเภทของ turtlehนึงก็คือ terrapin t e r r a p i n มันจะเป็นเต่าประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า diamondback terrapin ไม่ต้องไปสนใจคำนี้มากนักเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเปรียบเทียบกับ turtle t u r t l e โอเคหัวที่สองในภาษาอังกฤษหัวในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า head h e a d ถ้าเป็นหัวที่สองเขาจะเรียกว่า a second head ที่หนึ่งก็คือ first ที่สองคือ second ที่สาม third หลังจากนั้นก็เป็นที่สี่ที่ห้าที่หกก็เอา th ตอนท้ายคำศัพท์ fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น second head โอเคเราต้องรู้จักศูนย์ก็คือ Wildlife Center ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าศูนย์ดูแลสัตว์ป่าก็คือ Wildlife ก็คือสัตว์ป่าครับ WILDLIFE รัฐบาลก็มีศูนย์รักษาสัตว์ป่าเราเรียกว่า Wildlife Center ในคราวนี้ก็มีชื่อว่า Cape Wildlife Center ใครที่เป็นกลุ่มหรือหน่วยงานที่ส่งไปที่ศูนย์นี้ก็คือ Local Wildlife Sanctuary ก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในท้องถิ่นเพราะว่าเป็น local ครับ LOCAL นอกจากนี้ก็มีคำว่า similar ที่ผมอยากจะสอน SIMILAR ความหมายก็คือลักษณะคล้ายๆกันคือภาษาอังกฤษก็มี2คำที่เราต้องรู้จักคำแรกก็คือ same S A M E อันนี้ก็คือลักษณะเหมือนกัน the same as อย่าไปใช้ same นะมันน่ารำคาญแต่ผมรู้สึกว่าการใช้ same มันลดลงถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้วตอนนี้ก็ same ก ก็พอแล้วไม่ต้องมี same the same as ก็คือเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอีกคำหนึ่งก็คือ similar similar ไม่ได้แปลว่าเหมือนแต่เขาบอกว่าลักษณะคล้ายๆกันเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์นี้เขาบอกว่าเคยพบลักษณะอย่างนี้2ครั้งใน5ปีเขาบอกว่า two similar cases ก็คือลักษณะเดียวกันหรือคล้ายๆกันนะมันกึ่ง same กับ not the same นะก็คือ similar คำว่าพบที่นี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถ้าเราพบเหตุการณ์นั้นเขาใช้คำว่า encounter คำนี้เป็นคำที่น่าจดจำเอาไว้ encounter to encounter ในภาษาอังกฤษ to encounter an unusual condition ก็คือได้พบกับภาวะผิดปกติมาก่อน condition ก็คือภาวะสภาพของอะไรบางอย่าง unusual ถ้าเป็นผู้ติดตามรายการนี้เป็นประจำผมรู้สึกว่าผมสอนคำนี้ทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ unusual คือผิดปกติเพราะว่า usual แปลว่าปกติอย่างนี้ครับนอกจากนั้นก็ทีมงานกำลังตรวจอะไรครับ3อย่างคือ appetite growth และ behavior ของเต่านี้ appetite ในภาษาอังกฤษก็คือการกินอาหาร appetite ความจริงแล้ว to have an appetite แปลว่าหิวแต่ appetite ที่นี่ก็คือการกินอาหาร growth growth เป็นคำนามที่แปลว่าการเจริญเติบโตและ behavior behavior หรือ ior ก็ได้ออกเสียงเป็น behavior ความหมายคือพฤติกรรมเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เกี่ยวกับเต่าที่เกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาประกาศเลยว่าเต่านี้มี2หัวสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
3: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: A wildlife center in Massachusetts is caring for a turtle born with an unusual feature, a second head. The Cape Wildlife Center said the two-headed diamondback terrapin was brought to the facility by a local wildlife sanctuary. The center said the extra head is from a rare developmental anomaly called bicephaly. Officials said they have only seen two similar cases in the past 5 years. While we've encountered this unusual condition before, every case gives us another opportunity to learn more, a social media post from the Wildlife Center said. For now, our team is monitoring its appetite, growth, and behavior closely. จบข่าวเกี่ยวกับเต่าที่เกิดมามี2หัวเรามาดูทีละประโยคครับ A wildlife center in Massachusetts สอนไปแล้วครับความหมายก็คือศูนย์ดูแลสัตว์ป่าแห่งหนึ่งในรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา is caring for a turtle born with an unusual featureกำลังดูแลเต่าตัวหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใคร unusual ผิดปกติ feature feature feature มีหลายความหมายในภาษาอังกฤษที่นี่ก็มันแปลว่าลักษณะ an unusual feature คือลักษณะพิเศษแล้วสิ่งนั้นคืออะไร a second head ก็คือนั่นก็คือการมีหัวถึง2หัวหัวที่2The Cape Wildlife Center said, ก็คือทางศูนย์ Cape Wildlife Center บอกว่า The two-headed diamondback terrapin ก็คือเต่าสายพันธุ์ diamondback terrapin ที่มี2หัวตัวนี้ was brought to the facility by a local wildlife sanctuary ก็ถูกส่งมายังศูนย์โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าในท้องถิ่น The center said ศูนย์บอกว่า the extra head หัวที่สองหรือหัวเพิ่มเติมนี้ is from a rare developmental anomaly called bicephaly โอเคเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาวะ bicephaly แต่เขาจะอธิบาย bicephaly ว่าเป็น rare developmental anomaly คำศัพท์ค่อนข้างจะยากแต่ว่าน่าสนใจ anomaly ก็คือความผิดปกติAnomaly ค่อนข้างจะทางการนะคำนี้ anomaly developmental ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตแล้วก็ rare คือหาได้ยากพบได้ยากเพราะฉะนั้น a rare developmental anomaly ก็คือความผิดปกติในการเจริญเติบโตที่พบได้ยากโอเค a rare developmental anomalycalled สิ่งมีชื่อว่า bicephaly official said เจ้าหน้าที่บอกว่า they have only seen two similar cases in the past 2 years เขาบอกว่าเขาเคยพบกรณีลักษณะคล้ายๆกับนี้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมา only seen two similar cases in the past 5 years แล้วคำพูดของศูนย์ที่เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียWhile we have encountered this unusual condition before, แม้ว่าเราเคยพบเห็นภาวะผิดปกติเช่นนี้มาก่อน every case gives us another opportunity to learn more. แต่ทุกกรณีก็ถือเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติม For now, สำหรับตอนนี้ขณะนี้ our team is monitoringทีมงานของเรากำลังเฝ้าติดตาม3อย่างที่เราบอกไปแล้ว it's appetite ก็คือการกินอาหาร growth การเจริญเติบโต and behavior ก็คือพฤติกรรม closely อย่างใกล้ชิด closely ในภาษาอังกฤษนะครับมันต้องมี ly ตอนท้ายเพราะเรากำลังพูดถึงมันเป็น adverb ครับอธิบาย monitorผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go. A wildlife center in Massachusetts is caring for a turtle born with an unusual feature, a second head. The Cape Wildlife Center said the two-headed diamondback terrapin was brought to the facility by a local wildlife sanctuary. The center said the extra head is from a rare developmental anomaly called bicephaly.Officials said they have only seen two similar cases in the past 5 years. While we've encountered this unusual condition before, every case gives us another opportunity to learn more, a social media post from the Wildlife Center said. For now, our team is monitoring its appetite, growth, and behavior closely. จบข่าวครับเกี่ยวกับเต่าที่มีสองหัวนะภาษาอังกฤษเรามีสุภาษิตนะ two heads are better than one สองหัวดีกว่าหนึ่งคงไม่ได้พูดถึงเต่าที่มีสองหัวนะความหมายก็คือถ้าเรามาปรึกษากับใครสักคนมันดีกว่าคิดคนเดียวข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หลังจากที่เราออกอากาศเราจะได้โพสต์หน้าแรกครับ big story เรายังมีpodcast ด้วยครับทาง Spotify ครับถ้าเป็นสมาชิกของ Spotify หรือ Apple Music ไปที่ไป search ที่ Biggs Story B I G G S แล้วก็ S T O R Y ส่วนใครที่อยากจะเล่นสนุกสนานกับภาษาอังกฤษในวัน Halloween นั้นเราจะมีจัดงาน event ฟรีนะไม่ต้องเสียตังมาเล่นกับเราได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ7ถึง12หรือผู้ใหญ่ก็มาพบกับเราที่ Andrew Biggs Academy ชั้น3ที่ตึกไทยซินของ TBTS พระขนงเราจะมีกิจกรรมสนุกสนานในวัน Halloween Face Painting เล่นเกมอะไรพวกนี้เพราะเราเพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่โน่นใครๆที่สนใจที่จะมาฝึก IELTS ฝึก TOEIC TOEFLหรือเป็นผู้สูงอายุที่อยากฝึกภาษาอังกฤษหรือเด็กๆอายุ7ถึง12แม้ชาวต่างชาติที่อยากฝึกภาษาไทยเราก็มีหมดเลยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful weekend what's left of it and we will see you next week on the big story goodbye
0: สตอรี่ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารส

0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Biz Talk ค่ะรายการที่จะมาพูดคุยทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจแล้วก็จะมาช่วยให้คุณนั้นก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่กับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพูนุชภัทรขจีเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว 18:20 นโดยประมาณนะคะเปิดวิทยุมาฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะหรือว่าจะติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวFacebook Fanpage Biz Talk นะคะรวมไปถึงช่องทางที่จะติดตามคอนเทนต์ได้อีกมากมายทั้ง YouTube Channel แล้วก็ TikTok รวมไปถึงเว็บไซต์นะคะที่ www.biztalknews.com นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานค่ะคุณผู้ฟังคะท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ทั่วโลกนะคะรวมไปถึงประเทศไทยที่กำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็ Net Zero ค่ะภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับโจทย์ใหญ่นะคะทั้งเรื่องของต้นทุนพลังงานความผันผวนของระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็กติกาสากลสีเขียวต่างๆมากมายเลยทีเดียวคำถามก็คือว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดและสามารถที่จะเติบโตได้ในเกมนี้วันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้บริหารระดับสูงนะคะจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะคุณนิศราธรรมปาละผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงานที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงเครื่องมือใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการให้ก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ให้ช่วยประเทศชาติในเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไปด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังการพูดคุยกันแบบเต็มๆค่ะแอนอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอนาคตเนี่ยโครงข่ายไฟฟ้าของเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Grid Modernization ที่จะมีพลังงานหมุนเวียนนะคะเข้ามาในระบบเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะทางกฟผ.เขาก็เลยมีการพัฒนานะคะศูนย์ควบคุมที่เรียกกันว่า DRCC ย่อมาจาก Demand Response Control Center ค่ะศูนย์นี้ทำหน้าที่บริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าและรักษาเสถียรภาพของระบบภาพรวมค่ะรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับ NC Platform นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่แหละค่ะในการที่จะเข้ามาช่วยบริหารพลังงานในพื้นที่ทดสอบทั้งโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่แล้วก็โหลดจากรถยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ตอบโจทย์แค่ความมั่นคงของประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเปิดประตูให้โรงงานอาคารธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่มีการลงทุนด้านระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า BESS นะคะหรือว่าจะเป็นโซลาร์ลูฟท็อปก็สามารถที่จะนำสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมต่อเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนได้อีกด้วยเอาละค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนคงอยากจะฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดผ่านการพูดคุยกับคุณนิศราธรรมปาละผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันเลยค่ะ
2: จริงๆDRCC หรือ Demand Response Control Center นะคะก็เป็นศูนย์ควบคุมความต้องการการใช้ไฟฟ้านะคะศูนย์ควบคุมโหลดนะคะจริงๆกฟผ.ก็คือดำเนินการในส่วนของ DRCC เนี่ยเพื่อตอบสนองในเรื่องของGrid Modernization นะคะรองรับการที่จะมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบเยอะๆนะคะแล้วก็ทำให้ตัวระบบไฟฟ้ามีความเสถียรโดยที่เราก็ได้มีการทดสอบนะคะในส่วนของการที่ไปเชื่อมโยงกับNC Platform นะคะที่บริหารจัดการการใช้พลังงานของพื้นที่ทดสอบนะคะซึ่งประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียนแบตเตอรี่รวมถึงในส่วนของโหลดที่มาจากรถไฟฟ้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถจะบริหารจัดการโหลดในพื้นที่เพื่อที่จะตอบสนองคำสั่งจากศูนย์ DRCC นะคะอย่างเช่นถ้าศูนย์มีความต้องการที่จะลดโหลดไฟฟ้าในบางช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะที่ NC Platform บริหารจัดการพลังงานอยู่เนี่ยมีความสามารถในการที่จะลดโหลดในบางพื้นที่ได้ไหมหรือว่าใช้ไฟฟ้าจาก โซลาร์เซลล์ร่วมกับพลังงานจากแบตเตอรี่นะคะหรือว่าในบางช่วงเนี้ยเรามาดูว่าแบตเตอรี่เนี้ยจะสามารถชาร์จได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ตัว NC Platform สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ตอบสนองต่อคำสั่งของ DRCC ที่ต้องการจะลดโหลดเพื่อช่วยในเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะที่แบบว่าเพิ่มความเสถียรหรือว่าต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่ลดต่ำลงค่ะค่ะก็ทาง DRCC นะคะหรือศูนย์ควบคุมนะคะก็จะส่งคำสั่งมาที่ NC Platform นะคะเมื่อ NC Platform ได้รับคำสั่งอย่างเช่นให้ลดโหลดอย่างเงี้ยค่ะตัว NC Platform ก็จะไปดูในพื้นที่ที่ตัวเองควบคุมนะคะว่าสามารถลดโหลดในส่วนไหนของพื้นที่ทดสอบได้บ้างหรือว่าตอนนี้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ดึงไฟจากระบบไฟฟ้าเลยอ่ะสามารถจะดึงไฟจากระบบของโซล่าหรือว่าแบตเตอรี่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในช่วงของการที่จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเงื่อนไขของตัวแบตเตอรี่เองแล้วก็ตัวระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่หลังจากได้ประมวลผลเสร็จแล้วอะค่ะตัว NC Platform เองอะก็คือจะมีการสั่งการโดยอัตโนมัติตอบสนองต่อคำ

0: อย่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของตอบสมาร์ทกริดยังไงเนี่ยลักษณะของพื้นที่ที่เราทดสอบอะค่ะก็เปรียบเสมือนกับ virtual power plant หรือว่าโรงไฟฟ้าเสมือนนะคะในการที่เรามีแหล่งผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็โหลดหลากหลายแบบนะคะรวมถึงโหลดจากรถไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้ในอนาคตนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยลักษณะของการใช้พลังงานพฤติกรรมการใช้พลังงานนั้นก็จะเปลี่ยนไปมีแหล่งของพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นการที่เราทดสอบแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ตัวทั้ง DRCC เองแล้วก็ตัว NC Platform เองสามารถจะตอบสนองรูปแบบของการเปลี่ยนไปของพลังงานที่มีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อคำสั่งของ DRCC ได้อย่างอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าในอนาคตต่อให้บอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะตอบสนองในส่วนนี้ได้แล้วในเชิงของธุรกิจอะค่ะก็จะทำให้เห็นว่าตัว Energy Solution เนี้ยนอกเหนือจากตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าแล้วอะค่ะในแง่ของเจ้าของกิจการที่เป็นโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ต่างๆที่ได้ลงทุน Asset พวกระบบโซล่าหรือว่าแบตเตอรี่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตอะเขาก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมจอยในให้เขาเรียกว่าเอาแอสเซทที่มีอยู่อะค่ะมาเชื่อมต่อกับระบบเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของ DRCC ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบลดในแง่ของความต้องการของระบบที่อาจจะต้องการความเสถียรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่มี RE อยู่เยอะๆหรือว่าเป็นลักษณะเป็น Virtual Power Plant โรงไฟฟ้าเสมือนแบบนี้ก็ช่วยตอบสนองต่อโหลดได้ค่ะแล้วก็บริหารจัดการ Asset ในพื้นที่ได้มากขึ้นก็มีแหล่งช่องทางของรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: นี่ตอบโจทย์เรื่องของแผน PDP ต
0: ั
1: วใหม่ด้วย
0: ค่ะก็ตัว PDP เองจริงๆแล้วก็คือจะต้องบอกว่าก็จะมีแหล่งพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้อาจจะตอบไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของแผน PDP ที่มีพลังงานรูปแบบหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นเข้ามานะคะหลากหลายมากขึ้นก็สามารถจะทำตัวเป็นเหมือนกับVirtual Power Plant ได้ค่ะซึ่งในส่วนของ Virtual Power Plant ก็สามารถทำให้เราบริหารจัดการ Asset ที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าแล้วก็เหมือนกับระบบไฟฟ้าค่ะถ้าเกิดว่ามี RE เข้ามาเยอะๆอะค่ะมันก็จะทำให้เกิดความผันผวนได้มันอาจจะมีการแกว่งของFrequency หรือว่า Voltage ได้ซึ่งพอเรามีแพลตฟอร์มที่มาบริหารจัดการนะคะเบื้องหลังแบ็กโบนทั้งหมดเนี้ยมันก็คือจะช่วยทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้นค่ะค่ะ
2: ผู้ประกอบการที่อยากสนใจมาใช้แพลตฟอร์มนี้มันสามารถติดต่อได้ช่องทาง
0: ค่ะจริงๆแล้วผู้ประกอบการที่อาจจะมีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วหรือว่าสนใจที่จะเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มนี้นะคะก็สามารถจะติดต่อได้ทางเว็บไซต์นะคะ energysolutions.egat.co.th นะคะค่ะก็เราคิดว่าจะขยายไปในกลุ่มของโรงงานแล้วก็กลุ่มของลูกค้าที่มีความพร้อมนะคะที่จะเข้าร่วมทดสอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะต้องรอในภาคของกติกาที่จะเปิดให้ใช้ด้วยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตัวแพลตฟอร์มก็คือมีความพร้อมลูกค้ากลุ่มที่มีความพร้อมอยากจะทดสอบเนี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาร่วมทดสอบได้ก่อนค่ะ
1: ตอนนี้อย่างผู้ประกอบการหลายๆก็พยายามที่จะก้าวเข้าสู่เป็นเป้าหมายในซีโร่นะตัวนี้เข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่จุดนั้นได้เร็วมากขึ้นหรือง่ายมากขึ้นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะเราต้องบอกว่าในเรื่องของการก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero นะคะมันก็จะมีด้วยกันหลายทางสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทำก็คือในเรื่องของ Energy Efficiency นะคะคือใช้พลังงานให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะหลังจากที่เราapply ในเรื่องของ Energy Efficiency อะซึ่งในตัว NC Platform เองอะค่ะก็รองรับในเรื่องของ Energy Efficiency อยู่แล้วบริหารจัดการโหลดที่มาจากระบบทำความเย็นที่กินไฟเยอะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็มีโซลูชันในการที่จะลดการใช้พลังงานพอเราทำในเรื่องของ Energy Efficiency อะค่ะมันจะลดในเรื่องของการใช้พลังงานในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นอะเราก็มาดูว่าในพื้นที่เนี้ยเราต้องการที่จะใช้ไฟสีเขียวอะเข้ามาทดแทนแหล่งไฟปกติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้แบบว่าเข้าถึงเป้าหมายของซีโร่ได้ไวขึ้นนอกจากนั้นอะมันก็จะเป็นสเต็ปเหมือนกับ Lean Green แล้วก็offset นะคะพอลีนไปแล้ว energy efficiency ไปแล้ว green คือใช้แหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วอะค่ะเรื่องของ offset อะก็คือส่วนที่

0: เราสามารถจะออฟเซตได้ด้วยกลไกของ REC หรือว่าคาร์บอนเครดิตนะคะค่ะรวมถึง UGT ด้วยค่ะตอนนี้ก็มี UGT ออกมาทั้ง UGT 1 UGT 2ก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ในแง่ของแหล่งพลังงานที่เป็นสีเขียวมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการนะคะเข้าถึงเป้าหมายในการเข้าสู่ Net Zero ได้ไวขึ้นค่ะก็จะมีหลายสเต็ปค่ะซึ่งในตัว NC Platform เองก็รองรับในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองในแง่ของตัวโซลูชันเองอะค่ะถ้าเป็นระบบทำความเย็นหรือว่าห้องเย็นอะไรตอนนี้ที่เรากำลังเริ่มอะค่ะเราก็เห็นเซฟวิ่งได้ 20-30% เลยทีเดียวอะค่ะโดยที่ถ้าโหลดในส่วนอื่นของแสงสว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีมาตรการเรียกว่ามาตรการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอะตรงนี้ก็ทั้งในแง่ของลดคอสต้นทุนของกิจการด้วยแล้วก็ในแง่ของการที่แบบว่าเข้าสู่เป้าหมายของ Net Zero ได้ด้วยค่ะ
1: และนั่นนะคะก็คือมุมมองแล้วก็แนวทางการทำงานที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังจากคุณนิสราธรรมปาละนะคะผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงานกฟผ.ค่ะและแน่นอนเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสรุปกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้ฟังแล้วก็เรียนรู้จากช่วงแรกนี้ก็คือการเข้ามาของระบบ DRCC และ NC Platform ค่ะซึ่งทั้งสองระบบนี้นะคะจะช่วยทำหน้าที่เป็นสมองกลอัจฉริยะในการสั่งการแล้วก็บริหารจัดการโหลดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติค่ะช่วยลดความผันผวนของระบบไฟฟ้าเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบมากขึ้นก็ต้องบอกว่าหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้นะคะก็คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติค่ะก็ประกอบไปด้วยการตอบสนองด้านโหลดหรือว่า demand response นะคะการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานนะคะหรือว่า BESS ช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมค่ะทีนี้เมื่อศูนย์ควบคุม DRCC ส่งคำสั่งมายัง NC Platform นะคะระบบเองเนี่ยก็จะประมวลผลข้อมูลจากทรัพยากรพลังงานในพื้นที่ก่อนที่จะสั่งการอุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ระบบไฟฟ้านี่นะคะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงตัว NC Platform เนี่ยนะคะเขาก็จะไปสั่งลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่และบริหารการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้าหลักได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำส่วนในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีอยู่ต่ำนะคะตัว NC Platform ก็จะสามารถบริหารจัดการให้กักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่สามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ซึ่งก็จะทำให้ทรัพยากรพลังงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆสามารถทำงานประสานกันแล้วก็ตอบสนองคำสั่งจากศูนย์ DRCC ได้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียวเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแนวคิดเรื่องของ Virtual Power Plant หรือว่าโรงไฟฟ้าเสมือนเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้โรงงานแล้วก็อาคารธุรกิจที่มีการลงทุนด้านโซลาร์เซลล์หรือว่าแบตเตอรี่สามารถจะนำทรัพยากรเหล่านี้นะคะมาเชื่อมต่อกับระบบเพื่อช่วยเสริมเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศพร้อมกับช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการเองด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังตอบโจทย์เส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero ของภาคธุรกิจผ่านการทำ Energy Efficiency การใช้พลังงานสีเขียวรวมไปถึงสิทธิการใช้ไฟฟ้าสีเขียวอย่าง UGT 1และ UGT 2นะคะตลอดจนการทำ Carbon Offset ในอนาคตด้วยสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ฟังแล้วสนใจอยากจะรู้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างไรก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ energysolutions.egat.co.th กันได้เลยนะคะไปปิดท้ายช่วงแรกนี้นะคะกับข่าวดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้มีการผนึกกำลังกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและพันธมิตรค่ะส่งคาราวานซ่อมระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะท่านได้เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติและเครือข่ายพันธมิตรค่ะปล่อยคาราวานเพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำท่วมนำทีมกฟผ.ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า100คนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนณการเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพค่ะ ดยคุณชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนกฟผ.เปิดเผยนะคะว่ากฟผ.ได้นำทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆโดยเร่งดำเนินการในจุดสำคัญค่ะอย่างเช่นสำนักงานนิติบุคคลประจำอาคารเพื่อเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูชุมชนสำหรับทีมกฟผ.นะคะจะประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมนะคะอาจจะมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะคะกฟผ.ก็ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพ500ชุดและข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มอีก 1,200 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วค่ะเอาล่ะค่ะนี้ก็เป็นช่วงแรกของ Biz Talk นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของ Biz Talk ค่ะ
2: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
2: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: กลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะช่วงนี้ฝนยังตกอยู่แล้วก็หลายพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลดนะคะเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ประสบภัยกันอยู่ค่ะโดยกลุ่มบริษัทบางจากนะคะปันน้ำใจเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยค่ะพร้อมกับมอบบัตรน้ำมันสนับสนุนกทม.และกองทัพเรือในภารกิจผลักดันและระบายน้ำพร้อมสนับสนุนภารกิจหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทบางจากนะคะมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากสนับสนุนภารกิจกรุงเทพมหานครและกองทัพเรือในการเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมีนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นผู้รับมอบณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำดินแดงเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักการระบายน้ำในการเร่งลดระดับน้ำและฟื้นฟูพื้นที่และพลเรือโทอโศกศรีสวัสดิ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นผู้รับมอบณฐานทัพเรือกรุงเทพเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือในการใช้เรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ประสบอุทกภัยลงสู่ทะเลค่ะนอกจากนี้ยังได้นำส่งความช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมันและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องกลุ่มบริษัทบางจากขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกลงมานะคะก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ใครที่ผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปแล้วก็เตรียมตัวรับมือไปด้วยวันที่5เห็นข่าวจากอุตุนิยมวิทยานะคะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะพาดผ่านกรุงเทพมหานครด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่แบบที่ผ่านมานะคะทีนี้ไปดูเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่แค่บ้านเรือนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนะคะโรงงานขนาดใหญ่ซัพพลายเออร์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโตโยต้าก็โดนด้วยนะคะก็มีการชี้แจงออกมากรณีปรับแผนการผลิตชั่วคราวจากผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะโดยยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างปลอดภัยควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดพร้อมดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการจัดส่งชิ้นส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโตโยต้าจึงจำเป็นต้องปรับแผนการผลิตโดยกำหนดหยุดการผลิตโรงงานสำโรงโรงงานบ้านโพและโรงงานเกตเวย์เป็นการชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความพร้อมของการจัดส่งชิ้นส่วนโตโยต้าอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประสานงานกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูการจัดส่งชิ้นส่วนรวมทั้งบริหารชิ้นส่วนคงคลังและปรับแผนการผลิตและการขนส่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางนี้บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าแล้ววันกลับมาดำเนินการผลิตผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับการยืนยันค่ะโตโยต้ายืนยันว่าการปรับแผนการผลิตจะไม่ลดทอนมาตรฐานคุณภาพโดยยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจรับชิ้นส่วนการควบคุมกระบวนการประกอบรถยนต์และการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ารถยนต์ทุกคันที่ส่งมอบมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานของโตโยต้าค่ะโตโยต้าตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบรถยนต์ตามกำหนดและกำลังดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุดหากกำหนดส่งมอบรถยนต์ของลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบบริษัทจะประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อแจ้งข้อมูลและกำหนดส่งมอบที่ได้รับการยืนยันแล้วให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดโตโยต้าพร้อมเคียงข้างสังคมไทยและร่วมก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ไปด้วยกันค่ะโตโยต้านะคะก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ Honda ก็โดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รอดูการแถลงการออกมาจาก Honda กันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วน MG Cell ประเทศไทยนะคะได้ออกคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ MG ในสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดค่ะขอแนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ MG ทุกท่านที่ใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมหรือจอดรถแช่น้ำเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นค่ะโดย MG ขอแนะนำให้ผู้ใช้รถห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกห้ามสตาร์ทรถหรือเปิดระบบไฟฟ้าซ้ำหลังรถประสบเหตุน้ำท่วมห้ามเปิดเลยนะคะห้ามเปิดระบบไฟฟ้าห้ามสตาร์ทรถเป็นอันขาดข้อที่2คือห้ามเคลื่อนย้ายหรือลากจูงรถด้วยตัวเองก่อนได้รับการตรวจสอบค่ะทั้งนี้ถึงแม้ว่ารถยนต์จะอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนจะปกตินะคะแต่ว่าระบบไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่แล้วก็ชิ้นส่วนภายในเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากความชื้นโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จากภายนอกค่ะการดำเนินการโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมและอาจส่งผลต่อการพิจารณาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงข้อแรกนะคะหลีกเลี่ยงการใช้งานรถและคงสภาพรถเอาไว้ตามเดิมค่ะข้อที่2นะคะอันนี้สำคัญมากบันทึกสภาพรถบันทึกภาพระดับน้ำและสภาพแวดล้อมในกรณีที่ต้องใช้ประกอบการแจ้งประกันภัยค่ะและข้อที่3ให้ติดต่อ MG นะคะเพื่อรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ ดยช่องทางบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ MG นะคะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1267 MG Call Center นะคะแล้วกด4ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ1267กด4นะคะตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังติดต่อได้ที่ LINE Official Account ที่ @MG1267 ทุกวัน8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะหรือจะไปติดต่อที่โชว์รูมและศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศก็ได้นะคะเปิดตามเวลาทำการค่ะนอกจากนี้นะคะ MG พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและตรวจสอบความปลอดภัยก็ขอแนะนำให้คุณผู้ฟังที่ใช้รถ MG นะคะสแกน QR Code เพื่อเข้ารับการประเมินความปลอดภัยหลังรถลุยน้ำและจอดแช่น้ำมาหลังจากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้รถเนี่ยเกิดความเสียหายทาง MG ก็จะติดต่อโดยเร็วที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ารถน่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานหลังจากประสบเหตุน้ำท่วมนะคะก็เข้าไปดูใน LINE Official ก็ได้หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง MG นะคะก็เชื่อว่าน่าจะมี QR Code ค่ะแสดงให้เห็นนะคะเพื่อที่จะให้สแกนเข้าไปรับการประเมินความปลอดภัยหลังรถจมน้ำในช่วงที่ผ่านมาค่ะทีนี้ไปดูข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวนึงนะคะจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะได้มีการออกชี้แจงนะคะเหตุการณ์สายไฟฟ้า750 VDC Jumper Cable ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนนะคะของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินค่ะโดยชี้แจงว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สายไฟฟ้า750 VDC Jumper Cable ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินนะคะหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งในเวลาต่อมานะคะผู้รับสัมปทานก็ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขและกู้คืนระบบจนสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้เต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีค่ะโดยพบรอยไหม้จากการลัดวงจรบริเวณสายไฟฟ้า750 VDC ออกมาจากรางสำหรับเดินสายไฟฟ้าเพื่อมาเชื่อมต่อกับรางที่3จึงสันนิษฐานว่าสายไฟฟ้าดังกล่าวถูกเบียดและเสียดสีกันขณะรถไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นเวลานานส่งผลให้ฉนวนของสายไฟฟ้าด้านนอกได้รับความเสียหายและไปสัมผัสกับฝาครอบรางสำหรับเดินสายไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นและเกิดความร้อนสะสมเกินจุดที่ฉนวนจะรับได้ในบริเวณจุดที่เกิดเหตุจึงทำให้สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายและเกิดประกายไฟต่อมาตามที่เป็นข่าวค่ะทั้งนี้รฟม.ได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเข้าตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้าตลอดทั้งแนวเส้นทางโครงการรวมทั้งรฟม.นะคะได้ขยายผลโดยการแจ้งให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงสายนคราภิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยแล้วพร้อมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคตคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.หมายเลขโทรศัพท์027164044ค่ะไปตามกันต่อกับเรื่องของท่อน้ำมันรั่วในพื้นที่พระราม3นะคะล่าสุดค่ะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานค่ะพร้อมด้วยนายฉัตรชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณย่านพระราม3หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยได้ติดตามการดำเนินงานของทีมช่างรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวทิติพัฒน์กล่าวถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมล่าสุดนะคะพบว่าการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปอย่างมากค่ะโดยทีมช่างได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อในส่วนที่พบจุดรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะได้แก่การทำความสะอาดและการตรวจสอบสภาพภายในท่อหรือรันพิกตลอดทั้งเส้นทางขนส่งน้ำมันเพื่อให้มั่นใจว่าภายในระบบท่อมีความพร้อมและปลอดภัยก่อนกลับมาเปิดใช้งานกันอีกครั้งนึงค่ะ นอกจากนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังได้สั่งการให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินผลกระทบและยืนยันความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมโดยจะยังไม่อนุญาตให้กลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าการตรวจสอบทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดค่ะทีนี้คาดว่าท่อส่งน้ำมันจะสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนค่ะนางสาวทิติพัฒน์ยังกล่าวถึงการดูแลผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะได้มีการสั่งการให้บริษัทเจ้าของท่อดำเนินการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้กำชับให้บริษัทเจ้าของท่อเร่งหารือร่วมกับผู้ประกอบการและร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นและดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุดโดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรงค่ะนอกจากนี้ถึงแม้ว่าการซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อในส่วนที่ได้รับความเสียหายความยาว14เมตรจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องดำเนินการรันพิกรวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดจนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงจะสามารถอนุญาตให้กลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันได้โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและกลับมาใช้งานได้ภายในประมาณ1เดือนข้างหน้าค่ะในอนาคตนะคะกระทรวงพลังงานจะดำเนินการผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการน้ำมันกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับทราบข้อมูลและเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะยังกำชับบริษัทเจ้าของท่อให้รับผิดชอบดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะเดินหน้าควบคู่ไปกับการรอผลการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงจาก M-Tech เพื่อนำผลการตรวจสอบและข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตค่ะก็ซ่อมแซมกันเรียบร้อยนะคะส่วนหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อนะคะก็คงจะต้องติดตามแต่ว่าก็มีคำมั่นสัญญาว่า1เดือนระบบท่อจะกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Biz Talk นะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์ติดตามกับคุณตั๊กธิติกรค่ะแล้ววันอาทิตย์พบกับแอนชมพูนุชเช่นเคยนะคะวันนี้บ้านใครถ้าฝนตกก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของบ้านเรือนนะคะคิดว่าน่าจะไม่จมอีกแล้วล่ะเพราะว่าทุกฝ่ายก็พยายามช่วยกันระมัดระวังแล้วก็แจ้งเตือนกันมาล่วงหน้าและที่สำคัญค่ะทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนชมพูนุชภัทรกจีลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2500เท่าไหร่วะ69นะครับก็สรุปว่าน้ำก็ยังท่วมต่อนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะจะท่วมต่อหรือพอแค่นี้มันไม่พอแค่นี้มันท่วมไปเรื่อยๆนะครับก็เมื่อวันที่ที่แล้วเนี่ยตอนค่ำๆกลับบ้านก็ดูเห็นอะไรนะนายกกับคุณชัดชาติแกก็ออกมาพูดว่าถ้าฝนไม่ตกอีกสัก5วันน้ำก็จะแห้งเรียบเลยแห้งหมดเลยนะครับก็เผอิญว่าเราก็ไม่รู้เป็นไงนะสรุปว่าก็ยังไม่แห้งนะฮะเราก็พายเรือกันต่อไปแล้วก็จมน้ำกันต่อไปนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันจนถึง5โมงเย็นกับวันอาทิตย์ที่หลายๆคนก็คงจะมีความสุขออกไปนอกบ้านนะครับเพราะวันนี้มันพอมีแดดอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้ฝนตกแบบเมื่อวานนี้และช่วงนี้มีลูกเห็บด้วยนะลูกเห็บตกนะครับไม่รู้ใครเอาหมาขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้านะมันก็เลยกลายเป็นลูกเห็บตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปหมดเลยอ้าวก็ภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงกันดีกว่าไหนๆคุณฟังช่วงนี้ก็พายเรือกันเยอะแล้วเราก็ให้คุณฟังได้ฟังRod Stewartเข้ากับบรรยากาศเลยฮะนี่คือ Sailing

พอได้ยินเพลงนี้ก็นึกถึงอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือคุณผู้ฟังที่กำลังพายเรือนะครับออกไปซื้ออาหารการกินเอาไปหาของกินนะครับก็เอานี่ไงลงครัวภูมิใจไทยไงผมเห็นคอมเมนต์เยอะเลยนะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะคนท่วมไม่ได้กินคนกินไม่ได้ท่วมเพราะว่าไรเดอร์ไม่เข้าไปส่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นคนท่วมก็เลยไม่ได้กินส่วนคนสั่งกินไม่ได้ท่วมเพราะไรเดอร์ยอมไปส่งนะครับเห็นคอมเมนต์อยู่มีSM... แล้วก็นึกถึงฟังเพลงนี้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือนึกถึงพี่ทุยครับพี่ทุยเอ็ดเวิร์ดแวนโซลนะครับมี SMS มากันลืมเลยเอ๊ะทำไมคุณขยันส่งกันมาเร็วจังเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังบอกกูส่งเร็วมึงก็บ่นอีก0822บอกขอเพลง Rising My Family ของ Precious Wilson เดี๋ยวรอก่อนนะครับขอผมฟังก่อนเพราะว่าไม่รู้จักเพลงนี้เลยแล้วก็9629บอกว่าขอความคึกครื้นหน่อยครับ Black Magic Woman ของ Santana คงไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นอาจารย์ออสแกเปิดไปแล้วนะโอ้ซานตาน่าเนี่ยนะฮะแล้วก็0223บอกว่าสวัสดีครับพี่ตายวันเสาร์ฟังมิวสิกเกาลูวันอาทิตย์ฟังโปโลมิวสิกนี่ไงใช่ไหมก็เพราะว่าคุณผู้ฟังก็ตั้งคลื่นเอาไว้เป็นมาตรฐานอยู่บนอาจจะเป็นมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเสร็จแล้ววันเสาร์คุณก็อ่ะฟังเพลงทีนี้เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณชื่นชอบอีกชื่นชอบอาจารย์ออสเนี่ยก็มาขอเพลงในรายการอาจารย์ผมซ้ำเนี่ยคนฟังที่เขาไม่ได้ฟังอ่ะเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมฟังซ้ำสองวันอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์ออสแกเปิดอะไรเนี่ยนะผมก็จะมีเจ้าที่ควบคุมเสียงเนี่ยบอกผมว่าแกเปิดแบบนี้แบบนี้นะผมก็ได้เลี่ยงไงนะครับไม่งั้นนะ2วันนะฟังเพลงเหมือนกันเลยนะโอ้เอียนนะอย่างอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมแกเปิดในนะครับเรื่องราวของในอะไรเนี้ยผมก็เลยไม่ได้เปิดของในเลยนะเพราะว่าแกเปิดไปแล้วส่วนวันเนี้ยเห็นผมเดินเข้ามาถึงปอบอกว่าพี่เมื่อวานอาจารย์จะเปิดซานตาน่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยบอกอ้าวงั้นวันนี้เราก็ถอยไปก่อนซานตาน่าไม่เอานะครับอ่ะก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าเอางี้รายการเนี่ยมันจะมี2วันนะครับวันของอาจารย์ออสกับพี่ตุ้มเนี่ยแกก็จะเปิดแบบเพลงจะบอกว่าสไตล์แกก็ไม่ได้นะแกก็ไม่รู้สไตล์ไหนเหมือนกันตอนนี้นะก็เอาเป็นว่าผมก็จะเปิดคนรุ่นใหม่หน่อยแล้วกันนะอายุแบบสักรุ่นใหม่ก็50กว่าเนี่ยนะฮะ40ไปปลาย50นะอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ39 38ว่าขอเพลงให้พี่ดิมาม่านะครับหมูเมืองมนเมื่อเสาร์ที่แล้วเหมือนคุณขอมานะแล้วผมก็ไม่ได้เปิดให้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้เลยหรือยังไงสักอย่างหนึ่งนะอ้าวเราไหนๆก็เซลลิ่งกันไปแล้วนะครับให้คุณพายเรืออีกสักเพลงนึงกันนี่คือ Commodores กับ Sail On

0: ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งโทรมานะครับใช้ SMS ไปก่อนนะฮะใช้ SMS มาที่นี่4838106นะครับหัดส่ง SMS นะผมจำได้พี่ติ๋มอาทิตย์ที่แล้วแกก็ส่ง SMS เป็นแล้วนะฮะโอ้โหเก่งมากเลยอุ๊ย SMS มาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมฟังละ Hey Pretty Mama เนี่ยเดี๋ยวผมรอก่อนนะแล้วก็Rising My Family ของ Bridget Wilson เนี่ยจะออกแบบดิสโก้หน่อยนะครับคล้ายๆกับพวก Lips Ins เพลงในปี1982แต่ว่าคล้ายๆนะมันไม่เหมือนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะแล้วก็ SMS มาแล้วพี่ดีเจครับหมอฝนซ้อมผมอีกแล้วครับผมต้องไปกินซาแน็กแล้วล่ะนะครับอัดผมจนติดกำแพงข้อหาชำเลืองนักศึกษาแพทย์ฝึกงาน15วินาทีนี่แหละครับรักขอเพลงรักภาษาอะไรของโมเมหน่อยครับเอารอก่อนนะเดี๋ยวผมเพลงพวกนี้ผมต้องดาวน์โหลดหมดนะรอสักครู่นะครับรักภาษาอะไรใช่ไหมหมอฝนบอกโอ้โหเจอคนไข้แบบคุณ9429นี่ปวดหัวเลยนะครับแล้วก็9051บอกสวัสดีครับเพลงเจนนี่867-5309ครับผมได้เลยแล้วก็8766บอกว่าทนได้ทุกทีตั้มสมประสงค์นึกถึงตั้มสมประสงค์นี่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วผมจัดรายการไปเนี่ยรู้สึกว่าจัดวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์รู้สึกคุณสุรพันธ์จำลองกุลคุณต่อเฮ้ยต่อหรือต่องวะต่อต่องอะไรเนี่ยนะครับท่านแกก็เสียชีวิตไปนะครับแกก็อยู่กับแกรมมี่นะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยออกอัลบั้มเนี่ยอยู่กับฮออยู่กับ RS นะฮะแล้วหลังจากนั้นแกก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้แกรมมี่แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคุณปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงอัลบั้มเอเนี่ยชะลาลาลาลาชะลาลาอินเดอะมอร์นิ่งเอ๊ะใช่ปุ๊กแกรมมี่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะก็เอาเป็นว่าแกก็เสียชีวิตไปด้วยมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับก็คุณผู้ฟังที่ผมเองก็แหมเดี๋ยวนี้พอมีข่าวศิลปินดาราเสียชีวิตด้วยโรคนี้ด้วยโรคนั้นเนี่ยเรารู้สึกแบบหวาดระแวงมากเลยนะครับเวลาจมูกเราตันหรืออะไรพวกนี้เราก็แบบเฮ้ยหาหมอดีกว่าโอ้ยเป็นโรคจิตแล้วล่ะฮะจิตหงุดไม่หงุดนะจิตจริงๆ0333อภิพิพัฒน์มาแล้วไหนๆก็จะมากินละฝนหึมากันอ๋อไหนๆก็จะมากันละฝนเอานี่เลย Rock You Like a Hurricane ของ Scorpion จัดมาครับแล้วก็อีกท่าน17496บอกขอWhereness on the Soul ของ A7X อ่ะเพลงนี้ผมก็ไม่รู้จักอีกขอฟังก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังโฆษณาสักครู่นะเดี๋ยวผมมีซานดาน่านะแต่ว่าคุณฟังซานดาน่าผมน่าจะเป็นยุค80ปลายๆไม่ใช่ซานดาน่ายุคโบราณแล้วล่ะครับ
1: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: อ
0: ่ะเรากลับมาในครึ่งชั่วโมงที่ทำไมวันนี้ SMS เยอะอ่ะคุณผู้ฟังน้ำท่วมใช่ไหมอยู่บ้านใช่ป่ะใช่ป่ะแบบครึ่งชั่วโมงแรกนี่เข้ามา13แล้วตอนนี้น้องหญิงก็มาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้น้องหญิงได้ครับไอ้นี่เพลงอะไรนะ Rising My Family แล้วก็อะไรอีกหลายๆเพลงที่ผมแบบยังไม่รู้จักของตะหมูเมืองมนด้วยนะ Hey Pretty Mama เนี่ยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เพลงไทยที่ที่คุณหมอฝนเนี่ยนะฮะอะไรนะชื่ออะไรฮะรักภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ทำไมกินข้าวแล้วหูข้างขวาเนี่ยถ้าทางจะลมดันนะครับอ่ะไปฟังซานตาน่าของผมเป็นซานตาน่ายุคน่าจะ90แล้วล่ะครับนี่คือซานตาน่ากับ In the Game of Love

มันเป็นซานตาน่ารุ่นใหม่นะครับเหมือนกับเพลง Smooth อย่างเงี้ยนะครับแต่เนี่ยเป็น In the Game of Love ซึ่งมันมีสีสันนะแล้วก็นักร้องอะไรบลันซ์อะไรสักอย่างเนี่ยมิเชลบลันซ์นะเธอก็สวยนะแล้วก็ร้องได้ดีด้วยผมก็เลยขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้คุณ9629แล้วกันนะคุณขอ Black Magic Woman มาผมนึกถึงยุคซานตาน่าเก่าๆนะตั้งแต่สมัยจิงโก้จิงโก้บะบะอือบะแต่ไม่ต้องขอแล้วนะไม่ต้องขอแล้วผมนึกถึงเฉยๆนะครับก็เมื่อวานนี้เห็นอาจารย์อ๋อแกก็เปิดเพลงพวกนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เลยขอเป็น In the Game of Love แล้วกันครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงอันนี้ตรงเลยนะครับขอแล้วจัดให้เลยเดี๋ยวผมหาก่อนอ๋อนี่9051ขอเจนนี่867-5309ครับผม

นี่คือ X675309 นะครับเบอร์ที่จะโทรไปสั่งครัวภูมิใจไทยครับนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ครัวการบินไทยด้วยนะครับโหพูดถึงการบินไทยแล้วก็มันสะท้อนจริงๆเลยนะมันผมขอใช้คำของอาจารย์วีระธีรพัฒน์แล้วกันนะบอกประเทศไทยเนี่ยแม่งแตะเข้าไปตรงไหนเนี่ยหนองแตกตรงนั้นนะครับยับเยินเละเทะไม่มีดีเลยนะครับก็น่าจะจริงว่ะนะครับก็อาจารย์วีระท่านก็เคยพูดไว้เสมอๆนะบอกโอ้ประเทศเราเนี่ยแตะเข้าไปตรงไหนเนี่ยตรงนั้นหนองแตกยับเยินนะครับก็ผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วคุณก็คงรู้ข่าวหมดแล้วล่ะการบินไทยนะครับประวัติศาสตร์ของชาติเลยนะอ้าวเดี๋ยวอุ๊ยทำไมวันนี้ขอเพลงเยอะอ่ะเนี่ยตอนนี้น้องหญิงมาเนี่ยเขากำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาแล้วผมไม่มีเนี่ยก็รอสักครู่มี Step by Step ของ Alan Parsons Project ด้วยแล้วก็มีอะไรนะ

12เพลงและพอพี่พิพัฒน์เนี่ยนะครับมาจั่วล็อกเอาไว้ก็ need your loving tonight ของราชาในนามของราชินีนั่นคือคณะควีนนะครับแม่นึกถึงเน่ๆนะพูดถึงควีนเนาะอ่ะต่ออีกสักเพลงนะไหนๆพี่พิพัฒน์ก็นำด้วย Rock You Like กับ Hurricane แล้วนะฮะนี่คือ Easy Lover

Easy Lover นะครับแม่กำลังร็อกมันๆแล้วก็พี่ติ๋มแกก็โทรมาวันนี้แกโทรนะครับแกรู้น้องหญิงมาไงแกก็เลยต้องโทรมาแกขอเพลง I Heard It Through The Grapevine มันยังต่อกับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันยังมันๆอยู่นะครับเพราะว่า I Heard It Through The Grapevine รู้สึกมันเป็นแบบของ CCR มันจะเป็นมันไม่ได้ดุดันอะไรขนาดนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นบีทแบบประมาณนี้เลย Easy Lover Rock You Like A Hurricane เลยผมเอามาปิดท้ายชั่วโมงนี้กับ The Final Countdown

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
3: มีคุณผู้ฟังแนะนำมา4028บอกว่าอยากฟังแครียุโรปค่ะเพลงเพราะมากเลยนะครับแล้วก็5155บอกว่าอยากเห็นหน้าคุณเสกโลโซครับในหัวผมก็ไม่เคยฟังนะเพลงนี้แล้วก็ไปถามน้องน้ำเขาบอกว่าเอ๊ะน้ำเขาพิมพ์มาบอกว่าอยากเห็นหน้าคุณเสกโลโซหมายถึงอยากเห็นคุณเสกโลโซหรือยังไงนะครับหรือมันเป็นชื่อเพลงน้องน้ำบอกเป็นชื่อเพลงเพราะว่าอาจารย์เสกเนี่ยเดี๋ยววันที่5เนี่ยแถวนนทบุรีเนี่ยมันรุนน้ำจะท่วมหรือเปล่านะแกก็มีคอนเสิร์ตนะครับเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตในผับอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีรูปแกผับเขาก็มาทำโฆษณาแปะตรงเสาไฟนะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะหรือคุณอยากจะไปเห็นหน้าคุณเสกตามเสาไฟก็ได้นะเดี๋ยวผมฟังก่อนนะอยากเห็นหน้าคุณเนี่ยเพราะหรือเปล่านะครับแล้วก็คือตอนเนี้ยครึ่งชั่วโมงเนี้ยผมจะต้องทำใจแล้วล่ะเพราะว่าเปิดเพลงที่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเพราะหรือเปล่าด้วยนะโดยเริ่มจากเพลงของพี่ติ๋มเนี่ยแกโทรมาอาทิตย์ที่แล้วแกขอเพลงเนี่ยแล้วผมก็เปิดเพลงอื่นให้แกนะครับไม่รู้แกติดใจอะไรนักหนากับ CCR I heard it to the grapevine เนี่ยนะครับเรื่องอะไรนะเรื่องเล่าจากไหอะไรวะเรื่องเล่าจากที่เขาหมักวายนะครับก็เอาคุณผู้ฟังก็ลองฟังกันดูแล้วกันนะครับเพราะไม่เพราะก็พิมพ์มาบอกกันก็ได้นะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันก็จะต้องเป็นเพลงที่แบบผมก็ไม่ค่อยรู้นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพราะไม่เพราะนะเดี๋ยวไปลุ้นกันอ้าวนี่ไปฟังกัน I heard it to the grapevine ของ CCR

โหเพลงอยากเห็นหน้าคุณของเสกโลโซนี่แบบว่าเฮ้ยคือมันเร็วมากเลยนะแหมชั่วโมงที่แล้วตอนที่พี่พัฒน์แกขอร็อกอยู่ไลค์กับเฮอริเคนเนี่ยคุณก็ไม่ยอมขอเพลงนี้นะครับมันจะได้ต่อกันได้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันนะน้องนามเขาก็เตรียมมาให้อยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมทยอยฟังเอ้ยทยอยเปิดเพลงที่คุณขอมานะ SMS นะอุตส่าห์แบบพิมพ์เสียตุ้งเสียตังมานะอย่างพี่ติ๋มเนี่ยแกก็พยายามมากเลยนะไอ้ Heard It To The Grapevine เนี่ยเป็นไงคือฟังแล้วเพราะไหมแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆจริงๆสำหรับ CCR เนี่ยผมคือก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากนะเพราะว่ามันแบบดิบๆอ่ะผมเผอิญผมเองก็ไม่ค่อยชอบดนตรีออกแบบดิบๆมากอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ล็อกมันมีการปรุงแต่งแล้วนะครับเราก็เลยแบบพอฟังดิบๆแบบนี้มันก็เลี่ยนอ่ะเหมือนเพลงไอ้ Seven Nation เนี่ยนะฮะของเนเน่เนี่ยพอเนเน่เขาเอามาทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันใช่นะครับมันใช่แต่พอฟังดิบๆขอไอ้วงอะไรมันชื่อวงอะไรลืมแล้ว Seven Nation อะไรเนี่ยนะครับก็โอเคนะแต่ว่าสู้เนเน่เขาเอามาใส่สีสันไม่ได้ความรู้สึกนะความรู้สึกก็เหมือนกับ CCR เนี่ยนะครับเวลาคนอื่นเข้ามาร้องเอามา cover เนี่ยเออผมว่ามันดีแบบแต่พอฟังดิบๆแล้วแบบเลี่ยนนะอ่ะไปฟังนี่0822นะครับเขาขอเพลงนี้ Rising My Family ของ Precious Wilson มาวันนี้มีคนดาวน์โหลดเพลงให้ผม2คนนะก็คุณก็จะได้ฟังประมาณนี้นะครับ

พอแล้วนะครับผมว่าไม่ผ่านไม่ได้เรื่องเลยนะครับทั้งจังหวะทั้งการร้องการประสานไม่ค่อยได้ดีเลยเนี่ยเป็นเพลงที่2ละนะครับหลังจาก CCR ใช่แล้วก็มีเพลงนี้ที่คุณแนะนำมาเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือจริงๆ2เพลงเนี่ยมันไม่ต่อกันเลยนะ CCR มันก็จะออกมาเป็นแบบว่าเป็นcountry rock หรือเป็น rock หน่อยใช่ป่ะส่วน Rising My Family ของ Precious Wilson เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ dance อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผมรีบปิดก่อนมันยังเหลือประมาณนาทีนึงนะไม่โดนฮะไม่โดนอ่ะเพลงที่3ตําหมูเมืองมนส่งเข้าประกวดผมจะดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือ Hey Pretty Mama

0: แนะนำนะผมต้องถามน้องน้ำทุกเพลงเลยว่าจะจบหรือยังจะจบหรือยังนะครับมันออกคันทรีอ่ะแต่ว่าคันทรีมันมีดีๆเยอะเลยนะอย่างเช่นคณะเบรดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆวงนะถ้าเปิดเพลงตามคำขอของคนฟังไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าทางรายการผมจะไม่มีใครฟังซะแล้วล่ะนะครับเอาลองอีกหนึ่งคน2182ฮะแกขอเพลง Walking Away ของครกเครกเดวิดมาเอาลองดูซิแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเพลงนะ Step by Step ของ The Alan Parsons Project อ้าวตอนนี้ไปลองไอ้นี่ก่อน Walking Away กันจะต้องถามหรือเปล่าว่าจะจบหรือยัง
1: Out the rush hour, scandalous MC. Lock, stock and gridlock, the roads are just absolutely traffic. But remember, don't go around the South Circular because otherwise you're just going to be stuck. And if you are stuck, here's one for you. It's called Walking Away by Craig David. If this one doesn't make you chill, I really don't know what will.

0: ันนี้น่าก็น่าจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่คนหลายๆคนที่เขาฟังเขาร้องตามไม่ค่อยได้นะ Walking Away ของ Craig David นะครับก็เงียบไปเลยอะ SMS ผมเนี่ยนะครับหลังจากเปิดเพลงตามที่คุณขอมาเนี่ยเงียบไปเลยมี9992บอกว่าอาจารย์ตายครับทีมร็อกวันนี้แต่ขอเป็น Slow Rock Led Zeppelin Stairway to Heaven ศพแล้วไปขึ้นสวรรค์ชั้น7ด้วยเลยครับอาจารย์บรือใช่เหรอสวรรค์ชั้น7เลยล่ะตอนนี้น้ำท่วมนะฮะแย่เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงต่อไปก่อนครึ่งชั่วโมงนี้แบบชดใช้เพลงที่เขาขอมาให้หมดก่อนนะครับผมไปดู Resident Evil มาหูยหนังก็ดีอ่ะอีกหนึ่งเพลงอ่ะ7484นะก็ขอ The Alan Parsons Project มาแต่ขอเพลงแบบ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: มีคุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าผมเนี่ยเปิดเพลงไม่ตามใจคนฟังเลยนะครับเพราะว่าคนฟังเขาก็อยากฟังเพลงผมจะบอกคุณนะว่าครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะผมเปิดประมาณ5เพลงเนี่ยเป็นเพลงของคนฟังขอมาหมดเลยนะแล้วก็แบบว่าเนี่ยเพื่อนผมเองที่เขาฟังอยู่ประจำเนี่ยนะฮะแล้วคนรู้จักเนี่ยเขาจะบอกว่าเปิดเพลงอะไรวะไม่รู้จักสักเพลงนะครับก็นั่นแหละคือบางทีเนี่ยเราเลือกเพลงเนี่ยมันก็ต้องเลือกเพลงที่แบบว่าผมดู TikTok นะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีAmerican Top 40โดยAmerican Top Hit หรืออะไรสักอย่างนะโดย DJ ที่ชื่อ Casey Kasemถ้าคุณผู้ฟังรู้จักดีในยุค84แล้วเนี่ยคือแบบCasey Kasem เนี่ยมันเป็นแบบ DJ หูเทพอ่ะคุณผู้ฟังคือเปิดเพลงอะไรเนี่ยมันเลือกแบบเพราะหมดเลยนะครับผมก็ไล่ดู TikTok ไปเนี่ยเขาก็แบบว่า Radio Top Music แบบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนหลังก็ Nice Spot ก็เอาจิงเกิลแบบเนี้ยมา copy นะครับคือมันเป็นดีเจแบบหูแบบเลือกเพลงแบบทุกเพลงเลยอ่ะแบบเพลาะมากนะครับผมก็นั่งดูไปนะCasey Kasemก็จะเลือกปี84ปี87ปี90ปี82ปี76เฮ้ยมันแบบและแต่ละเพลงที่เลือกมาเนี่ยแบบเอ้ยดีๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เพลาะมากเลยนะครับคือต้องบอกว่าดีเจหูเทพมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเปิดแล้วแบบเพลาะทุกเพลงนะครับโดนทุกเพลงอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้มาถึงคุณหมูเมืองมนบอกขอคอลมีล้างตาไม่ต้องคอลแล้วครับพอแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมเปิดเพลงไทยบ้างนะและเพลงไทยจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเพลงตามคำขอของคุณทุกเพลงเลยนะหลังจากเพลงสากลครึ่งชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมเละเทะเลยอ่ะมาถึงเพลงไทยอันนี้เป็นเพลงที่คุณที่ไปชอบหมอฝนเนี่ยนะฮะเขาขอมาชื่อเพลงรักภาษาอะไรของโมเมฮะ

พลงนี้เพราะฮะใช่ได้ผมไม่รู้จักนะทั้งหมดเนี่ยในชั่วโมงเนี่ยผมไม่รู้จักเลยสักเพลงหนึ่งและเพลงฝรั่งที่ขอมาเนี่ยผมดูไม่ค่อยดีนะครับพอมาเพลงไทยครึ่งชั่วโมงนี้นะจะเป็นเพลงไทยที่คุณขอมาทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มไปแล้วของโมเมเพราะดีฮะใช่ได้ทีนี้มาเป็นคุณมาริสาบางส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเพลงที่แบบเพราะเกือบทุกเพลงนะเรามาลองฟังเพลงนี้ฮะอะไรนะโดย Easy Mood แกว่าอย่างนี้ชีวิตก็เหมือนสายฝนใช่ไหมนะชีวิตก็เหมือนสายฝนโอเคจัดไป

ใช่เลยนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับชีวิตก็เหมือนสายฝนแล้วผมก็ไปโดนฝนซะเปียกเลยสถานีตกโอ้โหตกมาชั่วโมงแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอกว่า2008ก็บอกว่าฉันทำเพื่อเธอของตองภัครไมลองมาทำความรู้จักบ้างไหมคะผมก็ให้น้องน้ำถามบอกน้องรู้จักไหมจ๊ะน้องบอกยังไม่รู้พี่ยังไงลองสิเดี๋ยวสักครู่นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์9352ว่าเพลงของโมเมค่อยฟังรื่นหูหน่อยครับไม่ต้องอ่านออกอากาศก็ได้ครับเกรงใจคนขอเพลงอื่นๆอ้าวเลยอ่านไปแล้วโอ้บอกไปตรงๆเลยครับเพลงเนี่ยมันเพาะก็เพาะไม่เพาะมันก็คือมันไม่ได้เรื่องนะครับคือถ้าเพาะนี่มันจะดังนะครับอุ๊ย7518บอกว่าขอเพลงไทยเพิ่มอีกเพลงนะคะเนเน่นายแน่มากหยอกหยอกค่ะอ๋ออ่ะทีนี้ไปอีกเพลงไทย1เพลงนะครับมีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงไทยเอาไว้รู้สึกว่าจะเป็นเพลงของตั้มสมประสงค์เพลงนี้เพาะอยู่แล้วฮะน้องน้ำเพลงชื่อว่าทนได้ทุกทีฮะอันนี้เพาะแน่นอน

โอ้ยเพราะฮะเพลงนี้เอ้าคุณผู้ฟังว่าผมก็เอามาจาก TikTok ไม่รู้จักก็ว่าไม่เพราะขอเอาเพลงรู้จักอะไรนะก็คืออย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่คุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาแล้วครับว่าอะไรนะเพลงของโมเมค่อยฟังรื่นหูหน่อยครับแล้วก็วงเล็บไม่ต้องอ่านออกอากาศแสดงว่าเขาเก่งใจไงนะครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่2008แกส่งเข้าประกวดนะครับดูสิว่าเพลงเนี้ยจะโอเคไหมเพลงชื่อว่าฉันทำเพื่อเธอของตองภัครไมลองมาทำความรู้จักดูครับ

เป็นไงครับคุณผู้ฟังคุณ2008ก็ส่งเพลงนี้เข้าประกวดฉันทำเพื่อเธอของตองภัครใหม่นะครับก็ผมว่าความหมายเขาดีนะแล้วก็บีทก็ฟังสบายสบายนะครับใช้ได้ใช้ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเนี่ยเผอิญว่าคุณผู้ฟังแกโทรศัพท์มาถามว่าผมจะเปิดเพลง

นะฮะขอบคุณครับทีนี้ เพลงไทยอีกสักเพลงนะเพราะว่า เพลงที่เปิดต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้มีคุณผู้ฟังขอมาเพราะว่าเพลงไทยเนี่ยขอมาหมดแล้วจะมีของคุณเสกโลโซเนี่ยเดี๋ยวผมหาจังหวะเปิดก่อนนะมันแบบล็อกรุนแรงมากเลยของอาจารย์เสกเนี่ยเดี๋ยวจะดูซิว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงหน้าเนี่ยจะหาช่องเปิดได้ไหมนะครับแต่ว่าเพลงไทยที่ผมจะเปิดปิดท้ายช่วงที่เราฟังเพลงไทยกันเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้มีใครขอฮะผมนำเสนอกันแล้วกันนะเป็นเพลงเก่าของคุณกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนะอาจารย์กบแกร้องเอาไว้แล้วก็น้องแนนนันทิยาเนี่ยเอามา cover นะครับเพราะไม่เพราะคุณผู้ฟังก็บอกกันมาได้นะฮะตัดสินใจเอาเองนี่คือขีดเส้นใต้

0: ๊อบร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body

0: ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคม

0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับคุณ9429แกก็มาขอบคุณที่เปิดเพลงรักภาษาอะไรให้นะครับก็ผมได้พูดไปว่าเมื่อวันพุธเนี่ยผมได้ไปชมภาพยนตร์ตอนแรกว่าจะไปดูไอ้นี่ดูที่หยดตอนไก่ย่างเขาสวนกวางเฮ้ยไม่ใช่ตอนอะไรเขาสวนกวางอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแล้วน้องที่เขาขายตั๋วเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ก็สนุกครับพี่ Resident Evil ผมก็เลยอย่างนั้นดู Resident Evil แล้วกันเพราะว่ามันอยู่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วส่วนไอ้ที่หยดไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยมันเพิ่งเข้าผมก็ไปดู Resident Evil โอ้โหคุณผู้ฟังครับ100นาทีเต็มสนุกมากเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูซะแล้วคุณจะชื่นชอบนะครับผมบอกให้ Resident Evil อ่ะทีนี้มาถึงเพลงร็อกตามคำขออย่างที่คุณบอกนะครับนี่คือคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์4028แนะนำมาแครี่จากยุโรปครับ

เดี๋ยวเพลง Stairway to Heaven เนี่ยผมดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็เป็นแบบเสียงดีด้วยนะปกติผมจะมี Stairway to Heaven เนี่ยเป็นเวอร์ชันของคณะ Heart ที่เขานำมา cover นะครับแต่วันเนี้ยเพิ่มมาน้องหญิงเข้ามาผมก็เลยให้โหลดแบบ Led Zeppelin เลยแล้วก็เป็นแบบออริจินอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังแล้วผมจะกลับบ้านแล้วก็นั่งฟังไปพร้อมกับคุณผู้ฟังด้วยเพราะผมเองก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้มาถึงคุณผู้ฟังที่แนะนำมาทางโทรศัพท์นะครับเพลงที่โหเลือนจากความทรงจำผมไปนานนานแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมากเลยของแคร์รีไซมอนกับเจสซี่

แฮร์รี่ไซมอนครับเพลงนี้สมัยก่อนฟังในรายการคุณอานริชาเพ่งผลบ่อยๆนะครับเจสซี่เนี่ยนะแล้วผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นกระเทยก็ชื่อเจสซี่นะครับก็รู้จักกันเจ็ดเจ็ดนะครับเรามักจะเรียกกันแบบนี้นะครับ0822พิมพ์มาบอกว่าขอเพลง One of Us ของ ABBAแล้วก็ขอเพลง Does Your Mother Know ของ ABBA เอ้าทำไมไปชอบ ABBA ซะเยอะเลยนะฮะแม่ชั่วโมงนี้ผมก็ว่าจะเปิดเพลงออกเป็นพ็อปร็อกซะหน่อยนะครับพอเป็น ABBA มาก็เลยเอ๊ะไม่รู้จะไปต่อยังไงเอาเพลงนี้ก่อนดีกว่านี่คือ Motley Crue กับ Home Sweet Home คิดถึงบ้าน

Fitzy, do it again.

0: did you do?
1: ถ้าใครเป็นแฟนของ Motley Crue เนี่ยผมเลือกเวอร์ชันที่เป็น Vince Neil ซึ่งเป็นนักร้องนำของ Motley Crue เนี่ยนะฮะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกับ Home Sweet Home โอ้ยตอนที่เขาออกอัลบั้มมาใหม่ๆนะเพลงนี้ดังมากเลยนะMotley Crue เนี่ยนะครับกับเพลง Home Sweet Home 16 นาฬิกา 23 นาทีของวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเห็นว่า วันที่ 12 หรือ 13 เนี่ยมันจะมีวันหยุดยาวเนื่องจากว่ามีการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับหูยอากาศเย็นนะเนี่ยเสียงแย่เลยเอ้าไปฟังนี่ดีกว่า PleaseForgive Me ของ Bryan Adams ครับเพลงนี้เพราะ

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
2: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3 โมงถึง4 โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
3: ขอบคุณนะครับที่คุณผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าเพลงร็อกที่เปิดอยู่นี่จะออกเป็นแบบป๊อปร็อกนะไม่ได้เป็นร็อกแบบสุดๆนะครับแล้วก็เพราะดีนะครับขอบคุณครับทีนี้ลองอีกหนึ่งเพลงที่ผมภูมิใจนำเสนอนี่คืองานดนตรีของ White Lion เสียงกีตาร์มันจะช้าๆหน่อยเนาะเดี๋ยวก็ให้น้องน้ำเขาเปิดก่อนเพื่อให้เสียงกีตาร์ค่อยๆขึ้นมานี่คือ When the Children Cry

นี่คือ When the Children Cry นะครับอ่ะต่ออีกหนึ่งเพลงฮะโอ้โหหลายคนชอบนะอ่ะ Scorpion ครับ Temple of the King

Deep Purple มา cover นะครับกับเพลงที่ชื่อว่า The Temple of the King โดย Scorpion อย่าลืมนะไปดู Resident Evil นะฮะสนุกครับรับประกันตื่นเต้นแล้วใจน่าติดตามแล้วก็วันนี้ผมจะลากันด้วยเพลงที่คุณขอกันมา2เพลงนะครับเพลงแรกเป็น Foreigner ชื่อเพลง Waiting for a Girl Like You และเพลงที่สองเป็นเพลงที่อุ้ยผมก็คิดถึงและก็อยากจะฟังนั่นก็คือ Stairway to Heaven วันนี้สวัสดีครับ

ต้องแก้ครับเพราะคนเขาขอมาเพลงนี้ไม่ใช่ Waiting for a Girl Like You แต่เป็น I Want to Know What Love Is สวัสดีจริงๆแล้วครับ

0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
3: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาของเราจะนำเสนอเพลงจากท็อปปิกที่ตั้งเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์นะคะอย่างเช่นเพลงที่พูดถึงเรื่องของเพลงหรือว่าซองนะคะที่อยู่ในไตเติลของเพลงอยู่แล้วนะคะหรือว่าชื่อเพลงอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นศิลปินคันทรีที่เรียกว่าเป็นหัวใจของคนคันทรีมาหลาย10ปีด้วยกันนะคะด้วยผลงานฮิตต่างๆนานาแล้วก็การบำเพ็ญตนต่อสาธารณะนะคะประโยชน์สาธารณะนี่ก็ทำไปไม่ใช่น้อยค่ะแต่ในแง่ของเพลงเราจะคุยถึงดอลลี่พาร์ตันผ่านเพลงดังของเธอนะคะซึ่งแต่ละเพลงนั้นก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็ได้รับความนับถือจากศิลปินรุ่นหลังๆนะคะนำเพลงของเธอมา cover เนี่ยอยู่หลายเวอร์ชันด้วยกันนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20เวอร์ชันทั้งนั้นเลยแล้วถ้ายิ่งเป็นเพลงฮิตอย่าง I Will Always Love You เนี่ยนะคะจะมีอยู่ถึง40กว่าเวอร์ชันด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะขอหยิบยกบางเวอร์ชันนะคะในวันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าของเพลงนะคะของดอลลี่พาร์ตันให้คุณได้ร่วมรับฟังกันนะคะอย่างเพลงที่เริ่มต้นกันนี่ถือว่าเป็นเพลงฮิตสุดๆเพลงหนึ่งของเธอเลยนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าโจลีนค่ะเป็นผลงานที่ออกมาในปี1973นะคะพูดถึงเรื่องของการที่ผู้ร้องนะคะพูดขอให้ผู้หญิงอีกคนได้มาแย่งคนของตัวเองไปเนี่ยนะคะแล้วมันดังมากขนาดไหนดังมากกระทั่งว่าเพลงที่คุณได้ฟังกันเนี่ยออกมา

ก็จะเห็นว่าเพลงของเธอเนี่ยถูกนำมา cover จากสไตล์ country นะคะก็กลายเป็นเพลง pop ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สายแบบ vocal นะคะอย่างงานของ Beyoncé นะคะก็จะเห็นเลยว่าก็จะมีการปรับลีลาของเพลงไปได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงคุณค่าจากต้นฉบับได้อย่างลงตัวด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถือว่าเป็นเพลงดังของเธอด้วยเหมือนกันก็คือ Hard Candy Christmas ค่ะที่ออกมาในปี1982ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Best Little Whole House in Texas นะคะที่ออกฉายในปีเดียวกันซึ่งเป็นผลงานของ Dolly Parton นี่แหละค่ะทั้งแสดงแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะคะซึ่งในเนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงช่วงของความยากลำบากนะคะในชีวิตที่เจอในช่วงคริสต์มาสนะคะจนทำให้ของขวัญที่สามารถที่จะมอบให้กับคนในช่วงเวลานั้นได้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของที่ไม่ค่อยจะมีค่าเท่าไหร่ค่ะและวันนี้นะคะนอกจากต้นฉบับเสียงของดอลลี่พาร์ตันแล้วดิฉันขอเลือกในฉบับที่ออกมาปี2012นะคะงานของเทรซี่ซอนค่ะและอีกหนึ่งเวอร์ชันจะเป็นของซินดี้ลอเปอร์นะคะที่ได้นำมา cover ในปี2015ค่ะ

พูดถึงเรื่องของชีวิตยากลำบากแล้วนะคะก็นึกถึงอีกเพลงดังของเธอเหมือนกันเพลงนั้นก็คือ Coat of Many Colors ค่ะหรือว่าเสื้อโค้ทที่นำผ้ามาตัดแต่งปะผูอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยนำมาจากชีวิตจริงของเธอที่ในวัยเด็กนะคะคุณแม่ก็จะเย็บผ้าให้เย็บเสื้อให้นะคะจากผ้าเก่าหลายๆผืนแบบนั้นนะคะมาให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาทวิตด้วยกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
2: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

กลับมาพร้อมกับเพลงที่แสนจะคึกคักนะคะแล้วก็แต่ว่าในความคึกคักนั้นก็คือเป็นการบูสต์พลังให้กับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าชีวิตของคนที่ต้องตื่นเช้า9โมงเข้างานนะคะแล้วก็ออกจากงาน5โมงเย็นเป็นประจำอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายเอาซะเลยนะคะและนี่เป็นที่มาของเพลงที่ชื่อว่า9 to 5เพลงนี้ในปี1980ของดอลลี่พาร์ตันค่ะตอนนี้ดิฉันมีอีก2ฉบับเสียงนะคะก็คืองานของเคลลี่คลาร์กสันที่ได้นำเพลงนี้มา cover นะคะแล้วก็ประกอบในสารคดี Still Working 9 to 5ให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะรวมถึงอีกหนึ่งเวอร์ชันจะเป็นของ Robbie Williams ค่ะที่ออกมาในปี2017นะคะ

จากเรียกว่าเป็นการมองผ่านผลงานที่ได้รับการยอมรับแล้วก็นำมา cover ของคนรุ่นถัดมานะคะแน่นอนเราจะขาดเพลงนี้ไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ I Will Always Love You นั่นเองนะคะดิฉันจะให้คุณได้ฟังจากฉบับดังที่สุดนะคะในปี1992วิทนีย์ฮูสตันที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard นะคะและหลังจากนั้นก็จะซอฟต์ลงเป็นแบบพ็อปธรรมดาในปี1975จากลินดา รอนสตัดนะคะแล้วก็จะจบด้วยต้นฉบับค่ะดอลลี่พาตันในปี1974สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาทวิตเรื่องราวอะไรในเสียงเพลงติดตามกันได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตวิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสัมปจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดของตำรวจภูธรภาค4นะคะที่สกัดจับผู้ต้องสงสัย2คนที่ขอนแก่นพร้อมกับไอซ์อีก500กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค4ได้นำกำลังเข้าจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดภายในซอยมิตรภาพ27ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะจับกุมผู้ต้องหาได้2คนก็คือนายพิสิทธิ์อายุ39ปีชาวจังหวัดนนทบุรีและนายสรวิทย์อายุ32ปีชาวจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งพอตรวจสอบในรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวก็ไปเจอกระสอบสีขาวหลายใบนะคะบรรจุสิ่งของบางอย่างอยู่บริเวณด้านหลังรถพอเจ้าหน้าที่ไปเช็คดูก็พบว่าภายในบรรจุไอซ์ถึง500ห่อน้ำหนักรวม500กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าก็ตกกว่า100ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทนพเก้าสมนัสผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4บอกว่าคดีนี้เริ่มจากตำรวจรวบรวมข้อมูลการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางโดยคัดข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค4ก่อนที่จะนำข้อมูลมาขยายผลจนทราบเบาะแสรถยนต์2คันที่ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดก็เลยลงพื้นที่สะกดรอยและจับตาดูความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแน่ชัดว่าคนกลุ่มนี้เตรียมลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยใช้รถยนต์2คันนะคะคันหนึ่งเป็นรถเก๋ง Honda Jazz ใช้ซุกซ่อนยาเสพติดส่วนอีกคันเนี่ยเป็น Toyota Fortuner ที่ทำหน้าที่เป็นรถนำตำรวจก็เลยวางกำลังติดตามมาตลอดเส้นทางจนขบวนรถเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมค่ะสำหรับผู้ต้องหาทั้ง2คนยอมรับนะคะว่ามีหน้าที่ไปรับยาเสพติดจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดขอนแก่นแล้วนำไปส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ก็มาถูกตำรวจติดตามจับกุมได้ซะก่อนเบื้องต้นตำรวจได้คุมตัวทั้งคู่ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4เพื่อสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมก่อนส่งตัวดำเนินคดีค่ะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลก็ต้องเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะคะทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นและรถยนต์ได้รับความเสียหายค่ะช่วงเย็นวานนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรมมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาขวางถนนบริเวณก่อนถึงซอยประดิษฐ์มนูนธรรม13กีดขวาง2ช่องจราจรเจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาอุปกรณ์มาตัดกิ่งไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากถนนซึ่งก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยค่ะกว่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติขณะที่บริเวณซอยลาดพร้าว94ก็มีเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับกระบะสีบรอนเงินทะเบียนกรุงเทพทำให้หลังคาเนี่ยยุบลงมาเสียหายหนักเลยนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วย2คนคือคุณสัทชัยเป็นคนขับแล้วก็คุณสุชาดาที่นั่งมาด้วยค่ะกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะและถ้าเราขยับออกไปที่ปทุมธานีก็มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเช่นกันโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีทั้งฝนทั้งลมมาหนักมากจริงๆค่ะแถมยังมีฟ้าผ่าหลายครั้งด้วยซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมีภาพจากกล้องหน้ารถของคุณสุภลักษณ์ที่บันทึกวินาทีที่ฟ้าผ่าหม้อแปลงริมถนนสายรังสิตนครนายกฝั่งขาออกก่อนถึงบริเวณคลอง3เอาไว้ได้เสียงนี่คือดังสนั่นเลยนะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่คุณสุภลักษณ์บอกเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากก็ทำเอาขวัญผวาและยังตกใจไม่หายค่ะนอกจากนี้ลมที่กระโชกแรงยังทำให้โครงเหล็กป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นบริเวณทางเข้าตลาดสุชาติซอยรังสิตปทุมธานี27อำเภอธัญบุรีพังถล่มลงมาวงจรปิดจับภาพตอนพังลงมาได้ด้วยนะคะ แล้วพอมันพังลงมาโครงเหล็กก็ค้างอยู่บนดาดฟ้าตึกในสภาพที่น่าหวาดเสียวมากๆนี่คือช่วงที่เกิดเหตุค่ะนอกจากนี้แรงลมก็ยังได้พัดเอากระเบื้องหลังคาของอพาร์ตเมนต์ในบริเวณนั้นร่วงหล่นใส่รถยนต์ที่เจ้าของรถนำมาจอดหนีน้ำท่วมจนเสียหายอีกหลายคันบางคันเนี่ยกระจกแตกเป็นรูโหว่บางคันเนี่ยถึงกับตัวถังบุบเลยนะคะคุณปิยบุตรเจ้าของร้านรังสิตสูตรล้อเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายสามมีฝนตกหนักและลมแรงมากพัดเอาป้ายโฆษณาที่อยู่บนอาคารข้างเคียงพังถล่มลงมาเสียงดังมากตอนนั้นยังนึกว่าฟ้าผ่าแต่พอออกมาดูก็พบว่าโครงเหล็กป้ายโฆษณาล้มซึ่งก็ทำให้ดาดฟ้าร้านของตนเสียหายไปด้วยส่วนด้านของร้อยตำรวจเอกดร.ตรีรูปรูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตบอกนะคะว่าเบื้องต้นได้ปิดการจราจรในซอยรังสิตปทุมธานี27เป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างนำเครื่องจักรกลเข้ารื้อถอนป้ายที่พังลงมาออกจากอาคารอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและนอกจากนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าป้ายโฆษณามีการขอติดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพหลายจุดเริ่มคลี่คลายนะคะขณะที่ทางผู้ว่ากทม.แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับฝนระลอกใหม่ได้และจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำค่ะคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมดีขึ้นระดับน้ำลดลงมามากแล้วอย่างที่เคหะร่มเกล้ามีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ซึ่งหลังระดมสูบน้ำอย่างต่อเนื่องก็ทำให้หลายจุดเริ่มมีพื้นที่แห้งแต่ว่าบางแห่งยังมีน้ำขังอยู่ประมาณ50เซนติเมตรแต่คาดว่าวันนี้จะมีพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% ตอนนี้เส้นทางส่วนใหญ่ในโซนเคหะร่มเกล้ายานพาหนะขับผ่านได้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่มาตรการฟื้นฟูและเร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือที่ขังอยู่ตามหมู่บ้านด้านในซึ่งทางกทม.ก็จะไปสูบน้ำออกให้และวางแผนจัดเก็บขยะทำความสะอาดให้ด้วยขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองสายหลักๆก็ถือว่าดีขึ้นนะคะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่เพราะว่าต้องระบายน้ำออกจากพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงส่วนเรื่องของการรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะตกหนักในช่วง 1-2 วันนี้คุณชัชชาติบอกค่ะว่าได้มีการเตรียมการพร่องน้ำให้มากที่สุดซึ่งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศไว้จะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คิดว่าถ้าหากฝนไม่ตกแช่อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลเพราะที่ผ่านมาปริมาณฝนมีมากถึง300มิลลิเมตรและตกหนักตกแช่ปูพรมทั่วกรุงเทพถึง3วันยืนยันนะคะว่าฝนระลอกใหม่เป็นคนละรูปแบบกันเหมือนกับมรสุมธรรมดารวมถึงเรื่องน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากเพราะคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกมากเชื่อว่ากทม.จะดูแลได้และจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมแน่นอนขณะที่ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อวานนี้ก็ได้ลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพโดยทางคุณไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพระยะทางประมาณ88กิโลเมตรและมีการเสริมแนวป้องกันให้สูงขึ้นประมาณ 1.5 เมตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามระดับน้ำและบริหารจัดการระบบระบาย

เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะน้ำท่วมรอบนี้นอกจากจะทิ้งความเสียหายให้กับพื้นที่ชุมชนแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วพื้นที่การเกษตรก็หนักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนเนี่ยถึงกับน้ำตาตกเลยทีเดียวชาวสวนที่จังหวัดจันทบุรีบอกเลยค่ะว่าน้ำท่วมรอบนี้เสียหายหนักจริงๆโดยเฉพาะสวนทุเรียนที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักหลังจากที่สวนถูกน้ำท่วมขังนานหลายวันทำให้รากทุเรียนขาดออกซิเจนใบเหี่ยวหงิกงอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งกรอบแล้วก็ทยอยร่วงหล่นจนหมดคุณสุพจน์เจ้าของสวนทุเรียนที่ตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวบอกนะคะว่าหลังน้ำลดได้สร้างความเสียหายอย่างหนักทุเรียนพากันยืนต้นตายทุกคนในครอบครัวต้องอยู่ในภาวะเครียดหนักเรียกว่าน้ำตาตกเลยทีเดียวเพราะว่าทุเรียนเป็นรายได้หลักของครอบครัวต้องหายวับไปกับสายน้ำและการที่จะปลูกใหม่ลงทุนใหม่ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนจำนวนมหาศาลตอนนี้ยังทำใจไม่ได้และไม่รู้จะทำยังไงต่อส่วนด้านของเกษตรจังหวัดจันทบุรีคุณจารุวรรณทองใบให้ข้อมูลนะคะว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า 4,000 รายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายกว่า 20,000 ไร่โดยเฉพาะทุเรียนเสียหายเยอะมากๆค่ะเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ทนต่อภาวะน้ำท่วมขังถ้าหากรากฝอยเน่าเสียหายการจะกู้ต้นให้กลับมาให้ผลผลิตได้ตามปกติก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูไม่น้อยกว่า2ปีหรือต้องขุดต้นที่ตายแล้วปลูกใหม่ก็ต้องใช้เวลา 5-6 ปีถึงจะให้ผลผลิตซึ่งอุทกภัยครั้งนี้อาจจะกระทบต่อปริมาณผลผลิตทุเรียนของจันทบุรีในฤดูกาลผลิตที่จะถึงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะสะเทือนถึงตัวเลขการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดหลักอย่างประเทศจีนด้วยตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอขอรับเงินชดเชยเยียวยารวมถึงการให้คำแนะนำทางวิชาการกับเกษตรกรเพื่อเร่งฟื้นฟูสวนหลังน้ำลดอย่างเช่นการเร่งระบายน้ำขังออกจากแปลงตัดแต่งกิ่งที่แห้งเสียหายฟื้นฟูระบบรากและดินพร้อมกับเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าด้วยและอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำท่วมรอบนี้สร้างความเสียหายหนักมากๆภาพซากเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงที่นอนหมอนมุ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกนำมากองทิ้งไว้ริมถนนสูงเป็นภูเขาที่เห็นอยู่นี้เป็นความเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดกับบ้านของชาวบ้านที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะที่พวกเขาขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำไม่ทันก็เลยทำให้ทรัพย์สินเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ชาวบ้านก็เลยนำมากองรวมกันไว้ที่บริเวณริมถนนสาย36เป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรแล้วก็กองสูงท่วมหัวใครเห็นก็ต้องร้องโอ้โหเลยค่ะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแถมชาวบ้านแถวนั้นยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่ามีการขนย้ายไปที่อื่นบ้างแล้วรวมถึงมีชาวบ้านบางคนที่ก็มาคัดเลือกของที่ถูกนำมาทิ้งถ้าอันไหนยังพอใช้งานได้หรือเอาไปซ่อมได้ก็มีคนมาเลือกเอาไปชาวบ้านบอกด้วยนะคะว่าขยะจากน้ำท่วมยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชนแล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกมาค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มีข้อสั่งการ4ภารกิจเร่งด่วนเพื่อรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดโดยให้หน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนอย่างรวดเร็วเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าน้ำประปาถนนแล้วก็ระบบสื่อสารและให้ทางจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและท่านก็ยังกำชับให้หน่วยทหารเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือและอบพยพประชาชนด้วยนะคะโดยให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมตามภารกิจสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ค่ะสลับไปดูเรื่องของสส.ไอเดียสุชาดากับสามีนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองค่ะส่วนเรื่องวันนี้นะคะคุณนรเศรษฐ์จะไปร้องปปช.ให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียแล้วก็เรื่องที่กรรมธิการกฎหมายเนี่ยเชิญไปให้ข้อมูลอันนี้สส.ไอเดียบอกว่าต้องเปิดหลักฐานที่กล่าวหามาก่อนค่ะคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์หรือว่าคุณไอเดียสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็ได้พูดถึงกรณีที่คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ออกหนังสือนัดประชุมกรรมาธิการในวันที่7ตุลาคมและเชิญให้ไปประชุมวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งทางคุณไอเดียบอกนะคะว่าประเด็นที่ออกข่าวกับเรื่องที่ระบุในหนังสือไม่ตรงกันคือในข่าวเนี่ยมีการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติแต่ในหนังสือกลับเป็นเรื่องการศึกษาข้อกฎหมายและคริปโตเคอเรนซีแบบนี้จะให้ไปได้ยังไงนักข่าวก็เลยถามย้ำนะคะว่าเอาแล้วอย่างนี้แสดงว่าจะไม่ไปใช่หรือไม่คุณไอเดียบอกใช้คำว่าไปไม่ได้ไหมคะเพราะประเด็นเนี่ยไม่ตรง

0: งกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลักฐานอะไรคะการไปชี้แจงต้องมีความผิดไหมตอนนี้รอหลักฐานอยู่แต่ถ้าไม่มีจะให้ไปชี้แจงเรื่องอะไรและส.ส.ไอเดียก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้ทำความผิดแต่ก่อนจะไปประเด็นอื่นน่าจะกลับมาประเด็นหลักฐานความเป็นสแกมเมอร์ก่อนแล้วเธอก็ยังบอกถึงคุณโรมด้วยนะคะว่าถ้ามีหลักฐานความผิดก็เอาออกมาอย่าบอกว่าเปิดแน่แต่ไม่เปิดเอาหลักฐานมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือแจ้งความก็ได้ตนและครอบครัวพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแต่อย่ามาใช้วาทกรรมทางการเมืองมาทำให้ครอบครัวเสียหายในขณะที่วันนี้ทนายนรเศษนาหนองตูมก็จะไปร้องปปช.นะคะให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียโดยทนายนรเศษได้โพสต์ Facebook ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าในรายการบัญชีทรัพย์สินที่ส.ส.ไอเดียยื่นต่อปปช.ไม่ปรากฏนาฬิกายี่ห้อหรูเรือนหนึ่งซึ่งส.ส.ไอเดียใส่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและล่าสุดในการประชุมสภาและการลงพื้นที่เมื่อวันที่23-28กันยายนที่ผ่านมาก็ยังใส่นาฬิกาเรือนนั้นอยู่จึงเห็นว่าส.ส.ไอเดียอาจปกปิดข้อเท็จจริงหรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือไม่เพราะฉะนั้นวันที่5ตุลาคมจึงจะไปยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ตรวจสอบและถ้าหากอ้างว่านาฬิกายืมเพื่อนก็ยังต้องมีหน้าที่ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยมีการอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ส.ส.ไอเดียบอกนะคะว่าได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่ตนมีชื่อเป็นเจ้าของและเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระ
3: ใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีหลกแพทย์ CEO ดีคิสคอมพานีลิมิเต็ดติดตามได้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: พัฒนาอาหารพื้นถิ่นไปสู่สินค้ามูลค่าสูงนะคะซึ่งทางกระทรวงอว.และทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้นำเทคโนโลยีการฉายรังสีมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดของเสียแล้วก็ยืดอายุให้กับสินค้าค่ะคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบอกนะคะว่าไทยเรามีภูมิปัญญาด้านอาหารและอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นเป็นต้นทุนอยู่แล้วถ้าหากมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาต่อยอดก็จะยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้ทางกระทรวงอว.จึงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติสถาบันอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อสร้างมูลค่า าเพิ่มให้กับอาหารให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งในปีนี้มีอาหารพื้นถิ่นที่ผ่านการพัฒนาและได้รับการคัดเลือกให้เป็น Product Champion จำนวน12ผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับเทคโนโลยีการฉายรังสีนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมาตรฐานให้กับอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาลดการสูญเสียและสามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กว้างขึ้นซึ่งจะนำไปสู่รายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรายังคงต้องร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แชมป์ AGT อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เขามีการจัดงาน Welcome Nene Royal Win the World of Thailand ค่ะก็มีประชาชนและแฟนคลับไปต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกันเยอะเลยค่ะงานนี้จัดขึ้นที่สยามภารกรกรุงเทพนะคะที่พันธมิตรภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีและฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของคนไทยกับน้องเนเน่รอยัลที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยแฟนคลับได้ร่วมงานฟรีด้วยนะคะถ้าไปดูบรรยากาศของงานก็เต็มไปด้วยพลังบวกและรอยยิ้มมีขบวนแห่แห่งชัยชนะของน้องเนเน่ที่เคลื่อนผ่านถนนสายสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีตลอดเส้นทางค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความสุขจากนั้นเนเน่ก็ได้เข้าร่วมงานต้อนรับและแสดงความยินดีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลายภาคส่วนได้ชื่นชมความสำเร็จแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเนเน่ในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนไทยได้กล้าคิดกล้าฝันแล้วก็กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยค่ะในงานน้องเนเน่ยังได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะมีการรณรงค์เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งยอดบริจาคจะมอบให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไปค่ะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ปิดฉากลงแล้วนะคะติดตามกับคุณอิงณัฐวัฒน์รายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
8: เราพาย้อนมาดูพิธีปิดเอเชียนเกม2026นะครับเจ้าภาพนาโกย่าปิดฉากลงไปอย่างสวยงามในขณะที่บิลภูริพลมารับรางวัล MVP นักกีฬาทรงคุณค่าประจำการแข่งขันครับเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่ามีพิธีปิดช่วง 18:00 นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงครับนักกีฬาจาก46ชาติที่อยู่ในช่วงการแข่งขันช่วงท้ายเข้าร่วมในพิธีรวมถึงประเทศไทยครับนำมาโดยบิลภูริพลบุญสอน2เหรียญทองและ1เหรียญเงินกรีธาซึ่งบินกลับมาที่นาโกย่าอีกครั้งเพื่อรับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายมีการฉายวิดีโอภาพความประทับใจในสนามแข่งขันครับเป็นช็อตต่างๆในชนิดกีฬาต่างๆและช็อตของบิลภูริพลก็อยู่เป็นช็อตปิดท้ายสร้างความประทับใจให้กับคนไทยหลังจากนั้นครับมีการส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์และช็อตที่สร้างความฮือฮาก็คือการขี่ม้าออกมารับธงโบกสะบัดไปรอบสนามครับในอดีตกรุงเดอฮาเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ปี2006ครั้งนั้นเจ้าชายแห่งกาตาร์ก็ควบม้าขึ้นไปจุดไฟในกระถางครบเพลิงและมาครั้งนี้ครับก็ใช้ม้าออกมารับธงโบกสะบัดไปรอบสนามมาถึงช่วงท้ายครับเจ้าภาพนาโกย่าก็จัดการแสดงท้องถิ่นตีกลองร้องรำทำเพลงครับก่อนที่ไฟในกระถางครบเพลิงจะปิดลงเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าอย่างเป็นทางการสรุปตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ครับเจ้าเหรียญทองก็คือจีนโกยไปทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3ก็คือเกาหลีใต้ครับ39เหรียญทองส่วนไทยเป็นชาติที่ทำผลงานดีที่สุดในย่านอาเซียนครับเก็บไปทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงถือว่าผลงานดีกว่าครั้งก่อนที่หังโจครับครั้งนั้นได้ไป12เหรียญทองมาครั้งนี้เก็บไป18เหรียญทองทางด้านบิลภูริพลบุญสอนครับกลับมาที่นาโกย่าอีกครั้งและรับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าประจำการแข่งขันฝ่ายชายครับหลังจากสร้างผลงานคว้าเหรียญทองวิ่ง100และ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์และอีก1เหรียญเงินจากผลัด 4x100 เมตรบิลรับรางวัลร่วมกับหยูจื่อตี้ครับนักว่ายน้ำจีนวัยเพียง13ปีที่คว้า3เหรียญทองทั้งผีเสื้อ200เมตรเดี่ยวผสม200และ400เมตรครับโดยนักกีฬาทรงคุณค่ายอดเยี่ยมของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 830,000 บาทด้วยโดยบิลภูริพลวัย20ปีหวังให้โค้ชเจนทรีแบรดลีย์อยู่ต่อครับเพื่อต่อยอดสู่โอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสในปี2028
9: โอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเร็วรู้สึกว่ามันเกินเป้าตัวเองมากผมรู้สึกว่าเราก้าวเข้าข้ามขีดจำกัดตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังมีขีดจำกัดตัวเองที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็ถ้าผมอยากเข้าอยู่ต่อนะครับผมเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ท่านผมวิ่งก้าวด้วยแล้วคิดว่าเขาเป็นโค้ชที่มี mindset ที่ดีมากครับผมคิดว่าเขาพูดทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะกระหายความต้องการแบบชนะอะไรเงี้ยครับผมใช่
10: เมืองนาโกย่าจะเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องนะครับกีฬาเอเชียนพาราเกมกีฬาผู้พิการเอเชีย 18-24 ตุลาคมนี้ในขณะที่เจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปครั้งที่21กรุงโดฮาประเทศกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพในปี2030ครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับเอเชียนเกมที่นาโกย่าพบกันต่อวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
11: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
12: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
13: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
15: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: ข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่สเปนนะคะฝนถล่มกาตาลุญญาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักมีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็สูญหายอีก1คนตอนนี้ทางการยังคงเฝ้าระวังฝนรุนแรงอยู่ค่ะฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงถล่มแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายนะคะขณะที่หลายพื้นที่ใกล้นครบาร์เซโลนาเผชิญน้ำท่วมบ้านเรือนถนนและรถยนต์ได้รับความเสียหายเยอะเลยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกาตาลุญญาต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนจนเข้าสู่วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมทั้งช่วยประชาชนที่ติดอยู่บนถนนที่น้ำท่วมตรวจสอบบ้านเรือนและรับมือความเสียหายจากต้นไม้และกำแพงที่พังลงมาภาพจากโดรนเผยเห็นน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะคะทั้งพื้นที่อยู่อาศัยถนนพื้นที่เกษตรรวมถึงบริเวณโรงงานและอาคารอุตสาหกรรมในขณะที่แม่น้ำและทางน้ำหลายสายก็มีระดับน้ำสูงและกระแสน้ำไหลแรงค่ะอย่างที่ซานอันเดรียเดเบซอสใกล้บาร์เซโลนาประชาชนต้องเดินลุยน้ำตามถนนบางจุดน้ำสูงถึงระดับเข่าเลยนะคะรถยนต์หลายคันติดอยู่ในน้ำบางคนเนี่ยต้องเอาแพดเดิลบอร์ดมาใช้เคลื่อนผ่านพื้นที่น้ำท่วมกันในส่วนของผู้เสียชีวิตผู้นำแคว้นกาตาลุญญาซาลวาดอร์อียาให้ข้อมูลค่ะว่าผู้ชายคนนึงเสียชีวิตหลังถูกกำแพงถล่มทับที่เมืองตอเดราส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานมีผู้เสียชีวิตอีก1คนที่มอนโตเนสเดลบาเยสขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกำลังค้นหาผู้สูญหายอีก1คนที่ปิเนดาเดมาทางตอนเหนือของบาร์เซโลนาและล่าสุดทางการกาตาลุญญาก็ยังคงใช้แผนรับมือน้ำท่วมอินุนแคดในระยะฉุกเฉินนะคะแม้จะยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางในบางพื้นที่แล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมาตรการจำกัดการเดินทางอยู่เนื่องจากมีความเสี่ยงที่แม่น้ำและทางน้ำจะเอ่อล้นค่ะ ดังนั้นทางการจึงยังเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เรือรบกองทัพสหรัฐ USS George W. Bush ถึงภูเก็ตแล้วนะคะพร้อมกำลังพล 4,800 นายที่จะเข้ามาพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush ของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงภูเก็ตแล้วนะคะพร้อมกำลังพลประมาณ 4,800 นายเพื่อพักผ่อนหลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางต่อเนื่องประมาณ6เดือนกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz หรือว่า Nimitz Class พร้อมกองเรือโจมตีสนับสนุนปฏิบัติการ Epic Fury และภารกิจของสหรัฐในพื้นที่รับผิดชอบของ US Central Command เพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลในตะวันออกกลางซึ่งเรือ USS George W. Bush จะจอดท่อสมออยู่นอกชายฝั่งใกล้ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตก่อนจะลำเลียงกำลังพลขึ้นฝั่งโดยมีกำหนดพักในภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมค่ะนอกจากนี้กองทัพเรือสหรัฐยังระบุว่าระหว่างการแวะพักกำลังพลจะเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมกับชุมชนในภูเก็ตทั้งการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างสหรัฐและไทยสำหรับการแวะภูเก็ตครั้งนี้ถือว่าเป็นการแวะพักตามท่าเรือครั้งแรกของกองเรือนับตั้งแต่ออกจากสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่ USS Abraham Lincoln เพิ่งจะแวะท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเดือนที่แล้วค่ะมาที่เรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะก็ต้องจับตากันต่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจเรื่องอิหร่านอย่างไรรวมถึงเรื่องที่สหรัฐเสริมกำลังทหารในตะวันออกกลางด้วยโดยทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญานะคะว่ากำลังเข้าใกล้การตัดสินใจเกี่ยวกับอิหร่านแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดท่ามกลางการเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางแล้วก็มีรายงานว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ภูมิภาคด้วยขณะเดียวกันช่องทางทางการทูตก็ยังคงเดินหน้าต่อนะคะโดยสหรัฐส่งความเห็นต่อข้อเสนอของอิหร่านผ่านคนกลางแล้วและเตหะรานกำลังพิจารณาก่อนส่งจุดยืนกลับไปนอกจากนี้อิหร่านก็ยังยืนยันว่ากำลังพิจารณาความเห็นของสหรัฐต่อแผน7วันโดยเตหะรานให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มูซในขณะที่ข้อเสนอของสหรัฐยังมุ่งเน้นเรื่องนิวเคลียร์รัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอาราชีระบุนะคะว่าถ้าสหรัฐยอมรับข้อเสนอช่องแคบฮอร์มูซจะสามารถกลับมาเปิดเต็มรูปแบบภายใน7วันแต่ทางประธานรัฐสภามูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟย้ำว่าฮอร์มูซจะยังไม่เปิดจนกว่าเงื่อนไขทั้ง7ข้อของอิหร่านจะได้รับการปฏิบัติครบถ้วนขณะเดียวกันอิหร่านยังเตรียมความพร้อมทางทหารนะคะแล้วก็มีการหารือในรัฐสภาถึงความเป็นไปได้ในการถอนตัวจาก NPTหรือว่าสนธิสัญญานิวเคลียร์ส่วนด้านรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียล่าสุดประกาศเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดพื้นที่จากกลุ่มฮูติพร้อมโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาและซาดาขณะที่ฮูติเองก็อ้างนะคะว่าใช้ขีปนาวุธบอลิสติกและโดรนโจมตีสถานที่ของซาอุดิอารามโกในกรุงริยาดและคูราอิสเพื่อตอบโต้สิ่งที่กลุ่มอ้างว่าเป็นการโจมตีเยเมนประมาณ50ครั้งภายใน12ชั่วโมงอย่างไรก็ตามทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ใกล้สถานที่ของอารามโกในริยาดเกิดจากการโจมตีของกลุ่มฮูติขณะเดียวกันก็มีเหตุเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งเข้าใส่ระหว่างเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยทาง UKMTO รายงานนะคะว่าระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวม4เหตุซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นบริเวณฝั่งโอมานของช่องแคบค่ะ UKMTO ก็ยังรายงานเหตุโจมตีความพยายามโจมตีและการคุกคามจากกองกำลัง IRGC อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการใช้โดรนบินเหนือพื้นที่การเฝ้าติดตามเรือพาณิชย์แบบเจาะจงและการเรียกเรือผ่านวิทยุ VHF เป็นระยะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลเยเมนเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Battle for Liberation เพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูติและฟื้นอำนาจของรัฐบาลรวมถึงเรียกร้องให้ฝ่ายฮูติวางอาวุธแล้วก็กลับบ้านนะคะนี่ยังไม่นับรวมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งบริเวณเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านด้วยปิดท้ายรายการพาคุณผู้ชมไปดูความตระการตาของบอลลูนกว่า500ลูกที่แต่งแต้มท้องฟ้าของนิวเม็กซิโกค่ะบอลลูนลมร้อนหลากสีหลายร้อยลูกนะคะทยอยลอยขึ้นเหนือเมืองแอลบูเคอร์กีรัฐนิวเม็กซิโกในเทศกาลแอลบูเคอร์กีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสตาซึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือ Mass Ascension ค่ะหรือว่าการปล่อยบอลลูนหลายร้อยลูกขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันตั้งแต่ช่วงเช้ามีทั้งบอลลูนหลากสีแล้วก็รูปทรงพิเศษที่ลอยเต็มท้องฟ้าเหนือเมืองนะคะสร้างภาพความสวยงามแล้วก็ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาร่วมชมในปีนี้มีบอลลูนมากกว่า500ลูกแล้วก็มีกำหนดเข้าร่วมตลอดเทศกาลซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นเวลา9วันจนถึงวันที่11ตุลาคมค่ะแต่ถ้าพูดถึงเทศกาลนี้เริ่มต้นเมื่อปี1972จากบอลลูนเพียง13ลูกที่ปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของศูนย์การค้าเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นสีสันประจำปีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาชมความงดงามของท้องฟ้าของนิวเม็กซิโกค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
17: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
18: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกับศูนย์ข่าวตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่อาจจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ฉะนั้นจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมอาจจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะฮะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับเนี่ยเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเงาเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการของเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังลำพาเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังกำพร้าที่ตายแล้วแล้วก็แน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงและเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกนั้นอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอกออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้างนะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อม ข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับอาจจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้าเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดเอ๊ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานมาเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
6: SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีหลกแพทย์ CEO ดีคิสคอมพานีลิมิเต็ดติดตามได้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
8: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สกินเดียวอาบสะอาดสดชื่นช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
2: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับชัดชาติระดมเรือลุงถั่ว5ลำ 2,500 แรงม้าเร่งดันน้ำคลองประเวศช่วยลาดกระบังเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงรอบเคหะร่มเกล้าเดินเครื่องสูบ16เครื่องพร้อมท่อซิ่ง5เครื่องภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นหลังระดับน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นน้ำลดแล้วกว่า30เซนติเมตรคลองบ้านม้าลด12เซนติเมตรขณะที่วัดขจรสิริน้ำลดเกือบ10เซนติเมตรกทม.เร่งกู้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและเคหะธานี4พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มพบขยะอุดตันเครื่องสูบกระทบประสิทธิภาพระบายน้ำขอประชาชนช่วยดูแลช่องระบายน้ำชัดชาติระบุพื้นที่กว่า 2,000 ไร่คาดพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่ม 80% กทม.เตรียมพร่องน้ำรับฝน 1-2 วันนี้พร้อมจับตาฝนราว30มิลลิเมตรตามคาดการ
3: น้ำลดแต่ความเสียหายพุ่งเกษตรกรจันทบุรีอ่วมสวนผลไม้เสียหายกว่า 20,000 ไร่เกษตรกรกว่า 4,000 รายได้รับผลกระทบหลังน้ำท่วมขังสวนผลไม้เป็นเวลานานโดยเฉพาะสวนทุเรียนนับหมื่นต้นเริ่มใบเหี่ยวแห้งกรอบและร่วงจากภาวะรากขาดอากาศเจ้าของสวนเผยน้ำทะลักเข้าท่วมตั้งแต่25กันยาขังนาน6วันระดับความสูงราว 4-5 เมตรสูญเสียรายได้และต้องแบบรับต้นทุนปลูกใหม่กระทบผลผลิตคุณภาพของจันทบุรีในฤดูกาลหน้าหากต้นเสียหายต้องฟื้นฟูอาจใช้เวลา 1-2 ปีแต่หากตายต้องปลูกใหม่อาจรอผลผลิต 5-6 ปีเกษตรจังหวัดจันทบุรีเร่งสำรวจความเสียหายรายแปลงเพื่อรวบรวมข้อมูลขอรับเงินเยียวยาพร้อมหารือทกส.และสหกรณ์การเกษตรพิจารณาพักชำระหนี้และสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน
2: น้ำท่วมบ่อกุ้งบางคล้าพ่นพิษถึงตลาดระยองกุ้งแม่น้ำขาดแคลนหนักร้านค้าบ้านฉางหวั่นกุ้งล็อตสุดท้ายหลังรถสายส่งแจ้งอาจไม่มีของส่งระดับน้ำในบ่อกุ้งอำเภอบางคล้าสูงจนไม่สามารถจับกุ้งออกมาจำหน่ายได้ส่งผลร้านค้าปลีกอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองไม่ได้รับกุ้งตามปกติแม่ค้าร้านเติ้นกุ้งสดเผยวิกฤตครั้งนี้กระทบหนักและอาจไม่มีของขายวันถัดไปต้องรอระดับน้ำในบ่อลดลงจึงกลับมาจับกุ้งและขนส่งได้ตามปกติกุ้งที่เหลือในบ่อพักร้านจึงกลายเป็นล็อตสุดท้ายในช่วงนี้ด้านลูกค้ากังวลหากฝนตกซ้ำน้ำยังท่วมบ่อกุ้งต่อเนื่องอาจกระทบการจับกุ้งและการขนส่งไปยังตลาดปลายทางอีกหลายพื้นที่ผู้ค้าหวังระดับน้ำลดโดยเร็วเพื่อให้การจับและกระจายกุ้งกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ
3: หมอธวัชชัยบุกเยี่ยมอัจฉริยะหลังถูกคุมขังคืนแรกเผยไม่รู้เรื่องส่วนตัวคุยกันเฉพาะคดีแตงโมอัจฉริยะยังไม่หิวข้าวท่าทีปกติไม่เครียดหลังถูกควบคุมตัวที่สน.ทุ่ง2ห้องตำรวจเตรียมคุมตัวฝากขังศาลอาญาเช้าวันนี้5ตุลาคมหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นหมอธวัชชัยเผยตั้งใจมาให้กำลังใจเพราะเคยทำงานร่วมกับอัจฉริยะมาก่อนย้ำแม้ไม่ได้พบกันแต่เชื่อว่าอัจฉริยะรับรู้ว่าตนเดินทางมาเยี่ยมยอมรับเคยปรึกษาคดีของชมรมแต่ส่วนใหญ่พูดคุยกันเรื่องคดีแตงโมและคดีผู้เสียชีวิตเผยรู้จักอัจฉริยะตั้งแต่ปี65แต่ไม่ทราบเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาคดีปัจจุบันระบุเวลาทำงานกับใครจะมองเฉพาะเรื่องงานไม่ได้เข้าไปติดตามเรื่องส่วนตัวมองทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านเสียจึงเลือกใช้ความสามารถด้านดีขับเคลื่อนภารกิจ
2: ชายอิมสิริอดีต CEO การบินไทยแจงปมจัดซื้อวายยืนยันทำตามระเบียบตรวจสอบได้โต้ข้อกล่าวหาลวงลูกดึงกระบวนการจัดซื้อวายมาดำเนินการเองและโยงถึงการทุจริตยืนยันการจัดซื้อมีขั้นตอนละเอียดตามระเบียบพร้อมเปิดให้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุหากพบความผิดจริงฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการตามหน้าที่ย้ำทำงานกับการบินไทยมานาน41ปีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริตพร้อมระบุไม่ยอมรับข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและไม่ต้องการให้สื่อคาดเดาแทนกระบวนการตรวจสอบพร้อมให้หน่วยงานใดในประเทศเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานระบุฐานะทางการเงินของตนอยู่ในกลุ่มดีๆที่มีฐานะด้อยที่สุดของการบินไทยย้ำเรื่องการทุจริตเป็นประเด็นที่ยอมไม่ได้ และขอให้ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
3: เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS George H.W. Bush ถึงภูเก็ตนำกำลังพลกว่า 4,800 นายพักผ่อน 4-9 ตุลาคมเรือจอดทอดสมอนอกชายฝั่งภูเก็ตส่งกำลังพลขึ้นฝั่งพร้อมเรือพิฆาต USS Delbert D. Black มีกำลังพลรวม2ลำกว่า 5,100 นายเจ้าหน้าที่ไทยระดมกำลังตำรวจทหารและเจ้าท่าเตรียมดูแลความปลอดภัยตลอดการเยือนบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตจัดจุดอำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่และสุนัขดมกลิ่นตรวจพื้นที่กำลังพลสหรัฐจะใช้เรือลำเลียง14ลำรับส่งจากเรือรบขึ้นฝั่งจังหวัดภูเก็ตภารกิจครั้งนี้เป็นการพักผ่อนและฟื้นฟูหลังเรือปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนาน6เดือนผู้บัญชาการกองเรือเตรียมพบฝ่ายพลเรือนและทหารไทยย้ำความสัมพันธ์พันธมิตร2ประเทศกำลังพลมีกำหนดท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2: ผู้ชมครับการเมืองเรื่องของสส.ไอเดียสุชาดาก็ยังร้อนต่อเนื่องนะครับวันนี้ทางทนายนรเสถจะไปร้องปปช.ให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียหลังจากที่มีนาฬิกาหรูเรือนหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้ยื่นนะครับขณะที่คุณไอเดียก็ยืนยันว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของตัวเองเรื่องนี้เปิดประเด็นโดยทนายนรเสถนาหนองตูมครับที่โพสต์ใน Facebook ตั้งข้อสังเกตว่าในรายการบัญชีทรัพย์สินที่ส.ส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยยื่นต่อปปช.ไม่ปรากฏนาฬิกายี่ห้อหรูเรือนหนึ่งที่ส.ส.สุชาดานั้นใส่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและก็ล่าสุดในการประชุมสภาและการลงพื้นที่เมื่อวันที่23ถึง28กันยายนที่ผ่านมาก็ยังใส่นาฬิกาเรือนดังกล่าวอยู่ครับจึงเห็นว่าส.ส.ไอเดียอาจจะปกปิดข้อเท็จจริงหรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือไม่ซึ่งในวันนี้ครับก็จะเดินทางไปยื่นเรื่องนี้ต่อปปช.เพื่อให้ตรวจสอบคุณนรเสถระบุด้วยว่าหากอ้างว่านาฬิกายืมเพื่อนก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.โดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทีมข่าวการเมืองได้โทรไปสัมภาษณ์ส.ส.ไอเดียนะครับเธอบอกว่าถูกต้องแล้วที่คุณนรเสถจะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเพราะเป็นอำนาจของปปช.เมื่อถามว่าได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาเรือนดังกล่าวนี้หรือไม่นะครับส.ส.ไอเดียบอกว่าเธอยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของเธอซึ่งเป็นการทำตามหน้าที่ส.ส.ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินถามว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวเรือนนี้เนี่ยนะครับเป็นของเธอหรือไม่คุณไอเดียไม่ตอบตรงๆนะครับย้ำเพียงว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อถามอีกว่าจะไม่เหมือนกรณีนาฬิกายืมเพื่อนใช่หรือไม่คุณไอเดียก็ย้ำคำเดิมว่าได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อตนเองเป็นเจ้าของและเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ปปช.ในการตรวจสอบครับ
3: ค่ะในขณะที่คณะกรรมการกฎหมายของคุณรังสิมันต์โรมนะคะก็ได้เชิญส.ส.ไอเดียและสามีไปให้ข้อมูลในการประชุมในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะแต่ส.ส.ไอเดียบอกยังไม่ได้มีการเปิดหลักฐานที่กล่าวหาจะให้ไปชี้แจงอะไรโดยในหนังสือนัดประชุมกรรมาธิการกฎหมายในวันพุธที่7ตุลาคมนี้ระบุว่าวาระพิจารณาคือศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ที่เชิญมาชี้แจงประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปง.เลขาธิการกลต.และนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์และนายท่าหยางสร้างสามีนะคะโดยส.ส.ไอเดียให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองของเราค่ะตั้งคำถามถึงการออกหนังสือเชิญดังกล่าวว่าได้ขอมติที่ประชุมหรือไม่หรือใช้อำนาจประธานกรรมาธิการเพื่อเรียกบุคคลภายนอกที่ไม่มีความผิดต่อกฎหมายไม่มีข้อกล่าวหาเข้าไปโดยส.ส.ไอเดียย้ำว่าเรื่องที่จะประชุมไม่ตรงกับเรื่องที่คุณรังสิมันต์เปิดมาทีแรกคือทีแรกพูดเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติแต่ในหนังสือกลับเป็นเรื่องการศึกษาข้อกฎหมายและคริปโตเคอเรนซีแบบนี้จะให้ไปในฐานะอะไรและก็ย้ำว่าขอให้คุณรังสิมันต์เปิดหลักฐานที่กล่าวหามาก่อนหรืออาจจะไปแจ้งความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพราะถ้าไม่มีหลักฐานจะให้ตนไปชี้แจงเรื่องอะไรค่ะ
2: ครับ คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินพร้อมกับพรรคภูมิใจไทยก็ไปกันคึกคักครับไฮไลท์ก็คือคุณเนวินก็อวยพรให้คุณอนุทินเป็นนายกอีกก็บอกให้เป็นจนเบื่อนี่เป็นภาพบรรยากาศงานวันเกิดอายุครบ68ปีของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยงานก็จัดที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยเป็นการจัดงานภายในไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าไปทำข่าวเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบกับสถานการณ์อุทกภัยแต่บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับส.ส.และสมาชิกพรรคก็ไปร่วมงานกันเนืองแน่นโดยหลายคนก็โพสต์อวยพรวันเกิดให้คุณเนวินแล้วก็ถ่ายภาพกับคุณเนวินนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบคุณเนวินก็ได้ผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินครับพร้อมกับอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อซึ่งนายกก็ยิ้มตอบว่าเบื่อแล้วก่อนที่คุณเนวินจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอ
4: เป็นนายกอีกเอาจนเบื่อนะ
5: เบื่อแล้ว
4: เป็นอีกสองสมัยก็พอนะอีกสองสมัยก็พอ
2: ซึ่งหลังจากที่ร่วมงานวันเกิดคุณวินเสร็จนะครับช่วงบ่ายนายกก็ลงพื้นที่ไปปราจีนบุรีต่อโดยได้ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ซึ่งเป็นที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพออกมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางคุณวีรยุทธ์การชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้แชร์ภาพข่าวนายกที่บุรีรัมย์นะครับพร้อมกับโพสต์ข้อความบอกว่าขอบันทึกไว้4ตุลาคม2569น้ำท่วมหนักหลายจังหวัดในประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมครม.เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบครับ
3: ค่ะอีกประเด็นที่ต้องจับตาผู้ชมก็คือกรณีรัฐบาลชงแก้กฎหมายตัดภาษีบาปที่จะส่งให้4กองทุนหลักๆนะคะซึ่งก็มีทางสสส.และไทย PBS ด้วยซึ่งก็ถูกตั้งคำถามว่าเอื้อประโยชน์บริษัทเหล้าบุหรี่หรือไม่ล่าสุดค่ะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาโพสต์โต้เดือดบอกว่าเป็นเรื่องโกหกนะคะเริ่มตั้งแต่3ตุลาที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์เอกภพเทียนพิเศษโฆษกรัฐบาลได้แชร์โพสต์เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับปรับแหล่งรายได้ของ4กองทุนนะคะก็คือไทย PBS สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจากเดิมได้งบประมาณโดยตรงจากภาษีสุราและยาสูบหรือที่เรียกว่าภาษีบาปเป็นให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ผ่านระบบงบประมาณประจำปีโพสต์ดังกล่าวเป็นของนายแพทย์สมิทธ์ศรีสนค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ตั้งคำถามว่าร่างกฎหมายนี้ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความเห็นจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทบุหรี่และเหล้าเพราะไม่ต้องจ่ายภาษีอีก 2% เข้ากองทุนต่างๆและระบุว่าหากไม่เห็นด้วยกับระบบการใช้จ่ายของแต่ละกองทุนก็ให้แก้ไขกฎหมายวิธีการจัดการไม่ใช่ตัดการรับภาษีแบบนี้ออกไปเลยซึ่งนายแพทย์เอกภพก็โพสต์ตอบโต้กลับโพสต์ดังกล่าวอย่างดุเดือดนะคะระบุว่าไม่เข้าใจหรือตั้งใจบิดเบือนและช่วงหนึ่งก็ระบุว่าสสส.ไทย PBS ได้เงินจากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่ที่กฎหมายเขียนไว้ให้โดยตรงให้เอาเงินไปใช้จ่ายได้ตามใจเราจะยินยอมให้องค์กรเหล่านี้ใช้จ่ายตามอำเภอใจและมีข้อสังเกตสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไปหรือและอีกช่วงก็บอกว่าประเด็นที่ถูกนำมาบิดเบือนคือถ้าไม่ส่งเงินภาษีสรรพสามิตให้สสส.ไทย PBS แล้วจะทำให้บริษัทเหล้าบุหรี่ได้ประโยชน์ซึ่งโกหกการออกมาบิดเบือนข้อมูลไม่ใช่หวังปกป้องสุขภาพของประชาชนแต่หวังปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนที่เกาะกินมากว่า20ปีแบบที่เขาเรียกว่ามาเฟียสาธารณสุขใช่หรือไม่และตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะโฆษกรัฐบาลก็ยังโพสต์ถึงเรื่องนี้อย่างดุเดือดโดยที่เน้นไปที่กองทุนสสส.นะคะ
2: ครับเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
6: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
8: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติงตองต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: พอมูสล่าสุดค่ะก็ยังมีเรือที่ถูกโจมตีไม่หยุดนะคะในขณะเดียวกันค่ะอิหร่านก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่เปิดช่องแคบพอมูสจนกว่าเงื่อนไขจะได้รับการตอบสนองค่ะโดย UKMTO หรือว่าหน่วยงานแจ้งเตือนความมั่นคงทางทะเลของอังกฤษนะคะได้รับรายงานเหตุเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนห่างจากชายฝั่งโอมานไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ4ไมล์ทะเลแล้วก็ยังมีรายงานเหตุการณ์โจมตีในลักษณะเดียวกันกับเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ภายในช่องแคบพอร์มูสส่งผลให้ห้องเครื่องยนต์ของเรือได้รับความเสียหายค่ะโดยการโจมตีในครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่สำนักข่าวนูนิวส์ของทางการอิหร่านรายงานคำกล่าวของมูฮัมหมัดบาร์เกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าช่องแคบพอร์มูสจะไม่เปิดทำการจนกว่าเงื่อนไข7ประการของอิหร่านตามบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตจะได้รับการปฏิบัติตามและว่าอิหร่านจะไม่กำหนดนโยบายความมั่นคงของชาติโดยอิงจากข้อความทวีตของเจ้าหน้าที่สหรัฐค่ะส่วนอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะคะก็บอกเมื่อวานนี้ว่าหากแผนการที่เตหะรานเสนอเพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับวอชิงตันได้รับการยอมรับอาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบพอร์มูสอีกครั้งภายในระยะเวลา7วันค่ะขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐนะคะของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละค่ะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าตัวเขากำลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการส่งกำลังทหารชุดใหม่เข้าไปยังตะวันออกกลางโดยมีรายงานจากสื่อสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ากองเรือโจมตีที่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เป็นแกนหลักตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังตะวันออกกลางแล้วด้วยค่ะ
2: ในขณะที่ทางกลุ่มฮูตีนะครับล่าสุดได้ยิงใส่ซาอุดิอารามโกในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะครับมีรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอิหร่านวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีและส่งโดรนโจมตีสถานที่ของบริษัทซาอุดิอารามโกในกรุงริยาดและพื้นที่ของเมืองคูเรสนะครับการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้สิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการโจมตีทางอากาศและด้วยขีปนาวุธรวมกว่า50ครั้งโดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียในเยเมนในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมาทางยายาซาเรียครับเป็นโฆษกของกองทัพฮูตีแถลงบอกว่ากองทัพเยเมนโดยความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจได้ปฏิบัติการทางทหารที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวน2ครั้งโดยใช้ขีปนาวุธนำวิถีและโดรนจำนวน1ปฏิบัติการครั้งแรกมุ่งเป้าไปที่อารามโกในกรุงริยาดส่วนอีกครั้งมุ่งเป้าไปที่อารามโกในพื้นที่คูเรสกลุ่มฮูตีในเยเมนบอกว่าการโจมตีโรงงานผลิตฟองน้ำในซานาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนการโจมตีดังกล่าวซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียได้โจมตีโรงงานในเมืองซัมลานทางชานเมืองด้านตะวันตกของเมืองหลวงผู้นำรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ต่อกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในวันอาทิตย์ในขณะเดียวกันครับทางด้านกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียในเยเมนก็เผยว่ากลุ่มฮูตีได้เปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าในเมืองเมดินาซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในซาอุดิอาระเบียกลุ่มพันธมิตรบอกว่าผลการสอบสวนและก็หลักฐานที่รวบรวมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มฮูตีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการก่อการร้ายที่ขี้ขลาดนี้ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติงานและเศษซากของโดรนที่ใช้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกลุ่มฮูตีก็ได้ปฏิเสธรายงานของกลุ่มพันธมิตรโดยบอกว่าทางกลุ่มนั้นจะสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่โคพายลอตทำร้ายกัปตันบนเครื่องบินฟลายดูไบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ค่ะก็เผยว่าถือว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายค่ะซึ่งผู้ช่วยนักบินเริ่มลงมือตามแผนระหว่างเที่ยวบินโดยเข้าไปทำร้ายกัปตันภายในห้องนักบินด้วยขวานฉุกเฉินและพยายามเข้าควบคุมเครื่องบินแล้วก็พยายามทำให้เครื่องบินตกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเครื่องบินลำนี้สามารถลงจอดได้ปลอดภัยที่สนามบินในซาอุดิอาระเบียค่ะในขณะเดียวกันอันวากากัชที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดี UAE บอกว่าการต่อสู้กับแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคนี้ยังคงดำเนินอยู่และการก่อการร้ายผ่านวาทกรรมการสร้างความเกลียดชังถือเป็นส่วนหนึ่งของภัยคุกคามหลักไม่ใช่แค่ประเด็นปลีกย่อยแล้วว่าปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งล่าสุดถือเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ว่าการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลงนะคะ ทั้งนี้แถลงการของอัยการสูงสุด UAE ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางการได้ออกมาให้ความชัดเจนเกี่ยวกับอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการก่อเหตุค่ะโดยข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหราชอาณาจักรและพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอังกฤษระบุว่าโดยปกติแล้วเครื่องบินขนาดใหญ่ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ลักษณะก็คือเป็นขวานฉุกเฉินเอาไว้ให้ลูกเรือสามารถใช้ทุบทำลายทางออกเพื่อหนีออกจากห้องนักบินได้ในกรณีฉุกเฉินค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับดูเรื่องของน้ำมันโลกกันหน่อยนะครับล่าสุดทางสำนักงานพลังสากลหรือว่า IEA เปิดเผยในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับบอกว่ามีการนำน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมาใช้ประมาณ325ล้านบาร์เรลโดยปริมาณดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนกว่า80%ของยอดรวม400ล้านบาร์เรลที่มีการให้คำมั่นไว้แต่แรกนะครับภายใต้มาตรการความร่วมมือที่ IEA ประกาศเอาไว้เมื่อเดือนมีนาคมทางนายฟาติบิรอนครับเป็นผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าวระหว่างการประชุมทางไกลของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 บอกว่าผลกระทบต่อตลาดพลังงานจากวิกฤตการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดน้ำมันดีเซลพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ IEA เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานครับโดยแถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม G7 ซึ่งเผยแพร่โดยทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อวันศุกร์ก็บอกว่ากลุ่ม G7 จะประสานงานร่วมกับ IEA เพื่อ นำน้ำมันดีเซลและน้ำมันสำรองอื่นๆออกสู่ตลาดในปริมาณสูงสุดถึง100ล้านบาร์เรลในช่วง4เดือนข้างหน้า

0: ประมาณ6เดือนค่ะก็คาดว่าลูกเรือจะเดินทางขึ้นฝั่งผ่านทางท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนบนเกาะระหว่าง 4-9 ตุลาคมซึ่งกองทัพเรือสหรัฐระบุนะคะว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้พร้อมด้วยกองเรือโจมตีหรือว่า Strike Group ได้สนับสนุนปฏิบัติการ Epic Fury และภารกิจปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐเพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางทะเลในตะวันออกกลางค่ะโดยกองทัพเรือสหรัฐออกแถลงการระบุนะคะว่าภูเก็ตเป็นจุดแวะจอดเทียบท่าแห่งแรกของกองเรือโจมตีจอร์จ H.W. Bush ค่ะนับตั้งแต่เดินทางออกจากฐานทัพเรือที่รัฐเวอร์จิเนียและรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงแห่งเดียวของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปด้วยค่ะ
1: ครับในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับล่าสุดทางรัสเซียยิงโดรนถล่มสะพานในกรุงเคียฟเพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำฝ่ายค้านเยอรมนีที่เดินทางมาพบกับผู้นำยูเครนครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์วินาทีที่โดรนของรัสเซียพุ่งชนสะพานนอร์ดบริดจ์ในกรุงเคียฟเป็นเมืองหลวงของยูเครนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในขณะที่นายฟรีดริชเมิร์สครับผู้นำฝ่ายค้านหลักของเยอรมนีเดินทางมาถึงเมืองดังกล่าวเพื่อแสดงการสนับสนุนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนทางนายวิตาลีคริสโกครับเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟก็ระบุผ่านทางทีวีแกรมบอกว่าการโจมตีดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่พื้นผิวจราจรของสะพานซึ่งเคยถูกโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่3ตุลาคมโดยรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีสะพานต่างๆในกรุงเคียฟมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อพยายามตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่2ฝั่งของเมืองหลวงรวมถึงขัดขวางเส้นทางโลจิสติกระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกของยูเครนครับ
0: ค่ะมีผลสำรวจเกี่ยวกับคนเจนซีค่ะว่ากลายเป็นว่าการพนันกีฬาออนไลน์เป็นเรื่องปกติแล้วก็มีการพนันกีฬาออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะโดยผลสำรวจนักลงทุนรายย่อยที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคมก็คือ Betterment ค่ะเป็นแพลตฟอร์มให้คำแนะนำด้านการลงทุนพบว่า 66% ของนักลงทุนรุ่นเจนซีมีส่วนร่วมในการเดิมพันกีฬาค่ะนอกจากนี้รายงานจากทางธนาคาร Bank of America ในเดือนกันยายนก็ยังระบุด้วยนะคะว่าคน Gen Z มีสัดส่วนเกือบ 50% ของกิจกรรมการเดินพันออนไลน์ทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยนะคะโดยมีจำนวนมากกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งผลการสำรวจของธนาคาร Bank of America ยังพบว่าคนรุ่น Gen Z เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมองว่าการเดิมพันกีฬาเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งค่ะมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆถึง2เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างโดยรวมที่มีมุมมองดังกล่าวอยู่ที่ 20% นะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะแล้ววันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยขบวนพาเหรดของเหล่าเพนกวินที่จีนค่ะที่อุทยานขั้วโลกฮาร์บินที่เมืองฮาร์บินมณฑลเฮหลงเจียของจีนเฉลิมฉลองวันชาติจีน1ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีเหล่าเพนกวินที่พากันเดินเตาะแตะแบบนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนตื่นเต้นดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้มาที่ฮาร์บินนี่นะคะลากันไปด้วยภาพนี้เฉลิมฉลองวันชาติจีน1ตุลาที่ผ่านมาสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมเปิดสัปดาห์ใหม่วันจันทร์นะครับก็เป็นวันเริ่มต้นซึ่งกรมอุตุระบุว่าจะมีผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเป็นระลอกต่อใหม่ต่อมานะครับท่านผู้ชมหลังจากปลายเดือนที่ผ่านมาถล่มหนักทั้งในกทมปริมณฑลภาคกลางและรวมถึงตะวันออกจนถึงขณะนี้ยังไม่จบนี่คือกรมอุตุซึ่งเมื่อวานนี้จะเป็นวันของทางเหนือด้านตะวันออกวันนี้จะเป็นวันของภาคกลางเป็นต้นไปนะครับ 5-7 ตุลาคมก่อนจะลงไปทางใต้ก็หมายถึงเพชรบุรีเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจับตาดูเรื่องฟ้าฝนนะครับทุกผู้ชมประกาศกรมอุตุฉบับที่8ออกมาเมื่อตอน 5:00 ที่ผ่านมาเรื่องอากาศแปรปรวน
1: บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ
0: ตอนบนในความหมายกรมอุตุนี่หมายถึงกรุงเทพขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นี่เรียกว่าตอนบน
1: วันที่5ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็มีผลกระทบเนี่ยตามช่วงเวลาก็คือวันที่5วันนี้กับพรุ่งนี้วันที่6ตุลาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานจะมีฝนลดลง
0: ทั้งนี้เนื่องจากในปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะ
0: ขนาดเดียวกัน
1: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นดูแผนที่เสี่ยงภัยฟ้าฝนในวันนี้ท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นภาพว่าปริมาณฝนจะอยู่ในแนวอย่างที่เห็นซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเราดูภาพแบบนี้ดูตามสีเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมสีส้มหมายความว่าปริมาณฝนเนี่ย 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรกรมอุตุระบุวันนี้ไม่มีสีแดงนะครับท่านผู้ชมถ้าสีแดงเนี่ยก็ระดับเดียวกันกับที่เกิดเมื่อปลายเดือนที่แล้วไม่มีสีแดงก็จะมีสีส้ม 65.1 ถึง 125แต่125มิลลิเมตรนี่อ่วมได้แล้วนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ส่วนสีเหลืองเนี่ยปริมาณฝนก็คือ 35.1 ถึง65มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมจังหวัดที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากมี2จังหวัด
1: กำแพงเพชรและสุโขทัยค่ะ
0: ส่วนจังหวัดที่เหลือด้านล่างก็จะเป็นฝนตกหนักกรมอุตุใช้คำว่าฝนตกหนักท่านผู้ชมอย่างภาคกลางก็จะประกอบด้วยพื้นที่ที่อ่วมอยู่ในขณะนี้แล้วก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
1: อยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
0: รวมทั้ง
1: กรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
0: ภาคตะวันออกก็กำลังอ่วมอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองค่ะ
0: นี่ก็คือการซ้ำลงมาในพื้นที่อุทกภัยที่ยังเดือดร้อนอยู่ณขณะนี้ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือก่อติดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องอุทกภัยหวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแต่ก็ไม่ใช่อีกเพราะถ้าผ่านรอบนี้ไปจะมีช่วงนึง 11-14 ตุลาคมท่านผู้ชมอาจจะเป็นอีกช่วงนึงซึ่งทางการเขาประกาศช่วง 11-14 ฟังจากรัฐบาลเนี่ยระบุว่าจะหนักกว่าช่วง 5-7 5-7 อาจจะไม่ลักษณะตกแช่แต่ถ้าเป็น 11-14 มีแนวโน้ม
1: จะตกแช่นะคะ
0: ก่อนจะไปถึง 11-14 มาเอาวันนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวิษณุทรัพย์สมพลซึ่งประชุมติดตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ถนนสายหลักส่วนใหญ่ก็แห้งหมดแล้วก็จะเหลือในชุมชนต่างๆนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องเตรียมรับมือโดยกทมระบุนะครับว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยวันที่5กับวันที่6กทมใช้คำว่าฝนยังไม่มาก
1: แต่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่10กับ11ตุลาคมค่ะ
0: ซึ่งช่วงนั้นคาดว่าจะมีฝนสะสมถึง
1: 100ถึง150มิลลิเมตร
0: ไอ้ที่เกิดขึ้นปลายเดือนที่แล้วที่เป็นมหาอุทกภัยกรุงเทพมหานครหรืออุทกภัยพลัดเนี่ย300
1: ค่ะ
0: รอบนี้กทม.ระบุว่าคาดว่าฝนสะสมเนี่ย10-11นะ
1: 100-150มิลลิเมตร
0: แล้วก็ประกาศว่ากำลังเร่งพร่องน้ำนะคราวนี
1: ้แก้มลิงค่ะบึงสีกันหัวหมากและระบายน้ำผ่านอุโมงค์บึงหนองบอนรับมือ
0: แต่เราทราบกันคือในความเป็นจริงขณะนี้ยังพร่องไม่ได้เท่าไหร่เลยน้ำในคลองหลักๆแสนแสบลดลงได้ดีแต่คลองประเวศบุรีรมยังลดได้น้อยมากเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามองสถานการณ์ว่ากันตรงๆมุมบวกคือฝนคงไม่มากเหมือนเมื่อปลายเดือน25-29โดยประมาณนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: มองมุมบวก
1: มุมบวก
0: มองมุมลบก็คือน้ำในลำคลองต่างๆมันมากกว่าเมื่อรอบที่แล้วแน
1: ่ใช่ค่ะ
0: เพราะยังไงจะมาใช้คำว่าพร่องยังไงมันก็ไม่ทันหรอกขนาดนี้เอาลงไม่ได้เท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมุมบวกคือฝนไม่เท่ากับรอบที่แล้ว
1: ค่ะ
0: มุมลบคือ
1: น้ำของเก่าที่อยู่ในคลองหลังจากที่ตกรอบที่แล้วอะค่ะน้ำมันไม่ได้พร่องลงได้มากอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเราติดตามสถานการณ์ก็ปรากฏว่าก่อนจะไปดูรายละเอียดผมวาดภาพให้ท่านผู้ชมเห็นในภาพรวมณขณะนี้ล่มกล้าวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้ท่อซิ่งเป็นท่อพญานาคขนาดใหญ่เสร็จจากคลองจันทน์เอาไปใช้เริ่มเห็นหน้าเห็นหลังและสถานการณ์ก็จะดูดีขึ้นต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะน้ำลดระดับแม้บางจุดด้านในจะยังน้ำท่วมสูงก็ตามทีโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ระบุว่าเคหะร่มเกล้าวันนี้พื้นที่จะแห้งเพิ่มขึ้น 80% ทีเดียวอันนี้คือภาพใหญ่ของจุดหลักๆซึ่งเราติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้ปลัดกทม.ระบุว่านะครับว่าเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงถึง50%
1: เมืองเริ่มกลับมานะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเตรียมแผนฟื้นฟูกันค่ะ
0: ขณะที่ปัญหาต่อมามันยังมีจุดต่างๆซึ่งท่วมขังและยังถูกเมินเฉยหรืออาจจะพื้นที่กว้างขวางตลอดแนวท่านผู้ชมในเขตมีนบุรีคลองสามวาหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดสมัยหนึ่งเขาเรียกว่าฟัดเวฟัดเวคือทางผ่านน้ำจากเหนือสู่ใต้ก็ไล่ตั้งแต่คลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังลงไปถึงสมุทรปราการหมู่บ้านยังท่วมเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมหนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งอย่างในถนนคุ้มเกล้าสุวินทวงศ์ก็เจนภาพแบบนี้นี่คือหมู่บ้านสุภาลัยเล็ก2ในถนนคุ้มเก้าเนี่ยมีหมู่บ้านเต็มไปหมดใหญ่ๆทั้งนั้น ของแลนด์แอนด์เฮาส์ก็มีของหลายๆโครงการนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือตลอดแนวตะวันออกท่วมหนักอยู่ขนาดนี้ยังแก้ไม่ได้ตอนบนขึ้นไปก็เช่นเดียวกันตอนล่างลงไปก็ลงไปถึงสมุทรปราการยังหนักอยู่คือน้ำลดลงน้อยมากชาวบ้านตอนนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าของเครื่องสูบน้ำต้องการเครื่องสูบน้ำปัญหาก็คือข้อที่หนึ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันพอไหมเพราะมันมีหมู่บ้านเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมขณะเดียวกันสูบแล้วเอาไปไหน
1: อ
0: ันนี้ข้อหนึ่งการสูบมันต้องมีการวางแผนบริหารจัดการนอกจากนั้นสถานการณ์น้ำทางด้านตะวันออกพาท่านผู้ชมไปดูบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเรียกว่าเป็นอำเภอรับน้ำโดยแท้รับน้ำจากกบินบุรีปราจีนบุรีเมืองปราจีนแล้วก็ยังรับน้ำอีกด้านนึงจากนครนายกจากเขื่อนขุนเขื่อนขุนด่านปราการชนอันนี้เจนภาพบ้านสร้างท่านผู้ชมอัจราจรเขาทำหน้าที่รายงานสถานการณ์เมื่อวานนี้น่าสนใจดีเหมือนกันเขาระบุทางนี้เป็นยังไงทางนี้เป็นยังไงทางนี้เป็นยังไงทางนี้เป็นยังไงสรุปทุกทางไปไหนไม่ได้เลย
1: อืมค่ะ
0: ไปไหนไม่ได้เลยน้ำสภาพเป็นอย่างนี้ขนาดที่นครนายกองครักษ์ยังหนักหน่วงอำเภอองครักษ์เขตติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากเมื่อคืนวันเสาร์เข้าจะว่ามีคนไปรื้อกระสอบหรือคันอันนั้นมาจากความเดือดร้อนของชาวองครักษ์นครนายกหรือคันเพื่อให้น้ำไหลลงมาที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มที่เข้ามาทางธัญบุรี รวมถึงจะให้ระบายลงด้านล่างเข้าสู่กรุงเทพมหานครบ้างปรากฏเมื่อคืนนี้เอาอีกครับผู้ชมหรืออีกทางหลวงกับตำรวจเนี่ยพยายามที่จะรักษาถนนเพื่อการสัญจรได้แต่ชาวบ้านก็ทนไม่ไหวนี่รื้อกันต่อเนื่องตลอดทั้งแนวคอนับเป็นคลองคลองก่อนหน้าวันเสาร์มีการเจรจากันตั้งแต่คลอง12คลอง13ก็เปิดประตูเพิ่มแต่ต่อมาก็ลามมาคลอง14คลอง15คลอง16ผู้ว่านครนายกถึงขนาดต้องทำหนังสือด่วนถึงกรมชลประทานขอให้งดการ
1: ระบายน้ำเข้าคลอง14 ถึง16อะค่ะเพื่อที่จะบรรเทาน้ำท่วมที่อำเภอองครักษ์นะคะ
0: นี่จุดนี้เนี่ยชาวบ้านจะตีกันแล้วท่านผู้ชมฮะชาวบ้านจะตีกันแล้วนอกเหนือจากนั้นถ้าเราดูลุ่มเจ้าพยาลุ่มเจ้าพยาณขณะที่มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนชัยนาทลงมาในระดับสูงสุดที่ 2,500 คิวต่อวินาทีสถานการณ์ล่าสุดก็อยู่ยังทรงๆอยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ในจุดนี้เชื่อว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นในส่วนกทม.เพราะกทม.เนี่ยมีคันกั้นน้ำสูงแต่ที่น่าเป็นห่วงคือปทุมธานีนนทบุรีอย่างเมื่อวานนี้ปทุมธานีท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่ามีจุดหนึ่งต้านไม่ไหวซะแล้วหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระดับการระบายน้ำต่อเนื่องแล้ววันเสาร์เกิดฝนตกหนักประกอบอีกน้ำทะเลหนุนช่วงค่ำด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมวัดเมตตารางที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกปทุมธานีซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณสัก50เซนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยวัดกับคณะศิษยานุศิษย์เนี่ยพยายามจะสร้างแนวคันดินแล้วก็เสริมกระสอบทรายแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากบริเวณวัดแต่เนื่องจากว่าดินเนี่ยมันอุ้มน้ำจนชุ่มอะค่ะที่สุดแนวดินก็พังทลายลง น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็หลากเข้าไปในพื้นที่วัดอย่างรวดเร็ว
0: ท่านผู้ชมฮะสภาพเป็นอย่างนี้คือจุดริมน้ำอันนี้สำคอกสุดท้ายก็ทะลักก็ทำให้เห็นว่าปริมาณน้ำเนี่ยสูงท่านผู้ชมฮะเราค่อยไล่เรียงภาพกันไปเมื่อวานนี้วันที่4ตามประกาศกรมอุตุเนี่ยระบุว่าทางเหนือใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทางเหนือแล้ววันนี้ถึงจะลงมาทางภาคกลางถูกไหมเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนแปรปรวนก่อนเวลาร้องว่ายังไงนะน้อง
1: เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนท่าน
0: ไม่ได้อารมณ์เลย
1: เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดแบงคอก
0: เมื่อวานนี้บ่ายสองโมงโดยประมาณแล้วต่อเนื่องมาฝนถล่มหนักในกทมท่านผู้ชมเรียกว่าแปรปรวนก่อนเวลาเนี่ยไออันนี้โพสต์เองนี่บ้านพี่แม่เฮาลง
1: อันนี้บ้านพี่ยุทธค่ะ
0: ได้ยินเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องเนี่ยดังมาก
1: เหมือนเป็นทำนองเพลงเลย
0: มันเหมือนอยู่ในหัวเลย
1: เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
0: ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: ค่ะ
0: เปรี้ยงป้องโค้งข้ามโค้งข้ามเสียงในหัวเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันไม่ใช่แค่เสียงไงท่านผู้ชมไอ้บ้านผมไม่เท่าไหร่เพราะตอนลมแรงหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปรากฏว่าจุดต่างๆจะเห็นว่าลมแรงขนาดไหนลาดพร้าว101ท่านผู้ชมลาดพร้าว101
1: เนี่ยคือฝนตกแล้วก็ลมแรงมากนะคะจะเห็นกิ่งไม้เนี่ยหักลงมาเต็มเลย
0: หักลงมาต่อหน้าเลยเนี่ย
1: เนี่ยค่ะ
0: ขณะเดียวกันครูพลไทยเนี่ยถ่ายคลิปฝนตกหนักลาดเท้าลาวเหล็กไปกับลมแบบนี้เลยท่านผู้ชมฮะลาวเหล็กอะเฮ้ยเห็นไหมนี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่ปทุมธานีรังสิตกับกรุงเทพไม่ได้ต่างกันหรอก เอาไปดูภาพเมื่อวานนี้บ่าย 3:12 นตลาดรังสิตปทุมธานีพายุเข้าพัดเข้าไปในตลาดที่เป็นร้านดอกไม้ท่านผู้ชมดูภาพเลย

0: นี่เห็นไหมมีหลายมุมนะจริงๆผมเห็นในตลาดรังสิตบางมุมเนี่ยฟุ้งในตลาดเนี่ยท่านผู้ชมฮะอันนี้ยังเบานะบางคลิปที่พี่เห็นเนี่ยโอ้โหหนักเหลือเกิน
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันผู้โพสต์บอกว่านี่คือร้านดอกไม้ในตลาดรังสิตเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้ปัญหาคือ
1: ได้ยินเสียงอะไรก็หลอนไปหมดแล้วอะค่ะ
0: ได้ยินเสียงอะไรก็หลอนไปหมดแล้วไงท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนเห็นไหมนอกจากนี้ถนนเส้นตำบลประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานีลมกระโชกแรงอ้าวไม่รู้หม้อแปลงระเบิดเองหรือฟ้าผ่าแต่คนขับรถผ่านบอกฟ้าผ่าเห็นชัดๆเลยท่านผู้ชมนี่คุณนพรดาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นคนในกลุ่มชาวรังสิต
1: เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
0: นี่ฮะจะเห็นเลยเจ้าตัวระบุว่านาทีฟ้าผ่าแถวถนนรังสิตนครนายกซึ่งก็คือเส้นที่ท่านลึกไปหน่อยก็องครักษ์นั่นแหละ
1: ค่ะบอกฟ้าผ่าลงมาที่หม้อแปลงเสาไฟริมถนนค่ะ
0: นี่ฮะถ้าไม่ชัดดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้ชัดเลยเพลงสามมิติประกอบด้วยเนี่ยท่านผู้ชมฮะอีกคลิปหนึ่งอ่ะนี่เห็นไหมฮะเป็นกล้องหน้ารถจากถนนเส้นเดียวกันนี่แหละฝั่งเขาออกซึ่งพอเลี้ยวออกมาถนนใหญ
1: ่ฟ้าก็ผ่าลงมาที่หม้อแปลงเสาไฟข้างหน้ารถพอดีอะค่ะ
0: เจ้าของคลิประบุนะครับว่าขณะขับรถไปตามถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออก
1: จะกลับบ้านค่ะระหว่างทางเนี่ยฝนตกลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งขับมาถึงบริเวณคลอง3แวะปั๊มเพื่อจะซื้ออาหารสุนัข
0: ซื้อเสร็จ
1: ขับรถเลี้ยวออกมาได้ไม่นาน
0: เห็นสายฟ้าผ่านะ
1: ผ่าลงมาที่หม้อแปลงไฟฟ้าจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะ
0: คือจุดเดียวกันนี่แหละแต่คนละฝั่งกับคลิปแรกท่านผู้ชม
1: บอกโชคดีขับหลบออกไปได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
0: นี่เหตุการณ์นี้ทำให้ตกใจกลัวมากเพราะไม่เคยเจอมาก่อนถึงขนาดปิดมือถือระบบบลูทูธภายในรถทั้งหมดเลยกลัวไปหมดเลยเนี่ย
1: ค่ะก
0: ็นี่ฮะ
1: แล้วก็อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเห็นบอกค่ะ
0: อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันทีเดียวที่ปทุมธานีเราก็ต่อเนื่องไปเนี่ยท่านผู้ชมภาพความเสียหายระหว่างฝนตกหนักปทุมขวัญนึกภาพก็คือกทมนี่แหละในความรู้สึกของเราป้ายโฆษณาที่เป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่อยู่บนดาดฟ้าอาคารพาณิชย์3ชั้นหรือตึกแถว
1: ตรงทางเข้าตลาดสุชาตินะคะซอยรังสิตปทุมธานี27มันพังโค่นลงมานะ

0: นี่ดูเถอะ
1: คือลงมาทับหลังคาดาดฟ้าของตึกที่อยู่ติดกันนะคะ
0: แล้วก็ดูภาพหลังจากนั้นท่านผู้ชมความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: นี่ค่ะ
0: โดยที่เจ้าของร้านรังสิตสุรลปิยบุตรพรชื่อชูวงเล่าเหตุการณ์ว่าบ่ายสามโมงเศษ
1: ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากค่ะจากนั้นป้ายโฆษณาบนหลังคาของอาคารข้างเคียงก็พังถล่มลงมาคุณปิยบุตรบอกกำลังจะขับรถออกไปกินอาหารได้ยินเสียงถล่มดังสนั่นทีแรกนึกว่าฟ้าผ่าค่ะพอไปดูอีกทีอ้าวกันสาดบนดาดฟ้าร้านได้รับความเสียหายไปทั้งหมดเลย
0: นี่ฮะ
2: สักสามโมงสิบสามนาทีครับมันถล่มลงมาไอ้ป้ายข้างบนเนี่ยมันถล่มมาจากร้านเนี้ยร้านวีโฟนอ่ะเจ้าของตึกค่ะเขาให้ไปเข้าโฆษณาป้ายข้างบนทำให้มันถล่มลงมาเพราะว่าลมมันแรงมากครับถล่มลงมาโค้งเลยตอนแรกนึกว่าฟ้าผ่าไม่ใช่มันเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ย
3: อ๋อ
2: เป็นอย่างเงี้ยใช่ข้างบนก็เลยดาดฟ้าก็เลยพังหมด
0: ก็ต้องมีการประกาศปิดการจราจรในซอยรังสิตปทุมธานี27ชั่วคราวโดยนายกเทศมนตรีนครรังสิตตีลูกทูบกระจ่างเพื่อจะประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ต้องตรวจสอบว่าป้ายขออนุญาตติดตั้งถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้ยังมีเหตุที่รังสิตพายุเนี่ยลมนะพัดเอากระเบื้องหลังคาพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งแถวตลาดรังสิต
1: ร่วงมาใส่รถของประชาชนที่เอามาจอดหนีน้ำท่วมค่ะ
0: นี่
1: เสียหายกันเยอะเลยนะคะ
0: ท่ามกลางเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไประยะ
4: ดีนั้นถอยรถออกมาแล้วแล้วก็ขอให้แฟนถอยรถออกมา
0: คนเสียงที่บอกเพิ่งไปเลื่อนรถหมดบิดเลย
1: อ๋อใช่ค่ะ
4: รถใครมาหน้า
0: อ้าวเคสอย่างนี้ผมจะแจ้งท่านผู้ชมโปรดติดต่อรับการเยียวยาตามประกันภัยพิบัติได้ทันทีเพราะนี้ของใหม
1: ่
0: เกิดขึ้นหลัง1ตุลาที่ผ่านมาแต่จะเข้าเกณฑ์วาตภัยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อุทกภัยคือวาตภัยอ้าวเดี๋ยวดูว่าประเดิมเลยประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลจ่ายเงินซื้อประกันให้เนี่ยอาจจะเยียวยาได้เร็วขนาดไหนท่านผู้ชมลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายชัดเจนว่าวาตภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัดกลับมาท่านผู้ชมในกรุงเทพมหานครไม่ย่อมย่อมไม่น้อยหน้าบ่าย 2:57 นาทีต้นไม้และเสาไฟล้มทับรถในลาดพร้าว94
1: เนี่ยค่ะคือเป็นเสาไฟ4ต้นนะคะที่ล้มลงมาเลยแล้วก็เอียงไปอีก1ต้นรถของประชาชนที่จอดอยู่จุดเกิดเหตุเนี่ยถูกเสาไฟล้มทับบริเวณคอนโซลรถมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย2คนนะคะคุณสิทธิชัยอายุ35กับคุณสุชาดาอายุ53แต่ว่าเจ็บเล็กน้อยค่ะ
0: เพราะดีมากๆดูลงมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: นี่ค่ะนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่ล้มกีดขวางการจราจรอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
0: ต้องประสานการไฟฟ้ามาตัดไฟจากสามแยกอิสราพรถึงราชพร้าว94เอารถของการไฟฟ้ามาค้ำเสาป้องกันต้นเดินจะล้มตามลงมานี่บ่าย 3:56 นาทีเมื่อวานนี้ต้นย้ายต้นไม้ใหญ่ล้มที่ลาดพร้าววังหินขาออก
1: จากแยกโชคชัย4ไปวัดลาดพร้าวค่ะที่ปากซอยลาดพร้าววังหิน13นะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังมีต้นไม้ล้มที่ถนนนาคนิวาส42ถนนเสนานิคมด้วย
0: นี่แปรปรวนก่อนเวลาเลยเนี่ยเห็นไหมนอกจากนี้ถ้ายังไม่ชัดว่าลมแรงขนาดไหนผู้ใช้รถไฟฟ้าท่านหนึ่งถ่ายคลิปขณะฝนตกเมื่อวานนี้ต่อให้มีหลังคาชานชาลาก็ไม่รอด

0: ข้ามไปฝั่งธนบุรีจรัญ65เขตบางพลัด
1: เกิดเหตุหลังคาสังกะสีโดนลมพัดพังถล่มลงมาค่ะนี่ค่ะคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสสบางพลัดโพสต์ภาพนะคะเป็นหลังคาสังกะสีขนาดใหญ
0: ่
1: ถูกลมพัดจนพังถล่มลงมาค่ะ
0: นี่ฮะนี่ก็เจนภาพเลยนะครับโครงสร้างแผ่นหลังคาและแผ่นสังคาสังกะสีพร้อมโครงเหล็กหลุดล่วงลงมาขวางถนนเต็มพื้นที่จราจร
1: แล้วก็พาดทับสายสื่อสารริมทางด้วยค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวจะทดสอบประกันภัยพิบัตินี่แหละฮะวาตภัยครับทุกผู้ชม
1: ที่เกิดจากลมเนี่ยค่ะ
0: นอกจากนี้ลูกเห็บ
1: ค่ะ
0: กรุงเทพมีอีกรอบเมื่อวานนี
1: ้
0: สายไหมครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงตอนเหนือกทมที่สายไหมก็ฝนตกหนักลูกเห็บก็ตกด้วยเหมือนกันนี่ดูภาพนี
2: ้
3: วันนี้โลกเห็บตกสายไหม
0: นี่ฮะและพอโพสต์นี้คนก็เข้าไปแชร์กันใหญ่ว่าฉันก็
1: ม
0: ีเป็นต้นว่าเพิ่มสิน39ก็มีลูกเห็บเหมือนกัน
1: ค่ะเพิ่มสิน37ก็มีค่ะ
0: เพิ่มสิน20ไม่มีแต่มีแต่น้ำขณะที่สายไหมซ้อนหนึ่งโชว์ลูกเห็บอยู่เหมือนกันนอกจากนี้หลายรายก็แชร์คลิปฝนตกหนักลูกเห็บตก
1: บางจุดนี่ลมแรงมากนะคะ

0: คนรัชนีธัญพฤกษ์มีคลิปเห็นลูกเห็บตกลงมากระทบพื้นถนนในหมู่บ้านเคราะห์ดีเม็ดไม่ใหญ่มากนี่บ้านเรากรุงเทพระลอก2ใช่ไหม
1: ใช่
0: 2หรือ3
1: 3ค่ะมี
0: 3แล้วเหรอ
1: ลาดพร้าวแล้วก็มีที่ไหนที่นึงแล้วก็เนี่ยล่าสุดสายใหม่อ่ะค่ะ
0: เออ
2: โอ้ลูกเห็บ
0: อ่ะท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: ให้วงเล็บว่าจับตาฝน 5-7 ตุลา
1: ค่ะ
0: จับตาฝน 5-7 ตุลาซึ่งหมายถึงกทม.ปริมณฑลภาคกลางทั้งหมดซึ่งหมายถึงลุ่มเจ้าพยาภาคตะวันออกซึ่งทุกจี้ที่ไล่มาอ่วมกันอยู่ในขณะนี้ทั้งสิ้นเอาหวังว่าจะเป็นไปในมุมบวกนั่นก็คือไม่ตกแช่ๆเหมือนละรอบเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาให้วงเล็บว่า
1: จับตาฝน 5-7 ตุลาค่ะ
0: อ่ะพูดถึงลูกเห็บในกรุงเทพมหานครเราขอปิดท้ายสักหน่อยข้อลูกเห็บเกิดขึ้นที่ปารากวัยท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
0: ปารากวัยเมืองหลวงของปารากวัยปรากฏว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงค่ำที่ผ่านมาอาภาพยังไม่มาเสียดาย
1: ลูกมันใหญ่มากค่ะ
0: 6รายการ27นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
6: ้นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: 6:31 เรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อครับทุกผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้ท่านนายกคงจะนั่งประชุมผมเชื่อว่าอย่างนั้นกองจัดการป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือบกปพบกปพชกองจัดการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติซึ่งท่านนายกนี่เข้าประชุมมาทุกวันต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ไปประชาการเช่นเดียวกันแต่ท่านย้ายฐานหลักไปอยู่ที่บุรีรัมย
1: ์ค่ะ
0: เข้าใจว่าไปร่วมงานวันเกิดของผู้นำจิตวิญญาณพรรคภูมิใจไทยหรือครูใหญ
1: ่คุณเนวินชิดชอบค่ะ
0: แต่ถึงกระนั้นนายกรัฐมนตรีก็นั่งบัญชาการผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งที่นั่นก็มีรัฐมนตรีจำนวนมากไปอยู่กับนายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าจะร่วมงานวันเกิดคุณเนวินด้วยไม่ว่าจะเป็นรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีอุตสาหกรรมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีดีเอไงก็ต้องอยู่ลูกชายคุณเนวินไงคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีสาธารณสุขพัฒนาพร้อมพัฒน์รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจากสารกลางบุรีรัมย์ส่วนรัฐมนตรีที่ประชุมอยู่ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยส่วนกลางประกอบด้วยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์
1: รัฐมนตรีพาณิชย์และท่านรองนายกนะคะมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโห
0: ม
1: คุณเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมถึงคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมค่ะ
0: นี่เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ซึ่งนายรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เน้นย้ำเกี่ยวกับการที่ทุกคนมาประชุมกันพร้อมเพรียงเป็นการประชุมรายวันซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์พื้นที่ส่วนใหญ่คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ยังต้องอยู่ในช่วงเฝ้าระวังสูงทั้งนี้ทั้งนั้นนายกตีเน้นย้ำเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมเรื่องศูนย์พักพิงถ้ามาเกิดอะไรขึ้นอีกทุกที่ต้องพร้อมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ช่วยเหลือตัวเองได้จำกัดขอให้ทุกจังหวัดผู้ว่าเนี่ย
1: ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยค่ะจัดเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาการรักษาพยาบาลและไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็น
0: สั่งการว่าถ้าตรงไหนเสี่ยงผู้ว่าตัดสินใจเลยสั่งเคลื่อนย้ายอพยพเลยไปศูนย์พักพิงก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี่ฮะท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์มันจะยากในการจะเข้าไปเคลื่อนย้ายนี่นายมตีระบุได้นะครับว่าหลังจากนี้ยังต้องเตรียมการรับมือภาคใต้ภาคใต้จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับทุกผู้ชมนอกจากนั้นยังขอให้มีศูนย์บัญชาการในแต่ละจังหวัดตามลุ่มน้ำสำคัญสำคัญบัญชาการตลอดเวลาจัดเวรเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดความอ่อนล้า
1: คอยแจ้งเตือนประชาชนเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันเวลาค่ะ
2: ในส่วนจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหรือมีแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ตามลุ่มน้ำสำคัญสำคัญนะครับก็ขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลานะครับจัดเวรเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดความอ่อนล้าแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันเวลานะครับขอให้ทางปภ.เป็นศูนย์กลางข้อมูลประสานข้อขัดข้องและติดตามผลการช่วยเหลือจนถึงระดับพื้นที่ขอให้มีการครอบคลุมอย่างทุกพื้นที่นะครับในส่วนที่เป็นศูนย์อพยพก็ขอให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือโรงพยาบาลตามชุมชนตามพื้นที่ต่างๆถ้ามีความสามารถในการรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงได้ผม ความเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาก่อนนะครับก็คิดว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นถ้าอยู่ในสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลก็จะมีสุขอนามัยมีคุณภาพการดูแลสุขภาพนะครับโดยทีมแพทย์พยาบาลน่าจะดีกว่าคือไม่ใช่ว่าเราเอาไปไว้ที่ศูนย์พักพิงยังไงก็สู้ที่โรงพยาบาลไม่ได้นะครับด้านงานสาธารณสุขก็ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะครับในพื้นที่ที่มีความเครียดมากเพราะว่าเมื่อน้ำลดแล้วนะครับต่อให้น้ำลดแล้วก็ยังต้องเผชิญกับสภาพขยะสภาพน้ำขังเน่าเหม็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้อง
0: นี่เป็นการสั่งการเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมขณะเดียวกันเสร็จจากช่วงนี้เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งน่าสนใจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแม่กลองนั่นเอง ชยชัยแสงอินได้แรงงานสถานการณ์ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่สูตรสงครามต่อที่ประชุมผ่านระบบซูมสะท้อนความเดือดร้อนที่น่าตระหนกตกใจก็คือท่านผู้ว่าระบุว่าสมุทรสงครามอยู่บริเวณปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันน้ำล้นกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาน้ำท่วมขัง7วันแล้วลักษณะพื้นที่รูปสงครามเนี่ยมีลำคลองสาขาจำนวนมากเข้าสู่ชุมชนและเป็นพื้นที่ปลายแม่น้ำแม่กลองก่อนสู่อ่าวไทยน้ำทะเลหนุนวันละ2ครั้งระบายน้ำช้าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่านผู้ว่าพูดรายงานผ่านศูนย์ว่าเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับระบายน้ำยังไม่พอปัจจุบันฟังแล้วอึ้ง
1: มีเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กของกรมชลประทานเพียง4เครื่องค่ะ
0: พูดผิดไหม
1: เครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กของกรมชลมีแค่4เครื่อง
0: เครื่องผลักดันน้ำของกรมชลมี4เครื่อง
1: แล้วก็มีเครื่องสูบน้ำของปพ.อีกแค่2เครื่อง
0: เครื่องสูบน้ำของปพ.กี่เครื่องนะ
1: อีกแค่2เครื่อง
0: ปพ.คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
1: ัยมีแค่อีก2เครื่อง
0: ซึ่งไม่พอแน่นอนเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กของกรมชล4ตัวเครื่องสูบน้ำของปพ.หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีก2ตัวท่านผู้ว่ารายงานนะครับท่านชมนอกจากบ้านเรือนประชาชนเพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งมะพร้าวส้มโอลิ้นจี่
1: ถูกน้ำท่วมมาแล้ว 6-7 วันค่ะ
0: คือเป็นไม้สวนแบบนี้เนี่ยน้ำท่วมขังมันจะตายจะกระทบกับอาชีพกับรายได้เกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ว่าชัยชัยท่านใช้คำว่าขอความกรุณาจากหน่วยงานส่วนกลางแบ่งเครื่องผักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรจำเป็นมาให้กับสมุทรสงครามเพื่อเร่งระบายน้ำโดยเร็วสมุทรสงครามอาจจะเป็นจังหวัดเล็ก
1: แต่วันนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
0: ขอความกรุณา
1: หน่วยงานส่วนกลางช่วยแบ่งเครื่องมือและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนจังหวัดสมุทรสงครามด้วย
0: อึ้งไหม
3: สถานการณ์การท่วมอาจจะไม่แตกต่างกับที่อื่นก็คือมีการท่วมขังหลายวันแต่ความแตกต่างก็คือว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการระบายน้ำผักดันน้ำนะครับจากส่วนกลางนะครับไม่มีเข้ามาพื้นที่เลยก็เรียกก็ว่าได้นะครับมีเครื่องผักดันน้ำขนาดเล็กของกรมชลประทานเพียง4เครื่องกับเครื่องสูบน้ำของปพ.2เครื่องนะครับซึ่งภาพรวมถือว่าไม่สามารถช่วยบริหารน้ำในพื้นที่ได้เลยครับซึ่งพี่น้องเนี่ยก็มีข้อเสนอเรียกร้องที่พร้อมติดตามว่าเมื่อใดนะครับทางหน่วยงานส่วนกลางจะได้กรุณาแบ่งนะครับเครื่องมือนะครับเครื่องจักรนะในการผักดันน้ำสูบน้ำระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่สูงความบ้านนะครับไม่ต้องมากครับแต่เพียงแค่ว่าขอให้แบ่งมาให้กับสูงความบ้านนะครับเพราะว่าในชั้นนี้นะครับช่วงนี้วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเร่งระบายน้ำเนี่ยคือสิ่งสำคัญไม่เช่นนั้นนะครับนอกจากว่าเรื่องพี่น้องที่จะเสียหายแล้วเนี่ยต้นไม้สังกีของคามแล้วก็คือมะพร้าวส้มโอลิ้นจี่นะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ที่บางเทียมประวัติเนี่ยถูกท่วมขังมา 6-7 วันแล้วนะครับจะยิ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและคนทั่วไปด้วยจึงขอความกรุณาแบ่งมาบ้างนะครับคือสงครามเราจังหวัดเล็กนะครับอาจจะไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ว่าพี่น้องเดือดร้อนจริงๆแล้วก็อยากเห็นว่าทางส่วนกลางได้กรุณาแบ่งเครื่องมือต่างๆเข้ามาในพื้นที่บ้างครับ
0: ขอกรุณาส่วนกลางช่วยกรุณาแบ่งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำเข้ามาในพื้นที่บ้างปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำปพ.อยู่2ตัว
1: ค่ะ
0: เครื่องผักดันน้ำของกรมชลอีก4ตัว
1: ขนาดเล็ก
0: ขนาดเล็กด้วยมีแค่นี้นี่ท่านผู้ว่าจะโดนเล่นงานมั้ยเนี่ยนี่รายงานเลยเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนฟ้องอะไรชอบคนนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปท่านผู้ชมเป็นกำลังใจท่านผู้ว่าคนแม่กลองก็เดือดร้อนอยู่ณขณะนี้อาจจะไม่มีคนพูดถึงสักเท่าไหร่ปิดแบกตรงนี้สักหน่อยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีเขาแต่งเพลงใช่ไหม
1: ใช่
0: ตามภาษาโซเชียลในขณะนี
1: ้ค่ะ
0: เราจะมีวงที่ชื่อว่าเดอะพาร์กินสันแต่วงนี้เนี่ยเรียกตัวเองว่าเดอะพาร์กินสันพาร์กินสันใช้เพลงน้ำเต็มแก้วของดานโดฟินมาดัดแปลงเป็นน้ำเต็มบ้าน

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
11: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
10: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
12: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก your way to life
13: เรื่องเล่าเช้านี้6นาฬิกา47นาทีท่านผู้ชมครับอ่ะว่ากันต่อดูกทม.กันก่อนนะครับผู้ชมเอาให้ครบถ้วนกระบวนความเมื่อวานนี้การกู้พื้นที่อุทกภัยในกทม.ท่านผู้ชมครับอย่างล่าสุดเนี่ยปลัดกรุงเทพมหานครไทยวุฒิขันแก้วลงพื้นที่ค่ะชุมชนล่มเกล้าลาดกระบังเมื่อวานนี้ติดตามการระบายน้ำมีการตรวจดูภาพมุมสูงจากโดรนด้วยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมขังในจุดต่างๆก่อนจะลงสำรวจเส้นทางจริงบนถนนเขตร่มเกล้าไปจนถึงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังท่านผู้ชมเห็นว่าน้ำลดแล้วลดแล้วก็ปรากฏว่าน้ำในคลองประเวศเนี่ยลดลงส่งผลให้น้ำในโซนแขล่มเก้าลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นชัดเจนในข้ามคืนจุดที่น้ำท่วมสูงลดลงประมาณ 50-60 เซนทำให้เส้นทางส่วนใหญ่ในโซนแขล่มเก้าล่าสุด
14: รถกระบะกับยานพาหนะเนี่ยขับผ่านได้แทบจะทั้งหมดแล้วนะคะ
13: ท่านปลัดบอกว่าคาดว่าช่วงคืนที่ผ่านมาน่าจะลดได้เยอะเดี๋ยวเช้านี้จะมีรายงานล่าสุดเข้ามาขณะที่บรรยากาศล่มเก้า
14: ก็เริ่มฟื้นฟูค่ะหลังจากที่ระดับน้ำลดลงนะคะประชาชนที่เคหะร่มเกล้าต่างก็เริ่มกลับเข้าบ้านล้างทำความสะอาดสิ่งของเอาขยะออกมาทิ้งค่ะตอนนี้กทม.ก็วางแผนเรื่องการจัดเก็บขยะและฟื้นฟูเมืองนะคะ
13: นี่ฮะท่านผู้ชมเจนภาพแบบนี้ที่ร่มเกล้าเนี่ยได้ท่อซิ่งพญานาคมาเพิ่มเติมด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยขนาด30นิ้วจากนครปฐมติดตั้งบริเวณคลองลำอ้อต้นทางเข้าเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังบนถนนศรีนครินทร่มเกล้าหรือกรุงเทพกรีธาตัดใหม่ตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวันเสาร
14: ์ก็ช่วยสูบน้ำท่วมขังเคหะชุมชนให้มันลดระดับไปได้มากกว่าเดิมค่ะ
13: รอบพื้นที่เนี่ยเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่16เครื่องและท่อซิ่งอีก5เครื่องในชุมชนผู้คนก็เริ่มเดินลุยน้ำเข้าออกแต่มันเน่าฮะท่านผู้ชม
14: มันมีกลิ่นนะคะเพราะว่ามันท่วมนานะคะ
13: มี2ผัวเมียอพยพออกจากแฟลต22ตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมพอได้ข่าวว่าน้ำเริ่มลดก็กลับมาดูบ้านและรถที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยท่านผู้ชม
15: ใช่ครับผม
16: ใช่ทางเข้าออกลำบาก
17: ถ้าคนหูไม่ทั่วมันเหมือนกว่าเหมือนที่เราอยู่อ่ะ
16: ใช่
15: เพราะว่าแต่ก่อนผมอยู่ร่มเกล้ามา20ปีไม่เคยท่วม
16: ท
15: ีนี่แหละเพิ่งครั้งแรกที่ท่วมหนักที่สุด
16: ปี54ไม่ท่วมหนักขนาดนี
15: ้อ๋อก็ขอความช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ข้างในนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่อันนี้เท่าไหร่แล้วเพราะผมย้ายอยู่ข้างนอกแล้วครับ
17: อ๋อย้ายไปตั้งแต่วันนั้นเลย
15: ใช่ย้ายแต่วันท่วมวันแรกอ่ะ
17: ย้ายทันเนาะ
15: ครับผม
16: แต่ย้ายรถไม่ทัน
15: แต่ย้ายรถไม่ทันเฉยรถก็ยังจอดอยู่ข้างในนี่แหละก็เลยว่าจะเข้ามาดูรถด้วยเฉย
13: อันนี้คือร่มเกล้าเดี๋ยวรอภาพล่าสุดตอนเช้าขนาดเดียวกันเมื่อวานที่ผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องหลายจุดพูดถึงประเด็นเรื่องเมืองทองการ์เด้นพัฒนาการ69เอาเมืองทองการ์เด้นเนี่ยอยู่บนถนนพัฒนาการแม้จะชื่อเมืองทองจะเป็นหมู่บ้านเก่า อยู่ตรงพัฒนาการแล้วก็มีตอกซอกซอยซึ่งตัดทะลุมาจากกรุงเทพกีทาก็ปรากฏว่ามันมีปัญหาคือน้ำท่วมทั้ง63 65 60และ69มันมีคลองบ้านม้าและคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่สูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าควบคู่กับการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกระดับน้ำในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเริ่มลดลงท่านผู้ชมพัฒนาการท่านผู้ว่าบอกต่อไปนะครับว่าขณะนี้เร่งสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนนั่นก็คือหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองที่เรียกว่าหมู่บ้านนักกีฬาเข้าไปจากกรุงเทพกีทานั่นแหละ
14: เขตสะพานสูงอะค่ะ
13: ซึ่งนักข่าวเราไปสำรวจซอย3กับซอย5ตั้งแต่ทางเข้าน้ำยังลึกอยู่เลย
14: รถเล็กเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะ
13: นี่
14: ค่ะ
13: โอ้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองท่านผู้ชมเข้าไปจากกรุงเทพกีทานั่นแหละรองผู้ว่ากทม.วิษณุทรัพย์สมพลลงมาดูการระบายน้ำด้วยตัวเองแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งพร้อมกัน5เครื่องพูดไปแล้วก็น่าน้อยใจแทนสมุทรสงครามนะระดมเครื่องสูบน้ำกันจะระหว่างแบ่งไปบ้างก็ได้นะแต่ที่นี่ก็เดือดร้อนไงหลายพื้นที่ก็ขอเครื่องสูบน้ำนี่แหละท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันคุณชัดชาติก็บอกด้วยนะครับท่านผู้ชมวัน2วันนี้เตรียมพร่องน้ำไว้ให้มากที่สุดพร่องน้ำตามที่กรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้จะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คิดว่าถ้าฝนตกไม่แช่
14: อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลค่ะ
13: นักข่าวก็ถามท่านว่ากทม.จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมอย่าตอบนะว่าเอาอยู่ยาเด็ดขาด
14: ท่านบอกต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันค่ะแต่ว่าฝนมันก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผ่านมาที่ตกกัน300มิลลิเมตรเนี่ยนะคะปูพรมทั่วทั้งกรุงเทพ
13: แต่ยืนยันว่า
14: จะไม่ซ้ำรอยเพราะว่ามันเป็นคนละรูปแบบ
13: ครั้งนั้นเนี่ยตกแช่3วันปริมาณมากแต่ฝนที่เป็นปกติมันจะเหมือนมรสุมธรรมดา
18: ถ้าฝนไม่ตกแช่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากเดี๋ยวใกล้ๆคงดูพยากรณ์อากาศที่มีความใกล้เคียงอีกทีหนึ่งก็ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้วคือน้ำทะเลกับน้ำเหนือถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะคือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะน่ะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมาก แล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์นั้นก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวแล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได
13: ้อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมหลายท่านก็จะพูดถึงน้ำตามซอยน้ำตามหมู่บ้านคือมันเยอะจริงๆยิ่งตะวันออกลึกไปเท่าไหร่หมายถึงไกลออกจากตัวศูนย์กลางเท่าไหร่ก็ยิ่งท่วมขังและจะเป็นพื้นที่ท้ายๆอย่างที่บอกนะครับจะรับแจ้งเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังแนวชายแดนของกรุงเทพมหานครเนี่ยหมู่บ้านทั้งนั้นเลยท
14: ่
13: านผู้ชมอย่างสุภาลัยเล็กสุภาลัยเล็ก2อยู่ถนนคุ้มเกล้าในถนนคุ้มเกล้าเนี่ยหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยปัญหานี่มันขังมาแบบนี้แล้วมันเน่าไงเป็นภาพอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันลงไปแม้กระทั่งถึงตอนล่างนะจะบอกให้เรื่องน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้มูลที่ร่วมกตัญญูรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านธนาซิตี้บางนาตากม15สมุทรปราการพบว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่ยังมีน้ำขังระดับสูงท่านผู้ชมนึกออกใช่ป่ะมันเป็นตอนล่างไง
14: ค่ะบางจุดนี่คือครึ่งคันรถเก๋งนะคะรถจอดเสียจมน้ำอยู่ในหมู่บ้านกันเนี่ยหลายสิบคัน
13: อยู่เขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านของที่ท่านนายกอยู่เหรอ

0: ครับระดับน้ำลดลงไปประมาณ30เซนติเมตรแล้วนะครับแต่ยังคงมีความสูงอยู่ที่กว่า1เมตรนะครับหลายจุดยังมีความสูงกว่า1เมตรอีกหลายจุดนะครับเดินลุยน้ำออกไปเหรอเดินลุยน้ำไปตลาดเนี่ย10ล้อ4อยู่ข้างในครับ
1: เนี่ยจะเห็นภาพแบบนี้อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมนอกจากนี้เพจสูตรประการรายงานว่าหมู่บ้านธนาซิตี้ซอยกิ่งแก้ว14ทับ1บางพลีสูตรประการ
2: ระดับน้ำเนี่ยลดลงมาประมาณสัก30ถึง40เซนนะคะ
1: แต่ปัญหาที่มาทดแทนน้ำลดคือ
2: น้ำมันเริ่มดำเน่าส่งกลิ่นเหม็นนะคะตอนนี้เดือดร้อนกันมาก
1: มันจะเป็นปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยก็คือขอสูบน้ำออกได้ไหม
2: ค
1: ือมันเน่าส่วนคุณวัฒน์อิสระไกรศีลซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้บ้านถูกน้ำท่วมเจ้าตัวก็อัปเดตว่ายังไงเนี่ย
2: บอกสภาพในโซนธนาซิตี้บ้านนี้อยู่เยื้องกับบ้านผมเลยครับวันนี้น้ำก็ยังท่วมหนักเหมือนเดิมทั้งที่ฝนไม่ตกนิติหมู่บ้านก็ตอบไม่ได้ถามนายกก็ไม่ได้
1: ก็นายกบอกไปถามนิติ
2: บอกขณะนี้คนในโซนนี้กำลังออกเงินเช่าเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้วยกันเองไม่มีใครเหลียวแลจริงๆครับ
1: นี่คุณวัฒน์ยังเขียนในคอมเมนต์เพิ่มอีกนี่เดี๋ยวท่านนายกก็ว่าอีก
2: บอกพื้นที่ไม่ได้สูงต่ำต่างกันเลยแต่ทำไมฝั่งหนึ่งน้ำท่วมเกือบ2เมตรอีกฝั่งหนึ่งน้ำแห้ง
1: สุดท้ายก็ไม่ไหวอ่ะนะ
2: ก็แชร์ภาพอะค่ะที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินนะคะคุณวัฒน์เขียนข้อความเนี่ยค่ะคือท่านนายกและครม.นะคะบอกสุขสันต์วันเกิดครับขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ไปงานนี้มีตำแหน่งที่มั่นคงและร่ำรวยวงเล็บไม่ไหวแล้วเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศแบบนี้ต่อไป
1: มีความดุเดือดคงจะก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปบอกว่าแก่เกินแกงแล้วไง
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวมีอะไรอย่ามาขอนะหมายถึงถ้ามีเรื่องคงเข้าใจว่าเป็นเรื่องคดีความก่อนหน้านี้หรือยังไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ท่านผู้ชมขนาดที่สูตรประการมีความคืบหน้าน ี่ตามข่าวมาตั้งนานไม่เห็นท่านเลยคุณสุนทรปานแสงทอง
2: ท่านนายกอบจสมุทรปราการนะคะ
1: ร่วมกับคุณเกรียงศักดิ์เจริญรงศักดิ์ซึ่งเป็นลูกบ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านวีนบอลเลทที่บางพลีสมุทรปราการนี่มาติดตามการทำงานของภาครัฐและภาคประชาชนที่ตั้งศูนย์บัญชาการแก้น้ำท่วมหมู่บ้านตั้งแต่วันที่3ตุลา
2: เป้าหมายก็คือต้องลดภายใน3วันค่ะ
1: นี่ท่านผู้ชมทั้งนี้ตัวแทนคนหมู่บ้านอย่างคุณเกรียงศักดิ์ระบุนะครับท่านผู้ชมว่าเนี่ยขอบคุณนายกอบจนะที่ระด
2: ม
1: กำลังเข้ามาช่วยเหลือ
2: เร่งสูบน้ำรู้สึกดีใจค่ะ9วันที่ผ่านมา300หลังเนี่ยช่วยกันเองนะคะ
1: การช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึงเมื่อตั้งศูนย์ร่วมกันแล้วอันนี้หมายถึงลูกบ้านกับท้องถิ่นนายกอบจตั้งศูนย์ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะนึกออกใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คงจะต้องหมู่บ้านต่างๆถ้าจะต้องทำโมเดลนี้เอาตัวแทนประชากรแล้วตั้งศูนย์สูบน้ำแบบนี้
2: เป้าหมายก็คือเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
1: ด้านในหมู่บ้านโครงการ 1-7 เนี่ย
2: อันนี้ยังลึกนะคะสูงประมาณเมตรกว่าค่ะยังต้องใช้เรือกันอยู่นะคะรถก็เจาะจมน้ำกันเต็มไปหมด
1: นายกอบจสุพรรณการสุนทรปานแสงทองบอกนะครับทุกผู้ชมเร่งสูบน้ำเต็มที่เครื่องสูบน้ำอบจ3เครื่องทำงานได้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เย็นวันเสาร์แม้ช่วงตี2จะมีเหตุพนังกั้นน้ำท้ายคลองพังลงก็เร่งสูบน้ำจนน้ำลดไป20เซนขนาดเดียวกันโซนได้ด้านในที่น้ำร่วมขังสูงถึง90เซนอบจ.ก็ประสานขอท่อซิ่งจากบ้านแถวสมุทรสาครจำนวน2ท่อ
2: มาเร่งสูบน้ำในจุดที่ยังสูงอยู่ค่ะ
1: นี่เป็นภาพรวมๆแต่ประเด็นใหญ่มันจะยังอยู่ที่ปทุมธานีลำลูกกาธัญบุรีคลองหลวงและเส้นรังสิตนครนายกซึ่งก็หมายถึงธัญบุรีการเผชิญหน้าระหว่างนครนายกกับประทุมธานีเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อท่านผู้ชม7 นาฬิกา 1 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครู่เดียวครับ